0: งานรัฐไม่มีนโยบายสอบสวนผ่านไลน์ไม่มีการออกหมายจับทางวิดีโอคอลและไม่ให้ประชาชนโอนเงินมาตรวจสอบบัญชีส่วนวิธีการป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อต้องตั้งสติและวางสายทันทีอย่าแอดไลน์อย่าสแกน QR โค้ดและอย่าเปิดกล้องตามคำสั่งห้ามโอนเงินเพื่อตรวจสอบบัญชีหรือพิสูจน์ความบริสุทธิ์ห้ามปิดโทรศัพท์ลบแอปหรือเดินทางไปพักโรงแรมตามคำสั่งติดต่อผู้ปกครองอาจารย์หรือบุคคลใกล้ชิดทันทีโทรศัพท์ตรวจสอบกับหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างผ่านหมายเลขทางการด้วยตนเองหากว่าโอนเงินแล้วนะคะให้รีบติดต่อกับทางธนาคารและสายด่วน1441ทันทีค่ะ
1: ส่วนความคืบหน้าคดีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะคะหลังตำรวจขยายผลและจับกลุ่ม2เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ที่มีส่วนร่วมกระทำผิดในครั้งนี้ล่าสุดทั้ง2ได้รับการประกันตัวแล้วนะคะด้วยเงินสดคนละ 200,000 บาทแต่ว่ามีเงื่อนไขห้ามยุ่งกับพยานหลักฐานค่ะจากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง2คนก็คือนายอิทธิพลหรือวิกเตอร์อายุ49ปีเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศและนายอนุรักษ์หรือดร.ต่ออายุ46ปีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและได้ยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยวางเงินสดคนละ 200,000 บาทเนื่องจากต้นสังกัดคือ DSI มีคำสั่งให้ออกจากราชการไปก่อนจึงทำให้ไม่สามารถใช้ตำแหน่งในการยื่นขอประกันตัวได้เบื้องต้นผู้ต้องหาให้ความร่วมมือพนักงานสอบสวนจึงอนุญาตให้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขว่าห้ามเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและห้ามข่มขู่พยานแต่หากพบพฤติการดังกล่าวจะยื่นถอนการประกันตัวทันทีส่วนทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้จากการกระทำความผิดนะคะพนักงานสอบสวนได้ส่งให้ปปง.ดำเนินการตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินแล้วนะคะแต่หากมีการยักย้ายถ่ายเทไปให้บุคคลอื่นผู้ที่รับซื้อไปอาจเข้าข่ายกระทำความผิดฐานฟอกเงินด้วยนะคะทั้งนี้ผู้ต้องหาทั้ง2คนถูกจับกุมตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ในความผิดฐานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อเป็นการตอบแทนในการจูงใจเจ้าพนักงานโดยวิธีอันทุจริตผิดกฎหมายหรืออาศัยอิทธิพลของตนให้กระทำการในหน้าที่อันเป็นคุณหรือโทษแก่บุคคลใด
0: ส่วนความคืบหน้าคดีอดีตพระโชติแล้วก็สีกาเอนะคะล่าสุดตำรวจกองปราบก็ประสานกับปปงค่ะขอตรวจสอบเส้นทางการเงินของทั้งสองคนเพื่อจะขยายผลหาผู้ร่วมกระทำผิดต่อไปค่ะพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพพาสุวรรณนะคะผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าคดีอดีตพระโชติและสีกาเอว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะตรวจสอบใน2ส่วนคือในส่วนแรกการที่อดีตพระโชติได้กระทำผิดวินัยของสงฆ์ด้วยการยักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวแต่ได้มีการออกใบอนุโมทนาในนามของวัดและในส่วนที่2จะเป็นการตรวจสอบหาเส้นเงินผู้กระทำความผิดร่วมเนื่องจากเส้นเงินที่พบมีทั้งใบอนุโมทนาในการบริจาคใบอนุโมทนาในการออกใบเช่าพระรวมไปถึงใบอนุโมทนาในการร่วมบริจาคปรับปรุงวัดรวมกว่า215ล้านบาทโดยคาดว่าในคดีนี้จะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งคาดว่าน่าจะมี 1-2 คนอีกทั้งในส่วนที่ว่าเป็นสีกาหรือพระภิกษุนั้นยังอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมสำหรับขั้นตอนต่อจากนี้ค่ะพนักงานสอบสวนได้ส่งเอกสารให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบเพื่อที่จะตรวจสอบหาเส้นทางการเงินทุจริตเกี่ยวโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีส่วนกรอบระยะเวลายังไม่สามารถระบุได้แต่จะทำให้เร็วที่สุดและจะออกมาแถลงการอีกครั้งต่อไปด้านนายนาวินแก้วจันทร์ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระบุรีรายงานผลการรับตัวนายอติโชติทันประเสริฐหรืออดีตพระโชติและนางสาวปุญญวีรุ่งเรืองหรือสีกาเอเข้าคุมขังในเรือนจำเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาซึ่งจากการตรวจร่างกายนายอติโชติไม่พบความผิดปกติปฏิเสธโรคประจำตัวขณะประเมินสุขภาพจิตก็พบวิตกกังวลเล็กน้อยส่วนนางสาวปุญญวีผลตรวจร่างกายไม่พบความผิดปกติและปฏิเสธโรคประจำตัวจากการประเมินสุขภาพจิตพบว่ามีความวิตกกังวลเล็กน้อยเช่นเดียวกันทางนี้นะคะการรับผู้ต้องขังเข้าใหม่ก็ดำเนินการตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์โดยแยกกักโรคเป็นเวลา5วันและมีอาสา

0: ติมคนจนค่ะพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีโดยจุดเปลี่ยนสำคัญเรื่องแรกคือความเท่าเทียมทางกฎหมายด้วยการใช้กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือค่าทนายและเงินประกันตัวให้ผู้มีรายได้น้อยพร้อมส่งศูนย์ยุติธรรมชุมชนและสายด่วนเข้าไปดูแลเพื่อเปิดโอกาสให้คนขาดแคลนทุนทรัพย์ได้ต่อสู้คดีตามสิทธิ์อย่างเป็นธรรม
1: คือคำพูดนี้ผมว่ามันเป็นคำพูดที่พูดกันมาเมื่อสมัยก่อนนะ
2: ครับ
1: สมัยก่อนว่าคุกมีไว้ขังคนจนนะครับแต่เมื่อมาผมมาเป็นทางรัฐมนตรีแต่ผมก็ทราบว่าในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็มีหน่วยงานนะครับมีหน่วยงานที่รับผิดชอบมีหน่วยงานที่แก้ไขในส่วนนี้นะครับเป็นการช่วยเหลือในเรื่องของการประกันตัวก่อนแล้วตั้งแต่เริ่มแรกนะครับในเรื่องของการเยียวยาผู้เสียหายนะครับในส่วนของผู้ต้องหานะครับแล้วก็มีการให้คำปรึกษากฎหมายนะครับ ซึ่งเรื่องนี้ก็ผ่านทั้งกองทุนยุติธรรมนะครับแล้วก็ศูนย์ยุติธรรมชุมชนซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดนะครับแล้วก็มีเบอร์สายด่วนนะครับมีสายด่วนที่ประชาชนเนี่ยสามารถติดต่อนะครับแล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือตรงนี้ด้วยครับผม
3: สักครู่พูดถึงตัวกองทุนยุติธรรมด้วยไม่ได้แต่ว่าตัวกลไกตรงนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมหรือความยุติธรรมได้ยังไง
1: ก็ในส่วนของกองทุนยุติธรรมนะก็เป็นแหล่งเงินนะครับที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งมีฐานะยากจนนะครับแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่การบริหารกองทุนเนี่ยก็มีกฎเกณฑ์นะครับมีคณะกรรมการนะครับ
2: ครับ
1: โดยมีทางท่านปลัดกระทรวงเนี่ยเป็นคนพิจารณาดูแลเรื่องนี้ในเรื่องของว่าเรื่องไหนนะครับที่เข้าหลักเกณฑ
2: ์
1: ที่จะเยียวยานะครับในเรื่องของผู้ต้องหาส่วนไหนที่เราสามารถช่วยเหลือผู้ต้องหาได้นะครับในเรื่องของการประกันตัวนะครับในเรื่องของค่าจ้างทนายเราจะไม่ได้ช่วยทุกเคสนะครับเราจะมีคณะกรรมการที่จะพิจารณาว่าเรื่องไหนที่เราจะสามารถดำเนินการได้
0: ส่วนการปราบปรามยาเสพติดได้ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งสปป.ลาวและเมียนมาตั้งจุดตรวจเข้มบริเวณรอยต่อสามเหลี่ยมทองคำสกัดสารตั้งต้นผลิตยาบ้าหลายพันล้านเม็ดไม่ให้ข้ามแดนควบคู่การตัดวงจรผู้มีอิทธิพลยึดทรัพย์และเปิดศูนย์บำบัดรักษา1อำเภอ1ศูนย์การปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ได้ตั้ง7ชุดปฏิบัติการพิเศษปราบแก๊งออนไลน์นอมินีและการฟอกเงินหลังพบกลโกงเปลี่ยนไปใช้บัญชีนิติบุคคลแทนบัญชีม้าบุคคลทั่วไปพร้อมดึงระบบศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์อายัดบัญชีให้ไวที่สุดล่าสุดยึดทรัพย์และเฉลี่ยเงินคืนผู้เสียหายไปแล้วกว่า130ล้านบาทขณะที่นโยบายด้านปากท้องจับมือกับสถาบันการเงินลงพื้นที่ไกล่เกลี่ยหนี้สิน23ครั้งทั่วประเทศช่วยเหลือประชาชนสำเร็จกว่า 40,000 รายมูลค่าทรัพย์สินกว่า 8,000 ล้านบาทลดภาระค่าใช้จ่ายให้ชาวบ้านได้กว่า 5,000 ล้านบาทค่ะ
1: อธิบดีคุ้มครองสิทธิ์นะอธิบดีบังคับคดีเนี่ยท่านจะลงไปทุกครั้งนะ
2: ครับ
1: พาบุคลากรของแต่ละกรมเนี่ยเข้าไปดูเพื่อประสานกับ40บริษัทนะครับที่เกี่ยวข้องในยกตัวอย่างลิสซิ่งต่างๆโตโยต้าแม้ทั้งวยศก็มาโคบูต้าก็มา
2: ครับ
1: ก็ทุนทรัพย์ประมาณ23ครั้งเนี่ยทุนทรัพย์ประมาณ 8,000 กว่าล้าน
2: ครับ
1: ผมว่าเป็นเงินจำนวนเงินที่ค่อนข้างมาก
2: เยอะมาก
1: ครับผมเพราะผมไปเนี่ยก็ยังไปช่วยพูดช่วยต่อรองให้เขานะครับ
2: ครับคือถ้าไปเปิดงานด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปคุย
1: ก็ลงไปคุย
2: กับพี่น้องประชาชนด้วยก
1: ับ
2: กลุ่มของสถาบันการเงินที่มาร่วมในงานด้วย
1: ครับ
2: ใช่ไหมฮะ
1: บางทีก็เป็นเรื่องของไปติดปัญหาว่าไปค้ำเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานลาออกแล้วก็หนีไปก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้ก็ไปพูดคุยกับบางบริษัทว่าก็ไม่ใช่ความผิดไม่ใช่เป็นเรื่องของวินัยการเงินกับคนที่มาพูดคุยตรงนี
2: ้ครับ
1: ก็ต่อรองได้เยอะมากนะครับจากหลักแสนจะเหลือหลักหมื่นก็มีนะครับคือผมมองว่าเขาเพิ่งรับราชการ
2: ครับ
1: ก็มีการมากู้เงินแล้วก็มาค้ำ
2: กันค้ำกัน
1: ค้ำกับค้ำกัน3คนอะไรเงี้ยหนีไปคนนึงก็2คนก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้นะครับในภาพรวมเนี่ยเราสามารถลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ประมาณ 5,000 กว่าล้านเลย
2: โอ
1: ้ครับถือว่าสูงนะ23ครั้งเนี่ย
2: ครับ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ยกตัวอย่างจากเคสจริงที่ช่วยเจรจาอย่างเช่นค่างวดรถจากเดิมเดือนละ 15,000 บาทลดเหลือเพียง 1,500 บาทหรือหนี้บัตรเครดิต 100,000 บาทเจรจาปิดจบเหลือ 15,000 บาทช่วยให้คนค้ำประกันและลูกหนี้กลับมาตั้งหลักใช้ชีวิตได้อีกครั้งพร้อมประกาศเดินหน้าจัดงานแก้หนี้สินต่อเนื่องทั่วประเทศค่ะ
4: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้ายกระดับแผนบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตนะคะเปิดตัวกลไก JICC เชื่อมโยงการทำงานแบบบูรณาการระหว่างส่วน

0: กลางและภูมิภาคเพื่อสร้างความมั่นใจประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วและนำไปสู่ความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตผ่านระบบซูมซึ่งจัดโดยกองส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาครัฐมีบุคลากรจากส่วนกลางและภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมเพื่อให้หน่วยงานภายในกรมมีความเข้าใจแผนฉบับใหม่ร่วมกันและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับภารกิจของแต่ละหน่วยงานได้โดยการปรับแผนในครั้งนี้นะคะตั้งเป้ายกระดับศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมหรือ JIC ไปสู่ระบบ JICC ซึ่งขยายขอบข่ายการทำงานครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการข้อมูลและการประสานการสื่อสารอย่างเป็นระบบเพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ้นการประชุมครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากคณะที่ปรึกษาศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์ความรู้และให้คำแนะนำในการฝึกปฏิบัติโดยเปิดโอกาสให้ระดับหัวหน้าและผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันออกแบบแนวทางการทำงานทั้งวิทยุโทรทัศน์และช่องทางออนไลน์สำหรับข้อคิดเห็นและผลการฝึกปฏิบัติจะถูกนำไปต่อยอดเป็นแผนปฏิบัติการจริงมุ่งให้กลไก JICC ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แนวคิดข้อมูลที่ถูกต้องสื่อสารที่ทันเวลาสังคมปลอดภัยในทุกสถานการณ์เพื่อให้ประชาชนสามารถนำข้อมูลไปใช้ตัดสินใจและเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที
1: ช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อในข่าวเช้า NBT สุดสัปดาห์ค่ะ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาติดตามข่าวเช้ากันต่อนะคะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่คณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรศวรธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังที่บริเวณจุดคัดกรองภายในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานมีคณะบุคคลและประชาชนจำนวนมากเดินทางมารอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาต่อเนื่องตลอดทั้งวันเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยประชาชนที่มาต่างประทับใจในพระกรณียกิจต่างๆที่พระราชทานความช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้มาตลอดจึงตั้งปณิธานว่าจะทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลเช่นเดียวกับอีกหลายคนที่ต่างสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได
1: ้เห็นตั้งแต่จอทีวีตั้งแต่ท่านองค์เล็กๆผมก็ตัวเล็กๆเป็นแต่ท่านนะครับแล้วก็ระยะก่อนที่ท่านจะสิ้นพระชนก็เขาจะชอบวิ่งใช่ไหมครับผมก็ไปเจองานวิ่งอยู่บ่อยๆก็เหมือนรู้สึกว่าเราผูกพันกันไม่ว่าจะหน้าจอหลังจออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่ก็จะระลึกถึงแล้วก็จะทำความดีเป็นการตอบแทนต่อไปจนกว่าชีวิตของผมจะหาไม่ครับ
2: เราก็ซาบซึ้งปิติอย่างยิ่งที่ว่าองค์ท่านเนี่ยทุกอย่างในโครงการของพระองค์ท่านอย่างดีทุกอย่าง
3: ประทับใจโครงการไหนเป็นพิเศษ
2: ของเนี่ยผู้ต้องขังแล้วก็เพื่อนพึ่งพายังยาก

0: ทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าพระองค์ท่านทำ
1: สำหรับประชาชนที่จะเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพเป็น5ช่วงเวลาคือ8นาฬิกา15นาทีถึง9นาฬิกา15นาที11นาฬิกาถึง13นาฬิกา15นาที15นาฬิกาถึง16นาฬิกา17นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีและ19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาโดยจุดคัดกรองเริ่มเปิดในเวลา7นาฬิกา45นาทีและจะปิดในเวลา19นาฬิกาค่ะ
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์สร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาทุกคนแก่ครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้วันนี้ที่วัดมณีวนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งถึงแก่อันติจกรรมเมื่อวันที่11กันยายน2569โดยมีดร.พรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีรวมด้วยพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีนางพนิดาจันทวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารเจ้าหน้าที่และอดีตผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ญาติพี่น้องและประชาชนภาคีเครือข่ายร่วมประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมตามลำดับนายชัยวัฒน์บุญชวลิตเกิดเมื่อปี2514รับราชการในสายงานประชาสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่องได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ที่2รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่9จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและเคยได้รับเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2564ได้รับแต่งตั้งเป็นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และเข้าดำรงตำแหน่งเมื่อเดือนตุลาคม2568โดยปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตทั้งยังรับผิดชอบภารกิจสำคัญของกรมประชาสัมพันธ์หลายด้านรวมถึงทำหน้าที่รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ทางนี้จะมีการจัดพิธีสวดพระอภิธรรมในวันที่13ถึง21กันยายน2569เวลา19นาฬิกาและจะมีการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่22กันยายน2569เวลา14นาฬิกา
1: โครงการขนส่งทางบกปรับขึ้นค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดหลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวขึ้นอยู่ที่39บาท84สตางค์ต่อลิตรนะคะโดยจะเริ่มวันที่15กันยายนนี้ค่ะกรมการขนส่งทางบกได้ชี้แจงการปรับอัตราค่าโดยสารตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการในปัจจุบันโดยเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญของการจัดการเดินรถโดยทางกรมได้ดำเนินการปรับเพิ่มลดอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทางตามสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลที่มีความผันผวนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนเมษายน2569ที่ผ่านมาโดยมีการปรับเพิ่มลดเป็นจำนวน5ครั้งตามราคาน้ำมันและหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยล่าสุดสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลได้มีการปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่39บาท84สตางค์ต่อลิตรซึ่งเกินกว่าฐานราคาที่ปรับครั้งสุดท้ายที่ราคาน้ำมันดีเซล34บาทต่อลิตรโดยวันที่11กันยายน2569คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางซึ่งได้พิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นจากอัตราต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นจากฐานราคาเดิมถึง5บาทต่อลิตรและเพื่อให้การให้บริการในระบบรถสาธารณะระหว่างเมืองจากกรุงเทพมหานครไปยังจุดต่างๆในต่างจังหวัดและรถสาธารณะที่ให้บริการเส้นทางเดินรถข้ามภาคยังคงมีการให้บริการเที่ยววิ่งที่เพียงพอต่อความต้องการในการเดินทางของประชาชนและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระดับคุณภาพการให้บริการในภาพรวมคณะกรรมการจึงได้มีมติให้ปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทางหมวด2กรุงเทพต่างจังหวัดและหมวด3ระหว่างจังหวัดขึ้น3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งเช่นเดินทาง100กิโลเมตรปรับขึ้น3บาทต่อที่นั่งซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่15กันยายน2569สำหรับการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยอนุมัติไว้ สำหรับการปรับขึ้นราคาค่าโดยสารได้พิจารณาจากสูตรคำนวณปัจจัยต้นทุนที่แท้จริงที่มีการปรับปรุงตามสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงได้แก่ดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ดัชนีค่าพลังงาน Energy Index และค่าจ้างแรงงานซึ่งถูกออกแบบมาให้สามารถปรับขึ้นและลงได้ตามสถานการณ์ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถจัดเก็บค่าโดยสารได้อย่างเหมาะสมสะท้อนต้นทุนการเดินรถที่แท้จริงและสามารถจัดการเดินรถได้รวมทั้งประชาชนสามารถเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางได้อย่างต่อเนื่องทางนี้กรมการขนส่งทางบกจะติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการให้บริการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การปรับอัตราค่าโดยสารมีความเหมาะสมเป็นธรรมและไม่สร้างภาระแก่ประชาชนค่ะ
2: นายกรัฐมนตรีนะคะสั่งการให้กระทรวงการคลังขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก 1-2 เดือนเพื่อลดค่าครองชีพให้กับประชาชนหลังโครงการเข้าสู่เดือนสุดท้ายในเดือนนี้แต่ว่ายังมีวงเงินเหลืออยู่ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าขณะนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเหลือเดือนสุดท้ายแต่ทราบมาว่ายังมีงบประมาณในส่วนนี้เหลืออยู่จากการที่ประชาชนที่ไม่ได้มาลงทะเบียนประมาณ 4-5 หมื่นล้านบาทจึงได้สั่งการให้นายเอกนิติคันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปขยายการใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส
3: ไทยช่วยไทยพลัสก็เดือนนี้
4: เดือนสุดท้ายแล้วค่ะ
3: นะผมก็ทราบมาว่ามันยังมีงบประมาณในส่วนที่เหลืออยู่จากการที่พี่น้องประชาชนหลายท่านไม่ได้มาลงทะเบียนก็เหลืออยู่ประมาณ 4-5 หมื่นล้านผมก็ได้สั่งการให้ทางท่านรัฐมนตรีคลังท่านเอกนิติได้ไปขยายนะครับการใช้ไทยช่วยไทยพลัสจะเป็นเดือนหรือ2เดือนหรือไงก็แล้วแต่ก็ให้ครบอยู่ในจำนวนวงเงินที่เรามีอยู่แล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยว่าไป
4: ต่อเนื่องไปเลยใช่ไหมคะเป็น
3: ก็ต้องต่อเนื่องไปเพราะว่ามันเข้าสู่ไตรมาสสุดท้าย
2: และเดือนนี้เป็นช่วงเดือนสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะทีมข่าว NBT ก็ลงพื้นที่ไปสำรวจบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยโครงการไทยช่วยไทยพลัสบริเวณย่านประชาสงเคราะห์ดินแดงและห้วยขวางกรุงเทพมหานครค่ะก็พบว่าประชาชนยังออกมาเลือกซื้ออาหารและรับประทานอาหารที่ร้านกันอย่างต่อเนื่องเจ้าของร้านหมูสเต๊ะและบะหมี่บอกว่าหลังจากมีโครงการบรรยากาศการจับจ่ายนั้นคึกคักขึ้นอย่างเห็นได้ชัดลูกค้ากล้าใช้จ่ายมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนที่จะมีโครงการที่ค่อนข้างเงียบเหงาโดยประเมินนะคะว่าช่วยเพิ่มยอดขายได้มากกว่า 50% และมองว่าโครงการช่วยได้ทั้งผู้ประกอบการและประชาชนพร้อมอยากให้รัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องค่ะ
5: คนละครึ่งก็ช่วยได้เยอะประชาชนก็กล้าใช้เงินแล้วก็เศรษฐกิจมันก็จะฟุ้งขึ้นมาหน่อยถ้าไม่มีคนละครึ่งคนก็ไม่กล้าใช้เงินเพราะว่าตอนนี้ก็ให้เยอะอยู่นะ60 40เนี่ยรัฐบาลก็ให้เยอะอยู่คนก็กล้าใช้เงินกล้าใช้อะไรอย่างงี้ไงก็กระเตื้องอยู่ดีมากก็อยากจะให้มีต่อก็ถามลูกค้าบอกอยากจะให้มีต่ออย่าเพิ่งนั่นอย่าเพิ่งหยุดโอ้โหก่อนมีนิ่งน้ำนิ่งเลยพอมีโครงการปุ๊บก็เพิ่มเลยก็ยังดีขึ้นมาเลยสักประมาณสัก 55% ก็ดีหน่อย
2: นอกจากนี้นะคะผู้ประกอบการร้านค้ายังระบุด้วยว่าโครงการนี้มีประโยชน์ทำให้บรรยากาศค้าขายคึกคักจึงอยากให้ภาครัฐพิจารณาเพิ่มวงเงินหรือช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยตรงและอยากให้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องค่ะ
6: ที่เข้าร่วมโครงการเขาจะมาใช้เยอะหน่อยแต่ก็อีกนะเพราะว่าเป็นร้านกาแฟร้านเล็กๆใช่ไหมล่ะบางคนเขาก็จะไปใช้ร้านที่แบบว่าราคาแบบว่าแต่ยังช่วยลดได้อันนี้ก็ประหลาดประหลาดแต่ส่วนมากจะเป็นร้านอาหารนะที่ถามน้องอะนะค่ะ
2: ส่วนประชาชนที่มาใช้บริการระบุนะคะว่าโครงการนี้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยนำไปใช้ทั้งค่าเดินทางรถไฟใต้ดินและซื้ออาหารพร้อมมองว่าวงเงินวันละ200บาทและวงเงินเดือนละ 1,000 บาทอยู่ในระดับที่เพียงพอและช่วยเหลือประชาชนได้หลายกลุ่มค่ะ
7: ก็ได้เยอะนะคะในแต่ละเดือนมันก็ช่วยซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายของเรา ได้ระดับหนึ่งแล้วค่ะ
8: จริงๆที่ใช้โครงการไทยช่วยไทยเนี่ยจ่ายจ่าย
7: ส่วนใหญ่แกก็จะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็อาจจะอาหารนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ใช้หมดภายในวันเดียวว
8: ันละ200เนี่ยถือว่าจำกัดการใช้จ่ายเกินไปหร
7: ือ
8: ว่า
7: ไม่นะคะเพราะว่าบางคนอาจจะอยากได้เงินสดหรืออยากได้เต็มลิมิตกว่านี้แต่ว่าแกคิดว่า200นี่ก็พอดีนะคะเพราะบางคนเราก็ไม่ได้ใช้เยอะ
1: Oasis SeaWorld จังหวัดจันทบุรีกลับมาคึกคักมีชีวิตชีวาอีกครั้งนะคะนักท่องเที่ยวพาครอบครัวมาชมการแสดงความน่ารักของโลมากันจนแน่นอัศจรรย์หลังกระแสโซเชียลช่วยกันแชร์ภาพความเงียบเหงาที่เกิดขึ้นค่ะกระแสโซเชียลที่ส่งต่อความน่ารักและความสามารถของเจ้าโลมาที่ Oasis SeaWorld จังหวัดจันทบุรีที่ก่อนหน้านี้มีความเงียบเหงานะคะแม้มีนักท่องเที่ยวคนเดียวที่นี่ก็ยังโชว์ล่าสุดพลังโซเชียลเป็นผลค่ะเพราะบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ Oasis SeaWorld กลับมาคึกคักอีกครั้งมีนักท่องเที่ยวพ่อแม่ผู้ปกครองพาบุตรหลานเดินทางมาชมการแสดงกันอย่างต่อเนื่องจนแน่นอัศจรรย์นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากจังหวัดระยองบอกว่าตั้งใจพาครอบครัวมาดูแลการแสดงมาดูการแสดงโชว์โลมาเพราะเห็นจากโซเชียลที่มีการแชร์ต่อๆกันประทับใจการแสดงโลมาปากขวดจึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาเที่ยวชมเพราะนอกจากจะมีโลมายังมีกวางมีปลากระพงยักษ์ให้นักท่องเที่ยวชมและสามารถให้อาหารได้ด้วย
9: ประทับใจมากค่ะน้องปลาโลมาน่ารักมากน้องพุทธซ้อนตัวสีชมพูมาดูครั้งแรกประทับใจมากเลยค่ะว่าปลาโลมาของไทยเราเก่งมากสุดยอดเลยค่ะก็อยากฝากให้เพื่อนๆ นะคะพี่ๆน้องๆคนไทยค่ะมาเที่ยวที่ Oasis ที่นี่นะคะที่นี่ค่ะไม่ได้มีแค่ปลาโลมาค่ะยังมีกวางมีกระต่ายค่ะมีปลากระพงยักษ์ด้วยค่ะที่นี่นะคะสวยแล้วก็น่ารักมากถ้าทุกคนได้มาก็คงจะประทับใจเหมือนกันค่ะ
1: สำหรับ Oasis SeaWorld เปิดให้บริการทุกวันมีรอบการแสดง5รอบนะคะได้แก่ 9:00 น. 11:00 น. 13:00 น. 15:00 น. และ 17:00 น. เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพาครอบครัวมาพักผ่อนและชมความน่ารักของโลมาในช่วงวันหยุดค่ะ
2: ช่วงนี้นะคะไปติดตามข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ NBT World Brief กันค่ะ
10: สวัสดีค่ะ Thank you for joining us for the morning edition of NBT World Brief right here on NBT and NBT World. You're with me, Sandra Han Utsaha. In our first story, the Ministry of Education is encouraging school executives and education area offices to adjust their roles to bring about change to teaching and learning while making sure that schools are safe spaces.Minister of Education, Prasad Chandrarongthong, yesterday inaugurated a seminar attended by directors and deputy directors of 245 education area offices nationwide. The two-day seminar, taking place in Pathum Thani, placed emphasis on educational institute executives adjusting their roles from order givers to providers of support.The Education Minister called for teaching efforts that promote analytical thinking, as well as encouraging lifelong learning and the use of digital technology to support teaching. He also addressed safety at educational institutions and the protection and care of all students. The Education Minister addressed Thailand's improved ranking under the Program for International Student Assessment, or PISA, conducted by the Organization for Economic Cooperation and Development, or OECD. He welcomed Thailand's rise to the 53rd spot compared with the 58th spot back in the year 2022, but called for assessment of Thai education's strengths and weaknesses in light of the PISA data.In our next update, the Commerce Ministry is elevating efforts to suppress nominee businesses by exchanging land and condominium ownership data with the Ministry of Interior. Department of Business Development Director General Poonpong Nayanapakon revealed results from synergizing data with the Department of Lands for the purpose of inspecting landholding and property possession by juristic persons that had foreign shareholders.It was determined that over 125,000 juristic persons held real estate. A total of 1.26 million land deeds are held by these juristic persons, involving 4.5 million rai of land. More than 36,000 of these juristic persons had foreign shareholders, with this group of firms possessing around 300,000 land plots that cover around 1 million rai. Poon Pong elaborated that land holding by juristic persons involving foreigners was concentrated in Bangkok, Chonburi, Samut Prakan, Pathum Thani, Nonthaburi, Rayong, Ayutthaya, Chachangsao, and Prachinburi. Meanwhile, juristic persons possessed around 240,000 units of condominiums, accounting for a total area of 13 million square meters. Over 7,000 juristic persons with foreign shareholders were the owners of almost 77,000 units. The Director General said these figures will be analyzed to facilitate investigations into wrongdoings, especially in economic areas and important tourism cities, in order to nurture a transparent business environment that is fair to Thai businesses. And in one more update, the Thai Chamber of Commerce has expressed its support for the National EV Board's revision of excise duties on electric vehicles, or EVs, which favors vehicles produced in Thailand using domestically made parts. Phut Aram Wattananon, chairman of the Thai Chamber of Commerce and Board of Trade of Thailand, expressed his support for the EV's board resolution on September 10th, endorsing a revision to the excise structure imposed on electric vehicles. The new structure will grant a lower excise duty for vehicles that are produced in Thailand using a high ratio of domestically made parts, compared to pre-assembled vehicles that are imported. Phut said this would nurture fairer competition and incentivize businesses into manufacturing, hiring, and investing inside Thailand. This would contribute to Thailand's domestic supply chain and elevate the nation into a production and export base for vehicles of the future. He also suggested that firms be given greater incentives if they use more parts and labor from Thailand or if they relay more of their technologies. The Thai Chamber of Commerce is proposing that the state quickly set out important details, such as the local content ratio for electric vehicles and the criteria for importation of finished vehicles. Meanwhile, incentives and benefits should be based on the level of investment and the economic value that each EV producer creates for Thailand. The Chamber of Commerce also urged the government to give importance to maintaining Thailand's strong automobile manufacturing position, especially in the pickup truck sector, whose activity drives the nation's automobile industry, as well as parts manufacturers and SMEs. And that is it for the morning edition of MBT World Brief. For more stories, scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, I'm Sandra Han Utsaha. Sawasdee ka.

ชุดไทยดุสิตชื่อชุดมาจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332แทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่เกิดเพลิงไหม้เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกว่าราชการประกอบพระราชพิธีและบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆต่อมาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพและพระศพจนเป็นธรรมเนียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อกราบถวายบังคมและสดับประกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีเป็นเสื้อสำหรับงานพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองอย่างเดียวกับไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานและไทยจักรีตัวสิ้นยาวมีจีบยกข้างหน้าและชายพกใช้เข็มขัดผิดกันตรงตัวเสื้อคือเป็นเสื้อไม่มีแขนคอด้านหน้าและด้านหลังควานกว้างและต่ำเล็กน้อยผ่าด้านหลังตัวเสื้อปักเป็นลวดลายด้วยไข่มุกลูกปัดและเลื่อมใช้ในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ

0: ช่วงนี้มาติดตามความเคลื่อนไหวในต่างประเทศกันนะคะเริ่มที่การประชุมสุดยอดกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ขนาดใหญ่หรือว่าBRICSซึ่งเกิดขึ้นแล้วที่อินเดียค่ะการประชุมสุดยอดกลุ่มบริกก็จัดขึ้นเป็นเวลา2วันตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่ศูนย์การประชุมในกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียโดยนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียในฐานะเจ้าภาพให้การต้อนรับผู้นำชาติสมาชิกต่างๆซึ่งรวมทั้งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนที่มาเยือนอินเดียเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีต้อนรับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียและประธานาธิบดีมาซูสเปเคเซียนแห่งอิหร่านด้วยโดยหลายฝ่ายมองว่าการประชุมครั้งนี้เต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวที่สำคัญในประเด็นการเมืองโลกเฉพาะอินเดียมีความต้องการใช้บทบาทในฐานะเจ้าภาพในการเป็นกระบอกเสียงให้แก่ประเทศต่างๆในซีกโลกใต้ในยามที่สถานการณ์ขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และสงครามการค้าทวีความรุนแรงไปทั่วโลกในโอกาสนี้นายโมดีเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกร่วมกันปฏิรูประบบการบริหารจัดการโลกโดยเปลี่ยนจากผู้ตามเป็นผู้กำหนดกติกาจากที่ผ่านมาประเทศสมาชิกบางประเทศรวมทั้งอินเดียต่างเป็นฝ่ายได้รับผลกระทบจากวิกฤตต่างๆที่ประเทศมหาอำนาจเป็นผู้ก่อนอกจากนี้เขายังขอให้ที่ประชุมร่วมกันร่างข้อเสนอ10ประการเพื่อการปฏิรูปธรรมาภิบาลโลกด้วยสำหรับการประชุมในวันแรกนี้มีความสำเร็จที่ประเทศสมาชิกสามารถบรรลุฉันทามติในการออกแถลงการร่วมนิวเดลีแม้จะมีความเห็นต่างและข้อถกเถียงอย่างรุนแรงในช่วงแรกเกี่ยวกับถ้อยคำที่ใช้ระบุถึงสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่าน
1: ด้านภารกิจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐวันนี้นะคะเขาได้เดินทางไปยังกรุงดับลินของไอร์แลนด์ตามกำหนดการเยือนเป็นเวลา2วันโดยได้เข้าพบกับนางแคทเธอรีนคอนเนลลี่ประธานาธิบดีหญิงคนใหม่ของไอร์แลนด์ที่ทำเนียบประธานาธิบดีซึ่งการพบกันของทั้งสองมีขึ้นท่ามกลางการทูตที่ตึงเครียดระหว่าง2ประเทศหลังจากที่นางคอนเนลลี่เพิ่งจะวิพากษ์วิจารณ์นโยบายต่างประเทศของทรัมป์อย่างรุนแรงโดยเฉพาะจุดยืนในสงครามอิหร่านส่วนทรัมป์ก็เคยให้สัมภาษณ์ผิดพลาดเกี่ยวกับนางคอนเนลลี่โดยใช้สรรพนามเรียกเธอเป็นเพศชายและยังเคยตอบโต้คำวิจารณ์ของเธอได้ว่าเธอโชคดีแค่ไหนที่มีเขาอยู่บนโลกใบนี้ส่วนกำหนดการอื่นๆของทรัมป์ในไอร์แลนด์หลังพบปากกับนางคอนเนลลี่แล้วเขาก็ได้ไปร่วมการประชุมทวิภาคีกับนายไมเคิลมาร์ตินนายกรัฐมนตรีไอร์แลนด์เพื่อหารือในประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจวิกฤตพลังงานจากสงครามสหรัฐอิหร่านและประเด็นความกังวลด้านความมั่นคงระหว่างประเทศนอกจากนี้ทรัมป์ยังมีภารกิจส่วนตัวในการเดินทางไปยังรีสอร์ทและสนามกอล์ฟของเขาในเมืองดูเบกเพื่อร่วมชมการแข่งขันกอล์ฟไอริชโอเพ่นด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้ได้ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับผลประโยชน์ทางธุรกิจกับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ
0: สถาบันวิจัยประชากรและความมั่นคงทางสังคมแห่งชาติของญี่ปุ่นจัดสำรวจความคิดเห็นประชาชนชาวญี่ปุ่นในกลุ่มวัยเจริญพันธุ์อายุระหว่าง18ถึง34ปีจำนวน 11,000 คนโดยพบว่าคนกลุ่มนี้มีความคิดที่จะแต่งงานลดน้อยลงในระดับต่ำกว่า 80% เป็นครั้งแรกนับจากที่มีการสำรวจโดยในกลุ่มเพศชายที่ยังโสดมีความตั้งใจที่จะแต่งงานในอนาคตอยู่ที่ 75.1% ลดลงจาก 81.4% ในการสำรวจครั้งก่อนขณะที่กลุ่มเพศหญิงที่ยังโสดมีความสนใจแต่งงานอยู่ที่ 77.8% ลดลงจาก 84.3%ส่วนผู้ชายโสดที่ไม่เห็นประโยชน์ของการแต่งงานมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก 35.3% เป็น 42.8% ขณะที่หญิงโสดก็เพิ่มขึ้นจาก 28.3% เป็น 36%และเมื่อถามถึงเรื่องการสร้างครอบครัวว่าหากได้แต่งงานจะคาดหวังมีลูกตามจำนวนที่ต้องการหรือไม่ก็มีถึง 52.9% ที่บอกว่าไม่ต้องการมีลูกเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูอยู่ในระดับสูงขณะที่หัวข้อสอบถามเรื่องการพบคู่พบว่าชาวญี่ปุ่นมีทัศนคติที่เปลี่ยนไปโดยพบว่า 20.2% เลือกพบคู่ผ่านช่องทางออนไลน์รวมถึงแอปพลิเคชันหาคู่ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าจากการสำรวจครั้งก่อนที่มีเพียง 11% ที่เลือกใช้วิธีนี้สำหรับผลการสำรวจที่ได้นั้นทางสถาบันวิจัยประชากรและความมั่นคงทางสังคมแห่งชาติของญี่ปุ่นจะนำไปวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อวางแผนระยะยาวเพราะหากชาวญี่ปุ่นยังมีความคิดที่จะแต่งงานน้อยลงไปเรื่อยๆหรือไม่วางแผนที่จะมีลูกก็จะส่งผลกระทบที่ทำให้เกิดปัญหาประชากรลดน้อยลงอัตราการเกิดลดลงประชากรวัยทำงานลดลงและประเทศก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุในสัดส่วนที่ไม่สอดคล้องจนระบบต่างๆล่มสลายได้
1: ไปติดตามข่าวกีฬาเช้านี้กันกับคุณโก้โคชพลกันค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านนะครับตอนนี้นักกีฬาไทยเริ่มทยอยเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นเตรียมความพร้อมแข่งขันเอเชียนเกมนะครับล่าสุดก็เป็นฟุตบอลชายทีมชาติไทยก็ตั้งเป้าคว้าเหรียญกลับมาให้ได้ครับ
1: เชิญค่ะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับก่อนอื่นไปดูผลฟุตบอลไทยลีกกันก่อนนะครับทางด้านของปัตตานี FC ก็บุกชนะอุทัยธานี FC 2-1เก็บชัยชนะนัดแรกในลีกสูงสุดครับฟุตบอลไทยลีก1นัดที่2ของฤดูกาลครับอุทัยธานี FC เปิดบ้านสนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานีเจอกับปัตตานี FC แข่งขันในครึ่งเวลาแรกนาทีที่14เบนจามินเจมส์เดวิสครับยิงให้อุทัยธานี FC นำก่อนนะครับ1-0จากนั้นนาทีที่33ครับเป็นจังหวะที่ณัฐนันท์เบี้ยสำริดครับยิงให้ปืนใหญ่ลังกาสุกะปัตตานี FC ครับตีเสมอเป็น1-1จังหวะนี้ครับจากริมเส้นปาดเข้ามายิงสวยงามจริงๆนะครับและครึ่งเวลาหลังนาทีที่52ครับธีรพักเปลืองนาผ่านบอลให้กับอีกอร์เนเวสครับยิงให้ปัตตานี FC แซงขึ้นนำเป็น2-1ครับนาทีที่74ตัวสำรองวิลเลียมแกเบรียลเวเดเชอร์ครับไปทำฟาวล์นะครับจังหวะนี้ผู้ตัดสินมองว่ารุนแรงเกินกว่าเหตุครับและก็ชูเป็นใบแดงให้ออกจากสนามอุทัยธานีต้องเหลือผู้เล่น10คนและจบเกมปัตตานีก็บุกเอาชนะไป2-1ครับเก็บ3คะแนนแรกในการขึ้นมาเล่นลีกสูงสุดของประเทศไทยเป็นครั้งแรกครับผลอีก2คู่เมื่อวานที่ผ่านมานะครับศรีสะเกษยูไนเต็ดแพ้อยุธยายูไนเต็ด0-1แล้วก็ BG ปทุมยูไนเต็ดครับชนะราศีสไลยูไนเต็ด3-2ครับทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยนะครับชุดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมก็ออกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นตั้งเป้าครับคว้าเหรียญรางวัลกลับมาให้ได้ครับฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครับรวมตัวกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมินะครับเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลชายในกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่จังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าซึ่งการเดินทางในครั้งนี้นำทีมโดยโค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตะกลูนครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยนักกีฬาอีก18รายโดยที่เหลือก็จะตามไปสมทบในภายหลังนะครับก่อนการเดินทางโค้ชวังกล่าวว่าแคมป์ล่าสุดก็เก็บตัวมาตั้งแต่วันที่7กันยายน2569หลังจากผ่านแมตช์แรกของไทยลีกก็มีนักกีฬาเข้าแคมป์มาทั้งสิ้น18รายด้วยกันและก็มีการอุ่นเครื่องเจอกับแบงคอกในรุ่น21ปีก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีก่อนเดินทางครับเราได้อุ่นเครื่อง1เกมได้ดูเรื่องของความสัมพันธ์ในเกมและก็แท็กติกต่างๆที่คุ้นเคยรวมถึงกฎกติกาใหม่ที่จะใช้ในการแข่งขันครั้งนี้ครับเด็กๆก็สามารถทำได้ดีนอกจากนั้นยังกล่าวว่าเรามีโครงสร้างหลักอยู่แล้วนะครับสำหรับเกมแรกก็ต้องรอน้องๆที่ยังติดภารกิจกับสโมสรเพราะตอนนี้ลีกยังมีการแข่งขันแมตช์ที่2ครับหลังจากแข่งขันเสร็จในสัปดาห์นี้ก็จะเดินทางตามมาสมทบเป้าหมายไปในครั้งนี้อยากให้นักเตะทุกคนทำผลงานให้ดีกว่าตอนที่ตนเองเคยลงเล่นในเอเชียนเกมเมื่อปี1998ครับที่ประเทศไทยตอนนั้นเป็นเจ้าภาพและทีมไทยได้อันดับที่4นะครับสำหรับทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ซึ่งเป็นการแข่งขันแบบพบกันหมดครับโดยทีมแชมป์กลุ่มและก็รองแชมป์กลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปโปรแกรมนัดแรกแข่งขันวันที่16กันยายนเวลา 14:00 นจะเจอกับคีร์กีสถานวันที่2ครับจะแข่งขันในวันที่20กันยายนเจอกับฮ่องกงส่วนนัดที่3แข่งขันวันที่23กันยายนจะเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นครับอะตอมเบญญภาสุรสิทธิ์จากไทยนะครับคว้าแชมป์เทเบิลเทนนิสหญิงเดี่ยวรุ่น11ปีเก็บคะแนนโลกเอาชนะนักปิงปองไต้หวัน3-1เกมครับการแข่งขันเทเบิลเทนนิส WTT Youth Contender Bangkok สนามที่2นะครับเป็นรายการเก็บคะแนนสะสมโลกในรุ่นเยาวชนที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ในรุ่นอายุไม่เกิน11ปีหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศครับ

0: อะตอมเบญญภาสุรสิทธิ์วัย10ปีครับเสื้อสีแดงจากไทยเอาชนะหยางเฉียวหยูอายุ9ปีจากไต้หวันมาได้ครับก็ซึ่งในเกมนี้ปรากฏว่าอะตอมเอาชนะหยางเฉียวหยูไป3ต่อ1เกมนะครับสกอร์11ต่อ7 9ต่อ11 11ต่อ5 13ต่อ11ใช้เวลาแข่งขัน28นาทีครับสถิติของเธอยอดเยี่ยมครับชนะรวด7นัดคว้าแชมป์ไปครองโดยผลงานในรอบแรกพบกันหมด5คนอะตอมได้แชมป์กลุ่ม4นะครับสถิติชนะรวด4นัดเอาชนะนักกีฬาจากเมียนมามาเลเซียและก็นักกีฬาไทย2คนครับในรอบ8คนชนะพลอยชนกอนุตระวิโรจน์กุลนะครับของไทยเช่นกันในรอบรองชนะเลิศเอาชนะซินเจิงจากอุซเบกิสถาน3ต่อ2เกมและก็รอบชิงชนะเลิศนี่ชนะหยางเฉียวหยูครับจากไต้หวัน3ต่อ1เกมส่วนผลการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวอายุไม่เกิน11ปีธนภัทรสร้อยตาจากไทยครับไปแพ้ให้กับเจิ้งเหวยชุนจากไต้หวัน1ต่อ3เกมธนภัทรสร้อยตาก็ได้เหรียญเงินในรายการนี้ครับไปดูเทนนิสแกรนด์สแลม US Open นะครับเอลิน่าลิบาคิน่าจากคาซัคสถานคว้าแชมป์ไปครองได้เป็นครั้งแรกครับเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ที่ Flushing Meadows นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาในรอบชิงชนะเลิศนะครับอารินาซาบาเลนกาวัย28ปีจากเบลารุสเป็นมือหนึ่งของรายการและก็แชมป์ US Open 2สมัยติดต่อกันเกมนี้โคจรมาเจอกับเอลินาลิบาคิน่าครับวัย27ปีมือ2ของรายการจากคาซัคสถานก่อนการแข่งขันเอลินาลิบาคิน่าขยับอันดับโลกขึ้นไปอยู่อันดับ1แทนที่ของซาบาเลนกาในการประกาศอย่างเป็นทางการสัปดาห์หน้าแน่นอนแล้วนะครับซึ่งปรากฏว่าแมตช์นี้ต้องเล่นกันถึง3เซตเอลิน่าลิบาคิน่าเอาชนะอารินาซาบาเลนกานักโหดเบลารุสมือหนึ่งของโลกดีกรีแชมป์แกรนด์สแลม4สมัย2ต่อ1เซตครับ6ต่อ4 5ต่อ7และ6ต่อ2ใช้เวลาแข่งขันไป2ชั่วโมง21นาทีคว้าแชมป์ US Open ไปครองเป็นครั้งแรกพร้อมกับรับเงินรางวัลสูงสุดของแกรนด์สแลมครับประมาณ180ล้านบาทและเป็นแชมป์ระดับแกรนด์สแลมรายการที่3ของลิบาคิน่าโดยก่อนหน้านี้เธอชนะเลิศแกรนด์สแลมวิมเบิลดันเมื่อปี2022ครับและก็ออสเตรเลียนโอเพ่นต้นปีนี้ก็ทำให้ปีนี้นักขวดคาซัคสถานชนะเลิศไปทั้งสิ้น3รายการแล้วครับทางด้านของอารีนาซาบาเลนกาได้รองแชมป์นะครับและก็หยุดสถิติชนะติดต่อกันที่ US Open ไว้ที่19นัดและสถิติในปีนี้ชนะเลิศ3รายการเท่ากับลิบาคิน่าและก็เมียร่าแอนดริวาครับแชมป์แกรนด์สแลมเฟรนช์โอเพ่นไปดูฟุตบอลกันบ้างครับฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีดอร์ทมูนด์ชนะทีมเยือนพาเดบอร์นนะครับ3ประตูต่อ0ชนะรวด3นัดมี9คะแนนเต็มอยู่ที่2ของตารางครับฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีครับเจ้าบ้านบอรุสเซียดอร์ทมูนด์ที่มีนิโก้โควัชครับคุมทีมเจอกับทางด้านของพาเดบอร์นนะครับแข่งกันที่ซิกนอลอิดูนาพาร์คครึ่งแรกผ่านไป5นาทีฟาบิโอเซนวายครับวัย24ปีแนวรุกโปรตุเกสเลี้ยงบอลหลบผู้รักษาประตูยิงเข้าไปให้ดอร์ทมูนด์ขึ้นนำก่อน1ต่อ0จากนั้นครึ่งหลังครับมาถึงช่วงท้ายเลยครับนาทีที่80เฟริกเอ็นเมช่าครับกองกลางทีมชาติเยอรมนียิงด้วยขวาในกรอบเขตโทษช่วยดอร์ทมูนด์นำเป็น2ต่อ0และจากนั้นนาทีที่89เฟลิกเอนเมชาครับกระโดดวอลเล่จังหวะนี้สวยงามมากนะครับทำประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้แล้วก็เป็นประตูปิดท้ายให้ดอทมูนชนะไป3ประตูต่อ0ชนะรวด3นัดครับมี9คะแนนเต็มอยู่อันดับที่2ของตารางโดยทีมนำตอนนี้เป็นฝ่ายบวกนะครับส่วนพาเดบอนมีอยู่แต้มเดียวครับไปดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเชลซีครับเสมอกับเฮาซิตี้2ประตูต่อ2นะครับเฮาน้องใหม่ฟอร์มแรงจริงๆครับคริสตัลพาเลซแพ้อิปสวิช2ประตูต่อ3บอร์นมัธเสมอกับเบรนท์ฟอร์ด2ต่อ2แอสตันวิลล่าแพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสต์1ประตูต่อ2ลิเวอร์พูลเสมอฟูลแลมไม่มีสกอร์นะครับ0ต่อ0สเปอร์เสมอกับเอเวอร์ตัน0ประตูต่อ0และก็คู่ดึกครับซันเดอร์แลนด์แพ้คาบ้านให้กับอาร์เซนอล0ต่อ2อาร์เซนอลเก็บชัยชนะ4นัดรวดมี12คะแนนเต็มเป็นจ่าฝูงอยู่ตอนนี้ครับมาโกเวสกีนะครับนักบิดมอโตจีพีจากอิตาลีทีมอิมพีเรียลเรซซิ่งครับทำเวลาต่อรอบดีที่สุดคว้าโพลโพซิชันรายการซานมาริโน่กลางปีครับจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกสนามที่14ครับรุ่น MotoGP ในรายการซานมาริโน่กังปรีสแข่งกันที่สนามมิซาโน่เวิลด์เซอร์กิตนะครับในรอบคัดเลือก มาโกเบสกีครับนักบิดอิตาลีจากทีมอิตาเลียนเรซซิ่งนะครับทำเวลาต่อรอบดีที่สุดเป็นสถิติสนามใหม่ครับอยู่ที่1นาที 29.982 วินาทีครับได้ตำแหน่งโพซิชันตามมาด้วยแชมป์โลก7สมัยมาร์กมาเกสจากสเปนทีมดูคาติครับทำเวลาอยู่ที่2นะครับในรอบคัดเลือกอันดับที่3เป็นเฟอร์มินอัลเดเกจากเกรซินีเรซซิ่งครับอันดับที่4เป็นฟาบิโอจานันโตนิโอนะครับจากอิตาลีทีม VR46 ส่วนอันดับที่5เป็นฮอกเก้มาตินครับนักบิดสเปนคนที่ทำคะแนนสะสมสูงสุดตอนนี้ของทีมเอเปเลียนะครับผลงานในรอบสปรินเลสมาร์กมาเกสทีมดูคาติเข้าเส้นชัยอันดับที่1ก็เก็บเพิ่ม12แต้มตามมาด้วยมาโกเบสกีอันดับที่3เป็นฮอกเก้มาตินส่วนคะแนนสะสมอันดับ1ยังเป็นฮอกเก้มาตินครับมีอยู่263คะแนนอันดับที่2เป็นมาร์กมาเกส249คะแนนอันดับที่3เป็นเบสกี241คะแนนส่วนอันดับที่4เป็นฟาบิโอจานันโตนิโอนะครับ214คะแนนสำหรับการแข่งขันซานมาริโนกังปีสในรอบชิงชนะเลิศช่วงค่ำวันนี้จะดวลความเร็วกัน27รอบสนามครับนักปั่นจากทั่วประเทศนะครับหลั่งไหลร่วมชิงชัยศึก2ล้อเสือภูเขาทางเรียบ Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามสุดท้ายที่พิจิตรครับการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569แข่งขันสนามที่4ครับสนามนี้เป็นสนามสุดท้ายครับที่สนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรมีพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบนะครับโดยได้รับเกียรติจากนายธนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานพร้อมหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมในพิธีนี้ด้วยครับโดยนายธนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเปิดเผยครับว่าในนามของพี่น้องชาวจังหวัดพิจิตรรู้สึกดีใจครับที่สมาคมกีฬาจักรยานมาจัดการแข่งขันจักรยาน Thailand Open ทั้ง2วันก็ทำให้จังหวัดพิจิตรมีความคึกคักมากขึ้นอีกครั้งนะครับส่วนผลของการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ Thailand Open สนามที่4ครับระยะทาง43กิโลเมตรรุ่นประชาชนหญิงเพชรลดามั่นคงทีม Fisherman Friend กองบิน46พิษณุโลกครับทำเวลา1ชั่วโมง35นาที55วินาทีพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยสกอร์รวม92คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานนะครับส่วนในรุ่นประชาชนชายนรงเดชแสงฉายจากทีมอามิโนไวชัลสมิธนิชนะครับเวลา1ชั่วโมง7นาที33วินาทีคว้าแชมป์สนามนี้ส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของมนตรีธีรทีพนะครับคะแนนรวม94คะแนนครับได้ครองถ้วยพระราชทานครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเช้าวันนี้ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ส่งท้ายข่าวภาคเช้าวันนี้นะคะด้วยภาพกิจกรรมวางเก้าอี้ 2,753 ตัวในสวนสาธารณะไบรอันในนครนิวยอร์กของสหรัฐค่ะโดยให้เก้าอี้แต่ละตัวเป็นตัวแทน1ชีวิตที่สูญเสียไปกับเหตุวินาศกรรมในวันๆที่เกิดขึ้นแก่อาคาร World Trade Center นะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงวาระครบรอบ25ปีที่เกิดเหตุดังกล่าวขึ้นค่ะ
1: หมดเวลาสำหรับข่าวเช้าในวันนี้แล้วนะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามค่ะเราสามคนและทีมข่าวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
2: สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
3: วิถีคน
1: Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านกะลุปังหนึ่งในโรงเรียนที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ให้กับน้องๆแบบทันสมัยรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะหนึ่งในนั้นเรื่องของเทคโนโลยีที่นำมาเป็นสื่อการเรียนการสอนนั่นก็คือภาพยนตร์สั้นค่ะวันนี้เราก็เลยหยิบภาพยนตร์สั้นของโรงเรียนบ้านกะลุปังที่ผ่านการประกวดและได้รับรางวัลเป็นที่เรียบร้อยกับภาพยนตร์ที่ชื่อว่าสูตรโกงเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ

0: สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาทดสอบจินตคณิตกันนะคะโอเคไปกันข้อที่1บวก4บวก3บวก3บวก4ลบ2ลบ4ลบ2บวก3บวก1ลบ2เสร็จ
1: 2 hours later
0: นักเรียนจ๋าคุณครูจะประกาศคนที่ได้ที่1ในการสอบจินตคณิตครั้งที่1นั่นก็คือเด็กชายอามี
2: ฉันพยายามมาเต็มที่แล้วอ่ะสุดท้ายก็ได้ที่หลงเหมือนเดิม
3: ไม่เป็นไรนะโซฟาน

0: นักเรียนจ๋าเดี๋ยวเรามาทดสอบจินตคณิตขั้นที่2กันนะคะ
1: บวก4บวก3ลบ3บวก4ลบ2บวก4ลบ2บวก2เสร็จ
2: hours later
1: นักเรียนจ๋าหนูรู้ไหมคะว่าการสอบครั้งที่2ใครได้ที่1อยากรู้ไหมคะ
3: อยาก
1: นั่นก็คือเด็กชายซุปเปอร์เย้หนูไปทำยังไงมาคะลูก
4: เอาไปฝึกมาครับ
1: เก่งมากอ่ะทุกคนปรบม
5: ือเธอมูนาร้องไห้ใหญ่เลยปล่อยดินสอมูนาหายเหมือนคอนโซฟานเป๊ะเลย
6: ไม่นะอย่ามาใส่ร้ายฉันนะฉันซื้อมาเอง
7: โซฟานถ้าเธอเอาของมูนาจริงเธอเอาไปคืนมูนาเหอะเธอทำแบบนี้ไม่ถูกต้องนะ
6: ไม่ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดฉันไม่ได้ขโมยของใครมา
8: ก่อนดินสอชิ้นนั้นแม่ฉันเป็นคนซื้อไปห่อเผาวันเกิดของฉันมันมีความหมายสำหรับฉันมาก

0: ว่าไงคะมีอะไรคะซอฟาน
1: คุณครูครับผมขอโทษครับวันก่อนผมใช้เครื่องคิดเลขตอนสอบจินตคณิตครับผมรู้สึกผิดผมเลยมาขอโทษครูและเพื่อนๆครับ
2: ซอฟานพ่อรู้เหตุการณ์ทั้งหมดแล้วนะลูกและพ่อก็ต้องขอชื่นชมลูกที่ทำผิดและกล้าที่จะออกมายอมรับผิดและจงจำคำพ่อไว้นะลูกว่าการใช้ทางลัดในทางที่ไม่ถูกต้องมันอาจจะทำให้เรารู้สึกผิดและไม่มีความสุขตลอดชีวิตเลยก็ได้นะลูกมากอดพ่อมา
3: ตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องๆค่ะซึ่งเป็นนักแสดงหลักของเราเลยนะคะภาพยนตร์สั้นสูตรโกงของโรงเรียนบ้านกะลูปังมารู้จักกับทั้งสองคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทั้งสองคนเป็นนักแสดงในภาพยนตร์สั้นเรื่อง
4: สูตรโกง
3: สูตรโกงของโรงเรียนบ้าน
4: กะลูปัง
3: กะลูปังรู้สึกเป็นยังไงบ้างพอภาพยนตร์ออกไปแล้วเพื่อนได้ดูเอาซอฟานก่อนรู้สึกยังไง
4: ตื่นเต้น
3: ของหนูคะ
4: ภ
3: ู
4: มิใจ
3: ภูมิใจเราแสดงเป็นใครคะ
4: เป็นพระเอกครับชื่อซอฟาน
3: ชื่อซอฟานหนูแสดงเป็น
4: มูนาม
3: ูนาเป็นเจ้าของอะไรนะเจ้าของของกล่องดินสอที่เป็นยังไงเอ่ย
4: หายไป
3: ใครเอาไป
4: ซอฟาน
3: ซอฟานเอาไปคุณครูให้เราไปซ้อมก่อนไหมคะ
4: ไปซ้อม
3: ก่อนซอฟานใช้เวลาซ้อมกี่วัน
4: 2-3 วัน
3: ของหนูคะอัสมิฮัน
4: ส
3: องสามวันเหมือนกันแล้วแสดงสีหน้าตาอารมณ์ยากไหม
4: ยากก็ยาก
3: ยากเหมือนกันฉากที่ยากที่สุดสำหรับซอฟฟานคือ
4: ตอนที่จะเตะก้อนหินโดนกล่องดินสอ
3: ครับกี่ครั้งถึงจะได้ผ่าน
4: จำไม่ได้
3: แสดงว่าหลายครั้งมากเลยบทยาวไหมคะคุณครูให้พูดบทยาวไหม
4: ยาวครับ
3: ยาวเหมือนกันอ๋อของหนูมีบทพูดด้วยไหมคะ
4: พูด
3: ด้วยยาวไหมคะ
4: ยาวอยู
3: ่ยาวหนูต้องท่องไหมลูก
4: ท่อง
3: ต้องท่องเหมือนกันอืมแล้วเวลาท่องใครช่วยซ้อมให้กับหนูใครช่วยฟังให
4: ้
3: คุณครูใช่ไหมคะอืมเอาจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องภาพยนตร์ที่เราแสดงถ้าไม่ได้เป็นภาพยนตร์ให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆจะรู้ไหมคะว่าสิ่งนี้คือการกระทำที่ไม่ดีเพื่อนรู้ไหมคะ
4: ไม่รู้คร
3: ับ ไม่รู้แต่พอว่าเป็นภาพยนตร์สั้นออกมาปุ๊บเป็นยังไงพอเพื่อนดูปุ๊บ
4: ก็มาว่าก็ฟังคิดโกง
3: โอ้เห็นชัดเจนใช่ไหมคะซึ่งทั้งที่เราเป็นคนยังไงเอ่ย
4: คนดี
3: แสดงว่าซอฟฟันแสดงได้ตีบทแตกใช่ไหมคะทำให้เพื่อนได้ดูในคลิปยาวของเราเนี่ยจนเพื่อนรู้เลยว่าซอฟฟานเป็นคนยังไงใช่ไหมคะปกติเนี่ยเราก็เรียนอยู่ในห้องใช่ไหมคะครูก็จะสอนเรื่องความดีแล้วก็กิจอันไหนการกระทำที่ไม่ดีใช่ไหมคะได้เห็นใช่ไหมคะว่าการกระทำไหนที่ผิดหรือไม่ผิดใช่ไหมคะได้เห็นเร็วหรือช้ากว่า
4: ได้มีความรู้
3: เร็วขึ้นถ้าเราอยากจะบอกเพื่อนๆที่เพื่อนๆ อยากจะดูหนังสั้นของเราสามารถดูได้จากที่ไหนได้บ้างคะ
4: YouTube ในเฟซ
3: ของ
4: กะลูปัง
3: โรงเรียนบ้านกะลูปังและก็เรามีช่อง YouTube มั้ยคะ
4: ม
3: ี
4: คร
3: ับ มีให้เพื่อนๆไปติดตามในไหนเอ่ย
4: ใน
3: YouTube ของ
4: โรงเรียนบ้านกะลูปัง
3: โรงเรียนบ้านกะลูปังค่ะและตอนนี้นะคะก็เป็นความรู้สึกของน้องๆค่ะอีกกดไลค์ให้คุณผู้ชมสักหน่อยดีไหมเอ่ยถึงความเก่งของเราอ่ะกดไลค์ให้คุณผู้ชมหน่อยและนี่ก็คือนักแสดงคนเก่งของเราจากโรงเรียนบ้านกะลูปังนั่นเองค่ะการเรียนรู้ในยุคสมัยของสื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีทำให้เขาได้เรียนรู้เร็วขึ้นดูปุ๊บรู้เลยว่าอะไรดีและอะไรไม่ดีนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะจากแรงบันดาลใจนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญนั่นก็คือตัวโครงการที่จะทำให้น้องๆได้เกิดการเรียนรู้ซึ่งเรื่องของการทุจริตนี่แหละค่ะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นภาพว่าเอ๊ะเป็นยังไงเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะแก้ไขยังไงแต่เมื่อไหร่แล้วการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลตอบโจทย์ว่าเห็นภาพแล้วรู้เลยว่าอะไรถูกอะไรผิดวันนี้ค่ะเรามาคุยกันต่อค่ะกับครูผู้ดูแลแล้วก็

0: ำกับภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้และทำให้ไปคว้ารางวัลมาค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับคุณครูอนัทสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: พูดถึงผลงานเราหน่อยชื่อผลงานชื่ออะไรเข้าประกวดในเวทีไหนยังไงคะ
1: ผลงานของภาพยนตร์สั้นรอบนี้นะฮะก็คือเป็นผลงานภาพยนตร์สั้นต้านทุจริตครับโครงการโรงเรียนสุจริตปีงบประมาณ2569ครับ
0: ค่ะ
1: ชื่อภาพยนตร์ของเรานี่ก็คือชื่อสั้นๆเลยสูตรโกงครับจำง่ายครับ
0: จริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงเรื่องของสูตรโกงบางทีเนี่ยเด็กๆของเราอาจจะรู้สึกว่าใช่หรอ
1: ครับ
0: เพราะว่ารู้สึกว่าก็แค่ช่วยกันก็แค่แบบว่าฉันจะได้ทำข้อสอบได้ผ่านอันนี้เราทำยังไงเราคุยกับน้องๆหรือคิดพล็อตเรื่องยังไงคะถึงเป็นเรื่อง
1: ก็คือหลังจากที่เราได้รับนโยบายนะครับจากผู้อำนวยการซึ่งถ่ายทอดมาให้ครูมาเรียมที่ครูที่รับผิดชอบโครงการครับแล้วก็ได้มาคุยได้มาพูดคุยกันว่าโอเคเราจะสร้างหนังสั้นภาพยนตร์สั้นสักเรื่องนึงเพื่อที่จะส่งประกวดพอดีเขามีโครงการมาทุกปีครับแล้วก็ปีนี้เป็นปีแรกที่ผมส่งประกวดด้วยครับแล้วก็หลังจากที่ได้เราได้รับนโยบายฮะเราก็มาศึกษากฎเกณฑ์ระเบียบเขาก่อนว่าเกณฑ์เป็นยังไงคะแนนเป็นยังไงแล้วก็เขาเรียกว่าเข้าธีมของเขาอะครับเพื่อที่จะให้ภาพยนตร์เนี้ยสอดคล้องไปในแนวทางที่เขาวางนโยบายไว
0: ้
1: คร
0: ับ
1: แล้วก็หลังจากนั้นหลังจากที่เราคุยกับครูเนี่ยโอเคเราได้เรื่องได้คุยกับครูแล้วก็เราได้คัดเลือกประกาศคัดเลือกนักเรียนประกาศคัดเลือกนักเรียนก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของบทภาพยนตร์ที่เราจะทำซึ่งปีนี้บทภาพยนตร์ที่เขาให้หัวข้อมาก็คือทางลัดที่ยาวที่สุดครับหัวข้อใหญ่ๆของเขาแล้วเราก็มาสโคปเนี่ยคือความยากของมันก็คือเราจะตีบทของหัวข้อนี้ยังไง
0: ที่ยาวที่สุดจะเอาเรื่องอะไรมาใส
1: ่ถูกต้องครับเอาตีความว่าเขาต้องการอะไรความหมายที่เราตีความให้สอดคล้องกับหัวข้อนั้นคืออะไรยังไงครับหลังจากที่เราตีความเสร็จแล้วเนี่ยเราได้ชื่อเรื่องสุดโกงแล้วคิดบทร่วมกับนักเรียน
0: ครับ
1: ทีมผู้จัดก่อน
0: uh-huh.
1: หลังจากนั้นเราคัดเลือกนักแสดงที่มีคาแรคเตอร์สอดคล้องกับเรื่องนี
0: ้
1: เมื่อได้บทภาพยนตร์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะให้บทภาพยนตร์กับนักแสดงที่เราคัดเลือกมาแต่ว่าเราจะไม่ให้เขาท่องเราแค่ให้เขาเนี่ยเข้าใจในบทภาพยนตร์ที่เขาจะแสดง
0: uh-huh.
1: ครับเพราะว่าถ้าท่องเนี่ยเด็กจะมาแบบแนวท่องจะไม่เป็นธรรมชาติของเขา
0: เขาบอกว่าทำงานกับเด็กยากยากจริงไหมคะ
1: ยากมากครับ
0: ยังไงอะไรที่ยากที่สุดอะไรที่ยาก
1: ยากที่สุดนั่นก็คือเรื่องของการถ่ายทอดอารมณ์ตอนที่เก็บ
0: ฟุตเท
1: ปสีหน้าหน้าตาแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของคำพูดของเขาด้วยความที่เด็กเราพูดภาษามลายูมันก็เลยจะแข็งๆหน่อยแล้วก็เลยต้องถ่ายหลายช็อตหน่อยถ่ายหลายรอบหน่อย
0: ใช้เวลากระบวนการในการถ่ายทำอย่างเดียวเนี่ยกี่รอบกี่วัน
1: ประมาณสัปดาห์หนึ่งได้ครับ
0: สัปดาห์หนึ่ง
1: ซึ่งเขาให้มาแค่7นาทีเราถ่าย1สัปดาห์ครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าต้องถ่ายซ้ำๆกว่าเด็กจะพูดได้กว่าเด็กจะถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ก็คือซึ่งบทนี้ก็คือเราต้องถ่ายทอดอารมณ์แบบเยอะมาก
0: ๆ
1: อารมณ์ทั้งดีใจอารมณ์ทั้งเศร้าครับ
0: เบื้องหลังกับเบื้องหน้าอันไหนรู้สึกแบบว่าโอ้เหนื่อยจัง
1: เบื้องหลังครับ
0: เบื้องหลังล่ะ
1: อยู่แล้วครับ
0: ยังไงคะเบื้องหลัง
1: ด้วยความที่เราต้องควบคุมปัจจัยภายนอกด้วยนักเรียนบางคนป.1วิ่งมาตัดภาพอะไรก็คือเราต้องถ่ายใหม่หมดเลยบางทีอารมณ์มาถึงแล้วคำพูดได้แล้วเด็กป.1วิ่งมาตัดภาพมาก็ต้องถ่ายใหม่อะไรประมาณนี้ครับ
0: สรุปเสร็จสับตั้งแต่เราได้รับโครงการจนเข้าสู่การประกวดใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ได
1: ้ประมาณ2-3 สัปดาห์ได้ครับ
0: 2-3 สัปดาห
1: ์ครับ
0: เป็นไงมั่งรางวัลที่ได้มาคืออะไรบอกคุณผู้ชมหน่อย
1: ภูมิใจครับ
0: ค่ะ
1: ภูมิใจมากก็คือหลังจากที่เราได้ไปประกวดก็คือเราได้รับคำชื่นชมตั้งแต่ในห้องที่ไปประกวด
0: แล้วคณะกรรมการดู
1: ใช่คณะกรรมการดูก็ได้รับคำชื่นชมแล้วก็ได้รับคำติชมจากกรรมการเพื่อที่จะไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มันดีขึ้นเพื่อที่จะไปต่อในระดับภาคครับเราก็กลับมาแก้ไขตามคำแนะนำของกรรมการประมาณนี
0: ้รางวัลที่ได้คืออะไรคะ
1: รางวัลชนะเลิศโครงการโรงเรียนสุจริตครับด้านในเรื่องของภาพยนตร์สั้นต้านทุจริตชนะเลิศระดับเขตพื้นที่ประถมศึกษายะลาเขต1ครับ
0: ค่ะอยากจะให้คุณครูได้พูดหน่อยว่าการเรียนยุคดิจิทัลหนังสั้นสามารถตอบโจทย์แล้วก็ทำให้เขาได้เรียนรู้เรื่องของคุณงามความดีได้ยังไง
1: แน่นอนครับว่าปัจจุบันเรามีสื่อเยอะมาก ซึ่งโดยเฉพาะสื่อ AI สื่อดิจิตอลต่างๆซึ่งใกล้ตัวเด็กอยู่บ้านเด็กก็สามารถที่จะสืบค้นได้อันนี้ครับเป็นสิ่งที่สำคัญในปัจจุบันที่ว่าเราเนี่ยจะให้เด็กเข้าถึงสื่อในด้านไหนในทางที่ดีหรือว่าในทางที่ไม่ดีตรงนี้ครับเราก็สามารถที่จะบอกจะสอนได้ง่ายขึ้นกว่าเมื่อก่อนครับ
0: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะข้อคิดของครูอนัทคือสื่อเข้าถึงง่ายแต่จะทำอย่างไรให้น้องๆเข้าสื่อที่เป็นสื่อสีขาวและสามารถตอบโจทย์การเรียนรู้ของเขาได้อย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ชมคะเรามาพูดคุยกับคุณครูนะคะผู้ดูแลโครงการนี้ค่ะที่จะทำให้น้องๆค่ะได้เรียนรู้ประสบการณ์ทางเรื่องของการรู้จักว่ายุคดิจิทัลเราจะใช้อุปกรณ์หรือว่าสื่ออย่างหนังสั้นอย่างไรบ้างท้ายที่สุดแล้วหนังสั้นทำอย่างไรให้ตอบโจทย์ว่าเราได้เรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมที่ไม่สามารถจับต้องได้ให้เป็นรูปธรรมผ่านคลิปที่เราได้ดูไปแล้วค่ะและตอนนี้เรานั่งอยู่กับคุณครูมาเรียมนะคะซึ่งเป็นคุณครูผู้ดูแลโครงการโรงเรียนสุจริตอยู่กับคุณครูมาเรียมสาและสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะถ้าเราพูดถึงเรื่องของความสุจริตคุณธรรมจริยธรรมแน่นอนว่าเวลาเราจะสอนให้เด็กเข้าใจซึ่งมันเป็นแบบสิ่งใกล้ตัวน้องๆอะค่ะโครงการนี้มันสามารถทำให้เด็กได้เรียนรู้ไหมคะว่าอ๋อนี่นะคือสิ่งไม่ดีนี่นะคือสิ่งที่ดี
2: เยอะมากเลย
0: ใช่
2: คือจะบอกว่าเมื่ ครั้งแรกที่หนังสั้นออกมาคือเด็กๆคือแฮปปี้อ่
0: ะ
2: คือเราได้สอนในเรื่องของคุณธรรมเลยว่าเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่เราได้ทำหนังสั้นออกไปมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงหมดเลย คือไม่ได้เมคอะไรขึ้นมาเลย
0: พอเด็กได้รู้ได้เห็นภาพยนตร์ที่สื่อออกมาและได้รู้เนี่ยเด็กเข้าใจมากยิ่งขึ้นไหมคะว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ไม่ดี
2: ก็คือสิ่งที่ประเมินออกมาคือคุณครูก็จะถามว่าเป็นไงบ้างลูกเมื่อลูกได้ดูหนังสั้นไปแล้วคิดยังไงคะไม่ดีค่ะคุณครูทำแบบนี้ไม่ดีเราใช้สมองได้เราไม่ต้องไปพึ่งอุปกรณ์อะไรใดๆก็ได้เราทำเราคิดเองได้ค่ะคำตอบก็คือจะมีเสียงสะท้อนออกมาคือตั้งแต่วันแรกที่ฉายในโรงเรียน
0: ค่ะ
2: คือจะบอกเด็กๆคือโอเคมากคือแฮปปี้กับเรื่องนี้มากๆ
0: แล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะในฐานะผู้ดูแลโครงการ
2: ภูมิใจอย่างยิ่งค่ะภูมิใจจนไม่รู้จะบอกยังไงแล้วแบบว่าเปิด YouTube แล้วก็เจอสูตรกองหรือว่าเจอAI ที่2เรื่องที่เราโพสต์ไปนะก็กดไลค์เยอะๆหน่อยแล้วกันนะคะ
0: เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่นะคะทำให้คุณผู้ชมได้เห็นค่ะว่าจากผู้รับผิดชอบโครงการทำให้เกิดผลงานดีๆสู่ความภาคภูมิใจแล้วก็สามารถทำให้น้องๆค่ะสำคัญที่สุดคือน้องๆได้เรียนรู้ว่าเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมผ่านหนังสั้นในยุคดิจิทัลนี้การเรียนรู้ง่ายขึ้นและเรียนรู้เร็วขึ้นนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะต่อให้การจัดการเรียนรู้จะขับเคลื่อนในยุคสมัยอย่างไรนโยบายของโรงเรียนมีส่วนสำคัญค่ะที่จะหยิบยกความทันสมัยหรือการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาให้น้องๆได้เข้าถึงและเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นและวันนี้ค่ะที่โรงเรียนบ้านกะลูปังทำให้เราได้เห็นจากผลงานเมื่อต้นรายการที่คุณผู้ชมเห็นและมาสู่เชิงนโยบายตอนนี้เรานั่งอยู่กับท่านผอ. อุไรโต๊ะสันนั่งอยู่กับเราสวัสดีค่ะสวัสดีผอ.ปิดท้ายเลยนะคะอยากจะให้ท่านผอ.ได้พูดหน่อยค่ะเหมือนยุคสมัยของการศึกษาเนี่ยแต่ละปีแต่ละรอบเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงให้มันทันสมัยกับเทคโนโลยีกับดิจิตอลกับ AI วันนี้เนี่ยโรงเรียนบ้านกะลูปังของเราตอบโจทย์ในการนำสื่อดิจิตอลสื่อที่เป็นเทคโนโลยีให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องของคุณธรรมจริยธรรมยังไงบ้างคะ
3: ค่ะสำหรับโรงเรียนบ้านกะลูปังนะคะการดำเนินการจัดการเรียนการสอนหรือนโยบายโดยหลักเราก็รับนโยบายมาจากสำนักงานเขตพื้นที่นะคะหลังจากที่มีนโยบายการปราบปรามการทุจริตลงสู่หลักสูตรโครงสร้างของโรงเรียนก็คือหลักสูตรการต้านทุจริตมันอาจจะเป็นนามธรรมซึ่งเรียนมองไม่เห็นว่าอะไรคือการต้านทุจริตพอเราเอาลงมาลงสู่หลักสูตรมันก็ยังไม่เห็นเพราะมันคือเหมือนเราสอนตามหลักสูตรทั่วไปแต่คราวนี้พอเรามาบอกอธิบายเหมือนกับว่าหนูแค่หนูเดินไปลงอาหารแล้วหนูไม่เข้าแถวหนูลัดคิวเพื่อนนั่นแหละคือการท ุจริตง่ายๆที่เราพบอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วก็พอเรามีโครงการที่ให้ส่งภาพยนตร์สั้นเราเคยส่งมาแล้วรอบที่1แต่ตอนนั้นเราได้รางวัลที่3รู้สึกนะคะเราไม่ได้เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพอภาพยนตร์เผยแพร่ออกไปเราให้นักเรียนดูในห้องประชุมเด็กสนุกสนานตื่นเต้นก็ถามพอหลังจากดูเรื่องสูตรโกงซึ่งเริ่มจากการขโมยของของเพื่อนหนูเห็นแล้วยังคะมันก็สามารถสื่อที่เห็นชัดเจนนะคะโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ทำให้สามารถสื่อถึงตัวผู้รับได้โดยตรง
0: ค่ะภาพยนตร์สั้นสูตรโกงนี้พอรู้สึกเป็นไงบ้างคะได้เห็นแล้ว
3: จะบอกว่าคือไม่คิดนะคะไม่คิดว่าเด็กของเราอ่ะสามารถถ่ายทอดสิ่งที่บทก็เหมือนเมื่อกี้คือแกสามารถถ่ายทอดบทซึ่งไม่ใช่ตัวของแกแต่แกสามารถถ่ายทอดออกมาจนทำให้เข้าใจว่าสูตรการโกงคืออะไร
0: สุดท้ายนี้อยากจะให้ท่านผอได้พูดถึงความสำคัญของการศึกษาหน่อยค่ะว่ามันมีความสำคัญอย่างไรบ้าง
3: ค่ะการศึกษาสำหรับนักเรียนทุกช่วงชั้นก็คือมันจะมีหลักการของการจัดการศึกษาแต่ละช่วงชั้นใช่ไหมครับถ้าเราสามารถบูรณาการการจัดการศึกษาทุกช่วงชั้นให้ลงสู่ผู้ปกครองได้เขาก็จะเป็นอีกหนึ่งแรงที่ช่วยเราช่วยคุณครูเราในการที่จะอะไรนะส่งเสริมให้นักเรียนของเรามีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นได้ค่ะ
0: ค่ะวันนี้ขอบคุณท่านผอ.
3: ค่ะ
0: มาพ
3: ู
0: ดคุยกับเราคุณผู้ชมค่ะหนึ่งนโยบายของการขับเคลื่อนการศึกษานั่นก็คือการจัดการเรียนรู้ให้ตรงกับยุคสมัยโดยเฉพาะปัจจุบันเรื่องของเทคโนโลยี AI เป็นสื่อที่มีความสำคัญค่ะที่จะทำให้น้องๆเรียนรู้ได้เร็วขณะเดียวกันคุณครูคือกลไกหลักที่จะทำอย่างไรให้เขาได้ใช้สื่อได้ถูกต้องนำสื่อมาสร้างการเรียนรู้ให้น้องๆได้รู้จักว่าอะไรดีอะไรไม่ดีที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านกะลิปังเขาทำให้เราเห็นและเกิดผลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะ

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: ผลิตภัณฑ์จากการย้อมครามธรรมชาติ
2: ที่นี่มีทั้งเสื้อผ้าหมวกและอื่นๆอีกมากมาย
3: ตุ๊กตาก
4: ระเป๋า
2: สวยเนาะ
1: ผลิตภัณฑ์ที่คุณเข้าถึงได
2: ้ผลิตภัณฑ์ที่คุณจับต้องได้

0: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
1: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
0: ช่วงนี้ผมดองตองอะพี่อยากไปวัดครับ
1: โอ้ยมีเยอะเลยสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะพูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
0: ไป
2: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก
3: ทุกเรื่องที่อยากรู
4: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
5: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
6: เรื่องการเมืองความชอบความชังคิดว่ามันไม่ใช่เรื่อง
3: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
7: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: วัสดีค่ะคิดการดีวันนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของความสนุกสนานค่ะทั้งสนุกคิดสนุกเรียนนะคะกับสถาบันกรุงจื้อและอาเซียน10ประเทศของน้องๆโรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด1บ้านท่าเรือมิตรภาพที่30ค่ะที่นี่นะคะมีการเรียนการสอนวัฒนธรรมจีนรวมไปถึงเรื่องราวของอาเซียน10ประเทศอีกด้วยนะคะเรียนก็เด่นกิจกรรมก็เด่นไม่แพ้กันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าอยากรู้แล้วว่าจะสนุกสนานแค่ไหนตามเซนไปติดตามได้รายการค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด1บ้านท่าเรือมิตรภาพที่30สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะดิฉันนางวิรงรองคันทิกค่ะครูชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด1บ้านท่าเรือมิตรภาพที่30ค่ะสถาบันของจื้อจะเริ่มในช่วงของปีการศึกษา2561จะเริ่มมีการทำ MOU กันอยู่ช่วงหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยนั้นเป็นต้นมาที่ยังต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาจีนนะคะให้เพราะว่าถือว่าภาษาจีนในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะเป็นภาษาที่สำคัญภาษาหนึ่งถือว่าเป็นภาษาหลักๆที่จะใช้สื่อสารทั่วโลกอีกภาษาหนึ่งเหมือนกันค่ะกิจกรรมของโรงเรียนอาเซียนก็จะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมประจำปีอย่างเช่นว่ากิจกรรมสัปดาห์อาเซียนให้แก่นักเรียนในทุกระดับชั้นนะคะการแต่งกายเรียนรู้วัฒนธรรมของอาเซียนอย่างเงี้ยค่ะแผนที่จะต่อยอดตอนนี้นะคะเรื่องของทักษะภาษาต่างประเทศองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็สนับสนุนงบประมาณในการที่จะจัดจ้างครูชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่องนะคะในอนาคตก็จะมีครูต่างชาติมาสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนรองรับภาษาต่างประเทศให้แก่เราอย่างเดิมค่ะทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีน
2: เลี้ยงจื้อลาหูเลี้ยงจื้อลาหูเผาเจอควายเผาเจอควายอีเจ้าไม่ยอมเอ่อตัวอีเจ้าไม่ยอมไว้ปะจนฉีกว่าจนฉีกว่าตุ๊ดติ๊งแต่各位评委老师大家好
3: 我叫มาริสาดำแจม
4: 我叫กันพัชรีกุล
2: 我来自ลั่วคุณฝู่สาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด1บ้านท่าเรือมิตรภาพที่30เสเซี่ยวจินเหนียนซ่างเฉียวเซซานเหนียนจี
4: 三木区斗金总文东屋区建龙场森林与国家背景和重要性，中文应通过在经济、贸易和文化方面的重要角色，一省委选出重要的议员，泰国与中国关系密切，因此鼓励泰国儿童从小的开始学习中文是很重要的。然而，中文对小朋友来说可能比较难。如果学习方式不有趣，孩子们只会觉得无聊。这个项目的目标是开发一种拟提出中文学习媒体，让学习变得有趣，吸引人，帮助孩子通过参与活动更容易记住中文词语。
3: 项目的目标一，让学生认识中文中关于各种动物的词汇；二，让学生能够阅读并正确发音动物的中文词汇；三，激发学生通过立体书媒体快乐的学习中文；四，培养学生在设计和制作媒体中发挥创造力。拥有制作项目的材料一，影纸板；二，电脑；三，素描件；四，彩色铅笔、竖笔。五毛笔、流黑色笔线笔、吸动物图画。八天外软件作品制作步骤：一、特色动物区会分为农场动物、野生动物，每人四个，并查找中文拼音和泰语发音。二、手绘与绘制应得动物图。三、写上中文拼音和泰语发音。四。 像这只只只做塔出正狗五正作品固定在底，增强吸引力。七，在课堂上通过活动测试作品的小熊效果。
4: 这下这
5: 下，大家好，我叫阿比切亚巴布索，汉语名字叫万娜老师。สวัสดีค่ะครูชื่อนางสาวอภิชยาประพฤกชอบชื่อเล่นชื่อว่าเหล่าซือผักบุ้งค่ะเด็กๆมักจะเรียกว่าเหล่าซือผักบุ้งค่ะครูเป็นวิทยากรภาษาจีนสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะสิ่งแรกที่จดจำเป็นภาษาจีนนะคะคือการร้องเพลงค่ะเหมือนระดับชั้นจะไม่เหมือนกันค่ะระดับชั้นอนุบาลจะเน้นการร้องเพลงเล่นเกมมีร้องเพลงหนีห่าวเหมือนอนุบาลหนึ่งก็จะร้องเพลงหนีห่าวเก้อให้เด็กรู้จักการทักทายค่ะทักทายเป็นภาษาจีนว่าหนีห่าวอะไรประมาณนี้ส่วนอ2ก็จะขึ้นมาเหลียงจือล้าหูก็คือเพลงที่น้องๆได้ร้องไปเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเกี่ยวกับสัตว์ค่ะเป็นเพลงที่เนื้อหาง่ายจำง่ายเด็กจะรู้ว่าเหลียงจือคืออะไรก็อยู่ในบทเรียนเรื่องสัตว์เหมือนกันค่ะก็จะไล่ระดับไปเรื่อยๆค่ะส่วนเพลงจ้ายเจี้ยนก็จะเป็นเพลงเกี่ยวกับลาก่อนจะอยู่ในคำศัพท์ทั้งในนั้นหมดเลยค่ะส่วนมากจะเป็นการร้องเพลงแล้วก็จะเน้นให้ประสบการณ์ของอนุบาลก็จะเป็นการต่อจิ๊กซอเล่นเกมทายคำศัพท์สนุกสนานก็จะเอา อย่างเช่นเอาสัตว์รูปสัตว์รูปป๊อปอัพที่ได้ทำไปในนี้ค่ะไปสอนในอนุบาลด้วยเด็กก็จะได้มีความสนใจมากขึ้นค่ะส่วนประถมนี้ก็จะเน้นสอนตามหนังสือเรียนค่ะซึ่งจะใช้หนังสือเรียนของหนีหาวไชนีสค่ะตั้งแต่เล่ม1จนถึงเล่ม6ค่ะเหมือนหนีหาวไชนีสเล่ม1ก็จะเป็นทั่วไปปัวพัวมัวฟัวเป็นเกี่ยวกับการผสมคำเป็นเกี่ยวกับพยัญชนะภาษาจีนค่ะก็เหมือนกอไก่ถึงฮอนกฮูกอันนี้ก็เป็นปัวพัวมัวฟัวก็เหมือนเป็นของภาษาจีนค่ะส่วนป.2ก็จะเข้าสู่เนื้อหาไปเรื่อยๆก็คือเรื่องสถานที่เรื่องง่ายๆสับใช้ในโรงเรียนพอป .3 ก็จะเน้นเข้าเนื้อหาไปเรื่อยๆส่วนพี่โตก็จะเรียนเป็นบทเรียนแล้วเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนมาแทรกด้วยอย่างของ1 2 3จะเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์ทั่วไปสัตว์สิ่งของในห้องเรียนทั่วไปเลยค่ะแล้วก็สถานที่ในห้องเรียนสถานที่บ้านที่เราอยู่ประจำวันส่วน456จะผสมผสานวัฒนธรรมลงไปค่ะซึ่งวัฒนธรรมก็จะเกี่ยวกับศาลเจ้าเกี่ยวกับมีให้เด็กได้เรียนรู้อย่างเช่น456ก็จะพาเด็กไปศาลเจ้าที่ในเมืองอะค่ะก็พาไปแล้วทำโครงงานเหมือนกันค่ะก็จะอยู่ในบทเรียนเหมือนกันในตัวชีวัดเกี่ยวกับให้เด็กพาไปนอกสถานที่ค่ะ

หลังจากที่ได้เรียนรู้แล้วเด็กๆนะคะก็มีการนำกิจกรรมเหล่านี้มีความมั่นใจในการกล้าแสดงออกเพลงเราเรียนรู้ด้วยเพลงกิจกรรมในห้องเรียนนะคะจากการประเมินแล้วก็ส่งนักเรียนเข้าในการแข่งขันทักษะวิชาการที่เกี่ยวกับทั้งภาษาอังกฤษและก็ภาษาจีนนะคะประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ

0: นี่คือรอยยิ้มของมิตรภาพค่ะเด็กๆ กำลังสนุกสนานกับการเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศอาเซียนผ่านเสียงและท่าเต้นที่งดงามและนี่คือกิจกรรมวันอาเซียนที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศของน้องๆชั้นประถมวัยค่ะอนุบาล1จนถึงชั้นอนุบาล3นั่นเองค่ะ
1: ค่ะจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมอาเซียนนะคะเนื่องด้วยโรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด1บ้านท่าเรือมิตรภาพที่30ในฝ่ายของปฐมวัยนะคะได้จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียนซึ่งเราจะจัดกิจกรรมนี้ในทุกๆวันที่8สิงหาคมของทุกปีนะคะซึ่งเราเล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมอาเซียนให้แก่เด็กๆให้เด็กๆได้เห็นความสำคัญและตระหนักในการเข้าสังคมและรู้จักประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็มีจิตสาธารณะรู้จักรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์รู้จักความเป็นมาเป็นไปของอาเซียนเด็กๆมีความสำคัญและก็ได้ตระหนักถึงความเข้าใจเหตุผลในกิจกรรมอาเซียนค่ะประโยชน์นะคะเด็กๆทางโรงเรียนนะคะได้จัดนิทรรศการตอบปัญหาอาเซียนจัดกิจกรรมการแสดงเพลงอาเซียนร่วมใจนะคะแล้วก็เด็กๆสามารถรู้จักการแต่งกายของวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละประเทศซึ่งในอาเซียนมีทั้งหมดด้วยกัน10ประเทศค่ะเด็กๆสามารถมีพัฒนาการของเด็กๆปฐมวัยทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาการสื่อสารรู้จักเทคโนโลยีสื่อนวัตกรรมต่างๆค่ะแล้วก็รู้จักการเข้าสังคมกับเพื่อนๆค่ะหลังจากที่เด็กๆได้จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียนเด็กๆมีความสนุกสนานสามารถพูดคุยเล่าเรื่องราวต่างๆที่เด็กๆได้จัดกิจกรรมในวันนี้นะคะและสามารถสื่อสารไปยังผู้ปกครองนะคะและก็เด็กๆจะชอบการแต่งกายผู้ปกครองก็จะสนับสนุนการแต่งกายชุดหลากหลายให้แก่เด็กๆค่ะเด็กๆสามารถบอกชื่อประเทศอาเซียนง่ายๆ10ประเทศได้ค่ะจากที่คุณครูได้จัดกิจกรรมนะคะส่วนมากเด็กๆจะชอบการแต่งกายเพราะได้แต่งหน้าสวยๆได้มาเรียนรู้ว่าวันนี้หนูแต่งชุดไทยหนูแต่งชุดอิสลามของเรานะคะก็จะให้เด็กๆบูรณาการความคิดของเด็กๆว่าเด็กๆแต่งชุดมุสลิมมาเด็กๆอยากเป็นประเทศอะไรเด็กๆก็สามารถตอบได้ว่าบรูไนหรือมาเลเซียที่เด็กๆจินตนาการค่ะแล้วก็เด็กๆสามารถชอบสัตว์ประจำชาติอาเซียนค่ะค่ะหลังจากกิจกรรมได้สอบถามแบบประเมินความพึงพอใจนะคะส่วนมากเด็กๆและผู้ปกครองก็จะชอบค่ะและก็อยากจะให้มีทุกๆปีนะคะและอยากให้จัดร่วมไปกับพี่ปฐมด้วยค่ะเด็กๆสามารถเรียนรู้เข้าสังคมรู้จักวัฒนธรรมเศรษฐกิจของอาเซียนรู้จักการพูดภาษาพูดนะคะภาษาประจำชาติรู้จักอาหารค่ะกิจกรรมนะคะก็มีกิจกรรมวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์การละเล่นเด็กไทยนะคะซึ่งในฝ่ายปฐมวัยก็จะมีกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนควบคู่ไปกับ6กิจกรรมหลักให้เด็กๆซึ่งคุณครูแต่ละท่านในฝ่ายอนุบาลก็จะมีกิจกรรมของเด็กๆนะคะซึ่งที่ผ่านมาเมื่อวันที่18นะคะเราก็จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์กิจกรรมช่วยผู้ประสบภัยเมื่อจมน้ำและก็ทำ CPR ค่ะแล้วก็การทำแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดเหตุคนร้ายเข้ามาที่โรงเรียนนะคะเบื้องต้นกิจกรรมคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ค่ะนอกจากกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนอาเซียนเลยนะคะทางโรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด1บ้านท่าเรือมิตรภาพที่30ยังมีกิจกรรมการเรียนการสอนคือวิชาคอมพิวเตอร์ภาษาจีนนะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษมีเหล่าซื้อที่เป็นคนไทยนะคะที่สอนภาษาจีนให้แก่เด็กๆนะคะและมีคุณครูชาวต่างชาติซึ่งมาจากประเทศฟิลิปปินส์นะคะสามารถสอนควบคู่ไปกับคุณครูไทยในชั้นเรียนนะคะเราจะมีกิจกรรมให้คุณครูชาวต่างชาติด้วยแล้วก็มีของเหล่าซื้อนะคะแล้วก็มีคอมพิวเตอร์ค่ะเด็กๆสามารถเข้าเรียนได้ทุกวันค่ะค่ะคุณครูนะคะก็อยากขอเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่นะคะที่มีเล็งเห็นความสำคัญของโรงเรียนสาธิตนะคะเชิญชวนเด็กๆนะคะมาสมัครเรียนได้ที่ฝ่ายอนุบาล นะคะติดต่อได้ที่ห้องธุรการค่ะเรารับเด็กๆตั้งแต่อายุ3ขวบจนถึง5ขวบนะคะมาเรียนกันเยอะๆนะคะ
0: ซึ่งทุกๆกิจกรรมนะคะคือการเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยมิตรภาพค่ะเด็กๆได้เปิดใจและเปิดโลกไปพร้อมๆกับบ้านในอาเซียนของเราค่ะและทางโรงเรียนนะคะยังปลูกฝังให้นักเรียนจากจุดเล็กๆผ่านการแต่งกายชุดไทยและชุดประจำชาติอาเซียนทุกๆวันอังคารอีกด้วยค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูมาจากประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะหนูมาจากประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะหนูมาจากประเทศไทยค่ะ
3: สวัสดีครับผมมาจากประเทศพม่าครับ
4: สวัสดีค่ะหนูมาจากสิงคโปร์ค่ะ
5: สวัสดีค่ะหนูมาจากประเทศไทยค่ะ
6: สวัสดีครับผมมาจากประเทศอินโดนีเซียครับ
7: สวัสดีครับผมมาจากประเทศอินโดนีเซียครับ
8: สวัสดีครับผมมาจากประเทศไทยครับ
9: อ้าวน้องตั้งต้นครับน้องตั้งต้นรู้จักประเทศอาเซียนอาเซียนมีกี่ประเทศครับ
10: 10ประเทศครับ
9: 10ประเทศน้องตั้งต้นรู้จักประเทศอะไรบ้างคะ
10: ประเทศกัมพูชาฟิลิปปินส์บรูไนไทยเมียนมาสิงคโปร์เวียดนามมาเลเซียลาว
9: เก่งมากมากเลยค่ะ
11: ราชพฤกษ์ประเทศอะไร
12: ไทย
11: ประเทศไทยน้องดอกอะไร

นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่เด็กๆอนุบาลนะคะได้ทำความรู้จักกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนค่ะผ่านกิจกรรมที่หลากหลายทั้งการเรียนการร้องเพลงการระบายสีธงชาติการแต่งกายชุดประจำชาติและนอกจากที่ได้เรียนรู้ชื่อของประเทศธงชาติดอกไม้ประจำชาติและวัฒนธรรมแล้วเด็กๆยังได้ฝึกทักษะการทำงานร่วมกันแบ่งปันความคิดนำเสนอเรื่องราวจินตนาการและปลูกฝังความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนอีกด้วยค่ะ

0: หลังจากที่ได้เรียนรู้แล้วเด็กๆนะคะก็มีการนำกิจกรรมเหล่านี้มีความมั่นใจในการกล้าแสดงออกเพลงเราเรียนรู้โดยเพลงกิจกรรมในห้องเรียนนะคะจากการประเมินแล้วก็ส่งนักเรียนเข้าในการแข่งขันทักษะวิชาการที่เกี่ยวกับทั้งภาษาอังกฤษและก็ภาษาจีนนะคะประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจนะคะระดับหนึ่งของโรงเรียนอย่าลืมนะคะทุกคนที่โรงเรียนของเราเรียนภาษาฟรีไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเพราะเราได้รับการสนับสนุนส่วนนี้จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชขอเชิญทุกคนเรียนภาษาฟรีที่ท่าเรือค่ะ
1: และในวันนี้ค่ะเด็กๆของเราได้เรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียนและได้ซึมซับคุณค่าทางวัฒนธรรมจากสถาบันขงจื้อซึ่งเป็นรากฐานของภูมิปัญญาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะคะหวังว่าความรู้และประสบการณ์เหล่านี้จะเป็นก้าวเล็กๆที่จะต่อยอดไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศและสร้างมิตรภาพที่ยั่งยืนต่อไปโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนึ่งบ้านท่าเรือมิตรภาพที่30ไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะคะยังมีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายหลากหลายเลยค่ะแต่เสียดายวันนี้รายการคิดกันดีของเราหมดซะก่อนจะเจอกันได้ใหม่ในตอนหน้าติดตามกันให้ได้นะคะว่าเจนจะพาไปดูเด็กดีเด็กเก่งและเด็กที่มีความสามารถที่ไหนวันนี้เจและทีมงาน NPG นครศรีธรรมราชต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: น้อมส่งเสด็จสู่สวงสวรรค์สองจาบันกันแสงสร้อยละห้อยหาพระแม่ไทยองค์สิริกิติ์วิจิตราเศร้าโศกาสวรรคตบททบงขอน้อมกล้าวอภิวันมิ่งขวัญล่าขอน้อมกล้าวน้อมวันทาอานิสงศิรกรานประนตนาถบาทพระองค์ทะธรรมรงสถิตไทยไทยนิรันสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์ NBT ภาคใต้
3: Located on the banks of the Jao Phraya River, Wat Arun, with its iconic prang, is one of the most famous temples in all of Thailand. But in addition to its stunning architecture lies a deeper story, a legacy of cultural heritage and sustainability passed down through generations. Today, I'm going to take you to experience all of the fun that this destination has to offer. Let's go.

ดีๆตั้งเยอะนะผมเรียนแล้วก็โตมากับโขนมีอาหารไทยอร่อยผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะอยากให้คนอื่นๆรักเมืองไทยเหมือนผมจัง

0: ทุกวันนี้เราอาจไม่ได้ทำร้ายโลกโดยตั้งใจแค่ใช้ชีวิตตามปกติขับรถไปทำงานกลับบ้านแต่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างมาหาเรา
1: ฝนที่ตกหนักในหลายพื้นที่ยังทำให้หลายจังหวัด
2: มีน้ำท่วมทางด้านจังหวัดสงขลาน้ำป่าทะลักเข้าท่วมพื้นที่หมู่8
3: เทศบาลเมืองชุมแสงจังหวัดนครสวรรค
4: ์กรมอุตุนิยมวิทยาพอแล้วนะครับอีก3วันข้างหน้าไทยเข้าสู่ฤดูร้อนเต็มตัว
0: ฝนที่ตกไม่ตรงฤดูน้ำท่วมที่เกิดถี่ขึ้นทุกปีนี่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปคำถามคือถ้าเราเปลี่ยนแค่รถ1คันโลกจะเปลี่ยนได้แค่ไหน
5: สิ่งที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อนวันนี้ไม่ได้สะท้อนแค่ในข่าวภัยพิบัติค่ะแต่มันกำลังสะท้อนผ่านตัวเลขเศรษฐกิจและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของเราหนึ่งในภาพเหตุการณ์ที่เห็นได้ชัดค่ะนั่นก็คือเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้เมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน2568ที่ผ่านมาร้านค้าต้องหยุดขายการท่องเที่ยวหยุดชะงักและเศรษฐกิจก็สะดุดทันทีเมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนเศรษฐกิจก็เปลี่ยนคุณภาพชีวิตของเราก็ได้รับผลกระทบตามไปด้วย
6: ค่าในเมืองนี่หมดเลยทุกบ้านทุกครัวเรือนเสียหายมาก
7: ก็ขาดทุนหมดเริ่มนับเง
0: ินหนึ่งในต้นตอสำคัญของภาวะโลกร้อนคือก๊าซเรือนกระจกและในชีวิตประจำวันของเรานั้นแหล่งกำเนิดก๊าซเหล่านี้จำนวนไม่น้อยมาจากการเดินทางบนท้องถนนและถ้าเรายังจำเป็นต้องใช้รถอยู่มีทางเลือกที่ดีกว่านี้ไหม
5: วันนี้ค่ะเราอยู่กันที่ศูนย์พัฒนายานยนต์ไฟฟ้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อที่จะมาหาคำตอบนะคะว่าเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าหรือที่เราเข้าใจกันว่ารถ EV หรือรถไฟฟ้านั้นจะเป็นก้าวสำคัญในการช่วยลดผลกระทบภาวะโลกร้อนได้จริงหรือไม่เราจะไปดูตั้งแต่การออกแบบพัฒนาไปจนถึงการใช้งานจริงค่ะที่นี่กำลังมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเดินทางที่สะอาดและยั่งยืนมากขึ้นเดี๋ยวเราจะไปหาคำตอบพร้อมๆกันค่ะ
8: ตอนนี้นะคะเราอยู่กับอาจารย์สาวิทย์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญที่จะฝึกอบรมน้องๆนะคะที่ศูนย์พัฒนายานยนต์ไฟฟ้าก่อนอื่นเลยค่ะอาจารย
9: ์
8: ต้องบอกว่าศูนย์พัฒนายานยนต์ไฟฟ้าแห่งนี้มันเริ่มต้นมาจากอะไรและถ้าในส่วนของความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมค่ะทางศูนย์ได้ตระหนักมากน้อยแค่ไหนคะ
9: ครับก็ศูนย์พัฒนายานยนต์ไฟฟ้าที่นี่นะครับก็เริ่มต้นมาในปีประมาณปี2565นะครับปัญหาของปี2565เนี่ยเราทำครั้งแรกเนี่ยเราเป็นเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้านะครับเราก็เจอปัญหาว่าเราไม่สามารถตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมที่อยู่ในท้องถิ่นได้นะครับอันนี้เราก็เลยต้องเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นศูนย์พัฒนายานยนต์ไฟฟ้าเพื่อที่จะต้องสร้างไอ้องค์ความรู้เนี่ยนะครับให้สมตามพระราชบัญญัติของพระราชบิดาที่บอกว่าความรู้เนี่ยนะครับมีอย่างเดียวไม่พอนะครับแต่ต้องทำให้เกิดประโยชน์กับมวลมนุษยชาติด้วย
0: ศูนย์พัฒนายานยนต์ไฟฟ้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2566นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวงการยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยที่นี่ถือเป็นศูนย์พัฒนายานยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกของภาคใต้และยังเป็นแห่งแรกในระดับสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการวิจัยพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าอย่างครบวงจร
9: อันนี้ในส่วนของตรงนี้เนี่ยนะครับคำถามที่เกิดขึ้นก็คือว่าแล้วรถไฟฟ้าเนี่ยมันช่วยรักโลกมากเท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วถ้าเวลาเรามองตัวเรื่องรถไฟฟ้าเนี่ยครับเราต้องมองตัวเขาเรียกว่าวงจรชีวิตของมันอยู่ใน2ลักษณะด้วยกันนะครับถ้าเราดูวงจรชีวิตตอนแรกนะครับรถไฟฟ้าเองเนี่ยนะครับจริงๆแล้วดูเหมือนไม่รักโลกเลยนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเวลาเราผลิตรถยนต์1คันเนี่ยนะครับเราจะใช้พลังงานอยู่ประมาณสัก10ตันของการปล่อยคาร์บอนเครดิตในขณะที่รถไฟฟ้าเนี่ยเราผลิตครั้งแรกเนี่ยนะครับครั้งแรก10ตันเหมือนกันนะแต่เราเจอค่าแบตเตอรี่อีกประมาณ 10-15 ตันนะเพราะนั้นในตอนวัฏจักรอันแรกเนี่ยนะครับรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับรถยนต์เนี่ยสมมุติ10ตันใช่ไหมรถไฟฟ้านี่10ตันใช่ไหมครับบวกกับอีก10-15ตันจากแบตเตอรี่เพราะฉะนั้นวันแรกเนี่ยที่รถไฟฟ้าออกมาสู่ท้องตลาดเนี่ยครับรถไฟฟ้านี่ใช้ก๊าซเรือนกระจกเนี่ยเยอะกว่ารถน้ำมันเยอะเลยนะครับแต่พอเวลาผ่านไปนะครับ รถน้ำมันเนี่ยนะครับเขาก็จะมีประเด็นคือว่าเราเติมน้ำมันเข้าไปใช่ไหมครับน้ำมันตัวนั้นเนี่ยจะต้องถูกเผาไหม้เพราะฉะนั้นในการเผาไหม้แต่ละวันแต่ละวันเนี่ยนะครับรถไฟฟ้าเนี่ยรถน้ำมันเนี่ยเราจะใช้อัตราของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยประมาณ200กรัมต่อระยะทาง1กิโลเมตรเพราะนั้นพอเราเทียบมาเป็นระยะทางอย่างเช่นประมาณ 200,000 กิโลเมตรของการวิ่งของรถเนี่ยนะครับปรากฏว่ารถน้ำมันเนี่ยจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาถึงประมาณ40ตันในขณะที่รถไฟฟ้าเนี่ยเราไม่ปล่อยอะไรละเพราะเราไม่มีการเผาไหม้เลยเพราะฉะนั้นพอเราดูระยะยาวต่อไปนะครับรถน้ำมันครั้งแรกใช่ไหมเรามีคาร์บอนเครดิตอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมฮะพอหลังจากนั้นเราขับไปคาร์บอนเครดิตก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยแต่ในขณะที่รถไฟฟ้าเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยจะดูเหมือนเยอะละ แต่สิ่งต่อมาก็คือว่าการปล่อยคาร์บอนเครดิตจะน้อยมากโดยเฉพาะถ้าสมมติว่าเราใช้พลังงานไฟฟ้าที่เกิดมาจากตัวพลังงานหมุนเวียนด้วยเนี่ยเราจะพบว่าอัตราการปล่อยพลังงานของมันจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณแค่ไม่ถึง2ตันในต่อระยะทางประมาณ 200,000 กิโลเมตรเพราะฉะนั้นถ้าเราเทียบตัวเลขกันดูก็คือ2ตันนี่ประมาณเท่าไหร่เรานึกถึงรถ10ล้อรถ10ล้อคันนึงเนี่ยบรรทุก20ตันนะเพราะฉะนั้นในวันแรกเนี่ยที่เราผลิตรถสันดาปเนี่ยเราเหมือนกับใช้พลังงานของตัวทั้งหมดเนี่ยมาปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ย1คันรถบรรทุกนะครึ่งคันรถบรรทุกแต่พอเวลาผ่านไปปั๊บเนี่ยมันเท่ากับประมาณเกือบ5คันรถบรรทุกนะในขณะที่รถไฟฟ้าเองเนี่ยนะครับวันแรกที่ออกมาเนี่ยนะครับเราดูเหมือนว่าเราปล่อยพลังงานในการผลิตไม่ว่าจะเป็นผลิตรถเองไม่ว่าจะเป็นผลิตแบตเตอรี่เนี่ยประมาณ1คันรถนะแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยเวลาเราใช้ไปเนี่ยมันเปลี่ยนจากสเกลของรถบรรทุกเนี่ยเหลือแค่รถพิกอัพ1คันเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นการตอบเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยในรถไฟฟ้าเนี่ยเป็นจุดตอบที่ดีมากนะครับในระยะยาวนะครับ
8: ค่ะทีนี้ต้องแวะไปดูด้านหลังนิดนึงอันนี้คือศูนย์พัฒนายานยนต์ของเราก็จะมีน้องๆนักศึกษามาเรียนรู้แล้วก็ประชาชนที่เขาอาจจะมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับซ่อมรถแหละมาเรียนรู้ด้วยอันนี้อาจารย์ก็จะสอนครบเลยใช่ไหมคะเกี่ยวกับรถ EV ต่างๆ
9: ใช่ครับเราร่วมมือกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับเปิดในหลักสูตรของตัว EV เนี่ยนะครับในการเรียนเนี่ยของเราต้องให้ถอดจริงนะครับเพราะฉะนั้นจุดเด่นของเราที่เรามีความแตกต่างอาจจะเทียบกับที่อื่นก็คือเราถอดทุกอย่างเลยยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ก็จะเป็นรถค่ายดังค่ายหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นปัญหาของชีวิตละเพราะว่าศูนย์บริการหายละเพราะฉะนั้นพอศูนย์บริการหายไปปั๊บเนี่ยหน้าที่ของการซ่อมบำรุงเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของทางอู่ละนะครับดังนั้นตัวนี้ก็จะเป็นชุดที่ส่งกำลังนะครับปัญหาใหญ่ที่สุดที่เคยเจอของระบบส่งกำลังก็คือลูกปืนนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆกับพี่ช่างทั้งหลายเนี่ยนะครับก็จะพยายามที่จะเรียนรู้รายละเอียดแล้วก็สามารถซ่อมให้ลดกับลูกค้าได้นะครับในส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นตัวรถที่ทุกคนที่มาเรียนนะครับก็จะได้ต้องถอดชิ้นส่วนนะครับถอดชิ้นส่วนเพื่อเรียนรู้นะครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนของแอร์ในรถยนต์นะครับเราจะพบว่าแอร์ของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมีความต่างกับรถยนต์ทั่วไปนะครับเพราะนั้นช่างแอร์เดิมที่เคยคิดว่าซ่อมแอร์ของรถยนต์มานานมากแล้วเนี่ยจริงๆแล้ววันนี้ต้องมาอัพสกิลละนะครับเราอัพสกิลเสร็จปั๊บเนี่ยจากความรู้พื้นฐานของแอร์ที่มีอยู่เนี่ยเดี๋ยวต่อไปเนี่ยซ่อมรถไฟฟ้าไม่ยาก
8: แ
9: ล้วครับ
8: ไม่ยากแล้วแสดงว่าคนที่มีความรู้เดิมอาจจะต้องมาเติมน้ำลงแก้วหน่อย
9: ใช่ครับ
8: เพราะทุกอย่างมันอาจจะเดินไปข้างหน้า
9: ใช่ครับ
8: เมื่อกี้อาจารย์ได้พูดเปรียบเทียบเกี่ยวกับเข้าใจง่ายๆรถน้ำมันกับรถไฟฟ้า

0: รถยนต์เนี่ยนะครับกล่องควบคุมไม่เยอะขนาดนี้แต่รถไฟฟ้าเนี่ยนี่คือกล่องควบคุม1อันนะครับตัวยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยช่างก็จะเริ่มเข้าใจแล้วว่าตัวนี้เนี่ยจะควบคุมยังไงแล้วนำตัวนี้เนี่ยไปควบคุมตัวรถได้ยังไงนะครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วในอนาคตข้างหน้าเนี่ยครับรถไฟฟ้าเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะมีแนวโน้มในการที่ผลิตคาร์บอนเครดิตในการผลิตที่ลดลงเยอะนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อกี้เราเคยเทียบว่ารถยนต์ทั่วไปผลิต10ตันใช่ไหมรถไฟฟ้าผลิต10ตันแต่ตอนนี้แนวโน้มของการผลิตรถEV เนี่ยครับจะลดต่ำกว่า10ตันละเพราะว่าชิ้นส่วนของมันน้อยมากนะครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบเนี่ยนี่คือเครื่องยนต์หลักนะครับที่เราเรียกว่ามอเตอร์ไฟฟ้านะครับ
1: อันนี้คือมอเตอร์
0: ใช่ครับเมื่อเทียบกับเครื่องยนต์ปกติที่เราเห็นจะเต็มห้องโดยสารเลยตอนนี้เนี่ยตัวเครื่องยนต์หลักของรถไฟฟ้าเนี่ยก็คือมอเตอร์หนึ่งอันเท่านั้นเองนะครับประกอบกับวงจรเมื่อกี้เนี่ยเราเห็นว่าห้องโดยสารเนี่ยเหลือขนาดนิดเดียวเองนะครับเหลือขนาดนิดเดียวเพราะฉะนั้นในการผลิตรถไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้แนวโน้มของมันก็คือคาร์บอนเครดิตที่จะต้องหรือในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับจะน้อยกว่าปกติด้วยซ้ำไปนะครับประกอบกับตอนนี้ถ้าเรามาดูรายละเอียดเดี๋ยวดูถัดไปนะครับเราก็จะมีเรื่องของตัวระบบแบตเตอรี่นะครับเรามีแบตเตอรี่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยแบตเตอรี่ตัวนี้ที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของตัวรถไฟฟ้านะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราคิดกันว่าการผลิตตัวก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตแบตเตอรี่เดี๋ยวเดินตามดูมันดูได้เลยใกล้ๆนะครับ
1: ถ้าเกิดว่าเรามองรถที่จอดคันสีชมพูนี่ก็คือรถจริงๆด้วยนะ
0: รถจริงๆครับ
1: อาจารย์แบบเอามาสอน
0: ใช่ครับใช่
1: ที่จะมาเรียนรู้นะ
0: ใช่ใช่ใช่นะครับนี่คือแบตเตอรี่ของรถไฟฟ้านะครับแบตเตอรี่ตัวนี้จะอยู่ใต้ท้องรถเลยนะครับไฟฟ้าบ้านปกติเนี่ย220โวลต์ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แบตเตอรี่ตัวนี้400โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่ผู้ที่จะต้องซ่อมรถไฟฟ้าเนี่ยก็จะต้องมีความรู้นะครับแล้วก็มีการฝึกปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยพอช่างไม่ได้เรียนรู้ตัวนี้จริงๆเนี่ยนะครับแล้วไปทำโดยไม่มีหลักการเนี่ยมันก็จะเกิดอันตรายเกิดขึ้นนะครับคราวนี้อย่างที่บอกไว้เทคโนโลยีของแบตเตอรี่ปัจจุบันเนี่ยนะครับมันทำให้เราสามารถรีไซเคิลได้เราสามารถที่จะมีสารตัวอื่นๆนอกเหนือจากแร่เอิร์ธที่เรารู้จักกันลิเธียมนะครับเรามีเกลือเรามีโซลิดสเตทเพราะฉะนั้นแนวโน้มในการผลิตแบตเตอรี่1ครั้งตอนนี้เนี่ยนะครับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็จะลดต่ำกว่า15ตันละเพราะฉะนั้นผลที่ตามมาก็คือภาพรวมทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่เขากำลังพยายามพัฒนาในอุตสาหกรรมของ EV ต่อไปก็คือตั้งต้นเมื่อกี้ที่ผมบอกว่ารถยนต์น้ำมันผลิต10ตันใช่ไหมฮะรถไฟฟ้าผลิต10ตันบวกกับ15ตันเป็น25ตันต่อไปเนี่ยรถไฟฟ้า1คันที่ผลิตออกมาเนี่ยจะต่ำกว่า20ตันละเพราะฉะนั้นในเทคโนโลยีถัดๆไปเนี่ยเราเชื่อว่ารถไฟฟ้าเนี่ยสามารถที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมได้ค่อนข้างดีแล้ว
2: นอกจากศูนย์พัฒนายานยนต์ไฟฟ้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เป็นหลักในการพัฒนาบุคลากรด้านการซ่อมแล้วยังร่วมมือกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลาเพื่อเตรียมแรงงานรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่อีกด้วย
3: แต่เมื่อปีงบประมาณ2568นะคะทางเราได้พูดคุยกันว่าเรามาจัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานดีหรือไม่เพื่อจะตอบรับว่าช่างที่ผลิตออกไปจะได้เป็นช่างที่มีฝีมือได้มาตรฐานจึงทำให้เกิดการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาช่างซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าระดับ2ขึ้นนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็เข้ามาพัฒนาศักยภาพฝึกอบรมกันอย่างต่อเนื่องอะค่ะตอนนี้ที่ทางสถาบันกำลังร่วมกับทางมอเปิดอยู่เป็นหลักสูตรการบำรุงรักษารถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าระดับ1พอผ่านการอบรมหลักสูตร30ชั่วโมง5วันเขาก็จะได้หนังสือรับรองเหมือนกับเป็นวุฒิบัตรรับรองว่าผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรช่างบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าทีนี้หลังจากนั้นถ้าเขาสนใจประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในช่างบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าระดับ2ถ้าผ่านการทดสอบเขาก็จะได้เรียกว่าเหมือนหนังสือรับรองมาตรฐานเหมือนกับเป็นใบผ่านทางที่เขาจะเอาไปยื่นประกอบในการประกอบอาชีพทางสายนี้ในจ้างที่จ้างไปต้องจ้างไม่ต่ำกว่า600บาทต่อวันค่ะ
2: เห็นได้ชัดว่าวันนี้เรามีความพร้อมด้านบุคลากรมากขึ้นเกิดความสมดุลในการรองรับรถสมัยใหม่ที่กำลังเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่เมื่อมองในมุมของสิ่งแวดล้อมคำถามสำคัญคือรถ EV จะเป็นเพียงทางเลือกของผู้บริโภคหรือจะกลายเป็นทางรอดของโลกในอนาคตแล้วในสายตาของนักวิชาการผู้ที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าโดยตรงเขาจะให้คำตอบเรื่องนี้ไว้อย่างไรไปฟังคำตอบพร้อมกันค่ะ
4: จริงๆแล้วต้องบอกว่าทางเลือกหรือทางรอดถ้าเรามองในคำว่าโลกใบนี้ถ้าเรามองกรีนมันคือ

0: ทางเลือกเดียวครับไม่ใช่ทางเลือกและทางรอดมันคือทางเลือกเดียวที่ต่อไปมันต้องไปให้ถึงณปัจจุบันเนี่ยตัวเลขเชิงวิชาการแล้วกันนะครับในขั้นตอนการผลิตรถระหว่างรถน้ำมันเดิมกับรถไฟฟ้าเนี่ยเราเป็นที่ยอมรับกันในเชิงวิชาการว่าการผลิตรถไฟฟ้าเนี่ยสร้างคาร์บอนมากกว่าการผลิตรถน้ำมันแต่อย่างไรก็ดีเมื่อนำรถมาใช้วิ่งบนท้องถนนรถไฟฟ้าไม่มีคาร์บอนอีกแล้วในขณะที่รถน้ำมันเนี่ยยังผลิตคาร์บอนออกไปมีการคำนวณตัวเลขโดยคร่าวๆมันมีเขาเรียกต้นทุนหรือโฉหุ้ยส่วนต่างนิดหน่อยประมาณว่าถ้าสมมติว่าพี่ซื้อรถไฟฟ้ามาใช้พี่ต้องใช้ให้เกิน 20,000 กิโลเมตร 20,000 กิโลเมตรแรกเพื่อที่จะไปชดเชยคาร์บอนเครดิตที่ผลิตรถไฟฟ้าหลังจากหลุด 20,000 กิโลไปแล้วครับรถไฟฟ้าชนะทุกประการ
1: นี่
0: ค
1: ือ
0: ไม่มีคาร์บอนแล้วก็จะมีคำถามต่อมาที่เกิดขึ้นแล้วการทำลายแบตเตอรี่ในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเอ่ยถึงเทคโนโลยีในการที่จะรีไซเคิลแบตเตอรี่เนี่ยโดยทางทฤษฎีเนี่ยมันทำได้ 100% คือไม่มีเวสต์ zero waste โอเคอาจจะมีคาร์บอนในการที่จะรีไซเคิลมันอีกแน่มีแต่สุดท้ายสุดมันก็จะกลับไปที่ 20,000 กิโลเมตรอันแรกที่ผมพูดถึงแต่อย่างไรก็ดีราคาในการรีไซเคิลในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันอาจจะยังไปไม่ถึงดวงดาวอาจจะไม่นานครับผมคิดว่าไม่เกิน3ปีการรีไซเคิลแบตอาจจะเป็นเรื่องที่เฮ้ยก็เอามาที่โรงงานสิซึ่งใน policy ตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระทรวงวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแล้วก็ทางอุดมศึกษาเองเนี่ยเขาก็มีการตั้งกองทุนวิจัยเพื่อผลักดันให้ทั้งมหาลัยภาคเอกชนช่วยกันพัฒนากระบวนการในการรีไซเคิลซึ่งนั่นหมายความว่ารัฐบาลไทยเองเนี่ยเล็งเห็นอนาคตว่าต้องมีเพราะเราเองก็จะเห็นว่าในท้องถนนเนี่ยรถไฟฟ้ามันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ก็เป็นต้นหนึ่งครับ
1: คุณโจเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่ตัดสินใจเลือกใช้รถ EV กังวลเรื่องไหนเป็นพิเศษไหม
2: มีกังวลเรื่องสถานีชาร์จแรกๆสถานีชาร์จระยะทางในการเดินทางว่ามันจะต้องชาร์จบ่อยไหมมันจะมีตรงไหนบ้างก็มีกังวลบ้างพอหลังจากมาใช้จริงๆแล้วมันไม่มีความกังวลตรงนี้เลยเพราะว่ามันมีแอปพลิเคชันที่ให้เราได้ดูว่าสถานีชาร์จอยู่ตรงไหนบ้างและสถานีที่เราจะไปถึงเนี่ยมีคนใช้อยู่ไห
1: ม
2: มีการจองอยู่ไหม
1: อ๋อเช็คได้เลย
3: เช็คได
1: ้
3: เลยครับ
1: คือแน่นอนอยู่แล้วเรารู้แล้วว่ามันอยู่จุดไหนเราดูตามแบบได้เลย
2: ใช่ใช่
1: แต่มันบอกด้วยนะว่ามีใครใช้อยู่หรือเปล่าม
2: ันว่างไหมว่างหรือไม่ว่างมันก็มีบอกแล้วถ้าว่างเนี่ยว่างจนถึงกี่โมงมีคนจองอยู่ไหมถ้าเรามีระยะทางเหลืออยู่อาจจะไปปั๊มหน้าก็ได้แล้วเราก็เช็คไปข้างหน้าได้อีกว่ามีว่างไหมแล้วเราก็จองเข้าไป
1: ทีเนี้ยวันเนี้ยถ้าเกิดเราส่งต่อข้อความที่เรากำลังจะพูดไปถึงคนที่เขายังลังเลอยู่ว่าเขาจะใช้รถ EV ดีหรือเปล่าอยากจะบอกอะไรบ้างคะ
2: สำหรับถ้าจะแนะนำคนที่จะใช้ EV เนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยเขาต้องเปิดรับก่อนเปิดใจก่อนหยุดฟังปัญหาที่ได้รับมาแล้วก็มาศึกษาจริงๆแล้วเราจะรู้ว่ามันเหมาะกับเราไหมแล้วขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้รถเราด้วยเราใช้รถแบบไหนระยะทางที่การเดินทางอะไรเงี้ยผมว่าเหมาะ
1: ทีนี้ในแง่ของสิ่งแวดล้อมเราคิดว่ารถของเราเนี่ยมันมีผลดีกับสิ่งแวดล้อมเนี่ย
2: อย่างเห็นได้ชัดเลยเวลาไปจอดรอลูกหรือผู้ปกครองหรือแฟนหรืออะไรครับจอดหน้าร้านเขาไม่มีมาบอกว่าพี่ช่วยกรุณาดับเครื่องยนต์ด้วยรถแน่นอนตรงนี้เพราะไม่ไปรบกวน
4: เสียงสะท้อนจากผู้ใช้จริงทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นทั้งความสะดวกสบายและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่เมื่อมองอีกมุมหนึ่งของคนรุ่นใหม่อย่างนักศึกษาซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศและเติบโตมากับกระแสสิ่งแวดล้อมที่เข้มข้นกว่าคนรุ่นก่อนเขามีมุมมองต่อรถ EV และปัญหาโลกร้อนแตกต่างอย่างไร
5: ก็ผมเนี่ยเป็นเด็กคณะวิศวะนะครับก็ช่วงนี้ช่วงหลังเนี่ยประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเทรนด์รถไฟฟ้าก็กำลังมาแรงผมในฐานะเด็กวิศวะคนหนึ่งก็ต้องพยายามตามเทรนด์นั้นแล้วก็ได้ทราบข่าวมาว่าที่มอเนี่ยก็มีการจะตั้งศูนย์พัฒนายานยนต์ไฟฟ้าเป็นแห่งแรกๆของภาคใต้ผมก็เลยสนใจและก็สมัครเข้ามาเพราะที่ผมพบเจอมานะคนรุ่นก่อนก็คือรุ่นพ่อหรือรุ่นยายผมนะครับเขาจะไม่ค่อยคิดถึงเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะเขามองว่าเป็นเรื่องไกลตัวเขามองว่าน้ำท่วมโลกอะไรประมาณนี้อาจจะเกิดหลังเขาเสียไปแล้วแต่ผมในฐานะคนรุ่นใหม่ก็เร็วๆมานี้ก็มีเรื่องโควิดซึ่งทำให้เห็นว่าเหตุการณ์หลายๆอย่างที่เราคาดคิดว่าอาจจะอยู่แบบ 10-20 ปีข้างหน้ามันพร้อมจะเกิดทุกเมื่อครับก็นี่เป็นข้อแตกต่างที่ผมคิดว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยหันมาสนใจเรื่องภัยธรรมชาติเยอะขึ้นแล้วก็เรื่องภาวะโลกร้อนมากขึ้นครับถ้าเรา อยากช่วยลดภาวะโลกร้อนเนี่ยเราอย่าแค่คิดครับเราต้องลงมือทำด้วยเราอย่ามามัวหวังว่าคนอื่นเนี่ยมาใช้รถ EV เพื่อที่ว่าโลกเนี่ยจะร้อนน้อยลงไม่ใช่ครับมันต้องเริ่มจากตัวเราเราต้องคิดและเราต้องทำเริ่มจากตัวเราครับ
4: วันนี้เราได้เห็นทั้งความพร้อมด้านบุคลากรเสียงสะท้อนจากผู้ใช้จริงไปจนถึงมุมมองของคนรุ่นใหม่ที่กำลังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของประเทศที่ศูนย์พัฒนายานยนต์ไฟฟ้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไม่ได้เปิดพื้นที่เฉพาะนักศึกษาเท่านั้นแต่ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่มีพื้นฐานหรือมีความสนใจด้านยานยนต์ได้เข้ามาเรียนรู้และต่อยอดทักษะการซ่อมบำรุงรถ EV เพราะในวันที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็วความรู้คือความอยู่รอดการพัฒนาทักษะใหม่ไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มศักยภาพแต่คือการปรับตัวของช่างยนต์และแรงงานให้ทันต่อความทันสมัยของรถที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน

พื่อไม่ให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังในยุคของการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานและที่สำคัญสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลายังเข้ามาเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนสำคัญร่วมผลักดันบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมให้ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานใบรับรองเหล่านี้ไม่ใช่เพียงเอกสารแต่คือหลักฐานของความสามารถคือวุฒิบัตรที่เปรียบเสมือนใบผ่านทางในการประกอบอาชีพอย่างมั่นคงในโลกของยานยนต์สมัยใหม่นี่จึงไม่ใช่แค่เรื่องของรถแต่คือเรื่องของคนนอกจากคำตอบว่ารถ EV เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากแค่ไหนศูนย์พัฒนายานยนต์ไฟฟ้ายังมองไกลไปกว่านั้นด้วยการพัฒนานวัตกรรมอย่างรถวีลแชร์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับกลุ่มผู้เปราะบางเปิดโอกาสให้พวกเขาเข้าถึงการใช้ชีวิตได้อย่างอิสระมากขึ้นและในขณะเดียวกันยังคงคำนึงถึงพลังงานสะอาดและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วยรถ EV อาจไม่ใช่คำตอบทั้งหมดของปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันคือหนึ่งในก้าวสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่ปล่อยคาร์บอนต่ำมากขึ้นท้ายที่สุดแล้วทางเลือกจะกลายเป็นทางรอดได้หรือไม่อาจไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การตัดสินใจของพวกเราทุกคนเพราะทุกการเลือกของวันนี้คือทิศทางของโลกในวันข้างหน้าและทั้งหมดนี้คือคำตอบที่ว่ารถ1 คันเปลี่ยนโลกได้แค่ไหน

0: การตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทางถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้รถควรคำนึงถึงเพราะความปลอดภัยในการเดินทางต้องมาเป็นอันดับหนึ่งผู้ขับขี่ต้องมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอเบื้องต้นต้องเช็ค5จุดก่อนออกเดินทางได้แก่ระบบเบรกยางไฟส่องสว่างหม้อน้ำและที่ปัดน้ำฝนให้มีสภาพพร้อมใช้งานซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองแต่หากต้องเดินทางไกลควรนำรถเข้าไปเช็คกับศูนย์บริการโดยเฉพาะป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง
1: จริงๆแล้วรถสภาพทั่วๆไปเนี่ยนะโอกาสที่เกิดอุบัติเหตุนี่ค่อนข้างยากนะครับถ้าเราขับด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนดนะไม่เกินกฎหมายกำหนดนะครับแต่ว่าเราก็ต้องหมั่นตรวจสอบบำรุงดูแลรักษารถนะครับให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับมีสภาพมั่นคงแข็งแรงกรณีการตรวจเช็ครถนะครับเป็นประจำอันนี้ขอนำเรียนท่านผู้ชมนะครับซึ่งเราสามารถทำเองได้บางส่วนนะครับบางส่วนก็อาจจะต้องเข้าอู่เข้าศูนย์บริการแล้วแต่กรณีนะครับเพื่อให้เรามั่นใจนะครับว่าเราสามารถที่จะนำรถไปใช้ได้อย่างถูกต้องสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ขอให้ท่านดูแลรักษารถตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะครับแล้วก็ทะเบียนรถก็ต้องต่อเป็นปกติก็ขอให้ทุกท่านใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนะครับถ้ามีปัญหาในการเดินทางนะครับเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนก็สามารถโทรเบอร์1584นะครับสายด่วนของกรมการขนส่งทางบกนะครับได้ทุกจังหวัดนะครับตลอด24ชั่วโมงครับผม
0: สำหรับผู้ที่ต้องขับขี่รถทางไกลต้องประเมินความพร้อมของร่างกายก่อนออกเดินทางพักผ่อนให้เพียงพอและไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หากระหว่างทางมีอาการง่วงควรจอดพักหรือสามารถใช้เทคนิคการพักผ่อนแบบ Power Nap เพื่อให้ร่างกายได้พักและพร้อมเดินทางต่อไปได้
2: เรารู้ตัวนะคะว่าเราจะต้องเดินทางไกลการเตรียมตัวที่สำคัญที่สุดก็คืออย่างน้อยตัวเราเองก็ต้องมีความพร้อมระดับหนึ่งค่ะเช่นการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอก่อนนะคะก่อนการเดินทางค่ะเพราะว่าอย่างน้อยก็จะอุ่นใจแล้วว่าร่างกายเราพร้อมถ้าเราไม่สบายตัวนะคะสิ่งที่เราต้องปฏิบัติก็คืออย่างน้อยเราต้องมียาประจำตัวอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าเราต้องรู้นะคะว่าการที่เราขับรถเนี่ยถ้าเรากินยาที่ทำให้ง่วงก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อการขับขี่อย่างแน่นอนนะคะสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือยาที่เรากินนั้นคือยาอะไรค่ะเราก็จะมีอาการหาวใช่ไหมคะโดยทั่วไปถ้าเราขับรถไปสักระยะนึงเรารู้สึกว่าเราง่วงเราหาวอันนี้ก็คือเราต้องควรพักแล้วค่ะการพักผ่อนแบบ power nap นะคะก็คือการพักผ่อนระยะเวลาสั้นนะคะใช้เวลา 15-20 นาทีในการพักผ่อนระหว่างทางหลังจากที่เราพักผ่อนเสร็จแล้วนะคะความรู้สึกตื่นตัวของร่างกายก็เกิดขึ้นสมองเราก็ตื่นตัวขึ้นทำให้เราสดชื่นขึ้นค่ะถ้าทุกคนใช้ power nap ในการเดินทางด้วยนะคะก็จะทำให้การเดินทางของเราราบรื่นและก็ลดอุบัติเหตุได้อย่างแน่นอนค่ะ
0: การใช้รถใช้ถนนไม่ว่าเดินทางใกล้หรือทางไกลความพร้อมทั้งยานพาหนะและสุขภาพผู้ขับขี่เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับทุกคนก่อนขับรถอย่าลืมเช็ครถเช็คลิสต์เพื่อรักษาชีวิตของเราด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
3: ทุกเรื่องที่อยากรู
4: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
5: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
6: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
3: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.

0: ู่ภูมิปัญญาที่สืบทอดมายาวนานทุกเส้นใยร้อยเรียงด้วยมือและหัวใจของคนไทยประสานดีไซน์ที่ร่วมสมัยเกิดเป็นแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแฟชั่นไทยที่คนยุคใหม่เข้าถึงได้สร้างคุณค่าสร้างรายได้เป็นมิตรต่อโลกซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทยที่โลกหลงรัก
1: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว
2: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลย
1: สุขทันทีที่เที่ยวไทย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหมอความนะคะรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาไขข้อข้องใจกฎหมายในชีวิตประจำวันแล้วก็ทำให้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นวันนี้พบกับดิฉันฟ้าณฐาพรธนโชตธนันสกุลกันอีกเช่นเคยค่ะพร้อมด้วยทีมงาน NBT ภาคใต้ออกอากาศผ่านทางทีวีดิจิทัลหมายเลข11ค่ะพร้อมด้วยแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook และ YouTube NBT ภาคใต้ตอนนี้นะคะใครที่บอกว่าเงินโอนมาเข้าหาตัวเองสัก 50,000 บาทโอ้โหดีใจในยุคแบบนี้เศรษฐกิจแบบนี้มีใครก็ไม่รู้โอนเงินมาให้เรา 50,000 บาทแต่คำถามที่ตามมาคือว่าเราเอาเงินนี้เนี่ยไปใช้ได้เลยไหมถ้าเรายังไม่ทราบว่าใครเป็นคนโอนมาให้เรานะคะเขาโอนผิดบัญชีหรือเปล่ายังไงบ้างแล้วถ้าเราเอาไปใช้เนี่ยเราจะมีความผิดยังไงบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันเช่นเคยค่ะกับทนายจอมจตุรงค์แก้วเหล็กนะคะที่จะมาไขข้อข้องใจในเรื่องนี้สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: อย่างที่เกริ่นกันไปนะคะว่าเงินโอนเข้ามาสมมติ 50,000 บาท 50,000 บาทก็พอยังไม่ถึงหลักแสนนะคะแต่พอโอนเข้ามาปุ๊บรู้สึกตื่นเต้นนะคะยิ่งในช่วงแบบนี้กำลังโอ้โหอยากจะใช้เงินพอดีเลยมีเหตุจำเป็นลูกกำลังเปิดเทอมกดไปจ่ายค่าเทอมลูกได้เลยไหมคะ
1: เอาจริงๆไม่ได
0: ้บางคนบอกว่าเอาไปก่อนเดี๋ยวค่อยหามาคืนลาบลอยหรือเปล่าแบบนี้เรียกลาบลอยไหมคะทนาย
1: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่ใช่
1: ใช่ครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับด้วยโลกปัจจุบันนะครับการดำเนินการทำธุรกรรมทางการเงินเนี่ยมันใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ปลายนิ้วเรากดปุ๊บสัมผัสปุ๊บเสร็จกดโอนปึ้งจบนั่นแหละครับมันง่ายมากแต่ว่าเวลาที่คุณโอนผิดไปแล้วเนี่ยจะเอาเงินคืนเนี่ยยากมาก
0: เมื่อสักครู่แอบคุยกันหลังไมค์ทนายบอกว่าทนายเจอมาเอง
1: ใช่ๆครับก็คือทำผิดเองบ่อยๆก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของพวกบัญชีพร้อมเพย
0: ์ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะถ้าเป็นบัญชีธนาคารเนี่ยเขาจะมีวิธีการล็อกตัวเลขมีกลุ่มตัวเลขที่มันสามารถล็อกให้เราไม่สามารถโอนผิดได้แต่บางครั้งก็อาจจะมีแจ็คพอตแตกว่ากดผิดไปตัวนึงแล้วมันดันไปเข้าล็อกพอดีก็มี
0: ฟลุกพอดี
1: แต่ ส่วนใหญ่แล้วกรณีโอนเงินผิดจะเกิดจากการโอนพร้อมเพย์ครับ
0: ค่ะ
1: หมายเลขพร้อมเพย์นี่แหละตัวดีเลยเพราะบางทีเรากดผิดไปตัวนึงแล้วก็กดตกลงแล้วก็ไม่ได้ดูชื่อคิดว่ากดถูกแล้วก็กดโอนไปเลยมารู้อีกทีคือตอนที่ปลายทางบอกว่าไหนบอกว่าโอนแล้วยังไม่เห็นเลย
0: อันนั้นเพิ่งรู้ตัว
1: อันนั้นเพิ่งรู้ตัวเอาก็ไปดูเอาไม่ใช่จริงด้วยทำไงล่ะทีนี
0: ้แล้วแบบนี้คนที่ได้รับเงินจากเราไปถือว่าเขาได้รับเงินไปโดยชอบไหมคะ
1: คือในเบื้องต้นเขาได้รับโดยชอบครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่เขาก็ไม่มีสิทธิ์ถือเงินเราเอาไว้ครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าจริงๆในกระบวนการและวิธีการเมื่อมันเกิดการโอนเงินผิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมีขั้นตอนการปฏิบัติและทั้งผู้โอนและผู้รับโอนนะครับต้องฟังสำหรับเรื่องวันนี้เลย
0: ต้องฟังเพราะว่าเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมากมาก
1: ถูกต้องครับ
0: ยิ่งอย่างที่ทนายบอกว่าพร้อมเพย์เป็นเบอร์โทรศัพท
1: ์
0: เบอร์โทรศัพท์ผิดตัวเดียวเนี่ยแค่เราโทรผิดตัวเดียวยังไปติดคนอื่น
1: ถูก
0: แล้วคิดว่าเราจะกดโอนเงินทีนึงพร้อมเพย์กดเบอร์โทรปุ๊บไปเลย
1: ใช่
0: นะ
1: ถูกครับ
0: ผู้ประสบภัยด้วยตัวเองนะคะ
1: ใช่คร
0: ับ เจอกับประสบการณ์ตรงวันนี้นะคะเงินเข้าบัญชีเราไม่ได้แปลว่าเป็นเงินของเรา
1: ถูกต้องครับ
0: อันนี้แน่นอนนะคะว่าเข้ามาบัญชีปุ๊บให้เอ๊ะเอาไว้ก่อนเนาะว่าเอ๊ะใครโอนมาให้เราหาต้นตอสักนิดนึง
1: ถูกครับ
0: นะคะ
1: แล้วก็ต้องฝ่ายนี้ครับคนที่มีบัญชีธนาคารนะครับคุณอาจจะต้องยอมเสียค่าบริการบางเรื่องอย่างเช่นการแจ้งเตือนเงินเข้านะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็น่าจะเป็นประโยชน์กับตัวคุณเองเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยมีใครโอนเงินเข้ามาบ้างหรือเปล่าเพราะบางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยมีการทำธุรกรรมหลายธุรกรรมหลายวงเงินจนบางครั้งเนี่ยก็ไม่ทราบว่าที่ได้ใช้ไปแล้วอ่ะแท้จริงแล้วคือเงินคนอื่นไม่ใช่เงินของตัวเองอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ต้องให้ระวังแล้วก็ในเขาเรียกเป็นการป้องกันตัวเองก่อน
0: ค่ะในกรณีนี้คือคนที่ไม่ทราบจริงๆ
1: ถูกต้องครับ
0: ไม่รู้จริง
1: ๆนี่มีจริงๆใช่ไหม
0: มีด้วย
1: มีครับแบบนี้ก็มี
0: นะคะคือมีทุกรูปแบบบางทีเงินเข้าปุ๊บเรายังไม่ทันรู้ก็โอนไปใช้เรื่อยๆแล้ว
1: ก็เอาง่ายๆครับบางทีเนี่ยเข้ามาพร้อมกับเงินเดือนอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: ทุกคนก็คิดว่าก็คือเงินเดือนฉันอาจจะเป็นเงินพิเศษที
0: ่
1: เจ้านายให้โดยเสน่หามาเพิ่มเติมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่โอนมีคนโอนผิดมา
0: โอนผิดพอดี
1: โอนผิดพอดีในห่วงเวลาหลังจากที่มีเงินเดือนเข้ามาอะไรเงี้ยก็มีเกิดขึ้นได้ครับ
0: อยากจะให้ทนายแยกให้ชัดค่ะเพราะว่าบางท่านคนดูอาจจะคิดว่าแค่ยังไม่คืนก็ผิดแล้ว สมมติเห็นเงินเข้ามาแต่ยังไม่รู้ว่าเงินใครอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ผ่านไป2วันมีคนโทรมาบอกแล้วว่าเอ้ยเขาโอนเงินผิดหน้าเข้าบัญชีเราหรือเปล่าช่วงเวลาที่เรายังไม่รู้ตรงนั้นนะคะกับช่วงเวลาที่เรารู้แล้ว มีความแตกต่างทางกฎหมายกันยังไงคะ
1: แตกต่างกันสิ้นเชิงเลยครับ
0: สุดขั้ว
1: สุดขั้ว
0: ยังไงบ้างคะ
1: คือตอนที่เราไม่รู้เนี่ยเราใช้ไปมันก็ไม่ผิดครับ
0: ค่ะ
1: ก็คือเหมือนที่บอกครับบางทีคิดว่าเป็นเงินเดือนก็พอเงินเข้ามาเสร็จก็โอนจ่าย1 2 3 4โอนจ่ายไปหมดแล้วแล้วก็อาจจะบางคนโดนหักเงินสหกรณ์บางเดือนโดนหักเงินนู่นนี่นั่นจนบางทีเหลือเงินในบัญชีสัก100 200บาท
0: ค่ะ
1: แต่ปรากฏว่ามีคนโอนผิดเข้ามา10,000นึงหรือ 5,000 ก็ได้หรือ 2,000 ก็ได้นะครับพอทีเนี้ยมันก็เลยเกิดปัญหาว่าเมื่อเป็นอย่างเงี้ยกรณีตอนแรกที่ไม่รู้เนี่ยไม่ผิดแหละแต่พอมีคนทวงเข้ามาเนี่ยนี่นั่นหมายความว่ารู้แล้วนะหน้าที่ที่ต้องคืนเงินเขาเกิดขึ้นแล้วนะครับ
0: ค่ะแล้วถ้าใช้หมดแล้วล่ะคะ
1: ใช้หมดแล้วก็อย่างนี้ครับวิธีการก็เราอาจจะต้องแจ้งเขาว่าเดี๋ยวให้เขาเนี่ยอันนี้เป็นกระบวนการเนา
0: ะ
1: เป็นวิธีการที่ไม่ได้บอกทนายแนะนำให้เอาเงินคนอื่นไปใช้นะ
0: ค่ะ
1: อันนี้คือต้องฟังอย่างนี้ครับคือเมื่อไหร่ที่มีการโอนเงินผิดเข้ามาผู้ที่ได้รับโอนเงินผิดหน้าที่ของเราเลยคือ1เราต้องขอให้เขาส่งหลักฐานการโอนเงินนะครับแล้ววิธีการป้องกันตัวที่ดีที่สุดคือเราต้องไปลงบันทึกประจำวันก่อนแล้วรอให้ธนาคารเจ้าของบัญชีธนาคารของเราครับบัญชีปลายทางของเราเนี่ยให้ธนาคารเป็นผู้ติดต่อมาเพื่อให้ดำเนินการโอนเงินคืนซึ่งจริงๆการโอนเงินคืนมันไม่ได้เรียกการโอนเงินคืนแต่เป็นวิธีการทางธนาคารที่ทางธนาคารจะดึงเงินออกจากบัญชีเราเพื่อคืนให้กับบัญชีที่โอนผิดนะครับห้ามโอนกลับเองโดยเด็ดขาดทุกกรณี
0: อ๋อห้ามเลย
1: ห้ามเลยครับ
0: บางคนบอกว่าโอนมาให้เดี๋ยวนี้โอนเงินผิดไปอันนี้ไม่ได้
1: ไม่ต้องสนใจครับคือต้องอย่างนี้ครับต้องบอกอย่างนี้ครับเพราะว่าพอถ้าเกิดเราโอนกลับไปเลยเนี่ยไม่รู้ว่าเราอาจจะเข้าไปอยู่ในเครือข่ายหรืออยู่ในบริบทความผิดอะไรบ้างเราก็ไม่รู
0: ้ค่ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำอันนี้มันเป็นข้อกำหนดครับข้อกำหนดอย่างนี้มันเกิดขึ้นชัดเจนแล้วว่าเมื่อไหร่ที่มันมีการโอนเงินผิดเข้ามาเนี่ยสิ่งแรกของเอาฝั่งผู้โอนก่อนนะครับในกรณีของผู้โอนผิดเนี่ยสิ่งแรกที่คุณต้องทำเลยก็คือคุณต้องไปโทรแจ้งกับทางธนาคารให้ติดต่อธนาคารปลายทางปลายทางถ้าเป็นธนาคารเดียวกันเขาจะมีกรอบกำหนดเลยว่าต้องไม่เกิน15วันหรือ7วันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเป็นปลายทางไม่เกิน20วันแต่ว่าในความเป็นจริงมันเป็นเดือนแหละครับแต่ว่าทีเนี้ยสิ่งแรกก็คือ1ลงไอ้นี้ก่อนไปแจ้งธนาคารก่อนติดต่อธนาคารก่อนว่าเราโอนรายการนี้ผิดเวลาเท่าไหร่พร้อมกับทีนี้เราก็ปริ้นสลิปตัวนี้ไปที่สถานีตำรวจนะครับไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันว่าเราเนี่ยได้มีการโอนเงินผิดและอยู่ระหว่างการติดต่อเจ้าของบัญชีเพื่อให้ดำเนินการให้ธนาคารปลายทางเนี่ยตัดเงินจากบัญชีของเราอ่ะคืนให้กับบุคคลที่โอนผิดมา
0: ต้องไปลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐาน
1: ถูกต้องครับอันนี้คือเกาะแรกเลยเพราะถ้าเกิดว่าคุณรู้แล้วเนี่ยสิ่งแรกที่คุณต้องทำคือต้องทำอย่างนี้ครับเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยถ้ามันมีปัญหาอย่างน้อยๆ นี่คือเกราะป้องกันตัวคุณว่าคุณจะไม่ได้โดนข้อหาความผิดฐานยักยอกทรัพย
0: ์ค่ะ
1: นะครับเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยธนาคารเขามีเรื่องของข้อกำหนดปลายทางอยู่สมมุติว่า เราทำเรื่องไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าธนาคารที่รับโอนผิดเงินผิดไปเนี่ยไม่ดำเนินการอะไรให้เราเลยเนี่ยนะครับเขามีกำหนดเวลา30วันคือถ้า30วันจบไม่มีการโอนเงินคืนอะไรคืนมาเนี่ยนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องแจ้งความดำเนินคดีในกรณีที่เป็นผู้โอนแล้วทีนี้ครับถ้าเขาไปแจ้งความดำเนินคดีบางครั้งเนี่ยต้องบอกงี้ครับผมเจอมากับตัวก็คือธนาคารไม่ได้ติดต่อเจ้าของบัญชีปลายทางเลย
0: อ๋อก็คือเมินเฉยไปเลย
1: คือเหมือนกับว่าติดต่อกันแล้วแล้วก็เหมือนกับต้องติดต่อต่ออีกชั้นนึงอ่ะแล้วก็เหมือนกับว่าลืมหรือยังไงกันก็ไม่รู้จนสุดท้ายด้วยเหตุว่าเรามีเบอร์โทรของปลายทางอยู่เราก็โทรไปแจ้งเขาว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ให้ธนาคารคุณดำเนินการตัดโอนเงินคืนเราเนี่ยเราก็จะไปแจ้งความดำเนินคดีกับคุณในความผิดฐานยักยอกทรัพย์นะก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นสักไม่น่าจะเกิน2หรือ3ชั่วโมงธนาคารปลายทางก็โอนเงินกลับเข้ามาบัญชีเรา
0: โอนได้ทันทีเลย
1: ใช่ครับแต่ว่าเป็นธนาคารนะครับไม่ใช่เขาน
0: ะ
1: ไม่ใช่ตัวคนที่รับโอนนะครับธนาคารปลายทางเขาก็ตัดเงินในบัญชีของทางนั้นนะมาคืนเรา
0: พูดในเรื่องของการทำผิดคดียักยอกทรัพย
1: ์
0: ตรงนี้ถ้ามีคนโทรมาแล้วก็บอกว่าถ้าไม่โอนคืนจะผิดฐานยักยอกทรัพย์เหมือนที่ทางทนายบอกเมื่อสักครู่แต่ใช้คำว่าถ้าไม่โอนคืนแบบเนี้ยเรามีความผิดไหมคะ
1: คือต้องบอกอย่างนี้ครับสมมุติว่าสมมุติมันมีบริบทตามที่ผมบอกเนาะหนึ่งผู้โอนผิดไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเตรียมสลิปส่งเรื่องให้กับทางธนาคารนะครับเพราะต้องบอกอย่างนี้ครับ วิธีการของทางธนาคารเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยนะ
0: ค่ะ
1: วิธีการของทางธนาคารนะครับหนึ่งเลยเขาจะให้เราไปแจ้งความนะครับลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้เราแนบสลิปตัวที่โอนผิดแล้วก็เลขบัญชีที่คาดว่าโอนผิดไปนะครับก็คือ3อย่างนี้จะต้องแนบเข้าไปแล้วชื่อบัญชีที่ปรากฏนะครับแล้วก็แนบส่งไฟล์กลับเข้าไปให้กับทางธนาคาร
0: ค่ะ
1: นะครับจะใช้วิธีการส่งทางอีเมลหรือทางไลน์ก็แล้วแต่บริการของธนาคารนั้นๆ นะครับพอทำเสร็จปุ๊บเนี่ยทางธนาคารที่เป็นต้นทางก็คือของเราเนี่ยเขาก็จะส่งเรื่องเนี่ยต่อไปให้กับธนาคารที่รับโอนเงินก็เหมือนที่บอกครับถ้าเป็นธนาคารในเครือเดียวกันก็ใช้เวลาหนึ่งถ้าเป็นธนาคารคนละธนาคารก็ใช้เวลาเพิ่มขึ้นอีกระยะหนึ่งนั่นแหละครับประเด็นก็จะอยู่ประมาณนี้ในส่วนของกรณีของผู้โอน
0: ครับคือยังไงก็ต้องเป็นธนาคารเท่านั้น
1: ถูกต้อง
0: ถ้าเขาโทรมาแล้วบอกว่าให้โอนคืนมาเลยโอนคืนตอนนี้เลยไม่งั้นจะโดนฐานยักยอกทรัพย์อันนี้ไม่ต้องไปเชื่อ
1: ไม่ต้องไปเชื่อครับไม่ต้องสนใจด้วยบอกว่าคุณมีหน้าที่ทำในอันนี้คือถ้าฟังวันนี้ถ้าได้ฟังรายการนี้ครับถ้าเกิดสมมติมีใครโอนเงินผิดมาบอกให้คุณไปดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายมาครับแล้วเดี๋ยวให้ทางธนาคารต้นทางของคุณน่ะติดต่อทางธนาคารปลายทางของฉันแล้วเดี๋ยวทางธนาคารปลายทางของฉันเนี่ยจะตัดคืนเงินให้กับคุณเองอันนี้มันเป็นกรอบกำหนดซึ่งถ้าทำอย่างนี้เราปลอดภัยครับเราจะรอดพ้นจากมิจฉาชีพด้วยนะครับเพราะว่ามิจฉาชีพเดี๋ยวนี้มันมีเทคนิคและวิธีการหลายรูปแบบมาก
0: ค่ะนะคะลองเปลี่ยนสถานการณ์บ้างค่ะทนายคะสมมติว่ามีเงินเข้ามาหาฟัง 10,000 เข้ามาปุ๊บแต่ว่าฟังไม่รู้เลยว่าใครโอนมาไม่มีใครติดต่อมาเลย1เดือนเดือนนึงเลยแบบนี้เอาไปใช้ได้แล้วยังคะ
1: คือเหมือนที่บอกครับจริงๆอ่ะคนเราอ่ะถ้าเกิดเหมือนถ้าเหมือนคนทำงานเงินเดือนเนี่ยมันรู้แหละ
0: ค่ะ
1: ถูกไหมครับแต่ถ้าคนทำธุรกิจไม่รู้เลยนะไม่รู้ว่าใครโอนมาบ้างเหมือนอย่างผมอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าโอนมาแล้วไม่ส่งสลิปมาคือผมไม่รู้เลยว่าใครโอนมาบ้าง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็จะต้องถามเขาไปซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้ก็ไม่ได้ผิดอะไรครับนับตั้งแต่วันที่เรายังไม่รู
0: ้ค่ะเพราะไม่มีใครติดต่อมาไม่โทรมา
1: ถูกต้อง
0: ก็เท่ากับว่าเราไม่รู้จริงๆ
1: ถูกต้องครับ
0: นะคะก็แสดงว่าขึ้นอยู่กับเจตนาจริงๆของเรา
1: ถูกต้องครับเป็นเรามีเจตนาการกระทำความผิดหรือเปล่านั่นแหละครับสำคัญที่สุด
0: ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์ของเรามากกว่าบางคนบอกว่าไอ้รู้นี่แหละแต่แกล้งบอกว่าไม่รู้ไปก่อนแบบนี้ไม่ได้
1: ไม่ได้ครับ
0: เขาก็ต้องมีขั้นตอนกระบวนการในการสืบทราบ
1: ก็เหมือนที่บอกครับทีนี้มันต้องไปดูไงว่าคุณประกอบอาชีพอะไร
0: ค่ะ
1: ถ้าเกิดสมมติคุณประกอบอาชีพเป็นพนักงานเงินเดือนไม่ได้มีเงินเข้าตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆมีเงินก้อนใหญ่ๆเข้ามาเนี่ยเอาละนั่นอ่ะนั่นจริงๆอ่ะมันพึงสันนิษฐานได้แล้วว่าไม่ใช่เงินคุณ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกแบบนึงนะ
0: สมมติเงินเดือน 18,000 แต่โอนเข้ามา 50,000
1: อันนี้ต้องคิดแล้วนะ
0: หัวหน้างานคงไม่พิศวาสขนาดนั้น
1: ถูกต้องใช่ นั่นแหละครับ
0: มันก็ดูแล้วแบบไม่ make sense
1: ถูกต้องครับ
0: เนาะเมื่อสักครู่ทนายพูดถึงในเรื่องของมิจฉาชีพเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าเนาะเราจะมาพูดคุยเจาะลึกกันเรื่องนี้ว่าทำไมสิ่งที่ทนายจอมพูดไปเมื่อสักครู่บอกว่าเงินเข้ามาแล้วเนี่ยต้องทำตามกระบวนการไม่ให้โอนออกไปให้เลยนะคะตรงนี้เนี่ยเพราะอะไรไม่ได้สอนว่าไม่ให้โอนคืนเขานะแต่ว่าเรามาดูว่าทำไมทนายจอมถึงแนะนำให้ดำเนินการตามกระบวนการต่อไปนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วพบกันกับหมอความในช่วงหน้าค่ะ

0: จากพื้นดินสู่ภูมิปัญญาที่สืบทอดมายาวนานทุกเส้นใยร้อยเรียงด้วยมือและหัวใจของคนไทยประสานดีไซน์ที่ร่วมสมัยเกิดเป็นแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแฟชั่นไทยที่คนยุคใหม่เข้าถึงได้สร้างคุณค่าสร้างรายได้เป็นมิตรต่อโลกซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทยที่โลกหลงรัก
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2กับหมอควานค่ะเมื่อสักครู่ในช่วงแรกนะคะเราก็ได้ทราบกันไปแล้วว่าเงินโอนเข้ามาผิดบัญชีอยู่ดีๆเข้ามาในบัญชีเราไม่ว่าจะยอดเงินเท่าไหร่ก็แล้วแต่อันนั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นเงินเรานะคะแต่ทำไมเราจะต้องดำเนินการตามกระบวนการทั้งฝั่งคนโอนผิดแล้วก็ฝั่งผู้รับโดยที่ไม่โอนคืนเขาทันทีนะคะแต่ว่าใช้ธนาคารเป็นสื่อกลางที่จะตัดเงินกลับไปนะคะอันนี้เพราะอะไรแล้วทำไมถึงดูที่เจตนานะคะเรามาพูดคุยเรื่องนี้กันให้ลึกมากกว่าเดิมนะคะทนายจอมในฐานะที่ทางด้านของทนายจอมเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เคยเจอแล้วก็เคยมีประสบการณ์แบบจริงๆนะคะเคยเจอที่แบบว่าเราโทรไปแล้วก็เขาบอกว่าเขาไม่คืนหรอกอยากได้ก็ไปฟ้องเอาเคยเจอไหมคะ
3: ซึ่งถามว่ามีไหมมี
2: มี
3: มีครับมีก็คืออยากได้คุณไปฟ้องไปดำเนินคดีเอาผมบอกไม่มีปัญหา
2: ค่ะ
3: ก็แจ้งความลงบันทึกประจำวันอะไรเสร็จก็ส่งเอกสารทั้งหมดไปให้เขาแล้วก็แจ้งเลยว่าแล้วก็แจ้งว่าเราให้เวลาเขาภายในระยะเวลาเท่าไหร่แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องไม่เกิน3เดือนนับแต่วันที่รู้นะครับก็คือต้องไม่เกิน3เดือนนับแต่วันที่รู้ในการที่จะต้องแจ้งความดำเนินคดีอาญาแต่ไม่แนะนำให้แจ้งความดำเนินคดีอาญาทันทีเพราะความผิดของตัวคุณ
2: เพราะว่าเป็นความผิดของตัวเราเอง
3: ถูกถ้าเกิดว่าสมมติว่าคุณโอนผิดแล้วเนี่ยพอคุณโทรไปเสร็จเขาไม่ยอมโอนคืนให้คุณเนี่ยคุณอย่าเพิ่งไปแจ้งความดำเนินคดีอาญาเขา
2: ค
3: ุณต้องไปลงบันทึกประจำวันว่าคุณโอนผิดไปที่ใครแล้วก็ส่งเอกสารหลักฐานทุกอย่างไปให้ธนาคารก่อนแล้วธนาคารผู้ดำเนินการครับแล้วถ้าธนาคารดำเนินการจนครบระยะเวลาหนึ่งเนี่ยธนาคารเขาจะมีหลักฐานส่งกลับมาว่าเขาอ่ะมีการติดต่อไปที่ทางธนาคารปลายทางเมื่อวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่และรอจนระยะเวลาเท่าไหร่ซึ่งเขาก็ส่งเรื่องกลับว่าไม่สามารถได้รับเงินคืนได้เพราะทางธนาคารปลายทางแจ้งว่าเจ้าของบัญชีไม่ยินยอมคืนเงินดังกล่าว
2: ไม่อนุญาต
3: ถูกพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บอันนี้ครับเราก็หลักฐานพวกนี้พิมพ์ออกจากอีเมลหรือไลน์ก็แล้วแต่ที่คุณประสานกับธนาคารนั้นๆเนี่ยเอาหลักฐานพวกนี้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวนในความผิดฐานยักยอกทรัพย
2: ์แสดงว่ายักยอกทรัพย์นี่เป็นคดีอาญาที่ยอมความได
3: ้ยอมความได้ครับคืนเงินก็จบแต่ถ้าเกิดว่าคืนเงินก็จบก็จริงครับแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเขาไม่คืนจนมีการสั่งฟ้องเนี่ยศาลท่านโอเคเรายอมความนะครับแต่ถามว่าตัวคุณอ่ะคดีก็ไม่ได้หมดนะไม่ได้หลุดนะ
2: ในขอถามนิดนึงว่าในคดียอมความได้จริงๆเท่าที่ทราบมานะคะคดีที่เราไปลงบันทึกประจำวันแล้วก็มีกรอบว่าจะต้องไม่เกิน3เดือนถึงจะไปแจ้งดำเนินคดีแบบนี้คือหมายถึงคดีอาญาที่ยอมความได้
3: ถูกต้องครับ
2: แล้วถ้าคดีอาญาที่ยอมความได้ขึ้นชั้นศาลแบบนี้เขาจะมีประวัติเป็นประวัติอาชญากรรมติดตัวไหมคะ
3: เขาก็มีประวัติครับเพราะว่ากรณีส่วนใหญ่อ่ะจะเป็นผ่านพนักงานสอบสวนผ่านพนักงานถ้าเป็นผ่านพนักงานสอบสวนผ่านพนักงานอัยการเนี่ยประวัติคุณขึ้นเลยครับ
2: ก็คือไปตรวจเช็คพิมพ์ลายนิ้วมือ
3: ใช่แล้วจะพึงจำและสังวรไว้อย่างนึงครับ
2: ค่ะ
3: ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เนี่ยเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ครับมันมีข้อมูลเนี่ยเวลาที่เดี๋ยวนี้เวลาที่เราจะไปสมัครงานหลายๆบริษัทเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าคุณไปขอข้อมูลอาชญากรรมของคุณไหมผมก่อน
2: ค่ะ
3: มันขึ้นนะครับ
2: ม
3: ันตีตาติดเอาไว้เลยว่ามีความเคยกระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์ความผิดฐานช่อโกงอะไรเงี้ยผมบอกเลยนะบริษัทร้อยทั้งร้อยไม่มีใครรับคุณเข้าทำงานแน่นอน
2: เขาก็ต้องกลัวในเรื่องของผลประโยชน์บริษัท
3: ถูกต้องครับไม่ว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันจะเกิดจากความผิดของคุณหรือเปล่าหรือคุณทราบหรือไม่ทราบอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงครับ
2: ค่ะ
3: ครับ
2: นะคะถือว่ามองว่าเป็นเรื่องเล็กๆบางทียอดเงินถ้าสมมติยอดเงิน 5,000
3: อือ
2: เป็นยักยอกทรัพย์ได้ไหมคะหรือว่า
3: ต้องมีเป็นได้หมดครับบาทเดียวก็เป็น
2: บาทเดียวก็เป็น
3: ใช่
2: ไม่จำเป็นต้องแบบหลักหมื่นหลักแสน
3: ไม่จำเป็นครับ
2: แล้วคิดดูว่าเงิน 5,000 ถ้าดวงคดียักยอกทรัพย์แล้วทำให้ไม่สามารถที่จะไปทำงานได้
3: ถูกประวัติราชการบางหน่วยงานเนี่ยตีตกเลยนะครับ
2: ค่ะ
3: ก็คือคุณไม่มีสิทธิ์ทำงานที่นั่นเลย
2: ค่ะ
3: โดยเฉพาะสายงานกฎหมายโดยเฉพาะสายผู้พิพากษาอัยการเนี่ยถ้ามีคดีแม้กระทั่งทนายความนะครับหลังจากนี้ต้องเรียนอย่างนี้ครับหลังจากนี้จะเริ่มมีการดูเรื่องของการแก้ไขพรบทนายความในหลายๆส่วนซึ่งต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่าบุคคลที่เคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับทรัพย
2: ์
3: นะครับลักวิ่งชิงปล้นกันช่อยักลับนะครับยักยอกทรัพย์ลักทรัพย์อะไรพวกนี้แล้วก็ช่อโกงพวกนี้ครับอาจจะไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นทนายความก็ได
2: ้
3: นะครับเพราะว่าเราถือว่ามันเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งพึงคาดการได้ว่าบุคคลดังกล่าวอาจจะกระทำการให้ลูกความเนี่ยหรือตัวความได้รับความเสียหายจากการกระทำของทนายความคนนั้นอาจจะเป็นเหตุให้ไม่สามารถขึ้นทะเบียนทนายความได
2: ้ครับมีผลกับหน้าที่การงาน
3: ถูกต้องครับแล้วก็ในส่วนของศาลของอัยการเนี่ยรู้สึกว่าถูกตีตกเลยครับถือว่ามีความผิดทางอาญามาก่อนแล้วเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์แต่ว่ามันก็ยังมีข้อยกเว้นครับก็คือว่าถ้ากรณีที่มีประวัติก็จริงแต่ทีนี้ไม่เคยถูกลงโทษไม่เคยถูกจำคุกไม่เคยถูกรอการลงโทษพวกนี้คือง่ายๆครับก็คือเหมือนคืนเขาก่อนอ่ะบางทีเรื่องมันก็จบแต่ว่าในนี้คือในส่วนของราชการแต่ถ้าในส่วนของเอกชนนะครับจากผมทำงานในภาคธุรกิจนะครับแล้วก็ได้ร่วมทำงานกับหอการค้าเนี่ยหลายๆบริษัทหลายๆหน่วยงานเขาบอกเลยว่าเขาไม่รับ
2: ยังไงก็ไม่รับ
3: ใช่เขาถือว่ามันต้องมีเหตุไม่งั้นมันไม่มีการแจ้งความเรื่องพวกนี้เกิดขึ้น
2: ค่ะอ๋อแค่แจ้งความนี้เขาสามารถที่จะตรวจสอบได
3: ้ถูกครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณถูกแจ้งความดำเนินคดีแล้วคุณถูกพิมพ์ลายนิ้วมือทุกอย่างจบแล้วนะประวัติมันจะติดตัวคุณเองงั้นเลย
2: เขาจะพิมพ์ลายนิ้วมือตอนที่แบบจะส่งฟ้องหรือว่าตอนที่แบบ
3: คือเวลาแจ้งข้อกล่าวหาครับสมมติว่าคุณฟางไม่โอนเงินคืนผมใช่ไหมผมโอนผิดไปให้คุณฟางเนี่ยคุณฟางไม่โอนเงินคืนผมปรากฏสุดท้ายไปสู่กระบวนการของพนักงานสอบสวนแล้วพนักงานสอบสวนเรียกคุณฟางไปแล้วจังหวะจะโคนพอดีคุณฟางไม่มีเงินวันนั้นพอดีจริงๆมีเงินวันนั้นเอาเงินวางก็คือจบก็คือเรียกมาคุยก็จบใช่ไหมครับพอดีไม่มีเงินวางทีนี้ปัญหาก็เกิดคือคุณฟางก็ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือเพราะหลักฐานและข้อเท็จจริงมันปรากฏแล้ว
2: ก็คือเหมือนพิมพ์ลายนิ้วมือตอนที่ไปรับทราบข้อกล่าวหา
3: ในฐานะผู้ต้องหาแล้ว
2: ก็คือตกเป็นผู้ต้องหา
3: ถูกต้อง
2: เล
3: ยใช่แล้วเมื่อไหร่ที่มีการพิมพ์ลายนิ้วมือเนี่ยจะเข้าสู่ระบบของตำรวจเลยว่าเป็นผู้เคยกระทำความผิดอาญามาก่อนเรื่องอะไรอะไรเงี้ยผลทางคดีอาจจะเป็นการถอนฟ้องหรือเป็นการยอมความอะไรเงี้ยครับมันจะมีเหตุผลอยู่
2: อันนั้นก็ค่อยไปดูกันอีกในขั้นหนึ่งแต
3: ่
2: ว
3: ่
2: าเบื้องต้นมีประวัติแล้ว
3: มีประวัติแล้ว
2: แน่นอน
3: แน่นอนแล้วเป็นประวัติเกี่ยวกับทรัพย์เนี่ยบอกเลยครับหลายๆหน่วยงานไม่รับครับ
2: ถ้าโอนผิดยอด500กับยอด500,000ต่างกันไหมคะท่าน
3: ไม่ต่างครับ
2: ไม่ต่างเลย
3: ไม่ต่างเลย
2: โทษเหมือนกัน
3: โทษเหมือนกันแต่ถ้าเกิดติดคุกจริงอะยอด500,000ติดคุกจริงแน่นอน
2: แล้วถ้ายอด500จะเป็นยังไงบ้าง
3: ถ้าเกิดว่าไม่มีคืนบางคนอาจจะเดือดร้อนลำบากจริงๆเนี่ยไม่มีคืนก็ศาลท่านอาจจะรอการลงโทษครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แต่ว่าสุดท้ายก็ยังต้องคืนอยู่ดีนั่นแหละ
2: มาถึงประเด็นที่บอกว่าเมื่อช่วงที่แล้วนะคะทนายจอมบอกว่าจะต้องดำเนินการตามกระบวนการเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นฝั่งคนโอนผิดก็จะต้องไปลงบันทึกประจำวันต้องปริ้นสลิปนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ทางผู้รับโอนก็ห้ามโอนคืนเอง
3: เด็ดขาด
2: เด็ดขาด
3: จะ
2: ต
3: ้
2: องเด็ดขาดเลยจะต้องให้ทางธนาคารเป็นผู้ตัดยอดเงินคืนไปเท่านั้น
3: โดยธนาคารจะต้องติดต่อมาที่เราก่อนเท่านั้นนะครับ
2: ค่ะ
3: แล้วธนาคารที่ติดต่อมาเนี่ยมันก็จะต้องมีรายละเอียดมีเหตุผลทั้งหมดให้ครบนะครับซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวพอรายการนี้ออกไปเสร็จเดี๋ยวเราจะได้เห็นวิธีการของมิจฉาชีพที่เกิดขึ้นหรือเปล่าเราก็ไม่รู
2: ้
3: นะครับมันจะบอกว่าเนี่ยก็มียอดโอนผิดมานะอันนี้เป็นเรื่องที่คุณต้องตรวจสอบด้วยตัวคุณเองว่ามันมียอดโอนผิดเป็นยอดนั้นจริงหรือไม
2: ่
3: นะครับ
2: เพราะอะไรถึงแนะนำว่าจะต้องทำตามกระบวนการคะ
3: เพราะว่าอย่างนี้ครับคือวิธีการนะครับหนึ่งเลยมันจะไม่พบเส้นเงินที่ผิดปกติถ้าสมมุติเรามีคนโอนผิดมาแล้วเราโอนคืนเลยอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดโอนคืนไปบัญชีเดิมเนี่ยก็ยังพอได้นะครับแต่ถ้าเกิดโอนไปบัญชีอื่นนี่พอเลย
2: เพราะอะไรคะ
3: เพราะเขาอาจจะใช้วิธีการคือใช้วิธีการก็คือเอาบัญชีของคุณฟางเนี่ยมาตัดเส้นเงินของเขา
2: เหมือนบัญชีม้า
3: เหมือนบัญชีม้าถูกต้อง
2: ทีนี้อยู่ดีไม่ว่าดีกลายเป็นบัญชีม้าไปเลย
3: ใช่กลายเป็นบัญชีม้าแล้วประเด็นนะครับ บางเคสบางคดีเนี่ยบางคนเนี่ยแค่โอนเงินแค่หน2หนเนี่ยติดคุกก็มีนะครับตอบอะไรไม่ได้ไม่รู้จะตอบยังไงไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรเลยอย่าใจเร็วด่วนได
2: ้
3: นะครับในกรณีถ้ามีคนโอนเงินผิดมาเหมือนที่บอกครับวิธีการผมคือดีที่สุดคือ1เสียเวลาไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเสียเงิน10บาทอันนั้นป้องกันตัวเองก่อนครับ
2: คือต่อให้ทางนู้เขาเร่งให้โอนยังไงแต่เขาก็ต้องรอเพราะเป็นความผิดของเขา
3: ถูกต้องครับแล้วที่สำคัญคนที่จะทำดำเนินการในการตัดโอนเงินคืนควรเป็นธนาคารทำเท่านั้น
2: ค่ะ
3: นะครับแล้วก็พยายามสังเกตครับธนาคารที่จะมีการติดต่อกับเราเนี่ยเขาจะไม่มีการใช้เบอร์ปกติเขาจะใช้เบอร์ที่เป็นของธนาคารคือเราเห็นเราจะรู้เลยว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่โทรมาจากธนาคาร
2: ค่ะ
3: นะครับอันนี้พึงให้สังเกตก็คือทางผู้สูงอายุทางบ้านหรือใครๆก็แล้วแต่ที่ฟังที่ดูอยู่วันนี้ครับก็คือถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์แบบนี้ครับก็คือให้ดูเลขโทรศัพท์ก่อนเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยธนาคารติดต่อเรามาใช้เบอร์02ทั้งหมดนะครับแต่ก็02บางตัวก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้ก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับ
2: ค่ะเหมือนเราจะต้องไปเช็คเนาะในเดี๋ยวนี้ในเว็บไซต์ก็จะมีให้เช็ค
3: ถูกต้อง
2: นะคะเบอร์ธนาคาร02 1ลงท้ายด้วย1111อะไรอย่างงี้ก
3: ็ต้อง
2: ตรวจเช็คก่อนอาจจะยังไม่รับก่อนได้ไหมคะธนาคารรอบแรก
3: ก็ได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรครับใช
2: ่รอบแรกเรายังไม่รับแล้วก็ค่อยตรวจเช็คให้ชัวร์แล้วค่อยรับรอบต่อไปก็ได
3: ้ถูกต้องครับ
2: เพราะเดี๋ยวนี้แบบกลโกงมิจฉาชีพ
3: ถูกต้อง
2: เยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็เป็นประโยชน์กับหลายๆท่านคุณผู้ชมหลายท่านเลยบางคนอาจจะยังไม่เคยเจอยังไม่มีประสบการณ์ในการโอนเงินผิดแต่เชื่อว่าเราทุกคนมีความเสี่ยงนะคะยิ่งในยุคที่แบบมีเน็ตแบงก์กดปุ๊บโอนปั๊บสั่งของปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะคะทีเดียวจบนะธุรกรรมทางการเงินเดี๋ยวนี้ง่ายมากๆแล้วก็มีพร้อมเพย์เข้ามาด้วยพร้อมเพย์เดี๋ยวนี้ก็มีทั้งเบอร์โทรมีทั้งเลขบัตรประชาชนนะคะซึ่งบางทีอาจจะคลาดเคลื่อนนิดนึงแล้วก็กลายเป็นโอนผิดไปได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนตามกระบวนการที่ทางทนายจอมบอกเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นการทั้งผู้โอนแล้วก็ผู้รับโอนนะคะต้องไปแจ้งความเพื่อที่จะลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนแล้วก็ดำเนินการให้ธนาคารเป็นสื่อกลางนะคะในการที่จะโอนเงินคืนเรานะคะตัดเงินเขาไม่ได้ว่าโอนเงินเรียกว่าตัดเงินนะคะต
3: ั
2: ดเงินผู้ที่โอนผิดมานั่นเองเพราะฉะนั้นผู้ที่โอนผิดก็ต้องยอมรับตัวเองนะว่าเราผิดจริงๆนะคะแล้วก็ใช้เวลารอสักนิดนึงเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ไม่ให้มิจฉาชีพเนี่ยเอากลตรงนี้เนี่ยมาแทรกแซงนะคะในชีวิตประจำวันของเราได้วันนี้หมดเวลากับหมอความแล้วนะคะพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะจะพามาพูดคุยในเรื่องกฎหมายอะไรนั้นกลับมาจะเจอกันในตอนหน้าสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ผ้าถิ่นนราธิวาสมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายสะท้อนความประณีตความงดงามและความภาคภูมิใจทุกผืนผ้าเปี่ยมด้วยคุณค่าสวมใส่ได้ในทุกโอกาสและยังคงรากเหง้าแห่งภูมิปัญญาไว้อย่างงดงามร่วมกันใช้ผ้าถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ผู้สาศิลป์เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนและสืบสานมรดกอันทรงคุณค่าให้คงอยู่ต่อไปผ้าถิ่นนราธิวาสสืบสานผู้สาศิลป์ถิ่นแดนใต้งดงามด้วยคุณค่าภูมิใจในความเป็นไทย
1: ไปโรงเรียนก่อนพ
2: อเข้าโรงเรียนดีลูก
1: มือแล้วพวกกันนกอ่ะ
2: นี่มันมาร้อยมั้ย
3: วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ปลอดภัยเน้นตึ้งถีไม้แน่นอนด้วยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
4: มื้อนี้กะสุขภาพดีแต่จิ้มซะขนาดนี้เพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมีทั้งโซเดียมและน้ำตาลสูงมากที่ส่งผลกับไตความดันและหัวใจหยุดการโดนทำร้าย
5: จิ้มน้อยๆปลอดภัยกว่าม
4: ื้อไหนๆก็ไม่เกิน1ช้อนโต๊ะ
5: ลดจิ้มลดเค็มลดโรคเป็นห่วงจ้ะสสส
0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีผ่านเลนครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักชุมชนตะโลฮะลออำเภอรามันจังหวัดยะลาแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนที่ยังคงรักษาศิลปะการทำกริดรามันไว้อย่างภาคภูมิกริดรามันถือเป็นหนึ่งในงานศิลปะหัตถกรรมโบราณชั้นสูงและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของภาคใต้โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาซึ่งมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและผูกพันกับประวัติศาสตร์ของหัวเมืองปัตตานีในอดีตกริดรามันสุดยอดหัตถศิลป์แห่งเมืองรามันงดงามล้ำค่าสะท้อนภูมิปัญญาช่างฝีมือที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า200ถึง300ปีปัจจุบันนะครับมีนายติพลีอัตบูครูช่างศิลป์ของแผ่นดินวัย75ปีผู้สืบทอดสายเลือดช่างกริดรามันรุ่นที่5พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เด็กรุ่นใหม่และผู้คนที่สนใจเพื่อร่วมกันสืบสานมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้เลือนหายจากอาวุธคู่บ้านคู่เมืองสู่งานศิลป์ที่บอกเล่าเรื่องราวและอัตลักษณ์ของชาวรามัน
1: จะพาคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งกริดนะครับซึ่งถือว่าเป็นกริดที่อายอเนี่ยใช้เวลาแล้วก็ใช้แรงกายทุ่มเททำมันขึ้นมาอย่างตั้งใจแล้วก็ประณีตสุดๆเพราะมันเป็นชิ้นงานที่มีราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับอายอได้ถือแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้ผู้ชมได้ชมกันชัดๆนะครับอย่างกริดที่เห็นนี้เป็นกริดอะไรครับอายอครับ
2: ครับกริดนี้เป็นกริดเขาเรียกว่าตายง
1: กริดตายง
2: ตายงตายงตายงก็คือมงกุฎนั่นแหละ
1: อ๋อกริดตายงคือกริดมงกุฎ
2: มงกุฎที่ชื่อว่าตายงก็เพราะว่าเจ้าเมืองนะจะต้องมีมงกุฎจะต้องมีกริดตายงนี่แหละเพื่ อเป็นเครื่องราชกากุฏรพันธ์ของเจ้าเมืองเครื่องราชกากุฏรพันธ์ของเจ้าเมืองมลายูนี่ก็คือกริดตายงกริดนั้นเขามีหลายรูปแบบแต่ว่าต้นกำเนิดที่เราบอกที่ว่ามาที่นี่เนี่ยมาที่นี่ก็คือมาจากฮินดูพราหมณ์ผมติพาลีนะฮะสืบทอดมาจากตวนบุกิตลงสารีตวนบุกิตสืบทอดมาจากตวนบางโอยตวนบางโอยสืบทอดมาจากตัวลอเทคตัวลอเทคสืบทอดมาจากตัวปุเต้หรือวันเต้นี่สืบทอดมาจากท่านบรมอาจารย์ปันไดสาระ
1: โอ้โหแบบยาวนานมากนะคร
2: ับ ยาวนานมากคือเดิมนะช่างทำกิจมีแล้วมีแล้วแต่ว่าช่างทำกริดที่ผมเอ่ยชื่อเมื่อกี้ช่างทำกริดที่มานั้นเขาจะทำกริดเป็นเครื่องราชกากุฏรพันธ์ของเจ้าเมืองไม่ถึงว่าช่างหลวงช่างหลวงเดิมนะเสียชีวิตไป
1: ไม่ได้ทำตัวปานในบุรีให้กับชาวบ้านไม่ที
2: แต่ทำด้วยพอมาทำกับเจ้าเมืองแล้วเจ้าเมืองสมัยนั้นเขาก็ทำธุรกิจการค้าเลยเป็นสินค้าส่งออกจัดตั้งกลุ่มองค์กรทำกริดเลยก็ทำกริดที่รามันเนี่ยเพราะว่าทำกริดเนี่ยเป็นนอกจากเป็นเครื่องราชกากุฏรพันธ์เป็นมหาสาตราพรแล้วมันก็เป็นมหาสาตราวุธด้วยอะไรลักษณะนั้นนะครับเป็นอาวุธด้วยแล้วก็เป็นสินค้าที่ส่งออกของเมืองรามันลักษณะนั้นนะฮะแล้วก็รามันเนี่ยก็ทำตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยรูปแบบของกริดเนี่ยกริดตายงเนี่ยมี3รูปแบบด้วยกันรูปแบบที่ผมคุยเมื่อกี้ก็คือรูปแบบดีโร

0: ในรูปแบบที่หนึ่งก็คือเดโรในโครงสร้างนะ
1: นี่คือโครงสร้าง
0: ในโครงสร้างจะเป็นดอกลายยังไงก็สุดแล้วแต่โครงสร้างต้องอยู่ต้องให้รู้ว่าเอออันนี้นะเป็นเดโรเดโรเนี่ยหัวมันจะก้มลงหัวมันจะก้มลงหัวก้มลงก้มลงทำไมก้มลงเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อนายความจงรักภักดีต่อเจ้าเมืองต่อนายนั่นแหละหัวก้มลงเขาก็เป็นคนนอบน้อมกราบตนถ้าสมัยก่อนเขาแบ่งวรรณศักดิ์ถ้าเห็นว่าคนนี้เน็บหัวกิจดีโรคนระดับสูงระดับแม่ทัพแม่กองระดับเจ้าระดับอะไรตรงนี้ต้องให้ความเคารพและก็ตัดทวดทุนดีโรประชาชนซึ่งเป็นรากหญ้ารากหญ้าเขาเป็นคนที่ทำนาสมัยก่อนทำนาเนี่ยก็สุดๆเลยนะเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีคนจะทำนาเพราะว่านะมันลำบากกว่าจะได้ข้าวมาสักเม็ดหนึ่งก็ไม่ใช่ไร่แล้วก็คนพวกนายพวกอะไรเนี่ยต้องให้ความเคารพและก็ตัวทุนคนชั้นต่ำเพราะว่าพวกนี้แหละเม็ดระดับเจ้าเมืองก็กินข้าวพวกนี้ถ้าไม่มีพวกนี้ไม่มีข้าวกินลักษณะนั้นนะถ้าดูของที่เสร็จแล้วก็ใส่ตามีตาตาหงอยดูแลหน้าเอ็นดูหน้าสงสารถ้าเราเอาหัวเดรอที่มีคุณค่ามากที่สุดที่มีคุณค่าทางจิตวิญญาณและคุณค่าทางศิลปะเราเอาหัวเดรอห้าหัวมาเรียงกันมาหัวมาเรียงกันมาเรียงกันแล้วก็เราต้องดูสักพักตาไอ้ตัวไหนว่าจะมีคุณค่าที่มีถูกและมีจิตวิญญาณจริงๆถูกต้องตามลักษณะศิลปะของหัวกิจจริงๆถูกต้องตามวัฒนธรรมของกรรมจิตจริงๆเราดูแล้วตาคลอน้ำตาเราไหลโดยไม่รู้สึกตัวนั่นก็คือหัวเดโร
1: นี่ครับคุณผู้ชมจะเห็นไหมครับว่าเขาจะมีลักษณะของการก้มหน้าอยู่นะครับ
0: เนี่ย
1: นี่เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับที่ มีเรื่องเล่าความเป็นมาแค่ท่วงท่าของหัวกิจนะคร
0: ับ หัวกิจหัวเดโรสองหัวบอตัวกาโลบอตัวกาโลนี่เราดูเลยหัวมันจะเงยขึ้นตามันจะโปนออกมาตาโปนออกมาหัวขึ้นอันนี้ก็มีลิ้นแลบเข้ามาด้วย
1: ม
0: ีลิ้นเพิ่มมองบอกด้วยความกระหายเลือดอะไรน่ากลั
1: วข
0: ึ้
1: นมา
0: คือสูตรของบอตรคาร์ลนี่นะคือดูแล้วน่ากลั
1: ว
0: น่าเกรงขามดูแล้วดูกลัวน่าเกรงขามเนี่ยมือก็จะมากัดเราเลยนะดูแล้วน่ากลัวน่ากลัวครับดุดันก้าวร้าว
1: ซึ่งแต่งจากแบบแรกก็คือนอบน้อมถ่อมตน
0: ดูแล้วน่าอินดูน่าสงสาร
1: น่าสงสารเห็นแววตาน่าแต่แบบที่สองก็คือดุดันดูก้าวร้าวดุดัน
0: ดูดันก้าวร้าวโหดเยี่ยมดูเหมือนมันจะมากัดเราเนี่ยทั้งมัน
1: น
0: ่
1: ากล
0: ัวนะน่ากลัวมีลิ้นซะด้วยเนี่ยตาโปนตาโปนออกมา
1: หน
0: ้
1: านี่ก็จะแบบหัวครับทุกคนเห็น
0: หัวมันจะเงยขึ้นเหมือนกับนักเลงขึ้นมาอันนี้ระดับนี้ใครใช้แม่ทัพแม่กองพวกทหารพวกตำรวจอะไรสมัยก่อนนะ
1: เป็นตำราของวิชาการช่างที่สืบทอดมาในเรื่องการทำหัวกิจนะครับเพราะว่าแต่ละขั้นตอนการทำเนี่ยมันมีวิชาที่ถ่ายทอดกันมาไม่ใช่ว่าจะทำเล่น
0: ๆ
1: ไม่ได้นะครับเพราะว่าอายอก็ได้สืบทอด
0: ตอนเรียนรู้สืบทอด
1: บรรดาสาระ
0: ครับ
1: จากช่างจากประเทศ

0: ไม่ว่าเส้นอะไรแกะดอกลายอะไรไม่มีเวงไม่มี
1: เล็กนะ
0: โอ้ในสองดำบะนะอ่านดูดับไปแล้วอันนี้ตามันเล็กแล้วก็หัวเนี่ยมันจะมีฉัด
2: นะมีฉัดบนห
0: ั
2: ว
0: ฉัดบนหัว
3: ลักษณะเด่นทางศิลปะและเอกลักษณ์กริดลามันจัดอยู่ในสกุลช่างปัตตานีหรือที่เรียกท้องถิ่นว่ากริดตายงหรือกริดตาจงมีเอกลักษณ์ที่ประณีตงดงามแตกต่างจากกริดภูมิภาคอื่นๆดังนี้ 1. หัวกริดถือเป็นงานประติมากรรมขนาดย่อมมักแกะสลักมาจากไม้เนื้อแข็งหายากด้วยลวดลายที่อ่อนช้อยลึกซึ้งวรรณกรรมโบราณหรือธรรมชาติ 2. ใบกริดตัวใบมีดมักตีด้วยโลหะหลายชนิดผสมกันเกิดเป็นลวดลายริ้วโลหะบนผิวใบมีดโดยช่างตีมีดโบราณจะใช้เวลาในการตีและพับโลหะอย่างนานนับเดือนหรือเป็นปีเพื่อให้ได้ใบกริดที่มีความแกร่งคมและมีความศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อ 3. ฝักกริดทำจากไม้เนื้อสวยงามมีการจำแนบรูปทรงตามสกุลช่างโบราณเช่นทรงเรือสำเภาหรือทรงปีกนกซึ่งเข้ากันกับตัวด้ามและใบมีดอย่างลงตัวหัวกริดตายงแห่งเมืองรามันนั้นมีอยู่3รูปแบบครับรูปแบบที่1คือหัวกริดดือรอมีลักษณะหัวก้มตาหงอยดอกลายหยาบให้อารมณ์ความรู้สึกอ่อนน้อมถ่อมตนน่าเอ็นดูน่าสงสารเป็นกริดที่ประชาชนทั่วไปใช้ 2. หัวกริดบตกาลอมีลักษณะเป็นหัวเงยตาโปนบางเล่มจะมีลิ้นแลบออกมาให้อารมณ์น่ากลัวน่าเกรงขามดุดันและก้าวร้าวเป็นกริดสำหรับผู้นำกองทัพ 3. หัวกริดตะมะงงมีลักษณะหัวเอียงตะแคงนิดหน่อยลวดลายละเอียดสง่างามน่าเกรงขามน่านับถือมีราศีไม่มีทิฏฐิเป็นกริดสำหรับเจ้าเมืองหรือราชครูเอาละครับได้เวลาที่เราจะไปดูการตีใบกริดกันบ้างแล้วนะครับโดยในวันนี้จะมีทายาทผู้สืบทอดรุ่นที่6นะครับนั่นก็คือบุตรชายของนายติพลีอัตบูครูช่างศิลป์แห่งแผ่นดิน

0: ผู้ชมครับนี่คือใบเหล็กนะครับที่ผ่านการเผาด้วยอุณหภูมิที่สูงนะครับแล้วก็ผ่านการตีนะครับการทุบนะครับแล้วก็การทำเป็นเขาเรียกว่าเป็นหยักๆนะครับเป็นร่องนะครับจนเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่เขาเรียกว่ากริด5ล็อกนะครับคุณผู้ชมจากตรงนี้นะครับก็จะมีกระบวนการต่อไปนั่นก็คือการปรับแต่งการเจียแล้วก็เรื่องของการเก็บรายละเอียดนะครับเพราะว่ากว่าจะได้ใบกริดสัก1ใบเนี่ยต้องใช้เวลาครับคุณผู้ชมแล้วก็ต้องใช้ความชำนาญความประณีตความสามารถเฉพาะตัวของช่างตอนนี้ผมอยู่กับทายาทช่างทำกริดเมืองรามันนะครับรุ่นที่6ซึ่งก็เป็นอาเบกาของเรานะครับเป็นลูกชายของอายอตีพลีอัตบูนะครับก็มีการสืบทอดภูมิปัญญาวิชาความรู้ทั้งหมดทั้งมวลในเรื่องการทำกริดมาจากผู้เป็นพ่ออย่างเต็มตัวแล้วจนทุกวันนี้ก็ใช้เป็นอาชีพหลักแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับตอนนี้อาชี
0: พในส่วนของการตีใบหรือการทำใบเนี่ยจุดยากที่สุดอยู่ตรงไหนครับเบกาครับ
1: คือจุดยากที่สุดก็คือส่วนที่เราจะมาเก็บรายละเอียดฮะรายละเอียดคือขั้นตอนที่ใช้เวลานานหน่อยแล้วก็จะต้องมีทักษะสมาธิสูงหน่อยเพราะว่าขั้นตอนที่ใช้งานหนักก็คือเราขึ้นโครงสร้างใช่ไหมโครงสร้างนี่ก็ต้องรวดเร็วหน่อยจากปัจจุบันนี้ก็มีเครื่องตีอะไรแล้วก็ลดทอนเวลาส่วนนั้น
0: ทอนเวลานะครับ
1: แล้วก็ส่วนนี้ส่วนที่ลงรายละเอียดเนี่ยต้องให้ชัดเจนแล้วก็ต้องให้

0: ไม่มีตำหนิน้อยที่สุด
1: ให้มีตำหนิน้อยที่สุดหรือถ้าไม่มีได้ยิ่งดี
0: ไม่มีได้ยิ่งดีใช
1: ่นั่นจะอยู่ที่ความสามารถและความชำนาญของช่างโดยตรงเลย
0: ใช่ใช่
1: ที่ถืออยู่นี่ก็จะเป็นกริดกี่ล็อกครับเนี่ย
0: อันนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9ครับ
1: นี่9ล็อกนะซึ่งแต่ละ9ล็อกแต่ละ9โค้ดหรือที่เขาเรียกกันเนี่ยก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปนะครับถ้าพูดแล้วยาวนะครับเอาเป็นว่าเรามาดูในส่วนของใบมีดกันบ้างดีกว่าในส่วนของตอนนี้คือเริ่มที่จะมีลวดลายขึ้นมานะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับรูปทรงของงวงช้าง
0: งวงช้างอ
1: ันนี้ต้องมีเลยใช่ไหมครับขาดไม่ได้เลย
0: ต้องมีครับแต่บางเล่มก็ไม่มี
1: ฮะอ๋อแล้วฝั่งนี้ล่ะครับแ
0: หมอันนี้ก็จะเป็นหนามเตยฮะที่เราที่ดูจะเสร็จแล้ว
1: อ๋อนี่ก็แสดงว่าในส่วนของใบทั้งหมดเนี่ยความยากความพิถีพิถันจะอยู่ในช่วงของตรงนี้เลย
0: ใช่ใช่
1: ใช่ไหมตรงนี้เลยบริเวณนี้นะครับคุณผู้ชมที่จะวัดกันว่าช่างมีฝีมือหรือเปล่าอยู่ตรงนี้แหละแล้วงานจะออกมาสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ก็อยู่ตรงนี้แหละ
0: ใช่
1: สำคัญเลยนะครับนี่เพราะว่าต้องใช้เวลาต้องมีการตะไบเก็บงานด้วยใช่ไหมแบรนด์นะอ๋ออย่างนี้ด้านนี้ความยาวประมาณสักกี่นิ้วครับ
0: 10นิ้วฮะ
1: 10นิ้วนะครับ
0: 11นิ
1: ้
0: วอ๋อ
1: แล้วส่วนของเหล็กที่นำมาทำเป็นใบมีดเนี่ยเราใช้เหล็กอะไรทำได้บ้างครับ
0: เราแต่ก่อนที่เราทำเหล็กทุกอย่างนะแต่พอเราทดลองทำแล้วเนื้อเหล็กมันก็จะต่างกันแต่คัดเหล็กที่มันเนื้อดีๆมาทำมาคัดเหล็กที่มันเนื้อธาตุที่ว่าเหล็กจะออกเหล็กคลางคลางหน่อยสีมันจะออกดำออกเวลาขึ้นสนิมมันจะออกสนิมเขียวแบบเหมือนของเก่าอ่ะ
1: ก็คือเสน่ห์ของกริดนี่คือใบกริดก็คือมันจะยิ่งเก่ายิ่งดูสวยยิ่งคลัง
0: ยิ่งดีสวยใช่
1: ก็แสดงว่าการนำวัสดุหลักมาทำเนี่ยเรื่องของเหล็กเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราจะเลือกเหล็กเก่าๆมากกว่าที่จะเลือกเหล็กใหม่ใช่ไหมมาทำ
0: ใช่ใช่
1: เหล็กเก่าจะให้ผิวแล้วก็จะให้อารมณ์ที่ดูคลังดูเป็นดูเป็นแบบมีอายุยาวนานมากกว่าเหล็กใหม่
0: ใช่ใช่
1: ฉะนั้นเราจะเน้นเป็นเรื่องของเหล็กเก่ามากกว่า
0: ก็น้ำเตยนี่ก็เหมือนกัน
1: อ๋อเขาเรียกน้ำเตยนะฝั่ง
0: ต้นเตย
1: อ๋อต้นเตยต้นน้ำเตย
0: ใช่ครับน้ำเตยแล้วก็องศาอะไรเขาก็วัดตามองศาของนิ้วมือเนี่ยบางทีนิ้วมือเนี่ยนิ้วมือคอโค้งงอนี่ก
1: ็นี่ก็จะมีกันจะมีอันนี้เป็นนี่ก็จะเสริมเข้ามาอีกใช่ไหมเป็นชั้นหนึ่งใช่ไหมเพื่อเพิ่มความหนาของโคนใบมีด
0: อันนี้เพิ่มความสมดุลหรือสัดส่วนมันจะบาลานซ์กันบางเล่มก็เป็นเหล็กเนื้อเดียวก็มีเหมือนก
1: ัน ก็มีแล้วแต่นะ
0: ก็ชื่ออีกประเภทนึง
1: อย่างชิ้นนี้เนี่ยเริ่มจากเผาเลยมาตีแล้วก็มาทําจนเสร็จเลยเนี่ยใช้เวลาประมาณ
0: อันนี้3วันแล้ว
1: 3วันแล้วยังไม่เสร็จโ
0: อ้ใช่
1: ตีมีดแค่อันเดียวถ้าเป็นช่างตีมีดมีดพลาหรือช่างตีมีดทั่วไปเนี่ยผมว่าวันนึงเขาได้เป็น10เล่มเลยนะ
0: ใช
1: ่แต่แตกต่างจากช่างทำกริด3วัน4วันถึงจะได้แค่ใบเดียว
0: ใช่
1: เพราะมันเป็นงานประณีตมันเป็นงานฝีมือมันเป็นศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้าน
0: ใช่ครับ
1: นะและผสมผสานกับจิตวิญญาณของความเป็นช่างที่เราสืบทอดมาจากต้นตระกูลเราต้นกำเนิดของช่างเราก็คือช่างที่มาจากอินโดนีเซีย
0: ปันไดชา
1: ร์เป็นช่างที่เข้ามาในประเทศไทยเพื่อที่จะทำกริดให้กับเจ้าเมือง
0: ใช่
1: ใช่ไหมเราก็สืบทอดกันมาเราก็เป็นรุ่นที่6แล้ว
0: ครับอันนี้ก็พยายามทำเราก็ทำทุกเล่นก็ดูฝีมือที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างลูกค้ามีการตวงติงอะไรบ้างบางทีเราทำนอกตำราหน่อยลูกค้าก็มาติงว่าจะตามตำรามันจะส่วนนี้นะแก้ไขได้ดีได้

0: ในฐานะเป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่าตรงนี้เนี่ยเรามีความรู้สึกอย่างไรบ้างที่เราถือว่าเราเป็นผู้สืบทอดแล้วไอภูมิปัญญาที่หายากแบบนี้เนี่ยที่มันอาจจะหมดไปจากสังคมนี้ในภายภาคหน้าก็เป็นไปได้แต่เราเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งที่เป็นผู้สืบทอดตรงนี้เรามีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับแบง
1: ค์คือแน่นอนอยู่แล้วฮะพอเราทำงานงานที่เรารักหนึ่งเรารักแล้วก็งานที่มันเกิดจากรากเหง้าของเราคือซึ่งเราเป็นคนไทยคนเนี่ยในอารยธรรมมาลายูคนมาลายูนี่ก็จะมีเสน่ห์วัฒนธรรมเนี่ยเราได้สานต่อได้รักษาแล้วก็ได้เผยแพร่ให้กับคนรุ่นใหม่ได้รับรู
0: ้
1: ซึ่งว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นงานที่ยากแต่ว่าพอเราทำแล้วมีคนสนใจคนสนใจคนเข้าให้เงินให้พลังให้เราสานต
0: ่
1: อคนปัดดังคุณต้นทำมันเป็นแรงบันดาลใจของเราเพื่อเราทำชิ้นงานนี้ไม่ใช่ของเราคนเดียวมันเป็นของประเทศยิ่งภาพใจครับ
0: และในวันนี้นะครับครูช่างศิลป์ของแผ่นดินของเรานะครับผู้สืบทอดสายเลือดช่างกริชรามันรุ่นที่5ก็พร้อมจะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เด็กรุ่นใหม่และผู้คนที่สนใจร่วมกันนะครับเพื่อสืบสานมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้เลือนหายไปจากชุมชนวันนี้จะมีน้องๆจากโรงเรียนบ้านบึงน้ำใสมาศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนกันที่นี่เราไปรับชมบรรยากาศการเรียนการสอนกันเลยครับ
2: ชั่วโมงสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ซึ่งในรายวิชาประวัติศาสตร์ของชั้นประถมศึกษาปีที่5มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นท้องถิ่นนะคะประวัติศาสตร์ท้องถิ่นก็เลยด้วยความที่โรงเรียนอยู่ใกล้กับแหล่งเรียนรู้เลยได้เป็นข้อได้เปรียบเลยพาเด็กนักเรียนมาเรียนรู้ที่นี่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเกี่ยวกับเรื่องของประวัติของการทำกริชเพราะว่าเราก็เพราะว่าในสอนในคาบเรียนคือมีการสอนล่วงหน้าไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาของเมืองรามันว่าเมืองรามันมีความสำคัญอย่างไรในอดีตก็คือใช้ความเป็นท้องถิ่นแล้วก็หนึ่งในความที่เป็นเมืองรามันที่เป็นอัตลักษณ์ของเมืองรามันก็คือกริชซึ่งถ้าเราพูดถึงกริชก็จะรู้จักว่าที่นี่คือแหล่งผลิตกริชเลยใช้ความได้เปรียบตรงนี้เอาพาเด็กมาเรียนที่นี่เพราะว่าเด็กจะได้เรียนรู้กับวิทยากรตัวจริงที่เขามีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้โดยเฉพาะรวมถึงได้ให้เด็กได้มาเห็นถึงกระบวนการในการทำเผื่อว่าถ้าเด็กสนใจในอนาคตอาจจะต่อยอดไปเป็นอาชีพได้ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับในอดีตกริชไม่ได้เป็นเพียงอาวุธสำหรับป้องกันตัวแต่ยังเป็นเครื่องราชสริยาภรณ์หรือเครื่องแสดงฐานะทางสังคมของผู้ครอบครองอีกทั้งยังมีความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ไสยศาสตร์และความเป็นสิริมงคลที่ตกทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นปัจจุบันนะครับแม้บทบาทของกริชในฐานะอาวุธจะหมดไปแล้วแต่กริชรามันยังคงได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานโดยครูช่างพื้นบ้านจนกลายเป็นศิลปะชั้นสูงงานหัตถกรรมทรงคุณค่าและเป็นของที่ระลึกอันภาคภูมิใจของชาวจังหวัดยะลาการอนุรักษ์กริชรามันนะครับจึงไม่ใช่เพียงแค่การรักษาวัตถุโบราณไว้ไม่ให้สูญหายแต่เป็นการรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้รากเหง้าของตนเองพร้อมทั้งยึดเหนี่ยวจิตใจและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นลูกหลานแดนใต้นั่นเองครับ
3: ในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้โดยศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมเป็นครั้งที่2เช่นกันด้วยความโดดเด่นและสมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตรสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมภายในภายนอกผสมผสานทั้งความเป็นไทยและสากลไว้อย่างลงตัวทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีร้านค้าร้านอาหารระดับพรีเมียมรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อมโยงการเดินทางสะดวกสบายตรงจากสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครและศูนย์การประชุมด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดิน ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้เตรียมความพร้อมรอบด้านทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าภาพการจัดงานและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในช่วง3ปีที่ผ่านมาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเนรมิตให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือการสร้างการจดจำและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก
4: ต้องบอกว่าทีมงานนะครับทำงานมากว่า3ปีนะครับเตรียมความพร้อมในทุกๆเรื่องเรามั่นใจว่าการจัดการเตรียมงานในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยประทับใจในการจัดงานนะครับประทับใจในการให้บริการประทับใจในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์มีความพร้อมนะครับเราก็อยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเราก็อยากจะให้ครั้งนี้มันเป็นที่จดจำของคนที่มาร่วมงานไปตลอดให้นึกถึงประเทศไทยเวลามีการจัดงานระดับโลกต่อไปนะครับ
3: ตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมาศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมากมายและในปี2569กับการประชุมสำคัญ2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569สะท้อนถึงความสำคัญของสถานที่หรือศูนย์การประชุมในประเทศไทยยกระดับมาตรฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติช่วยสร้างงานกระจายรายได้ไปยังทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
5: อ้อมพิธีกรรายการท่องเที่ยวท่านหนึ่งค่ะทุกครั้งที่อ้อมได้ออกเดินทางค่ะเหมือนใจมันฟูตลอดเลยนะเพราะว่าเมืองไทยของเราสวยมากๆจริงๆค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้การเดินทางมันพิเศษไปกว่านั้นนั่นก็คือรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพของผู้คนระหว่างทางค่ะเที่ยวที่ไหนก็อุ่นใจเพราะคนไทยใจเต็มคอยดูแลอ้อมไม่เคยปล่อยให้อ้อมต้องเดินทางเพียงลำพังเลยค่ะส่งต่อความงดงามของเมืองไทยไปพร้อมกับความน่ารักของทุกคนเตือนใจให้กันเป็นเจ้าบ้านที่ดีใครๆก็อยากจะกลับมาหาอีกครั้งค่ะ
6: เที่ยวเมืองไทยเติมเต็มหัวใจทุกการเดินทางชวนออกเดินทางพกใจไปเติมใจทั่วไทยด้วยกันกับ NBT ภาคใต้นะคะ

0: สวัสดีครับพี่ขอถอยก่อนนะครับในฐานะผู้เพิ่งมีประสบการณ์ฝ่าไฟแดงแล้วตายผมขอแก้ตัวสาธิตวิธีการขับผ่านสี่แยกอย่างปลอดภัยนะครับไม่เร่งให้คิดว่าไฟเหลืองคือไฟแดงหยุดรถหลังเส้นแค่นี้ก็ปลอดภัยไม่มีใครเดือดร้อน
1: ลดเร็วลดเสี่ยง
2: เมืองไทยมีอะไรดีๆตั้งเยอะนะผมเรียนแล้วก็โตมากับโขนมีอาหารไทยอร่อยผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะอยากให้คนอื่นๆรักเมืองไทยเหมือนผมจัง

ปลาดุกตัวเล็กๆที่แหวกว่ายอยู่ในบ่อกับการถนอมอาหารตามวิถีพื้นบ้านแบบดั้งเดิมของคนพัทลุงพวกมันไม่ใช่แค่ปลาดุกธรรมดาแต่มีคุณค่าความหวังที่กำลังขยับตัวอย่างเงียบๆในพื้นที่เล็กๆรายการเมืองไทยดีๆจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับปลาดุกร้าสินค้าชุมชนขึ้นชื่อที่เกิดจากการรวมพลังของชาวบ้านที่เริ่มต้นแนวคิดจากภูมิปัญญาดั้งเดิมสู่การแปรรูปเพิ่มมูลค่าและกลายเป็นโครงการปลาดุกแก้จนที่ไม่เพียงแต่สร้างอาชีพแต่ยังสร้างรายได้ที่มั่นคงและต่อยอดความหวังให้กับหลายครอบครัวในชุมชนแห่งนี้เรื่องราวของปลาดุกร้าจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนป่าบอนได้อย่างไรไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยค่ะ

0: ประดิษฐ์ครับปลาดุกร้าทำไมถึงเป็นปลาดุกร้า
1: หมอเตโกนั่นตอนประดิษฐ์เล็กๆนะ
0: ค่ะ
1: คนเช่นพ่อแม่พี่น้องหรือว่าอะไรเขากินปลาดุกกันมาบอกว่าปลาดุกร้าของทะเลน้อยนอนามันจะอร่อยนะมันอร่อยแต่พอป้าพออยู่มาประดิษฐ์ก็ไปขอความรู้มาจากอาจารย์ที่เกมาสอนทำเครื่องบอกอาจารย์ประดิษฐ์อยากทำปลาดุกร้าอาจารย์ช่วยสอนให้หน่อยเกก็สอนให้เกก็สอนให้ก็ทำไปทำมาเราให้กลุ่มแก้จนเนี่ยกลุ่มแก้จนมาเลี้ยงกันแล้วเราก็จะทำยังไงอ่ะจะได้ปลาดุกเยอะๆประดิษฐ์ก็เลยประดิษฐ์ก็เลยมาฝึกวิชาทำปลาดุกร้าใหม่ก็โอเค
0: บอกปลาดุกเนี่ยคือมาก่อนหรือว่ามาทีหลัง
1: บอกปลาดุกที่มาทีหลัง
0: มาทีหลัง
1: ใช
0: ่ประดิษฐ์ทำปลาดุกร้าก่อนนั่นแหละใช่ไหมคะ
1: ใช่ทำมาก่อน
0: แล้วพอทำถึงจุดหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเราคนที่จะเลี้ยงเอง
1: ใช่เราคนจะเลี้ยงเองแต่ก่อนบ่อนี้มานั้นประดิษฐ์เราเคยเลี้ยงบ่อดินแล้ว
0: บ่อใหญ่
1: ค่ะบ่อใหญ่แล้ว
0: ค่ะ
1: มันก็โอเคก็เลยรวมกลุ่มมาเลี้ยงบ่อนี้
0: ก่อนที่เลี้ยงเป็นบ่อใหญ่ที่ประดิษฐ์ว่าเลี้ยงยากไหมคะตอนแรกเริ่ม
1: มันจับยาก
0: จับยากเหรอ
1: จับยากเพราะเรายังไม่ได้มีอุปกรณ์เหมือนคนเขาที่เขาเลี้ยงบ่อใหญ่ๆนะเหมือนพ่อค้าใหญ่ของเขาก็ทำละเอียดเป๊ะเราแต่เราพอปล่อยลงไปแล้ว
0: กว่าจะได้แหละเลี้ยงได้
1: ก็
0: ตอนจับยาก
1: แต่ถ้ามันอยู่ในกระชังหรืออยู่ในบ่ออย่างนี้นั่นเออมันก็ทำให
0: ้
1: จะจับตอนไหนก็ได้จะจับตอนเช้าจะจับตอนเย็นจะจับตอนบ่ายเราก็ทำได้ใครมาถึงเห็นโอ้ปลาสวยจังนะว่าเลี้ยงแต
0: ่
1: คนทุกคนสนใจกันเยอะบอกว่าใครเลี้ยงได้เท่าไหร่ประดิษฐ์รับบท
0: เพื่อมาทำปลาดุก
1: เอามาทำปลาดุกร้านแล้วมาทำปลาดุกเด็ดเดียว
0: ค่ะคือตอนนี้เรามีกี่บ่อแล้วอะในพื้นที่ของเรา
1: ในพื้นที่ของเราตอนนี้มีอยู่32บ่อ
0: โอ้เยอะนะประดิษฐ
1: ์ไอ้นี่ประดิษฐ์เอามาทำไอ้มันพอเป็นรูปกลุ่ม
0: ก็คือตอนแรกเริ่มประดิษฐ์บอกว่าถ้าใครสนใจเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงเลย
1: ใช
0: ่ประดิษฐ์รับหมด
1: ใช่
0: มาทำปลาดุกแล้ว
1: ค่ะแต่ส่วนปลาดุกนี่นะประดิษฐ์ก็ได้มาจากสนับสนุนมาจากอาจารย์อมรรัตน์ของมอทักษิณค่ะเป็นโครงการค่ะ
0: ก็คือมอทักษิณเขามาดูแลให
1: ้มอทักษิณแกก็ให้ลูกปลามาแกให้อาหารมาแต่แกก็มาดูแลส่วนโรงเรือนนั้นมอทักษิณมาทำให้ด้วยถ้ามีคนมาซื้อบ่อประดิษฐ์มาซื้อปลาสักกิโลที่ก็จับได้เลยแต่ก่อนต้องมาอยู่ในบ่อดินนั้นโอ้ยเดี๋ยวจ้ะ
0: แล้วทำไมต้องเป็นปลาดุกอ่ะประดิษฐ์ปลาอื่นได้ไหม
1: ปลาอื่นก็ได้ปลาหมอก็มี
0: อ๋อปลาหมอก็
1: ม
0: ี
1: แต่ถ้าจะทำปลาร้านั้นเราคิดว่าปลาอื่นนั้นมันเราจะเอามาคิดกว่ามันจะได้มันทำยากแต่ถ้าพอเป็นปลาดุกันคือปลาดุกันมันมาตั้งแต่สมัยตู้ตั้งแต่ประดิษฐ์ไม่เกิดก็มีคือเขาจะทำปลาดุกร้า
0: ค่ะแล้วปลาดุกของภาคใต้ของประดิษฐ์เนี่ยปลาร้าของที่อีสานมันต่างกันเยอะไหมความต่าง
1: เราคิดว่าความต่างของอย่างนี้นั้นของอีสานนั้นเขาทำเปรรูปหลายได้หลายอย่างมีปลาร้ามีปลาส้มมีปลานุ่นปลานี
0: ่
1: แต่เราคิดว่าสำหรับปลาดุกทั้งของใต้ของเราอัน

0: เนื้อมันจะนุ่มเนื้อมันจะอร่อยเนื้อมันจะสวยแต่มันก็อยู่กับโบถ้าเราอย่าถ้าเราใช้โบอย่างเนี้ยก็รู้สึกว่าเนื้อมันก็สวยแต่ถ้าอยู่ในนู้นมันจะเป็นน้ำไปนิดนึงปลามันจะตัวดำ
1: มีคนรุ่นใหม่เริ่มมาเลี้ยงปลาดุกไหมคะปลาดิบในพื้นที่เราเอง
0: คนรุ่นใหม่ยังไม่เริ่มค่ะมันจะอยู่ในรุ่นของปลาดิบเด็กๆกันมันคิดไว้ก่อนว่าเดี๋ยวแต่ว่าแต่รุ่นประดิษฐ์นั้น
1: ก็คือยังไม่มีตอนนี้ในกลุ่มของประดิษฐ์เองยังไม่มีคนรุ่นใหม่มาเลี้ยงเท่าไหร
0: ่ยังก็มีอยู่2คน
1: ค่ะ
0: แต่ว่า
1: อาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร
0: ่ค่ะห้ามมันจะได้น้อย
1: ตอนนี้ที่มอทักษิณเขามีโครงการอื่นๆที่เขาจะมาดูแลเพิ่มเติมไหมคะแบบเห็นลู่ทางก็ปลาดุกแก้จนมันประสบความสำเร็จแล้วแล้วคือจะเพิ่มเติมโครงการไหน
0: เกก็กำลังทำอยู
1: ่ค่ะ
0: เมื่อคืนคุยกันเกบอกว่าประดิษฐ์เดี๋ยวจะลงไปดูประดิษฐ์ใหม่จะมีความคิดกันอีกทีเมื่อคืนนี้คุยกัน
1: จะเลี้ยงอะไรต่อ
0: โก้เราก็จะเลี้ยงปลาดุกอะปลาอื่นนั้นเราถ้าเราทำปลาดุกร้าแล้วเราก็ต้องผลิตปลาดุกให้ได้เยอะอะ
1: ตอนนี้ปลาดุกเพียงพอไหมประดิษฐ์สำหรับการทำปลาดุกร้านนะปัจจุบัน
0: เพียงพอค่ะ
1: เ
0: พียงพอแล้วถ้ามันขาดเล็กน้อยเราก็ไม่เป็นไรมันมีบ่อสำรองอยู
1: ่อ๋อมีบ่อสำรองอยู
0: ่ค่ะ
1: ได้ทั้งปีไหมคะ
0: ได้ทั้งปีเลย
1: อ๋ออันนี้คือเลี้ยงเขาได้ทั้งปีแล้วก็ทำปลาดุกร้านได้ทั้งปี
0: ได้ทั้งปีเลยค่ะบ่อวันนี้จับอาทิตย์นี้เราจับบ่อนี้อาทิตย์สองเราจับบ่อนู้นเราก็จะเปลี่ยนกันเปลี่ยนบ่อไปเรื่อยๆก็ตั้ง30 30บ่อ

อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจของการเลี้ยงปลาดุกของอำเภอป่าบอนก็คือการนำน้ำเลี้ยงปลาดุกกลับมาใช้ประโยชน์ค่ะโดยชาวบ้านที่เลี้ยงปลาดุกเล่าให้เราฟังว่าน้ำเลี้ยงปลาดุกถือว่าเป็นปุ๋ยธรรมชาติชั้นดีเพราะในน้ำมีทั้งอินทรีย์วัตถุโปรตีนและแร่ธาตุจากอาหารปลาที่ละลายอยู่ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นเมื่อนำไปรดน้ำต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นผักสวนครัวหรือพืชผลทางการเกษตรจะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตใบเขียวแข็งแรงและลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้จริงค่ะหลายครัวเรือนจึงเลือกนำน้ำจากบ่อเลี้ยงปลาดุกไปรดผักรอบบ้านเป็นการหมุนเวียนทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดประหยัดค่าใช้จ่ายและยังเป็นเกษตรปลอดภัยที่ช่วยดูแลสุขภาพของคนในชุมชนไปพร้อมกันด้วยค่ะ

0: ค่ะอันนี้คือปลาดุกร้านะคะประดิษฐ์โอ้อันนี้ที่เห็นก็คือซีนเรียบร้อย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่จะเป็นแพ็กเกจของที่นี่เลยเขาจะทำแบบนี้
1: ทำแบบนี้ค่ะ
0: ทำไมต้องเป็น2ตัวประดิษฐ์หรือว่าเรามากกว่านี้ได้ไหมเวลา
2: ถ้ามากกว่านี้เราต้องมีถุงใหญ่แต่ขนาดถุงที่ประดิษฐ์ใช้ประดิษฐ์ใช้อยู่แค่นี้ตลอดเพราะ3ตัวมันไม่สวยอ่ะทั้ง2ตัวน
0: ี้ไม่สวย
2: มันไม่สวย3ตัวน่ะมันเยอะเกินไป
0: แล้วก็รู้สึกว่าภาพประมาณนี้นี่คือพอดีแล้ว
2: ค่ะถุงเล็กก็ตัวเล็กก็เราเวลาตอนขายเราก็ลดไปตามน้ำหนักของปลาพอตัวใหญ่เราก็เพิ่มน้ำหนักขึ้นไป
0: พูดถึงปลาดุกร้าสูตรของการทำปลาดุกร้านี่คือประดิษฐ์ได้มาจากที่ไหนนะคะ
2: ก่อนครั้งแรกกันประดิษฐ์ได้มาจากอาจารย์แกมาสอนทำเครื่องแล้วประดิษฐ์ขอบอกว่าขออาจารย์ช่วยบอกสูตรปลาร้าประดิษฐ์หน่อยแกก็บอกมาแต่พอเอามาทำมันขั้นตอนมันเป็นของโบราณเยอะเอามาทำแล้วมาแรงมั่งอะไรบ้างมันก็พอกลิ่นบินของมันเยอะตอนนี้ป้าดิดคิดสูตรขึ้นมาเองเราจะปรับสูตรขึ้นมาจนว่าลูกค้าเราจะพอใจสูตรไหนแต่พอสูตรนี้มันเป็นวัยรุ่นมันชอบเด็กๆอ่ะมันก็ชอบทานแต่ถ้าว่ามันเป็นของโบราณนั้นมันมีกลิ่นแล้วก็มันเนื้อมันเละเกินแต่เด็กมันไม่กินแต่คนผู้ใหญ่ก็ชอบแต่เราคิดว่าผู้ใหญ่มันจะเสียหลายอย่างเพราะว่ามีหวานมีเค็มเบาหวานบ้างความดันบ้างเขาจะให้ลดแต่ว่าสำหรับเด็กกันมันชอบกว่า
0: อ๋ออันนี้คือเป็นสูตรถ้าอันนี้สูตรปัจจุบันของปลาดุกร้าประดิษ
2: ฐ์
0: จะเป็นสูตรที่ปรับมาเหมาะกับน้องๆหนูๆทุกวัย
2: ใช่ค่ะ
0: วัยรุ่นวัยกลางคนเลยทาน

0: ้หมด
1: ทานได้หมดแต่ผู้ใหญ่อันมันก็กินได้แต่รอให้รสแต่พอกินแล้วมันอร่อยพอมันอร่อยก็อยากกินบอกว่าอยากกินเยอะที่ผู้ใหญ่อัน
0: ก็คือปลาดุกร้านของป้าดิษมีหลายสูตรเหมือนกัน
1: ค่ะมีหลายสูตรค่ะ
0: โดยเราสั่งนี่จริงๆคือเลือกสูตรได้ด้วย
1: เลือกได้ค่ะจะเอาตัวนุ่มหรือจะเอาตัวกลางจะเอาตัวแข็ง
0: มีหมด
1: แต่มันก็อยู่ในสูตรเดียวกันมันอยู่ในชุดเดียวกันแต่เราพยายามเลือกตัวปลาให
0: ้อันนี้คือแล้วแต่ลูกค้าเลย
1: ใช่ค่ะลูกค้าบอกประดิษฐ์เอาเนื้อแข็งๆหน่อยนะโอเคจะเลือกให
0: ้เลือกได้ด้วย
1: เลือกได้ค่ะ
0: ทีนี้อย่างบางคนเวลาพูดถึงปลาดุกร้าประดิษฐ์บางคนอาจจะแบบไม่เคยได้ยินปลาดุกร้ามาก่อนเลยถ้าทานปลาดุกร้าครั้งแรกทานยากไหมคะ
1: ทานไม่ยากค่ะ
0: คือทานไม่ยากรสชาติประมาณอย่างไงอ่ะเล่าให้ฟังนิดน
1: ึ
0: ง
1: รสชาติของมันนั้นมันเปรี้ยวมันหวานเค็มแต่มันก็ไม่เค็มเยอะมันก็ไม่หวานเยอะค่ะ
0: คือเป็นรสชาติที่ถ้าทานครั้งแรกคือทานได
1: ้แต่บางสูตรบางคนนั้นเขาจะทำไม่หวานแต่พอประดิษฐ์ว่าถ้ามันหวานนั้นเวลาไปทอดมันก็ทอดยากเพราะว่าตัวปลามันหวานมันเป็นน้ำผึ้งเยอะพอเราใส่มันจะเกรียมไหม้เสียก่อน
0: ทีนี้อย่างที่เห็นตรงนี้เป็นเมนูที่ทางประดิษฐ์ทำมาให้เราชมนะคะว่าปลาดุกร้าทำอะไรได้บ้างอันนี้ประดิษฐ์แนะนำหน่อยทำอะไรได้บ้างหลักๆเลย
1: เอาเริ่มปลาดุกกันเรามาทำปลาร้าแล้วเราก็มาเอามาทำ
0: อันนี้คือ
1: เนี่ยไอ้นี่ปลาเป็นปลาดุกเด็ดเดียวค่ะ
0: ปลาดุกเด็ดเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้นี่คือเราทอดออกมา
1: เป็นปลาเค็มค่ะอันนี้ไม่มีน้ำตาลค่ะเพียงเป็นปลาเค็มมากินกับแกงส้ม
0: โอ้อันนี้ก็แกงส้มก็คือจะมีเอาไปทำเอาปลาดุกร้าไปต้มแกงส้มได้ด้วย
1: เอาปลาดุกร้าในบ่อนั่นแหละมาแกง
0: ค่ะ
1: แล
0: ้วอันนี้เป็นอะไรเอ่ย
1: อันนี้ก็เป็นชูชีปลาดุก
0: ชูชีปลาดุก
1: อ
0: ันนี้รสชาตินี่คือต่างจากการใช้ปลาปกติยังไงอ่ะประดิษฐ์
1: อันนี้ปลาชนิดไหนเราก็ทำได้แต่เราต้องเอามาทอดก่อนเพื่อทอดให้มันตัวมันอย่างไรอ่ะนี่ตัวมันถ้าเราเอามาทำสดเนื้อมันจะเละแต่ถ้าเราจะทำปลาเค็มปลาเด็ดเดียวนั้นเราต้องใช้ปลาตัวเล็ก
0: ค่ะโอ้ต่างกันตรงนี้
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดู
0: ทีนี้นอกจากเมนูทั้งหลายที่ประดิษฐ์แนะนำแล้วก็ทำให้ดูมีเมนูอื่นอีกไหมที่เราไม่ได้ทำวันนี้แต่ว่าป้าดิษฐ์บอกว่าเหมาะเหมือนกันนะสำหรับปลาดุกร้า
1: ถ้าว่าเราจะทำเป็นน้ำพริก
0: ค่ะ
1: แต่เอาไม่ทันจะทำเป็นน้ำพริกกันเราก็ต้องเอาปลาร้าอย่างนี้ที่พอตอนเราทอดแล้วหนังมันถลอกหรือเป็นยังไงเราก็มาเกะเอาแค่เนื้อของมันแล้วก็เอาไปคั่วหรือไปรางให้มันกรอบหอมแล้วเราก็เอามาบดหรือปั่นให้มันละเอียดแล้วก็มีเติมหอมเจียวลงไปเติมพริกแห้งลงไปพริกป่นลงไปมันก็เป็นน้ำพริกปลาร้าแต่เราไม่ใส่กะปินะก็ไม่มีกะปิเพราะว่าตัวของเนื้อปลาร้ามันก็เต็มกะปิได้แล้ว มันเป็นผงโรยข้าวค่ะ
0: ค่ะคืออย่างพัทลุงก็จะมีน้ำพริกที่ดังๆอยู
1: ่มีทุกกลุ่มเลยค่ะ
0: น้ำพริกทำมังอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: น้ำพริกทำมัง
0: ทำได้ไหม
1: ทำได้ทุกอย่าง
0: ทำได้ด้วยเหมือนกันน้ำพริกทำมังอันนี้คือถ้าทำสุกเหมาะเลย
1: ค่ะเราก็เอาเนื้อปลาดุกเนื้อปลาดุกตัวนี้เราเอาไปย่างให้มันหอมแล้วก็เรามาแกะเอาแต่เนื้อของมันแล้วเอามาทำน้ำพริกทำมังมันก็อร่อยสุดๆเลย
0: แต่ปกติน้ำพริกทำมังประดิษฐ์ใช้ปลาอะไรนะคะตอนปกติแล้วตามสูตร
1: เวลาทำมันเพราะจะปลาดุกกันก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างแต่เราจะเป็นใช้ปลาเอามาทำน้ำพริกกันทำได้ทุกอย่างปลาแดงก็ทำได้ปลาทูทำได้ปลาอะไรอะสบะก็ทำได้มันทำได้ทุกปลากับปลาสากปลาอะไรก็เอามาทำน้ำพริกได้หมดค่ะพอเราย่างหรือเราต้มให้มันเนื้อมันสุกแล้วเราก็เอามาแกะเอาแต่ย้ายมันปนกับก้
0: าง
1: เรามาทำน้ำพริกได้ทุกอย่างค่ะ
0: ค่ะแต่คืออันนี้ก็จะเป็นเมนูพื้นฐานที่ประดิษฐ์แนะนำคือหนึ่งทอดเอาไปทอดก็ได้นะคะแล้วก็เอาไปทำชูชี
1: ทำชูช
0: ีแต่ก็ต้องทอดก่อนเหมือนก
1: ัน ค่ะทอดค่ะ
0: แล้วก็ทำแกงส้ม
1: แกงส้มค่ะ
0: แล้วก็ปลาแดดเดียว
1: แดดเดียว
0: คือทั้งหมดนี้ก็คือเป็นเมนูที่แนะนำนะคะสำหรับคนที่จะ ทำปลาดุกร้านะคะแล้วเอาปลาดุกร้าไปแต่ป้าติ๋วก็บอกก่อนว่าถ้าใครจะสั่งนี่ก็คือให้เลือกสูตรมาก่อนคุยกันก่อนเพราะว่าบางครั้งอาจจะไม่ได้เหมาะกับที่คุณชอบ
1: นั่นแหละวันนี้ป้าดิษเอาซื้อปลาครึ่งกิโลนะป้าดิษต้องเอาตัวเล็กฮะเอาตัวเล็กเอาเนื้อแข็งนะผมบางคนป้าดิษเอาปลา1กิโลนะเอาเนื้อนุ่มจ้า
0: เลือกได้ตามที่คุณชอบเลย
1: ใช่มันตอนที่เราทำมันจะไม่เสมอเป็นเนื้อเดียวกันค่ะมันมันเพราะมันเป็นอยู่ที่ตัวของปลามาแข็งบ้างนุ่มบ้างนวลบ้างอะไรได้ทุกอย่าง
0: ค่ะ

0: จะเป็นปลาดุกเค็ม
1: ปลาดุกเค็มหรือปลาดุกเด็ดเดียวอ
0: ่ะ
1: เขาเรียกปลาดุกเด็ดเดียว
0: ค่ะนี่ที่เห็นก็วิธีการทำต่างจากปลาดุกปลาไหมคะ
1: ต่างกันนิดเดียวค่ะปลาดุกตัวนี้ก็เช่นกันเอาปลาดุกเอาปลาดุกมานกเกลือให้มันตายพอมันตายเสร็จแล้วเราก็เอามาหั่นหัวอกแล้วก็เฟกไส้ออกแล้วก็เอาไปดองน้ำเกลือเลยดองไว้ประมาณชั่วโมงเดียวแล้วเราก็ตากเลยเขาเรียกปลาดุกเด็ดเดียว มันให้แล้วมันก็นิดเดียวว
0: ิธีการทำมัน
1: แค่นิดเดียวค่ะ
0: แล้วปลาดุกร้านี่ทำต่างกันยังไงอ่ะปลาดิบ
1: ปลาดุกร้านั้นปลาดุกร้านั้นมันก็เอามันนกเกลือด้วยกันพอมันปลาดุกตายแล้วเราก็เอามาตัดหัวออกหรือว่าสีหัวออกแล้วก็เราเอาเฟกไส้ล้างให้สะอาดแล้วเราก็เอามาวางสดิดน้ำไว้แล้วก็เรามาเตรียมเครื่องปรุง
0: ค่ะ
1: เครื่องปรุงก็มีน้ำตาลกับเกลืออย่างเดียวอีก
0: มีแค่นี
1: ้มีแค่นี้เองค่ะปลา10โลน้ำตาล1โลเกลือทิพย์2ถุงค่ะเราก็คลุกเคล้าเกลือให้มันกับน้ำตาลให้มันเข้ากันเสร็จเราก็เอามายัดท้องปลาพอยัดท้องปลาเสร็จเราก็พักไว้2 คืน
0: แล้วถึงจะมาตาก
1: ก็มาตากเลยตากวันแรกเราก็บ่อยแปลมันบ่อยสักนิดสัก2 ครั้งหรือ 3 ครั้งแต่พอวันที่2วันที่3มันเราก็แปลครั้งเดียวก็ได้มันก็ไม่มาก
0: ก็อันนี้จะใช้เวลากี่วันอ่ะประดิษฐ์ถึงจะทานได้หรือว่า
1: ไอ้นี้ต้องทำตอนเช้าตอนบ่ายอย่างนี้ก็ขายได้แล้วมันจะแห้งไว
0: ค่ะ
1: ปลาดุกร้านนั้นต้องหมัก2 คืนแล้วก็ตากสัก3 เดทหรือ 4 เดทกว่าจะขายได้
0: โอ้ใช้เวลาม
1: ันใช้เวลาแต่ตั้งเดทไม่ดีมันก็เพิ่มเวลาไปอีกนิด
0: ค่ะทีนี้อย่างปลาดุกร้าแบบนี้ค่ะประดิษฐ์คืออย่างที่เห็นเนี่ยก็คือจะใช้เวลานิดนึงประดิษฐ์บอกว่าจะใช้เวลานิดนึงทีนี้ถ้าเกิดว่าฝนตกล่ะ
1: แดดมันจะออกฝนมันจะแรงแล้วก็แดดมันจะออกให้เรายังไงแดดออกพอรำเริ่มพอตู้มันร้อนมันก็โอเคแต่ต้องพอฝนตกนี่แหละของเราธรรมชาติเอาสัตว์ยันน้ำสาดพยางนี้ก็คลุมไปเลยมันก็จะไม่เปียกฝนพอฝนแรงเราก็เอาตากออกอีก มันก็ธรรมชาติทำก็ธรรมชาติ
0: เราจะได้ยินเขาจะพูดถึงการทอดซึ่งมันยากเขาบอกทอดยาก
1: เขาบอกว่าทอดยากแต่เราบอกว่าไม่ยากแต่เราทำให้เป็นถ้าเราทอดเยอะๆอันไม่ต้องเยอะก็ได้เราทอดแค่ตัว2 ตัวก็ได้แต่เราถ้าว่าจะทำให้มันให้เราก็ต้องมีไข่เอาไข่มาตีเจียวๆๆๆให้มันพอเหลวแล้วก็เราเอาปลาไปคลุกมันแล้วก็ให้สะเด็ดไข่แล้วก็ใส่ลงในกระทะน้ำมันร้อนน้อย
0: ๆ
1: แต่ต้องน้ำมันแรงหรือไฟแรงมันจะหมิ่นไหม้แต่ถ้าหากว่าไฟเราพอดีไฟเราอ่อนนั้นมันออกจะมาสวย
0: อันนี้คือทริคของประดิษฐ์นะ
1: ใช่
0: มันก็ไม่ได้ทอดยากหรอกแต่ว่ามันมีทริค
1: มันมีเทคนิคค่ะเขาบอกว่าเขาทอดไม่ได้บอกว่าประดิษฐ์ทอดโลหนึ่งอันปลา1 โลไข่ฟองเดียวก็พออ
0: ย่างที่เห็นถ้าซื้อไปปลาดุกร้า1 แพ็คของประดิษฐ์จะมี2 ตัวใช่ไหมคะอันนี้เก็บได้นานเท่าไหร่คะ
1: เก็บถ้าเราเก็บไว้ธรรมดานั้นประมาณสัก2 อาทิตย์เราก็เก็บได
0: ้ค่ะ
1: แต่ถ้าใส่ในตู้เย็นแล้วถ้าใส่ลืมมันครึ่งปีมันก็อยู่ได
0: ้ครึ่งปีเลยเหรอประดิษฐ
1: ์ใช่มันไม่เป็นอะไรค่ะ
0: ค่ะอันนี้คืออ่ะ2 อาทิตย์
1: ใช
0: ่ถ้าไม่ใส่ตู้เย็นอันนี้2 อาทิตย์
1: แต่ถ้าให้มันอายุยืนนานนั้นต้องอยู่ในซีน
0: ค่ะโอ้แต่ถ้าเกิดคุณซีนไว้ยังไม่ได้แกะแล้วเอาเข้าตู้เย็นอันนี้ประดิษฐ์บอกครึ่งปีก็ได
1: ้ได้ทิ้งไว้เลย ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราจะให้มันสวยตอนเอามาจะทอดนั้นถ้าเรามีเวลาแดดเราเล้นแดดเยอะๆเราก็เกะออกมาแล้วก็วางผึ่งแดดเล็กน้อยให้ตัวมันสวยขึ้นมันก็โอเคเหมือนปลาใหม่เลย

0: นี้เดี๋ยวให้ประดิษฐ์ฝากดีกว่าฝากคนที่กำลังชมอยู่คุณผู้ชมที่เขาอยากได้ปลาดุกร้านี้ติดต่อซื้อได้ทางไหนบ้างคะ
1: ทางเฟซก็มีออนไลน์
0: ค่ะ
1: ประดิษฐ์เล่นไม่เยอะ
0: มีเบอร์โทรศัพท์ด้วย
1: มี
0: เดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้คุณผู้ชมโทรมาก่อนให้บอกคุณผู้ชมนิดนึงแล้วกันประดิษฐ์ถ้าจะสั่งปลาดุกร้าอันนี้ต้องระบุยังไงบ้างเวลาระบุมาว่าต้องสูตรไหนยังไงระบุยังไง
1: ที่จริงอันขอไม่เคยระบุสูตรอะแต่ว่าถ้าน้อยที่ระบุสูตรนั้นแต่ขอจะสั่งว่าประดิษฐ์มีปลาไหม
0: แค่มีก็ดีแล้ว
1: บอกว่ามี3โลนะจะไปส่งตรงนั้นตรงนี้ขอก็ให้ที่อยู่มาประดิษฐ์ก็ส่งแต่ค่าส่งจะอยู่ที่เขาจะคิดให้เองค่ะสิบโลก็ส่ง
0: แต่ว่าถ้าใครอยากระบุมาว่าขอแบบนิ่มๆนะเนื้อแข็งๆนะก็ระบุได้
1: ระบุได้ค่ะ
0: ประดิษฐ์ก็จะเลือก
1: แบบที่จะเน้นปลา

จากปลาดุกธรรมดาแปรรูปเป็นอาหารพื้นบ้านความภาคภูมิใจของชาวป่าบอนและกลายเป็นภาพสะท้อนของวิถีพอเพียงที่ค่อยๆก่อร่างสร้างตัวด้วยสองมือของตนเองบนพื้นฐานของความพอดีความอดทนและการเติบโตอย่างยั่งยืนความสำเร็จนี้ไม่ได้เกิดจากชุมชนเพียงลำพังแต่ยังเกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนที่เข้ามาช่วยสนับสนุนองค์ความรู้พัฒนามาตรฐานการผลิตและต่อยอดให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนสามารถเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงและแน่นอนค่ะว่าหัวใจสำคัญของปลาดุกร้ายังคงเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ถูกถ่ายทอดและพัฒนาขึ้นโดยป้าดิษฐ์ผู้ริเริ่มสูตรปลาดุกร้าที่ไม่เพียงสร้างรสชาติที่ละมุนลิ้นแต่ยังสร้างโอกาสและความหวังให้กับคนในชุมชนจนกลายเป็นเศรษฐกิจชุมชนที่มั่นคงเข้มแข็งพอเพียงและนี่คือเสน่ห์ของวิถีชุมชนไทยที่อยากพาคุณผู้ชมมาร่วมภาคภูมิใจไปด้วยกันค่ะ

0: ศาสนาพระมหากษัตริย
1: ์ อันนี้คือได้ชัวร
2: ์ทุกเรื่องที่อยากรู้
3: บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
4: ๆการเป็นเครื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
5: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
2: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์9โมงเช้า

0: เฮ้ยนายโต้ไม่จะกินรถกินเนื้อต้มเรืองไว้เลยปากไปกินร้านอาหารพอกินเสร็จเดินออกจากร้านจุ้ยตรงนั้นบอกกินเสร็จถึงไอ้โต้งั้นมาบอกไอ้โต้บอกไปก่อนนะเดินออกจากร้านเนี่ยกันวายออกไปก่อนไม่ถึงออกตามไปก่อนแรงไม่จัดจีนนะ
1: เก่งเหล่านะอาจารย์นะว่างนี้นะผมเห็นนะเราบอมหนังอีกนั่งลุงคนแรกกันจังเนี่ยจังนะ
0: นี่แหละคือพลังทางศิลปะแต่นั้นมีเสน่ห์ดึงดูดเนี่ยทำให้คนสนใจคนเลยเข้าไปเล่นกันมา
1: ต้นมาแสดงนะอาจารย์นะเด็กไปเฝ้าเล่นกันเต็มมัด
0: เชื่อได้เลยว่าอนาคตเนี่ยเด็กหลุนไม่เนี่ยจะไม่ลืมนั่งตาลุงเพราะมันจะซึมซับด้วยเสน่ห์ของมันเองเพี่ยวรู้ไหมว่าใช้ก็เรียกว่าหนังตาลุง
1: กันเพื่อครับ
0: วันนี้เจ้าตายเนี่ยพาเพื่อนเจ้าเทพมาเล่นนั่งลุงกันว่าหนังเล่นกันเช็ดแล้วปรากฏว่าเจ้าเทพมันท่ามเลยท่ามเจ้าตายว่าเขาเรียกว่าหนังอะไรเจ็ดเลวจังว่ามันจะตอมันมีคนแก่คนเมาลาลามาบังจอนั่งเลยถึงไอ้เจ้าตายมันลำคาญมันบอกหนังตะลุงหนังตะลุงหนังตะลุงเจ้าเทพได้ยินนั้นมันเข้าใจผิดเลยมันก็เลยอ๋อเขาเรียกว่าหนังตะลุง
1: มัวไปไงจ๊ะ
0: มัวเลยดุจริง

จากกระจูดสู่เส้นใหญ่จากเส้นใหญ่สู่เส้นได้ก้าวใหม่ของกระจูดจักสานสู่ผ้าทอพื้นถิ่นแดนใต้

0: ตาเองกินข้าวยังครับ
1: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
0: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่1ขาบนี่อีก2ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบ
1: ฮะ
0: อุ๊ยเกินอ่ะอดเลย
2: เทรนด์ใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลยนับขาบลดโรค NCD ได้
3: น้องคนนี้เขาวิ่งมาได้20นาทีแล้วครับปกติแค่5นาทีน้องเขาก็หยุดแล้วแต่รู้ไหมทำไมน้องเขาถึงยังไม่หยุดเพราะน้องเขายังมีร่างกายที่ดีมีปัญญาที่ดีมีสุขภาพจิตที่ดีมีสังคมที่ดีคือสุขภาวะมันดีไปไหมแค่ออกกำลังกายไอ้ไรๆก็ดี
4: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว
5: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลย
4: สุขทันทีที่เที่ยวไทย

0: สวัสดีค่ะตอนนำคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลองใต้วันนี้ค่ะรายการที่มาพร้อมกับข้อมูลข่าวสารแล้วก็เรื่องราวดีๆฝากคุณผู้ชมกันเหมือนเดิมค่ะติดตามรับชมกันได้ไม่ว่าจะเป็นทางทีวีดิจิตอลกดไม้เลข10แอดรายการทางเพจที่เราไล่ให้ได้ชมกันด้วยนะคะ NBT ภาคใต้ใครที่นั่งแลผ่านจอโทรศัพท์นะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ข่าวมาได้เลยค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะคุณผู้ชมพูดถึงในเรื่องของเทรนด์รักสุขภาพกำลังมาแรงใช่ไหมวันนี้นะคะเราก็เลยพาคุณผู้ชมมาออกกำลังกายกันแล้วแต่ว่าการออกกำลังกายของเราวันนี้มีความพิเศษค่ะไม่ใช่ทอแต่ออกทอแต่วิ่งเฉยๆนะเรายังได้นุกสนุกสนานไปกับเสียงดนตรีและก็คอนเสิร์ตกันด้วยค่ะซึ่งกิจกรรมที่กำลังพูดถึงนี้ค่ะเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีที่เขาแคร์อีจัดขึ้นกันแล้วนะมีกิจกรรมอะไรน่าสนใจเนี่ยค่ะจะจัดขึ้นวันไหนกันบ้างนะวันนี้ทางรายการของเราค่ะได้รับเกียรติจากนายประเสริฐบุญประสบนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีมารวมให้ข้อมูลกับเราค่ะสวัสดีค่ะทนายกสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับจิ๋งอ๋อสวัสดีครับท่านผู้ชม
0: เมื่อกี้พูดไปถึงการออกกำลังกายช่วงนี้เราออกกำลังกายกันบ่อยๆนะคะท่านนายก
1: เพิ่งจะเสร็จงานปั่นจักรยานนะครับก็สนุกกันดี
0: สนุกกันดี
1: แล้วก็คุณเยอะนะครับนุกนาน
0: กันทีนี้พอปั่นเสร็จแล้วนายกชวนมาวิ่งกันแล้วๆนะคะแต่ว่าเท่าที่แล้วเนี่ยมีความพิเศษปกติเราจะวิ่งกันตอนกลางวันแล้วก็วิ่งกันไปข้าวเส้นชัยใช่ไหมคะ
1: ค
0: แต่ว่าครั้งเนี้ยที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจัดขึ้นนี่วิ่งกลางคืนทั้งมีคอนเสิร์ตกันค่ะพูดถึงกิจกรรมสักนิดหนึ่งกิจกรรมชื่ออะไรคะ
1: สุราษฎร์มิวสิกไนท์รัน2024
0: นะคะนี่ก็คือชื่องานของเราฟังจากชื่อก็รู้แล้วว่าไนท์รันนี่วิ่งกันตอนกลางคืนแล้วนะคะท่านนายกเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งค่ะแนวคิดแล้วก็ทีมมาที่เราได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาคืออะไรคะ
1: เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจนะครับให้คนที่อยู่ต่างจังหวัดได้มาพักในสุราษฎร์ธานีเราก็เลยต้องจัดกลางคืนทีนี้พอจัดกลางคืนแล้วถ้าเราแย่นุกกันมันก็ต้องมีดนตรีมันต้องมีกิจกรรมมีสเตชันต่างๆวิ่งไปเอ้าไปจวนเกมวิ่งไปฟังดนตรีมีดนตรีวิ่งไปก็มีกิจกรรมอื่นนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ให้ทุกคนได้ตื่นเต้นแล้วก็ต้องนอนสุราษฎร์แน่นอน
0: ต้องนอนสุราษฎร์แต่เราจะกลางคืนนี่นะโอ้ยนายกนี่ไอเดียดีมากเลยค่ะซึ่งแนวคิดเขาน่าสนใจนะ run to the beat วิ่งไปตามจังหวะเมือง
1: ก็ขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละจุดในแต่ละสเตชันเนี่ยเราจะทำอะไรก็เป็นจังหวะไปนะครับอีรำกลองยาวก็รำไปนะครับอีเล่นดนตรีก็เล่นไปอันนี้คือเป็นเรื่องกิจกรรมที่เราทำกันใน
0: งาน
1: เส้นทางที่วิ่ง
0: ค่ะอ่ะเมื่อที่ท่านนายกบอกไปแล้วนะคะว่าวัตถุประสงค์เนี่ยก็คืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาเที่ยวสุราษฎร์ธานีบ้านเราโดยเฉพาะคนอยู่ต่างจังหวัดเนาะโดยเฉพาะสุราษฎร์ธานีในเมืองบันดอนของเรานี่นี่เองค่ะจากที่เราได้พูดคุยกับท่านนายกมาหลายๆครั้งเนี่ยค่ะเมื่อที่บอกว่ามีทั้งกิจกรรมปั่นจักรยานมีทั้งกิจกรรมวิ่งค่ะแบบนี้ค่ะทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเราให้ความสำคัญในเรื่องของกิจกรรมเพื่อจะส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพันพื้น
1: มันก็เป็นสองกิจกรรมกับกิจกรรมแข่งกีฬาสปอร์ตทัวริซึมและก็กิจกรรมเที่ยวกลางคืนคือ night tourism รวมกันก็เป็นการวิ่งกลางคืนซึ่งอาจจะทำกิจกรรมอื่นก็ได้แต่ว่ากิจกรรมวิ่งลงทุนน้อยมีรองเท้าคู่นึงมีกางเกงตัวนึงแล้วก็เสื้อก็มาห้าในงานก็สามารถที่จะรวมกิจกรรมได้นักท่องเที่ยวก็มาจะไม่ต้องหอบอุปกรณ์มาม้าก็สามารถที่จะมารวมได้ง่ายนะครับแล้วก็มาแล้วก็สามารถที่จะได้ชมเมืองนะครับสามารถที่จะเห็นว่ากลางคืนนี้ภาพเป็นอย่างไรนะครับอันนี้จะสร้างความประทับใจอีกด้านนึง
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: เมื่อวันนี้ท่านนายกก็ใส่เสื้องานวิ่งมาเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: นะคะอ่ะเดี๋ยวจะให้ชมกันชัดๆอีกทีนึงนะคะอ่ะทีนี้ค่ะต้องบอกกันสักทีแล้วว่ากิจกรรมจะเกิดขึ้นในวันที่เท่าไรและการสถานที่ในการจัดงานคือที่ไหนคะรอบนี
1: ้ครับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในวันที่12
0: กัน
1: ยายน2569นะครับจริงๆแล้วรับลงทะเบียนตั้งแต่9 โมงเช้าถึง18:00 น. 18:00 น.แล้วก็เริ่มกิจกรรมกระถุ่มนึงนะครับเป็นการเปิดทำพิธีเปิดได้เรียบร้อยวิ่งจริง14:30 น.นะครับจนกระทั่งถึง15:30 น.เพราะมันมีการวิ่งไล่เส้นทางนะครับเสร็จแล้วกว่านักกีฬาจะกลับมาก็น่าจะเป็น3:30 น. ถึง4:00 น.
0: ค่ะ
1: ก็สรุปว่า กว่าจะหมอบถ้วยหมอบไรเซตกับ5ถุง
0: ประมาณ5ถุง
1: ครับประมาณ5ถุง
0: ค่ะ
1: นี่คือทำเทเบิล
0: ค่ะแต่ว่าเมื่อที่เห็นนี่คืองานจะเริ่มตั้งแต่หัวเช้าเมื่อที่นายกว่าเลยนะคะมีกิจกรรมในงานตั้งแต่เช้ามีข้องค่าอย่างได้พนีกันนะคะ
1: ครับก็ในสถานที่รับเขาเรียกรับบิ๊บ
0: รับบิ๊บ
1: BIB บิ๊บก็จะมีร้านค้ามีได้พวกเนี้ย
0: นะครับอ่า
1: ค่าย
0: ข้อง
1: เดีย
0: ว
1: ครับข้องชุมชนนะครับเพราะว่าบ่ายสามก็จะมีการแสดงเป็นชุดๆๆๆไป
0: วอร์มกันก่อนนะ
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ก็เพื่อที่จะคนมาแล้วก็จะได้รู้สึกคึกคักเน้น

0: ทำทีท้าปลาว่าน
1: ท้าปลาว่าน
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: โอเคเสร็จแล้วก็ถึงเวลาก็ตามขั้นตอนก็คือประมาณถุงนึงและหลายไปเรื่อยๆ
1: จนว่าปล่อยตัวกระชงขำดูแล้วนะคะ
0: ครับ
1: เซตกับประมาณเดาเราห้าถุง
0: ถ้าเกิดว่าไม่มืดวิ่งไม่นุก
1: ไม่นุกนะนี่ดีนะวิ่งถึงไม่ต้องกลัวดำกลัวร้อนกันค่ะนายกค่ะทีนี้อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องมาแล่งกันก็คือโดยส่วนตัวในมีโอกาสได้ติดตามเพจค่ะท่านนายกในเรื่องของการรับสมัครเนี่ยที่จริงเขารับสมัครไปตั้งแต่ช่วงกลางเดือนประมาณกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนาะแล้วมันเต็มไม่ใช่ต้องรอถึงวันค่ะท่านนายก
0: คือจำนวนนักวิ่งนั้นมันเยอะเพราะว่าลงทุนน้อยรองเท้าคู่แล้วก็กางเกงใช่ไหม
1: กางเกงวิ่ง
0: ส่วนพอเปิดปั๊บคนที่เขาเป็นแฟนคลับการวิ่งอยู
1: ่
0: นะครับเขาก็ลงจบ 2,000 คน
1: นั่นแหละ
0: แป๊บเดียวนะครับ
1: นั่นแหละนะคุณผู้ชม
0: เซตแล้วเพราะว่า 2,000 คนนี่วิ่ง10กิโลค่าเฮลนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็คือคนที่สูงอายุสักนิดนึงไม่ใช่สูงอายุเยอะนะ
1: ทิศเด
0: ียวย่าจะวิ่ง
1: วิ่งชิวๆ
0: ย่าจะวิ่งก็เลยเปิดให้กรรมการก็เปิดให้อีก 1,000 คน5กิโลก็แป๊บเดียวหมดเหมือนกัน
1: คือตอนนี้ถูกระยะทางก็คือ
0: เต็มครับ
1: เต็มมัดแล้ว
0: ครับที่น่าชื่นใจก็คือคนต่างจังหวัดส่วนใหญ่แล้วก็เพื่อคนในเทศบาล200เปิดปั๊บก็มัดเหมือนกัน
1: ก็คือใช้เวลาแค่แป๊บเดียวบางคนเขาบอกว่าไม่ทันค่ะเปิดเพิ่มได้ไหมคะ
0: ครับ
1: เพิ่มก็แมดแล้วลาวซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันแต่เดียวที่ว่าเขาจะมีโอ้แต่ชื่อเขาก็นะและนะรุ่นปล่อยแก่แดกเดียวค่ะ
0: ครับวิ่ง5 กิโลส่วนใหญ่จะเป็นแฟนคลับที่อายุเยอะสักนิดไม่เยอะมา
1: แต่ว่าวิ่งอันนี้ก็คือมารวมจอยๆนุกๆกันไม่มีข้องรางวัลอะไร
0: ไ
1: ฮแต่ว่าเห็นว่าถ้าเกิดว่าข้าวสัญชัย150คนแรกใช่ไหมคะก็จะได้ดับไปแลกเสื้อนะ
0: ถูก
1: เพราะฉะนั้นใครที่ว่าสมัครไม่ทันก็ลองแล่มารวมปล่อยแก้กันแก้ไม่มา
0: เสื้อเกียรติยศ
1: เสื้อเกียรติยศนะอันนี้เลยถ้าใครที่ว่ามารวมแข่งขันจะดับโลดับเรียนไม่ทันก็ไม่พลือมารวมสนุกกันได้นะคะอ่ะแล้วที่นี่ค่ะพอสมัครกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้นักวิ่งดาวกี่คนได้นะคะถูกระยะทางรวมกัน
0: ถ้าเฉพาะนักวิ่งก็ประมาณ 3,000 ซอง
1: นี่ที่ว่าเยอะยืม
0: ก็ถ้าเป็นการจัดวิ่งก็ถือเป็นการจัดวิ่งที่ใหญ่เบอร์หนึ่งแต่ถ้าหมอยเยอะถึงขนาดไม้ก็คิดว่าปีต่อๆไปเราจะพยายามปรับเพราะปีนี้เป็นปีแรกแต่ว่าชมรมวิ่งเนี่ยเขาก็จัดมาทุกปีอยู่แล้วเราก็มาต่อยอดแล้วก็ที่สำคัญก็คือช่วงโควิดเราอาจจะหยุดกันนิดนึงก็เลยมาต่อยอดซึ่งก่อนหน้าชมรมวิ่งเขาก็ลงทุนเองแต่ทุนเนี่ยขาดทุน
1: ปีนี้เทศบาลก็เลย
0: รับเป็นเจ้าภาพเผื่อเวียว่าให้กิจกรรมวิ่งเนี่ยมันก็ยังคงอยู่แล้วก็สามารถที่จะมีประโยชน์กับการพัฒนาเศรษฐกิจการช่วยดึงดูดเงินให้เข้าในเป้าของชาวเทศบาลนะครับก็เลยเอาน
1: ะ
0: จัดให้แล้วก็ได้นุกน่านกันทีนี้เพราะว่าเรามาเริ่มจัดก็ได้ความรู้ได้บริบทของชมรมวิ่งเดิ
1: ม
0: รวมกับทีมงานนะครับก็สามารถที่จะจัดตัวอย่างของจักรยานนี่ถือว่าไปได้เรียบร้อยถ้าจะนับเป็นครั้งแรกของเทศบาลแต่ว่ามันเป็นครั้งที่10ของชมรมนะครับก็ถือว่ารับรื่นเรียบร้อยด้วยดีนะครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่ง
1: นะก็เรียบร้อยดีแล้วก็ใครที่สมัครไม่ทันปีนี้เดี๋ยวรอปีหน้าเพื่อที่ทนายกจะมีการขยาย 3,500 4,000 5,000
0: ไปแล้วคร
1: ับ ค่ะแล้วทีนี้ค่ะพอสมัครเรียบร้อยแล้วซิ่งที่ว่านักวิ่งที่สมัครจะได้รับในครั้งนี้มีอะไรกันบ้างคะท่านนายกนอกจากว่าจะได้บิ๊บแล้วใช่มั้ยคะ
0: ครับ
1: ซึ่งก็มีอะไรเพิ่มเติมคะ
0: จะมีโล่มีถ้วยแต่ว่าก็เฉพาะ
1: เ
0: ฉพาะคนที่ได้รางวัล
1: แต่ว่าเสื้อนี่ได้แน่ๆด้วยใช่ไหมคะ
0: เสื้อวันสมัครก็ได้เพราะว่าวันที่12มาตอนเช้านี่ก็จะได้รับไอ้ปิ๊บแล้วก็เสื
1: ้อ
0: นะครับแล้วก็ปกติแล้วนักกีฬาเขาไม่ค่อยจะใส่เสื้อเขาก็เสื้อของเขาใหม่เอง
1: อันนี้เขาแก้เป็นที่ระลึกนะ
0: ใช่ครับส่วนใหญ่พนัน

0: ผู้ว่า
1: ผู้
0: ว่าให้ความสำคัญประชาสัมพันธ์จังหวัดตำรวจบุรีรัมย์ก็มาช่วยกันนะครับมันงานจักรยานนี้ตำรวจก็เต็มทีนะครับก็ถือว่าเป็นงานของจังหวัดนะครับซึ่งถ้าเป็นงานของเทศบาลเนี่ยเราก็จะเหนื่อยแต่พอเป็นงานของจังหวัดหน่วยงานต่างๆมาช่วยกันเราก็จะเบางานลงไปเยอะ
1: แล้วมันก็สมบูรณ์มากขึ้นด้วย
0: ใช่ไหมโดยเฉพาะชมรมวิ่งเข้ามาช่วย
1: ค่ะอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่หลายๆคนก็ยากเย้ถึงวันที่12กันยายนนี้แล้วนะแต่ว่าเส้นทางเมื่อที่ทนายกบอกมันมีซอกเส้นทางนะจะเป็นผันพรือมั่งจะวิ่งผ่านอะไรในเขตบันดอนกันมั่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามกันช่วงนี้ผ่านกันสักเดียวค่ะ

0: าวกล้วย
1: เอ้าพี่จะไปไหน
0: อ๋อจะพาลูกไปปลูกป่าหน่อยเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับโลกอ้าวแล้วกล้วยล่ะจะไปไหน
1: จะไปล่องรถหน่อยพี่เพิ่งจูนมาแรงๆเลยไปก่อนนะพี
0: ่โธ่ไอ้กล้วยเอ้ย
2: ควันท่วมเลยนะพ่อนี่แหละคือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่น PM2.5 เลยนะพ่อ
0: โถ่ไอ้กล้วยเอ้ยช่วยโลกไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเถอะไปเราไปปลูกป่ากันดีกว่า
3: ถ้าช่วยไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเร่งเครื่องเท่ากับเร่งฝุ่นใช้เท่าที่จำเป็นลดการเกิดฝุ่น PM2.5 นะคะ
4: มีแต่คนบอกว่ามีลูกเมื่อพร้อมแล้วทำไมไม่มีคนบอกบ้างว่ามีพ่อเมื่อพร้อมควันบุหรี่มือสองฆ่าชีวิตเด็กมากถึง 65,000 รายต่อปี

0: ค่ำคืนนี้เตรียมวิ่งไปพร้อมเสียงเพลงกลางเมืองสุราษฎร์ธานีเตรียมพบกับสุราษฎร์มิวสิกไนท์รันงานวิ่งยามค่ำคืนที่รวมทั้งเสียงเพลงความสนุกไว้ในงานเดียวเริ่มต้นความสนุกตั้งแต่ช่วงเย็นกับบรรยากาศคอนเสิร์ตแสงสีเสียงที่จะมาปลุกพลังทุกคนก่อนออกวิ่งจากหน้าเวทีสู่เส้นทางแห่งความสนุกเลือกท้าทายได้2ระยะทั้งฟันรัน5กิโลเมตรและมินิมาราธอน10กิโลเมตรเมื่อเสียงสัญญาณดังขึ้นเตรียมออกไปสัมผัสบรรยากาศเมืองสุราษฎร์ธานียามค่ำคืนวิ่งผ่านแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองตั้งแต่ท่าประวานศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานีสะพานสีตาปีไปจนถึงสวนสาธารณะร.9สุราษฎร์ธานีสัมผัสแสงไฟยามค่ำคืนสายลมริมทางและบรรยากาศเมืองสุราษฎร์ธานีตลอดเส้นทางพร้อมเสียงเชียร์ที่เติมพลังให้ทุกก้าวสนุกยิ่งขึ้นพบกันวันที่12กันยายน2569ณท่าประวานอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาสนุกกับคอนเสิร์ตแล้วออกไปวิ่งด้วยกันในสุราษฎร์มิวสิกไนท์รัน
1: กลับเข้ามาติดตามรายการหลองใต้วันนี้กันต่อค่ะแล่งถึงกิจกรรมสุราษฎร์มิวสิกไนท์รัน2016นะคะได้แต่เดียวพูดคุยกันไปแล้วว่าใครที่สนใจอาจจะต้องแบบว่าตัดใจสักนิดหนึ่งนะเพราะว่ารับสมัครกันไปจนเต็มแล้วค่ะเราก็จะมาคุยกันนายกต้อวะทีนี้เมื่อที่บอกว่ามันมีการแข่งขันสองระยะทางด้วยกันนะคะมีท่อไรก็ท่อไรบ้างนะคะ
2: ท่าประวานเหมือนกัน
1: ท่าประวาน
2: แล้วก็ปล่อยตัว10กิโลก่อน
1: อ๋อพอเขาใช้ระยะใกล
2: ้เส้นทางนะครับเส้นทาง5กิโลเนี้ยก็ออกจากห้อนาฬิกา
1: ค่ะ
2: แล้วก็เลี้ยวขวาน
1: ะครับ
2: เลี้ยวขวา

0: ถนนจุดเกษม
1: อ๋อ
0: แล้วก็กลับลงมาผ่านหน้าศาลากลางมาถึงสี่แยกศาลหลักเมือง
1: ค่ะ
0: แล้วก็วิ่งมาถึงสี่แยกวัดโพแล้วก็ถึงถาปาวาน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไปละล่ากันในส่วนสี่ตาปี
1: อ๋อไปแวะละล่ากันด้วยอันนี้คือ5กิโลนะคะ
0: ครับ
1: ก็จะเห็นได้ว่าผ่านจุดสำคัญสำคัญในเขตบันดอนเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ซาลักเมืองซาลักล่างจังหวัดนู่นเลยโอ้น่าสนใจในแผนที5กิโลถึง10กิโลอะคะท่านนายก
0: 10กิโลก็วิ่งออทีเดียวกันคือ
1: เดียวกัน
0: ถาปลาวาน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไปสี่แยกประสิทธิ์ตรงเทศบาลเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: แล้วก็เลี้ยวอ้อมไปรันติมดอกไม้เดอะพอร์ตนะครับจนกระทั่งถึงข้อนาฬิกาแล้วก็วิ่งขึ้นมาตรงถนนการุณราถนน
1: อ๋อจากข้อนาฬิกาตรงนั้นใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: อ่า
0: วิ่งไปเอาบางกุ้งนะครับแล้วก็ขึ้นไปถนนเลี่ยงเมือง
1: ค่ะ
0: แล้วก็กลับลงมา
1: ค่ะ
0: นะครับผ่านสลักกลางเหมือนกัน
1: เหมือนกัน
0: อ่า
1: แต่อันนี้ใกล้ไป
0: สิบกิโล
1: สิบกิโลนะคะอ่ะอันนี้ก็คือซ่องระยะทางที่ตอนนี้ก็มีผู้สมัครเนี่ยสมัครกันเต็มแล้วเหมือนกัน
0: ครับ
1: ระยะทางก็เป็นมติท่านนายกบอกเลยนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็ทีนี้ค่ะทางซ่องเส้นทางตรงนี้ค่ะท่านนายกข้าวเส้นชัยนี่ก็คือรางวัลเหมือนกันเลยใช่ไหมคะ
0: เฉพาะสิบกิโลมีรางวัล นะครับแต่ว่า5กิโลนะครับก็อาจจะมีรางวัลเหมือนกันนะครับคือผู้ชาย10ผู้หญิง10
1: อ๋อแบงค์พันนันนั่นเองค่ะแต่ว่าที่เนี่ยแบล็คเตเดียลเนี่ยแอบเห็นเสื้อนิดนึงเมื่อที่ท่านนายกใส่ไหมเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: อ่ะเสื้อจะมีความพิเศษนะใครที่ว่าสมัครแล้วก็จะได้รับเสื้อในวันที่12เนี่ยด้านหน้าที่ว่าท่านนายกใส่เสื้อเนี่ยเราจะเห็นเป็นหัวนะวานบูดาใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งที่นี่ข้างล่างเสื้อเป็นห้างกันเหรอ
0: คร
1: ับเป็นห้างด้วยน่ารักนะคะแล้วก็มีสะพานตรงนี้สะพานนี้เป็นสะพานซี่ตาปีใช่ไหมคะท่านนายก
0: คลาย
1: น่าจะผันนั่นนะคะนี่ก็คือเสื้อต้องบอกว่าคุณผู้ชมเสื้อสวยมากเพื่อที่ว่าใครที่ไปสมัครกันแล้วได้เสื้อเมื่อที่ว้าวเขาไม่ยากไส้เขายากแกไปเป็นที่ระลึกอ่ะมีซองซี่ใช่ไหมคะอันนี้
0: ครับมีซองซี่
1: ค่ะ
0: คือถ้าเป็น10กิโลจะเป็นซี่ม่วง5กิโลจะเป็นซี่ดำ
1: ค่ะแล้วก็มีโล่รางวัลกับเลี่ยนรางวัลก็ช่วยไม่แพ้กันนี่โดยเฉพาะใครที่เข้าแบบว่าเป็นนักลานะลาเรียน
0: ลาเรียน
1: อ๋อเนี่ยค่ะนี่อันนี้เป็นโล่รางวัล
0: ครับ
1: ข้องขัง
0: โล่รางวัลก็ช่วย
1: ค่ะ
0: นะครับที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ก็หลายกันไป
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ถือว่าก็ช่วยกัน
0: ถือว่าช่วยนะคร
1: ับ อันนี้ก็คืออ่ะใช่มั้ยคะ
0: แต่ว่าเสื้อฟินิชชิ่งเสื้อเกียรติยศของปล่อยแกจะเป็นสีเหลืองนะครับ
1: อ๋อเป็นสีเหลืองที่บอกไปแรกเดียวว่าใครที่สมัครไม่ทันนั้นก็คือมาเข้ารวมกันได
0: ้ครับ
1: 150คนแรก
0: คนที่เข้าเปิดที่เปิดเพิ่มแต่ว่ามี150รางวัล
1: 150รางวัล
0: ไม่มีการจับเวลาไม่มีการแข่งขันไม่มีอาหารไม่มีรางวัลประเภทอื่น
1: แต่มีเสื้อให้
0: แต่มีเสื้อฟินิชเชอร์ให
1: ้ที่ว่าขึ้นหน้าจอตอนนี้สีเหลืองก็สวยนะ
0: ครับสวย
1: นี่ถ้าไม่ต้องเป็นรุ่นปล่อยแก่กันนี่ถ้าน้องนี่ไปวิ่งรุ่นนี้น้องก็ว่าอ้าวเชิญคุณพัชรีมารับรางวัลเป็นเสื้อปล่อยแก
0: ่ก็เราปล่อยแก่เราไม่เลือกแก่เลยเราปล่อยหมดแล้ว
1: อันนี้คือแก็บต็อกจากคนที่ว่ามาสมัครแล้วก็ไม่ทันนั่นเองค่ะแล้วก็น้องจางทีความพร้อมในเรื่องของเส้นทางบุคลากรตำรวจอะไรที่เข้ามาช่วยดูแลในเรื่องของถนนหนทางมีพยาบาลมูลนิธิมาดูแลนักวิ่งอย่างเงี้ยค่ะอาหารเครื่องดื่มเป็นเรื่องสิ่งที่นักวิ่งเขาให้ความสำคัญในแต่ละสนามเราเต้มันพื้น
0: ก็เป็นสเตชัน
1: สเตชันไปเหมือน
0: ปกติการวิ่งเราจะไม่ถือน้ำขวดพอว่าวิ่งผ่านไอทีกินน้ำก็เขาก็ใส่ถ้วยไว้ให้เราก
1: ็
0: กระดกแล้วก็โยนถ้วยเขาจะมีทีเก็บถ้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นสำหรับจุดที่มีดนตรีมีอะไรก็อาจจะเป็นพิเศษ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: อันนี้ก็แล้วแต่นักวิ่งนะบางคนอาจจะว่าตั้งใจวิ่งต้องได้1ใน5โลรางวัลแต่ว่าพอมาเจอสเตชั่นคอนเสิร์ตนี่แหละ
0: นุกก่อนก็รำกลองยาวสักเดียว
1: นี่ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดที่ว่านักวิ่งก็ต้องนะถ้าใครอยากจะเข้า1ในห้าต้องฮึบนะ
0: ถ้าอยากได้รางวัลก็เอาไปแต่ถ้าอยากนุกอยากร้อยก็เอาม
1: าจอยกัน
0: ใช่
1: ค่ะประกันอุบัติเหตุก็มีเหมือนกัน
0: มีครับคือเราจัดทั้งสองงานนะครับ

0: งานวิ่งกับงานจักรยานสิ่งที่สำคัญก็คือความปลอดภัยและก็การที่จัดเป็นมาตรฐานนะครับมาตรฐานก็จะต้องมีการประกันก็จะต้องมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็ในการจัดกิจกรรมต่างๆก็จะได้มาตรฐานนะครับ
1: ค่ะก็ดูแลกันแม่นะความปลอดภัยทนายกแน่นเป็นสิ่งสำคัญกันเลยทีเดียวค่ะที่นี่ทนายกว่างานวิ่งงานนี้ไฮไลท์ของงานคืออะไรคะ
0: ก็น่าจะเป็นกิจกรรมที่เราจัดเป็นสเตชันในแต่ละจุดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ส่วนซีตาปีก็จะมีดารานักร้องนะครับมาเปิดการแสดงให้เราได้นุกกันวิ่งกลับมาเซตเนื้อๆก็หาอะไรกินแล้วก็ชมการแสดงหวาไป
1: ถ้าว่าใครนุกมีข่าวเซนชัยแล้วก็ย้อนกลับมาได้นะ
0: ครับ
1: แล้วก็แต่ละสเตชันที่เตรียมไว้นักร้องก็ไม่ซ้ำกันนะ
0: ใช่
1: การแสดงอะไรก็ไม่ซ้ำกันนะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็ชวนทุกคนมาออกกำลังกายนี่แหละนะวิวของเรากลางคืน
0: เมื่อที
1: นายกว่าเลยคุณผู้ชมบางที่โดยเฉพาะคนต่างจังหวัดมาเที่ยวกลางวันน่ะมันก็จะอีกฟิลนึงนะแต่นี่พอเรามาวิ่งกลางคืนเพิ่นเนี่ยเห็นบรรยากาศของ
0: ก็อีกแบบนึง
1: อ่ะก็ต้องอย่าพลาดมาร่วมกันได้ค่ะแน่นอนแล้วพอจัดงานนึงครั้งอะค่ะต้องมีพ่นที่เราคาดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเรา
0: ก็เศรษฐกิจเรื่องเดียวที่สำคัญณปัจจุบันนี
1: ้
0: เราอยากจะให้ตั้งลงมาอยู่ในเป้าของชาวเทศบาลทำพื้นก็ได้ให้เศรษฐกิจหมุนเวียนมาที่สุดเพราะยิ่งหมุนหลายๆรอบตั้งมันก็ยิ่งมีมูลค่าขึ้นก็ด้วยประการทางปวงเราต้องเอาตั้งจากข้างนอกเข้ามาในบ้านเรานะครับก็เลยต้องให้กิจกรรมทางดนตรีทางกีฬารวมกันให้คนมาแล้วก็นุกไม่ได้ว่ามาแล้วเสียความรู้สึกกลับ
1: โดยเฉพาะครั้งนี้นายกตั้งใจแหละว่าจับตอนกลางคืนมันต้องนอนแล้ว
0: ใช่ต้องนอนแน่นอนนะครับ
1: นอนแล้วก็ต้องกินบ้านเรากัน
0: โรงแรมเต็ม
1: เต็มแล้ว
0: ครับโรงแรมเต็มตอนจักรยานโรงแรมก็เต็มแล้วทุกคนก็แฮปปี
1: ้
0: ตอนนี้ก็โรงแรมเต็
1: ม
0: นะครับ
1: แน่นอนมาพอมามีที่พักแล้วนะก็ต้องหาที่กินทีเที่ยวกันแล้ว
0: ถูก
1: นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงท้ายค่ะให้นายกได้ย้ำกำหนดการอีกครั้งนึงพร้อมกับไฮพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักวิ่งจากต่างจังหวัดด้วย
0: กับวันที่12นะครับถึงแม้ว่าไม่ได้สมัครก็ยังสามารถมารวมได้และโดยปกตินักวิ่งเขาก็ใส่เสื้อของเขามาเองเราก็ใส่เสื้อทีมเรามีกันเท่าคนก็ใส่เสื้อทีมเรามารวมกันนะครับเผื่อว่าสร้างความตื่นเต้นคึกคักให้กับนักกีฬาที่มาวิ่งและอีกอย่างนึงคือเราก็นุกน่านกันนะครับคืนเดียวนะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับช่วยกันดูแลเรื่องความปลอดภัยด้วยแต่ผมก็เชื่อว่าวันนั้นนะครับทุกคนมีน้ำจิตน้ำใจมีจิตใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่จะรับต้อนรับนักท่องเที่ยวและโดยเฉพาะกิจกรรมที่เราจัดนะครับเฉพาะทุกคนนะครับ
1: โอเคนะคะก็เชื่อแล้วว่าพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีจากกิจกรรมที่สุราษฎร์ธานีได้เป็นเจ้าภาพไล่ครั้งอะค่ะฟีดแบ็กเขาดีนะบอกว่าเนี่ยถ้าว่าตรงนี้ไปทางในเขาบอกดีขึ้นรถตรงในร้านอาหารอะไรร้อยนะคะเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็จะเป็นอีกครั้งนึงที่เราก็จะได้รวมต้อนรับนะคะเป็นนักวิ่งจากต่างจังหวัดที่มาเที่ยวบ้านเรานะคะครั้งต่อไปถึงไม่มีงานวิ่งเขาก็มาเที่ยวสุราษฎร์ธานีบ้านเรากันแล้วนั่นเอง
0: มาทุกแล้ว
1: มาทุกแล้วนะคะวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้ร่วมรายการของเราค่ะท่านประเสริฐบุญประสอบค่ะนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีที่มารวมให้เกียรติพูดคุยกับเราขอบพระคุณท่านนายกมากเลยค่ะ
0: ครับขอบคุณที่อ้อมครับขอบคุณท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: อย่าลืมนะ12กันยายนนี้ใครสมัครไม่ทันก็มาวิ่งปล่อยแก้ดุนเดียวกับเราได้นะคะ เจอกัน12กันยายนนี้นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเวลาห้องรายการลองใต้วันนี้แมทลงแล้วค่ะตอนหน้าจะมีเรื่องอะไรมาฝากกันติดตามกันให้ได้นะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงาน NBT ภาคใต้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: อ้อมพิธีกรรายการท่องเที่ยวท่านหนึ่งค่ะทุกครั้งที่อ้อมได้ออกเดินทางค่ะเหมือนใจมันฟูตลอดเลยนะเพราะว่าเมืองไทยของเราสวยมากๆจริงๆค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้การเดินทางมันพิเศษไปกว่านั้นนั่นก็คือรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพของผู้คนระหว่างทางค่ะเที่ยวที่ไหนก็อุ่นใจเพราะคนไทยใจเต็มคอยดูแลอ้อมไม่เคยปล่อยให้อ้อมต้องเดินทางเพียงลำพังเลยค่ะส่งต่อความงดงามของเมืองไทยไปพร้อมกับความน่ารักของทุกคนเตือนใจให้กันเป็นเจ้าบ้านที่ดีใครๆก็อยากจะกลับมาหาอีกครั้งค่ะ
1: เที่ยวเมืองไทยเติมเต็มหัวใจทุกการเดินทางชวนออกเดินทางพกใจไปเติมใจทั่วไทยด้วยกันกับ NBT ภาคใต้นะคะ
2: แหนชัยยามีอะไรดีว่ามาเลย
3: โทรสั่งมาแล้วจ้ารออีกได้เลย
4: ขออนุญาตเสิร์ฟอาหารค่ะ
2: แต่ละอย่างน่ากินทั้งนั้นเลยมีอะไรบ้างเนี่ย
3: นี่เลยจ้าปลาหมอจุกเคยรสชาติเค็มนิดนิดมันหน่อยหน่อยได้กลิ่นหอมของกะปิหอยสับเคสผัดน้ำพริกเผาหาทานได้เฉพาะที่ชัยยามีรสชาติหวานอมเค็มตามธรรมชาติผัดกับน้ำพริกเผาไม่มีรสคาวต้มขมิ้นปลากระบอกมีกลิ่นหอมของขมิ้นและสมุนไพรมีความเปรี้ยวจากน้ำส้มตาลตะหนุ่มผสมผสานกันอย่างลงตัวและนี่หอยรากผัดกะทิเค็มมันหอมกะทิอร่อยกลมกล่อมปิดท้ายได้นี่เลยผัดไทยชัยยาซอสเข้มข้นหอมกลิ่นเครื่องเทศด้วยเนื้อหมูใบ
2: อุ๊ยแต่ละอย่าง
5: มาที่นี่ไม่เพียงอิ่มท้องแต่ยังอิ่มใจเพราะวัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากในท้องถิ่นโดยคนในชุมชนของเราค่ะ
1: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว

0: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทยสุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายนิโคตินทำให้เสพติดสารหนูระคายเคืองทางเดินหายใจแคดเมียมตะกั่วเป็นสารก่อมะเร็งเลิกบุหรี่ทุกชนิดโทรฟรี1600
2: ที่ความเร็ว80ถ้าเกิดการชนความแรงจะเท่ากับการตกตึกสูง8ชั้น80เร็วถึงตายลดเร็วลดเสียง
3: คุณถ่ายรูปฉันทำไมอ่ะคุณรู้จัก PDPA ไหมคะจะถ่ายรูปใครอ่ะต้องขออนุญาตก่อนนะ
4: ขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวผมลบรูปให้นะครับ
5: เคารพสิทธิผู้อื่นเสมอถ่ายใช้แชร์ต้องได้รับอนุญาต
6: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: อร่อยมากรสชาติดีมังคุดทิพย์พังงาค่ะ
1: มังคุดของอำเภอกระปง1ต้องผิวลาย2ลูกโตรสชาติหวานอมเปรี้ยวเป็นซึ่งเป็นลักษณะเด่นของมังคุดทิพย์พังงาได้รับบรรจุให้ใช้การทางให้รักทีไอด้วย

0: ันนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่กันที่อำเภอกระโปงจังหวัดพังงานะคะอยู่กับท่านนายกเช่นเดิมค่ะนายกขาเมื่อวานเราไปตะลุยสวนทุเรียนกันมาแล้วนะคะไปชิมทุเรียนอร่อยๆมาแล้วอย่างวันนี้นายกก็พาขวัญลงพื้นที่อีกหนึ่งสวนผลไม้ก็คือสวนมังคุดค่ะที่นี่ที่ไหนคะนายก
1: ครับที่นี่เขาเรียกว่าตำบลท่านาบ้านปากผู้เป็นสวนของสวนมังคุดพิงพิงของคุณบุญรัตน์ศรีนวลเป็นประธานของมังคุดด้วยครับ
0: ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสวนสำคัญในพื้นที่ของอำเภอกระโปง
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวเราจะไปชิมรสชาติความอร่อยรวมทั้งรู้จักสวนมังคุดที่นี่นะคะว่าราชินีมังคุดที่พังงานั้นอร่อยสมคำล่ำลือจริงหรือเปล่าค่ะไปกันเลยค่ะ
1: ครับเชิญเลยครับ

0: เซียนด้วยครับ
1: อันนี้ก็คือแบบทางจากที่ฝนตกใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่
1: แต่วันนี้คือดีว่าเรามาสวนแล้วแบบอากาศดีนะคะ
0: ใช่ครับเมื่อวานเจอฝนตก ตกหยุดตกหยุดวันนี้อากาศร้อน
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีคร
0: ับ ครับเนี่ยครับเนี่ยเจ้าของสวน
1: ครับ
3: กับผมนายบุญรัตน์ศรีนวลเป็นเจ้าของสวนมังคุดปิงปิงครับสำหรับสวนมังคุดของสวนปิงปิงก็เริ่มปลูกประมาณกลางปีพ.ศ. 2537ครับสมัยก่อนมันเป็นปลูกยางแล้วก็ด้วยสภาพราคายางไม่ดีก็เลยค้นยางแล้วก็เปลี่ยนสภาพมาปลูกไม้ผลซึ่งดูแล้วการปลูกไม้ผลที่ให้ผลผลิตที่ดีแล้วก็ทนต่อโรคก็มังคุดเหมาะสมกับสภาพพื้นที่แปลงนี้ก็เลยปลูกมังคุดครับครับสำหรับราคาผลผลิตปีนี้ก็ช่วงแรกๆก็ราคาค่อนข้างโอเคอยู่ตกไซส์ A ก็ประมาณ70บาท70ถึง75บาทไซส์ B ก็50กว่าบาทไซส์ C ก็ประมาณ30กว่าบาทแล้วก็ลูกดำก็ประมาณตกไซส์นี่ประมาณ20กว่าบาทก็ยืนระยะมาได้ประมาณสัก20วันก็ประมาณ6วันนี้ราคาค่อนข้างไม่ค่อยโอเคเลยคือเหลือประมาณเมื่อวานนี้ก็15บาทเบอร์1เบอร์2ก็11บาทเบอร์3ก็9บาทซึ่งเป็นราคาที่เจ้าสวนขายแล้วขาดทุนไม่คุ้มกับค่าแรงงานที่เก็บครับ

ที่นี่นะคะสวนมังคุดผิงผิงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสวนมังคุดทิพพังงาซึ่งถือว่าเป็นราชินีมังคุดในอำเภอกระโปงจังหวัดพังงานะคะสำหรับมังคุดทิพพังงานั้นเป็นมังคุดที่ขึ้นทะเบียน GI นะคะรับรองเรื่องของรสชาติและก็คุณภาพของมังคุดนะคะการันตีความเป็นมาตรฐานของมังคุดทิพพังงาซึ่งที่สวนผิงผิงแห่งนี้นะคะมีพื้นที่ประมาณ13ไร่ปลูกมังคุดกว่า300ต้นนะคะซึ่งเริ่มปลูกมาตั้งแต่ปี2537 32ปีแล้วล่ะค่ะที่มังคุดทิพพังงายังคงอยู่คู่กับอำเภอกระโปงจังหวัดพังงานะคะและที่สำคัญสวนแห่งนี้จะเห็นถึงความร่มรื่นเห็นถึงความสะอาดเห็นถึงความใส่ใจในการที่จะคงคุณค่าแล้วก็รสชาติของมังคุดเอาไว้นะคะเพื่อจะให้มังคุดทิพพังงานั้นยังคงเป็นมังคุดราชินีของอำเภอกระโปงจังหวัดพังงานั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบเรื่องของมังคุดชื่นชอบเรื่องของการท่องเที่ยวเกี่ยวกับสวนผลไม้สวนเกษตรนะคะก็สามารถแวะมาที่อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาที่นี่ได้นะคะมาเที่ยวชมสวนผลไม้ในช่วงกรีนซีซั่นหรือว่าในฟรุตซีซั่นแบบนี้นะคะก็มาชิมผลไม้สดๆจากต้นอย่างที่ขวัญได้นำชิมไปนะคะซึ่งต้องบอกว่ามังคุดที่พังงานั้นรสชาติดีสมคำล่ำลือจริงๆค่ะ

0: สำหรับมังคุดทิพย์พังงาก็เป็นตัวล่าสุดที่ได้รับ GGI ซึ่งประมาณปี2567ซึ่งลักษณะเด่นของมังคุดทิพย์พังงาก็คือผิวลายรสชาติหวานอมเปรี้ยวตามสโลแกนที่ว่ารสชาติหวานอมเปรี้ยวหนึ่งเดียวในประเทศไทย
1: อร่อยมากรสชาติดีมังคุดทิพย์พังงาค่ะ
0: สำหรับที่มาของทิพย์พังงาก็คือเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2550กว่าซึ่งดร.สุเมธตันติเวชกุลเลขานิกนุการมูลนิธิชัยพัฒนาในขณะนั้นท่านได้มาที่จังหวัดพังงาแล้วก็มีคนนำมังคุดพังงาไปมอบให้กับท่านท่านก็นำไปถวายให้กับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาท่านก็ทรงทานดูแล้วก็ดูในรสชาติท่านก็บอกว่าเป็นรสชาติหวานอมเปรี้ยวแล้วก็ไม่ฉ่ำน้ำเนื้อขาวแล้วก็ท่านดร.สุเมธท่านก็เลยตั้งชื่อว่าทิพย์พังงาก็มาอันหมายถึงผลไม้จากเทวดาก็ประมาณนี้ที่มาแล้วก็เมื่อปี2567ก็ได้เป็นพืชที่ได้รับบรรจุให้ใช้การสัญลักษณ์ GGI ด้วยสำหรับมังคุดทิพย์พังงา

หลังจากได้รับราจีไอแล้วนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นลักษณะเด่นของพื้นที่ในการปลูกมังคุดซึ่งเรามีผลผลิตของเรามันเด่นอยู่แล้วสามารถไปประกาศเชิดชูให้คนได้รับรู้ทั้งประเทศว่าพังงาเราก็นอกจากมีทุเรียนดีแล้วสาลิกไอ้มังคุดก็รสชาติไม่แพ้ใครในประเทศ

สภาพพื้นดินก็ต้องเป็นที่ลาดสักนิดหน่อยเนื่องจากทางพื้นที่ทางอำเภอกระปงนี่ฝนจะเยอะแต่พื้นที่ลาดมันได้มังคุดมันจะอุ้มน้ำน้อยแล้วก็สภาพภูมิอากาศก็มังคุดเป็นพืชที่ทนแล้งแล้วก็ทนฝนทนโลกมันเหมาะสำหรับพื้นที่อำเภอกระปงที่ใช้ในการปลูกมังคุดสำหรับทางสวนมังคุดผิงๆนอกจากเราทำผลผลิตไปขายแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาที่สวนโดยการซื้อมังคุดจากสวนไปครับ

นี่นะคะก็คือผลมังคุดทิพย์พังงาจะเห็นได้เป็นแบบลักษณะเด่นก็คือผิวลายใช่ไหมคะแล้วก็จะมีผลคือแบบกระทัดรัดนะคะเปลือกบางนะคะแล้วก็เนื้อจะเป็นสีขาวแล้วก็วิธีดูว่ามังคุดมีกี่กลีบข้างในก็ดูจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะมี1 2 3 4 5 6กลีบนะคะเดี๋ยวเราแกะกันค่ะเดี๋ยวให้ครูแกะให้มาดูเนื้อนะคะเนื้อสวยนะคะขาวช่ำนี่ค่ะเห็นไหมคะว่าเนื้อแบบเนื้อช่ำแบบรสชาติต้องหวานนำก่อนนะคะแล้วค่อยเปรี้ยวเดี๋ยวขวัญจะกินทั้งหมดนี้เลยนะคะหวานฉ่ำค่ะอร่อยมากรสชาติดีมังคุดทิพย์พังงาค่ะ

มี5กีบแล้วก็เคี้ยวเมล็ดด้วย

0: นำรำด้วยเปรี้ยวนิดๆ
1: รสชาติอร่อยค่ะ
2: มังคุดทิพย์พังงาสวนทิ้งทิ

0: ครับสำหรับผมนอกจากเป็นเจ้าของสวนมังคุดปิงปิงแล้วก็ยังเป็นประธานกลุ่มมังคุดแปลงใหญ่ตำบลท่านาด้วยครับซึ่งเราก็ดำเนินกิจกรรมการรวบรวมมังคุดก็ซื้อขายในปริมาณวันละประมาณ3ตันถึง5ตันมีสมาชิกมาขายก็ประมาณ30รายถึง50รายครับสำหรับอำเภอกระปงพื้นที่การเพาะปลูกก็ประมาณ 4,000 กว่าไร่ครับคือในพื้นที่อำเภอกระปงแต่สำหรับในกลุ่มแปลงใหญ่ก็ประมาณสัก 1,000 ไร่ครับท่านผู้ใดที่สนใจจะเข้ามาที่สวนมังคุดปิงๆก็ติดตามได้ทางช่องทาง Facebook มังคุดสวนปิงปิงซึ่งเราก็ปักหมุดแล้วท่านก็เข้ามาได้เลยครับแล้วก็มีเบอร์โทรด้วยถ้าท่านใดก็ขอความกรุณาให้โทรมาสอบถามก่อนครับเพราะบางครั้งเราไม่ได้เก็บทุกวันครับปีนี้ผลผลิตมันเป็นน้อยครับครับใกล้ให้โทรมาสอบถามก่อนครับช่องทางอากิจเราก็ทาง Facebook มังคุดสวนปิงปิงเบอร์โทรก็อยู่ในนั้นแหละ
1: สำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบเรื่องของมังคุดชื่นชอบเรื่องของการท่องเที่ยวเกี่ยวกับสวนผลไม้สวนเกษตรนะคะก็สามารถแวะมาที่อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาที่นี่ได้นะคะมาเที่ยวชมสวนผลไม้ในช่วงกรีนซีซั่นหรือว่าในฟรุตซีซั่นแบบนี้นะคะก็มาชิมผลไม้สดๆจากต้นอย่างที่ขวัญได้นำชิมไปนะคะซึ่งต้องบอกว่ามังคุดที่พังงานั้นรสชาติดีสมคำล่ำลือจริงๆค่ะ

เชิญนักท่องเที่ยวเข้ามาในอำเภอกระปงเราก็มีของดีนอกจากทุเรียนสาลิกาแล้วเราก็ยังมีมังคุดทิพพงาซึ่งรสชาติก็ดังที่ได้เรียนไปแล้วท่านก็คงทราบดีเพราะการกินทุเรียนมันต้องกินมังคุดตามครับมันถึงจะรักษาสมดุลของร่างกายได้ครับสำหรับมังคุดของอำเภอกระปงอย่างน้อยหนึ่งต้องผิวลาย2ลูกโตแล้วก็รสชาติหวานอมเปรี้ยวแล้วก็รสชาติหวานอมเปรี้ยวเป็นซึ่งเป็นลักษณะเด่นของมังคุดที่นี่ครับคือที่ลูกลายก็เพราะเราไม่ใช้สารเคมีครับ

ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอเมืองกระปงนะคะซึ่งวันนี้ที่นี่ค่ะเขามีการรวบรวมเกษตรกรผลงานผลิตผลทางการเกษตรมากมายนะคะมาไว้ที่นี่นะคะซึ่งเป็นเทศกาลประกวดทุเรียนสาลิกาแล้วก็มังคุดทิพย์พังงานะคะรวมทั้งมีเกษตรกรเจ้าของสวนมากมายนะคะที่นำผลผลิตมาจำหน่ายที่นี่ตามขวัญมาเลยค่ะ

สวัสดีค่ะณัฐยาผาสุขค่ะนามเภอกระโปงค่ะสำหรับงานนี้นะคะชื่องานเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาและของดีอำเภอกระโปงประจำปี2519นะคะซึ่งอำเภอกระโปงร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานพัฒนาชุมชนนะคะชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็ผู้ประกอบการชาวสวนเกษตรกรนะคะร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมนะคะสินค้าคุณภาพซึ่งเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อของอำเภอกระโปง

อีกหนึ่งสีสันนะคะถ้าใครที่ชื่นชอบเรื่องของผลไม้การท่องเที่ยวในช่วงฤดูผลไม้นะคะหากเดินทางมาที่อำเภอกระโปงจังหวัดพังงานะคะก็จะได้พบกับความสุขแบบนี้ค่ะมาชิมผลไม้สดๆจากสวนนะคะหลากหลายเลยละค่ะทางที่เดินทางมาชิมผลไม้นะคะภายในสวนทั้งสวนทุเรียนทั้งสวนมังคุดนะคะไปชิมผลไม้สดๆจากสวนไปท่องเที่ยวเชิงเกษตรในสวนกันแล้วนะคะยังมาทานผลไม้หลากหลายที่นี่นะคะที่อำเภอกระโปงค่ะมีการจัดงานมหกรรมของอำเภอกระโปงนะคะที่รวบรวมผลไม้ต่างๆภายในอำเภอกระโปงนะคะมาไว้ที่นี่ค่ะเพื่อให้ชาวบ้านนั้นได้มาร่วมกันทานเป็นบุฟเฟ่ผลไม้นะคะมีทั้งมังคุดทิพย์พังงาทุเรียนสาริกาทุเรียนขึ้นชื่อนะคะกล้วยเล็บมือนางซึ่งมีการแข่งขันมีการประกวดการรางวัลชนะเลิศกันด้วยนะคะรวมทั้งจำปาดะนะคะมีเงาะมีหลากหลายผลไม้ในพื้นที่เลยละค่ะซึ่งเรียกว่าก็เป็นสีสันอย่างหนึ่งของอำเภอกระโปงนะคะในช่วงฤดูผลไม้ค่ะมาที่อำเภอกระโปงในช่วงกรีนซีซั่นแบบนี้นะคะก็มาชิมผลไม้สดๆที่นี่กันได้ค่ะ

ฤดูผลไม้นะคะที่นี่ก็จะมีชาวสวนทุกสวนนะคะทั้ง30กว่าสวนซึ่งได้รับGI นะคะเป็นผลไม้ที่มีคุณภาพแล้วก็ปลอดจากสารพิษปลอดจากสารเคมีก็เชิญชวนทุกท่านนะคะท่านสามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมที่สวนของทุกสวนได้นะคะ

0: ันนี้มาที่สวนลุงแก้วค่ะคืออยากมีสวนทุเรียนเป็นของตัวเองเนี่ยไม่คิดเลยว่าสวนทุเรียนมันจะเลิศขนาดนี้ดีมากค่ะสวนทุเรียนลุงแก้วนี่เป็นสวนเก่าแก่นะคะมีทุเรียนสาลิกาต้นเก่าแก่เลยไม่ใช่สวนใหม่แล้วก็มีหมอนทองอร่อยมากสวนลุงแก้วทุเรียนอร่อยมากอร่อยทั้งแล้วลุงแก้วใจดีมากเลยค่ะอยากให้ทุกคนมานะคะได้ประสบการณ์ได้ตัดทุเรียนเองด้วยมีความสุขมากไม่เคยคิดเลยว่าการที่แบบว่ามากินทุเรียนในสวนจริงๆเนี่ยมันดีมากอ่ะยังไงอยากเรียนเชิญให้ทุกคนมากินทุเรียนที่สวนลุงแก้วกันเยอะๆนะคะไม่อยากบอกเยอะอ่ะอยากให้มามากกว่าเดี๋ยวบอกแล้วมันไม่เซอร์ไพรส์อ่ะมาแล้วจะมียิ่งกว่าที่พูดยิ่งกว่าที่คิดมาเที่ยวทุเรียนที่สวนลุงแก้วกันนะคะ
1: ก็อย่างนี้ยังไม่สุกประมาณอีก3วัน2วัน3วันแบบนี้สุกแล้วยังจะหลวมครับทุเรียนสุกมีกลิ่นหอมเคาะเถียงลุเถียงแล้วหลวมแล้วก็ดูถ้าว่าให้นิ่มสักหน่อยก็เริ่มคั่วเริ่มปริถ้าคั่วเริ่มหลุดแล้วจะนิ่มมากถ้าสุกคือมีกลิ่นแล้วก็เคาะแล้วเถียงหลวมถ้ายังแน่นเถียงยังแน่นนี่ทุเรียนยังไม่สุกครับก็รสชาติหวานมันเข้มข้นแล้วก็เป็นเนื้อเป็นครีมอร่อยเพราะต้นมันอายุเยอะแล้วประมาณ20ปี20กว่าปีครับ

0: ื่องที่อยากรู
1: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
2: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความแบ่งแบ่งมา
3: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
0: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
4: งานอะไรเนี่ยทำไมเงินดีขนาดนี้งานในฝันของเด็กจนมาชัดๆใครจะไปพลาด
5: นี่แน
4: ่โอ๊ยถูกเส้นหมดเลย
5: คิดจะสมัครงานออนไลน์ละสิอย่าหาทำนะ
4: ทำไมอ่ะ
6: ก่อนจะเชื่อในสิ่งที่เห็นต้องรู้จักตั้งคำถามวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านอย่ารีบเชื่อง
5: านง่ายรายได้ดีสมัครผ่านโซเชียลแถมเงินเข้าบัญชีง่ายง่ายงานแบบนี้มันน่าเชื่อถือหร
4: ออ๋อเดี๋ยวนี้คนถูกหลอกเยอะก็เพราะเรื่องพวกนี้สินะ
5: ใช่ๆงานก็ไม่ได้เงินก็ไม่มีกลายเป็นผู้ต้องหาโดยไม่รู้ตัว
4: เกือบไปแล้วดีนะที่จะมาห้ามทันน่ะ
5: วันหลังอ่ะก็ระวังให้มากกว่านี้นะแล้วอย่าให้ความโลภอ่ะมาครอบงำจิตใจเรา
4: ชีวิตนี้ขอให้คนเก่าหลอกพอมิจฉาชีพไม่ต้องถูก
5: คิดก่อนเชื่อรู้เท่าทันเสพสื่ออย่างสร้างสรรค์
7: สวัสดีค่ะเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยค่ะ
8: การบริการหลังการขายเป็นสิ่งสำคัญของแอร์นามายาชิ
7: บริการดีจังเลย
8: แอร์ก็เหมือนคนครับต้องมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำ
7: อิจฉาแอร์จังเลย
9: จะเปิดแล้วนะครับ
8: นี่น้องสูบบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหม
7: พี่รู้ได้ไงอ่ะ
8: นี่ไงคราบเหนียวๆที่เกิดจากไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้าที่ถูกดูดเข้าไปในแอร
9: ์เอ๋ผมเห็นด้วยครับไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้ามีทั้งนิโคตินสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์แคดเมียมตะกั่วและยังมีสารอันตรายต่างๆอีกเพียบ
8: เดี๋ยวเราจะล้างแอร์ให้ครับ
10: แล้วปอดหนูล่ะ
11: ปอดหนูล้างไม่ได้บุหรี่ไฟฟ้าภัยเกาะปอดที่ล้างไม่ได
12: ้ซอซอซ
13: อปากซอยเท่าไหร่พี
14: ่80ครับ
13: 60แหละใกล้ๆแค่นี้เอง
14: 80แหละ
13: 60นะพี
14: ่80ไปพี
13: ่ฟังก่อนดิพี่60
14: 80
13: 60
14: รีบ
13: พี่60นะพี่60พี่โอ้ย
15: ที่ความเร็ว80ถ้ามีรถโผล่มากระทันหันคุณจะต้องเผื่อระยะเบรกล่วงหน้า38เมตรคุณอาจจะคิดว่าเบรกทันแต่ปัญหาคือมันยังไม่ได้รวมระยะกว่าตาคุณจะมองเห็นกว่าสมองจะสั่งให้มือกำเบรกกินเวลาไปอีก 2.3 วินาทีหรือเท่ากับระยะที่เพิ่มมาอีก15เมตรคุณไม่มีทางเบรกทันแน่นอน80เร็วถึงตายลดเร็วลดเสียงจากสสส.
16: คุณจะโดนน็อกครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าถ้าไม่ใส่ใจความปลอดภัยร่วมเสริมสร้างความปลอดภัยใส่ใจสวมหมวกกันน็อกวัยรุ่นพังงาสวมหมวกกันน็อกไม่มีน็อกแน่นอนด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.จังหวัดพังงา
11: ถ้าคุณหน้าเหมือนคนดัง
17: เอาลาเต้เย็นแก้วนึงค่ะ
18: คนดัง
17: ไม่ใช่ค่ะ
11: อย่างนี้ต้องรีบละครับ
17: เอ๊ะนึกเย็นความหวานใหม่นี่5 4 3อันตรายพี่คะงั้นเอาระดับ2หวานน้อยค่ะ
11: ไม่ว่ารีบแค่ไหนก็อย่าลืมสั่งหวานไม่เกิน2ช้อนชาลดหวานลดโรคจากสสส.

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคเที่ยงนะคะเจอกันวันนี้วันอาทิตย์ที่13กันยายน2569วันนี้ติดตามข่าวสารกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันอัมพิกาชวนปรีชาพร้อมด้วยล่ามภาษามือคุณอรรถกาเที่ยงปรีชารักค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับจะพาไปดูประเด็นที่ต้องจับตากันวันพรุ่งนี้กันหน่อยนะครับ14 กันยายนพรุ่งนี้ครับจะมีการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.วาระสำคัญก็คือการลงมติคดีหัวเลือกสว.พิจารณาผู้ถูกกล่าวหา229คนหลังจากที่ก่อนหน้านี้สำนักงานกกต.ได้พิจารณาครบถ้วนแล้วและสิ้นสุดกระบวนการรับฟังข้อเท็จจริงไปเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเริ่มขึ้นในเวลา10นาฬิกาโดยขั้นตอนการลงมตินั้นกกต.แต่ละคนจะส่งใบลงมติของตนเองที่มีผู้ต่อผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนใน7ข้อกล่าวหาที่อยู่ในสำนวนคดีจากนั้นเจ้าหน้าที่สำนักงานการประชุมก็จะรวบรวมใบลงมติของกรรมการแต่ละคนขานผลมติอย่างเป็นทางการโดยกกต.ได้มีการประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการลงมติไปแล้วเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาสำหรับกลุ่มผู้ถูกกล่าวหา229คนก็ประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันจำนวน138คนรัฐมนตรีส.ส.และกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย21คนเครือข่ายพรรคภูมิใจไทย20คนสว.สำรองและผู้สมัครสว.อีก50คนหลังจากกกต.ทั้ง7คนลงมติเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนของสำนักงานกกต.ในการรวบรวมความเห็นของกรรมการแต่ละคนที่เป็นเสียงข้างมากหรือมติเอกฉันท์เพื่อจะทำเป็นคำวินิจฉัยตามขั้นตอนกฎหมายในกรณีที่กกต.มีมติให้ดำเนินการส่งต่อและส่งเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งพิจารณาสำนักงานกกต.ก็จะต้องจัดทำคำร้องและดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องโดยกรอบเวลาในการจัดทำคำวินิจฉัยและคำร้องอยู่ที่60วันทั้งนี้สำนักงานกกต.ได้เตรียมการแถลงผลการประชุมในช่วงเย็นของวันที่14กันยายนโดยเปิดให้สื่อมวลชนลงทะเบียนในวันนี้แต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าการแถลงข่าวจะไม่ระบุจำนวนเสียงลงมติของกกต.และไม่เปิดเผยรายชื่อผู้ถูกกล่าวหากรณีมีมติให้ส่งศาลฎีกาพิจารณาจะระบุเพียงจำนวนคนเท่านั้นนอกจากนี้สำนักงานกกต.ได้ประเมินสถานการณ์ว่าอาจมีกลุ่มมวลชนต่างๆเดินทางมาติดตามการลงมติและจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์บริเวณหน้าสำนักงานกกต.ตั้งแต่ช่วงเช้าจึงประสานขอกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดูแลความเรียบร้อยพร้อมทั้งกับการกั้นพื้นที่ให้สื่อมวลชนและประชาชนอยู่ภายนอกอาคารสำนักงานและจะอนุญาตให้เฉพาะสื่อมวลชนเข้ามาในพื้นที่เมื่อใกล้ถึงเวลาการแถลงข่าวเท่านั้น
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ที่เขตคลองเตยนะคะเพื่อที่จะสำรวจจุดที่พบน้ำมันปนเปื้อนในท่อระบายน้ำขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งสูบน้ำออกและเร่งสำรวจหาจุดที่ท่อน้ำมันรั่วไหลนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ถนนพระราม3เขตคลองเตยจุดที่พบน้ำมันในท่อระบายน้ำโดยเจ้าหน้าที่เปิดหน้าดินเป็นแนวยาวบริเวณหลุม1เพื่อตรวจสอบท่อส่งน้ำมันแรงดันสูงที่อยู่ใกล้เคียงทางบริษัทผู้รับผิดชอบได้เปิดท่อและทดสอบระบบแล้วแต่ยังไม่พบจุดที่ท่อรั่วซึมขณะที่สำนักงานเขตคลองเตยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ใช้รถสูบน้ำที่ปนเปื้อนคราบน้ำมันออกไปแล้วประมาณ 14,000 ลิตรมีการฉีดโฟมลงไปก่อนหน้านี้เพื่อควบคุมกลิ่นและป้องกันการเกิดประกายไฟทำให้กลิ่นน้ำมันเจือจางลงอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายแล้วทางผู้ว่ากทม.ได้กำชับให้บำบัดน้ำที่ปนเปื้อนน้ำมันอย่างถูกวิธีไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังเตรียมนำกล้องงูเพื่อใช้สำรวจหาจุดที่ท่อรั่วซึมและควบคุมสถานการณ์ให้ยุติโดยเร็ว
2: 14คิวเฉพาะน้ำกับเลน
3: อ๋อ
2: มันคันนี่ครับ
3: ไม่มีด้านนะ
2: เดี๋ยววนกลับมา
3: แล้วก็บล็อก
2: น้ำมันด้านนี้ด้านนี้ดูดน้ำมันแล้วเอาเลนกับน้ำ
3: ครับก็เกียร์แล้วก็ดูให้ดีอ่ะนะก็คอยมอนิเตอร์สรุปหน่อยนะต้องพยายามตีวงให้ได้จะมีกลิ่นอยู่นะเนี่ยไอ้วัดได้เยอะไหม
4: นี่จะขึ้นมาเป็นร่วงนะประมาณ5ถึง10ครับ
3: อ๋อไม่เยอะถึงก็มีเครื่องวัดไอตรงนี้ให้ดูไอตัวงูมีไหมพี่ไปส่องข้างในท่อจะได้ไหม
2: เดี๋ยวถ้าคนลงได้เดี๋ยวผมคนลง
3: แต่ต้องระวังนะอย่าให้มันไปน็อกข้างในนะไปดูหน่อยพยายามหาให้มากสุดอ่ะมันส่องได้กี่เมตรอ่ะ
4: ยาว10เมตร
3: อ๋อ10เมตรก็ไม่เร็วนะมีไฟอยู่ปลายทางมั้ยก็คือจะให้เขาทำเหมือนได้เป็นงูที่เข้าไปตอนสอนงอที่จะเอากล้องเข้าไปตรวจในท่อว่ามีจุดไหนที่น้ำมันไหลเข้ามาได้หรือเปล่า ก็ลองทุกวิธีทางก็เดี๋ยวเขาความเครื่องมือมาลองใช้ดู
0: หัวหน้าทีมสุดซอยพลังงานก็โต้พรรคประชาธิปัตย์ว่ายังนำประเด็นเรื่องของน้ำมันรั่วมาเล่นการเมืองยืนยันเจ้าหน้าที่ทำงานอย่างหนักตลอด24ชั่วโมงทั้งตากแดดตากฝนเพื่อหาต้นต่อของน้ำมันรั่วและช่วยกันแก้ปัญหาจะดีกว่านางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุ

0: การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อปฏิรูปพลังงานหรือว่าทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ยังคงลงพื้นที่ตรวจสอบหาต้นตอของน้ำมันที่รั่วซึมอย่างต่อเนื่องโดยระดมกำลังคนและเครื่องจักรเปิดแนวถนนตรวจสอบชั้นเคลือบภายนอกท่อขนส่งน้ำมันพร้อมกับทดสอบแรงดันระบบเพื่อค้นหารอยรั่วที่อาจมองไม่เห็นเบื้องต้นยังไม่พบของเหลวรั่วซึมหรือว่าร่องรอยของการรั่วของท่อน้ำมันอย่างไรก็ตามทีมงานกำลังเร่งไล่ตรวจเส้นทางการไหลซึมของน้ำมันบริเวณโพรงด้านข้างทางรถไฟรวมถึงท่อระบายน้ำเก่าใต้แนวท่อขนส่งน้ำมันและมีการปนเปื้อนน้ำมันขณะเดียวกันได้เสนอให้กทม.จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อให้ได้ข้อมูลจากทุกฝ่ายใช้ประกอบการตรวจสอบส่วนกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งหาต้นตอน้ำมันรั่วพร้อมพาดพิงนายกรัฐมนตรีว่าหากไม่รีบแก้ไขเหรียญเหนือดวงก็ช่วยไม่ได้นั้นนางสาวทิติพัฒน์กล่าวว่าการตั้งคำถามต่อรัฐบาลสามารถทำได้แต่ในสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่กำลังทำงานอย่างหนักสิ่งที่ควรทำคือช่วยกันหาข้อมูลและทางออกมากกว่าการหยิบยกปัญหาของประชาชนมาเป็นประเด็นการเมืองพร้อมกับย้ำว่าเจ้าหน้าที่ทำงานตลอด24ชั่วโมงทั้งตากแดดตากฝนพยายามหาต้นตอของปัญหาด้วยหลักวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ดังนั้นมาช่วยกันทำงานเพื่อแก้ปัญหาจะดีกว่าร
1: ัฐบาลย้ำเตือนนะคะให้พี่น้องประชาชนระมัดระวัง SMS มิจฉาชีพที่แอบอ้างว่ามีใบสั่งจราจรแบบค้างชำระก่อนที่จะหลอกให้กดลิงก์แล้วก็กรอกข้อมูลบัตรเครดิตนะคะโดยย้ำว่าหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบมีการส่ง SMS ปลอมแอบอ้างเกี่ยวกับใบสั่งจราจรค้างชำระพร้อมแนบลิงก์ให้กดเข้าไปตรวจสอบหรือชำระค่าปรับเมื่อกดเข้าไปแล้วนะคะจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ปลอมที่จัดทำให้มีหน้าคล้ายกับระบบใบสั่งจราจรพร้อมกับแสดงรายละเอียดเช่นเลขที่ใบสั่งทะเบียนรถข้อหาและจำนวนเงินค่าปรับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนจะหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตและชำระเงินผ่านเว็บไซต์ปลอมสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR code ให้ดำเนินการหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขอให้ประชาชนอย่า กดลิงก์อย่าสแกน QR code เป็นอันขาดนะคะและที่สำคัญอย่า กรอกข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลบัตรเครดิตหรือเดบิตโดยเฉพาะข้อความที่เร่งให้ชำระเงินหรืออ้างว่าจะมีผลทางกฎหมายหากไม่ดำเนินการและขอให้ตั้งสติและตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางทางการด้วยตนเองโดยประชาชนสามารถตรวจสอบใบสั่งออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชัน Police Care และระบบใบสั่งจราจร PTM ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อีกช่องทางหนึ่งหากพบเหตุหรือมีข้อสงสัยสามารถแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSC ก็ช่วยเหลือนักศึกษาหญิงที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงนะครับโดยกุเรื่องหลอกพ่อแม่ว่าได้ทุนเรียนต่อต่างประเทศก่อนที่จะบังคับให้มีการโอนเงินกว่า 1.7 ล้านบาทศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSC ได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าช่วยเหลือนักศึกษาหญิงวัย22ปีภายในห้องพักของโรงแรมแห่งหนึ่งอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีหลังถูกมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นตำรวจสภ.เมืองพิจิตรมาหลอกลวงผู้เสียหายว่ามีบุคคลนำสำเนาบัตรประชาชนและใช้เบอร์โทรศัพท์ของผู้เสียหายนั้นไปเปิดบัญชีธนาคารและมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินจากนั้นแก๊งคอลเซ็นเตอร์อีกสายก็โทรศัพท์มาอ้างว่าเป็นเครือข่ายของผู้ให้บริการโทรคมนาคมแจ้งว่ามีบุคคลนำเลขบัตรประชาชนผู้เสียหายไปซื้อซิมมือถือแต่ผู้เสียหายยืนยันว่าไม่เคยเปิดเบอร์ใหม่มิจฉาชีพจึงออกอุบายว่าหากไม่ใช่ให้รีบแจ้งความกับตำรวจที่แจ้งเหตุมาทำให้ผู้เสียหายตัดสินใจโทรศัพท์กลับไปแจ้งความกับตำรวจปลอมต่อมามิจฉาชีพได้หลอกให้โอนเงิน1ล้านบาทเพื่อตรวจสอบแต่เนื่องจากผู้เสียหายนั้นไม่มีเงินมิจฉาชีพจึงหลอกไปให้เป็นหลอกผู้ปกครองว่าได้ทุนเรียนต่อต่างประเทศแต่มีเงื่อนไขว่าโอนเงิน1ล้านบาทเพื่อยืนยันสถานะให้เหยื่อ

0: ศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงทุกครั้งและหากพบการแอบอ้างเจ้าหน้าที่
1: กองบังคับการตำรวจทางหลวงได้สกัดรถกระบะต้องสงสัยที่ขับมาด้วยความเร็วสูงนะคะก่อนที่จะพบแรงงานเมียนมากว่า14คนที่ซุกซ่อนอยู่ท้ายกระบะและไม่มีเอกสารอนุญาตเข้าเมืองกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB โดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงได้เปิดปฏิบัติการกวดขันขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศหลังสืบทราบว่าช่วงกลางดึกของวันที่12กันยายนจะมีการลำเลียงแรงงานผ่านจังหวัดอุทัยธานีจึงได้วางกำลังเพื่อเฝ้าสกัดจับจนกระทั่งเวลาประมาณ 1:30 นาทีเจ้าหน้าที่พบรถกระบะ Toyota Revo สีดำขับมาด้วยความเร็วสูงและมีลักษณะบรรทุกน้ำหนักผิดปกติจึงได้ส่งสัญญาณเรียกตรวจแต่คนขับกลับเร่งเครื่องหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงติดตามและใช้ Stop Stick ตามยุทธวิธีจนสามารถหยุดรถได้โดยจากการตรวจสอบพบนายเจออายุ38ปีสัญชาติไทยเป็นคนขับและพบแรงงานสัญชาติเมียนมา14คนซุกซ่อนอยู่บริเวณกระบะท้ายโดยทั้งหมดไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสอบสวนเบื้องต้นนายเจอให้การว่าได้รับจ้างขนแรงงานทั้งหมดจากพื้นที่อำเภอวังเจ้าจังหวัดตากไปส่งที่จังหวัดอุทัยธานีคิดค่าจ้างรายละ800รวมประมาณ 12,000 บาทขณะที่แรงงานเมียนมาให้การผ่านล่ามว่าได้ลักลอบเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากก่อนจะมีผู้นำพาขึ้นรถเพื่อเดินทางเข้าสู่พื้นที่ตอนในเพื่อหางานทำโดยจ่ายค่าลำเลียงประมาณรายละ 9,000 ถึง 10,000 บาทเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาคนขับฐานช่วยเหลือหรือซ่อนเร้นคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนกฎหมายส่วนแรงงานทั้ง14คนถูกแจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนส่งตัวทั้งหมดให้พนักงานสอบสวนสภ.หนองช้างเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
0: แล้วกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาชมข่าวเที่ยงสุดสัปดาห์กันต่อครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวเที่ยง NBT กันต่อนะครับไปดูภารกิจด้านการต่างประเทศของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับนำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์ครั้งที่18ณประเทศอินเดียพร้อมหารือภาคเอกชนและก็เจรจาทวิภาคีเพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนของประเทศในเวทีโลกนายสิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยที่เดินทางเข้าร่วมการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์ครั้งที่18ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียในฐานะผู้แทนของนายกรัฐมนตรีโดยการประชุมในครั้งนี้ประเทศไทยก็มีเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาเพื่อรับมือกับความผันผวนของสถานการณ์โลกตลอดจนส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและพลังงานอย่างยั่งยืนสำหรับการเยือนในวันแรกได้ร่วมพบปะหารือกับตัวแทนภาคเอกชนที่ร่วมลงทุนในประเทศอินเดียโดยกระทรวงการต่างประเทศจะนำข้อเสนอแนะจากภาคธุรกิจไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขยายโอกาสทางการค้าของไทยอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้คณะผู้แทนไทยยังได้ดำเนินการเจรจา

0: ทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเบลารุสเพื่อผลักดันการเจรจาเขตการค้าเสรีหรือว่า FTA ระหว่างไทยกับกลุ่มสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียรวมถึงหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์เพื่อกระชับความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนพร้อมกันนี้ได้แลกเปลี่ยนมุมมองด้านเศรษฐกิจกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลกเพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาระบบการค้าพหุภาคีที่ตั้งอยู่บนกฎกติกาอันเป็นสากล
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเป็นประธานเปิดงานก๊าซเทค2026ต้อนรับรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงในธุรกิจพลังงานจากทั่วโลกนะคะแลกเปลี่ยนมุมมองโอกาสการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับความต้องการใช้พลังงานในอนาคตกระทรวงพลังงานร่วมกับบริษัท DMG Event เตรียมจัดงาน Gas Tech 2026ระหว่างวันที่14ถึง17กันยายน2569ณศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทคซึ่งเป็นการประชุมเพื่อหารือการลงทุนความร่วมมือการจัดหาพลังงานเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจการพัฒนาอุตสาหกรรมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลกโดยได้รับเกียรติจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยรัฐมนตรีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทพลังงานชั้นนำนักลงทุนผู้กำหนดนโยบายและผู้นำเทคโนโลยีจากทั่วโลกเข้าชมงาน Gas Tech 2026จัดขึ้นในช่วงเวลาที่ความต้องการพลังงานในเอเชียเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและเมืองการลงทุนใน Data Center และโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมตลอดจนการเติบโตของ AI ด้วยเหตุนี้ Gas Tech 2026จึงมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงเงินทุนแหล่งอุปทานและโครงสร้างพื้นฐานจากทั่วโลกเพื่อรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งกำลังเปิดโอกาสใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคงานนี้ยังผลักดันการสร้างแนวทางรองรับความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมรวมถึงต่อยอดทรัพยากรและโซลูชันพลังงานทุกประเภทเพื่อให้ทั้งประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่และประเทศพัฒนาแล้วมีพลังงานที่เพียงพอมั่นคงและเชื่อถือได้สำหรับการขับเคลื่อนการเติบโตการประชุมจะครอบคลุมเวทีกว่า200รายการให้ผู้นำร่วมกำหนดแนวทางด้านนโยบายความร่วมมือการลงทุนและกรอบการกำกับดูแลที่จำเป็นต่อการสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในระยะต่อไปรวมถึงเปิดพื้นที่ให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการและนักลงทุนเดินหน้าการเจรจาธุรกิจและโครงการพลังงานระดับนานาชาติด้วย
0: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานเปิดตัวโครงการ One Platform for Skill Development แหล่งรวมหลักสูตรออนไลน์กว่า900รายการมุ่งส่งเสริมศักยภาพของประชาชนและตอบสนองความต้องการตลาดแรงงานยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแพลตฟอร์มOne Platform for Skill Development รวบรวมหลักสูตรจากเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน30แห่งรวมทั้งสิ้น967หลักสูตรโดยครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชาทั้งเทคนิคการขายขั้นสูงการบริการลูกค้าแบบมืออาชีพตลอดจนการประยุกต์ใช้ Generative AI ในเชิงกลยุทธ์ทั้งนี้ประชาชนและคนวัยทำงานตลอดจนสถานประกอบกิจการสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้นี้ได้ทุกที่ทุกเวลาช่วยลดข้อจำกัดด้านสถานที่และเปิดโอกาสให้ทุกคนเลือกพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสมัยใหม่โครงการนี้ไม่เพียงสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตแต่ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนผู้ที่สนใจก็สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
1: นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงการคลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก 1-2 เดือนนะคะหลังจากที่โครงการนั้นเข้าสู่ช่วงเดือนสุดท้ายแล้วซึ่งเรื่องของการใช้จ่ายในหลายพื้นที่ยังคงคึกคักค่ะสามารถช่วยลดค่าครองชีพและร้านค้ามียอดขายเพิ่มขึ้นร้านค้ารายย่อยหลายแห่งนะคะโดยเฉพาะร้านอาหารร้านส้มตำและร้านค้าประเภทรถเข็นเช่นย่านเขตห้วยขวางเขตดินแดงกรุงเทพมหานครได้รับความนิยมจากประชาชนในการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างต่อเนื่องขณะที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการมียอดขายดีขึ้นค่ะและเดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายของโครงการแล้วเจ้าของร้านค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสบอกว่าตลอด4เดือนโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยกระตุ้นยอดขายเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมประมาณ20-30%ทั้งการขายผ่านหน้าร้านและขายผ่านแอปพลิเคชัน Delivery

0: เป็นโครงการที่สามารถฟื้นสถานการณ์การค้าที่ซบเซาช่วงเกาะหน้านี้ให้กลับมาคึกคักได้ในระยะหนึ่งหากมีการขยายโครงการเพิ่มในช่วงปลายปีคาดว่าจะทำให้การใช้จ่ายคึกคักอย่างต่อเนื่อง
1: ก็กระตุ้นได้เยอะเลยอะค่ะมียอดขายเพิ่มขึ้นค่ะลูกค้าเข้าเรื่อย
2: ๆก่อนที่มีโครงการเป็นยังไงบ้างกับสถานการณ
1: ์ก็เงียบบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: แต่พอมีโครงการแล้วลูกค้าก็มาซื้อของเยอะเลย
1: ใช่ค่ะ
2: กล้าใช้เงินมากขึ้น
1: ใช่ค่ะ
2: หลังจากนี้ค่ะอยากจะให้มีโครงการมีต่อไหมแต่นายกรัฐมนตรีบอกว่าเดี๋ยวจะขยายไปต่ออีก2เดือน
1: ก็อยากให้มีต่อค่ะเพราะว่าก็มันมีแล้วมันขายดีแล้วก็ได้ไปจับสายใช้ถอยด้วย
3: อยากให้มีแล้วครับ
4: อยากให้มีต่อ
3: ครับผม
4: ก็ขายอย่างเราก็ขายดีเลยเรากินได้เลย
3: มีต่ออ
4: ยากให้มีต่อสักทีเ
3: ดียวแล้วแต่รัฐบาลนะครับ
4: แต่ถ้ามีต่อก็ดี
3: ครับ
4: ก่อนหน้านี้ยังไม่มีโครงการเป็นยังไงบ้าง
3: มันก็ยังเงียบๆอยู่นะ
4: แล้วอย่างเดือนนี้ครึ่งเดือนแล้วมีคนมาใช้เยอะไหม
3: เนี่ยวันนี้เยอะมากเลยแบ่งจ่ายใช้เป็นอาทิตย์ใช้ทุกอาทิตย์แต่ไม่ใช้รายวันนะไม่ใช้จันทร์อังคารใช้เป็นอาทิตย์จะได้ครบสิ้นเดือนพอดี
2: อาทิตย์เท่าไหร่พ
3: ี่อาทิตย์ละเติม2เครื่องก็แล้วเติมเต็มที่อ่ะ200เครื่องละ200อ่ะแล้วใช้ในครอบครัว
2: อาทิตย์ละ200
3: ใช่ใช่ใช่ใช่แบ่งกัน
2: ก็ถือว่าครบพอดี
3: เขาครบพอดีเนี่ยก็จะหมด
2: ลดค่าใช้จ่ายเราได้เยอะไหมคะ
3: ก็จะเยอะอยู่นะครับ
0: ส่วนเรื่องของการขยายกรอบเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้กระทรวงการคลังยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่จะขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อไปอีก2เดือนนะคะเพื่อลดค่าครองชีพและกระตุ้นเรื่องของการจับจ่ายค่ะ
5: ส่วนที่จังหวัดขอนแก่นครับผู้สื่อข่าวเราก็ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าในศูนย์อาหารภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นส่วนใหญ่ให้ข้อมูลที่สอดคล้องกันนะครับว่าโครงการดังกล่าวนั้นสามารถช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยพบว่าลูกค้ายินดีที่จะจ่ายต่อครั้งเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมที่เคยซื้อสินค้าในราคา20บาทก็ปรับเพิ่มเป็น40ถึง80บาทส่งผลให้ยอดขายโดยรวมของร้านค้าเพิ่มขึ้น20ถึง30%ตัวแทนผู้ประกอบการร้านค้าก็กล่าวว่าปัจจุบันมีร้านค้าภายในศูนย์อาหารแห่งนี้เข้าร่วมมากถึง 90% ซึ่งมาตรการนี้ก็ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามหากโครงการนี้ต้องสิ้นสุดลงในปลายเดือนกันยายนนี้ทางผู้ค้าก็ได้เตรียมความพร้อมรับมือไว้บ้างแล้วแต่ก็คาดการณ์กันว่ายอดขายอาจจะปรับตัวลดลงกลับไปสู่ภาวะเดิมดังนั้นกลุ่มผู้ประกอบการจึงมีความมุ่งหวังและขอเสนอให้รัฐบาลพิจารณาขยายระยะเวลาของโครงการต่อเนื่องไปอีก 2-3 เดือนหรือขยายไปจนถึงช่วงของเทศกาลปีใหม่เพื่อเป็นของขวัญให้แก่ทั้งผู้ค้าและประชาชนตลอดจนเป็นการสนับสนุนให้ระบบเศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง
6: ก็ขายได้อยู่แต่ว่าถ้ามีตัวนี้เข้ามาก็ดีขึ้นนิดนึงเพราะว่าได้ช่วยด้วยเพราะว่าคนเข้ามาซื้อก็ต้องการจุดนี้เหมือนกันเขาก็อยากมีตัวช่วยเข้ามาช่วยเหลือ
7: หมายถึงว่าโครงการนี้มันช่วยให
6: ้ได้เยอะมากเลยครับ
7: เยอะมาก
6: เลยได้เยอะมากเพราะว่าในโซนนี้ที่ผมเห็นมาเขามาสแกนเยอะมากเพราะว่าเขาได้ช่วยเสียบค่าใช้จ่ายแล้ว
7: ทีนี้เห็นบอกว่ารัฐบาลจะต่อให้อีก2เดือน
6: ครับ
7: เรารู้สึกยังไง
6: ก็ดีครับเพราะว่าดีอยู่เพราะว่ามันได้กระตุ้นหลายๆอย่างเข้ามาเพราะว่าหนึ่งลูกค้าเขาก็ประหยัดแล้วก็เสียบค่าใช้จ่ายช่วยได้เยอะครับช่วยได้เยอะ
8: ในมุมมองของเศรษฐกิจค้าขายก็ถือว่ากระตุ้นได้ดีค่ะมีการใช้จ่ายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะหมายถึงว่าจากเดิมเคยซื้อ20พอมีโครงการเข้ามาช่วยก็เพิ่มเป็น40 60 80หรือแล้วแต่ที่ลูกค้าแบบเขาสะดวกซื้อเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยก็ถือว่ามีการใช้จ่ายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนอยู่ค่ะในช่วงที่มีโครงการประมาณนี
7: ้เดือนนี้จะหมดโครงการแล้ว
8: ค่ะ
7: เป็นรู้สึกยังไงบ้าง
8: ก็จริงๆก็ไม่ได้ถือว่าใจหายแต่ก็เตรียมตัวกันประมาณนึงเพราะว่าการค้าขายก็จะอาจจะลดลงจากเดิมในช่วงที่มีโครงการสัก30เดือนที่ผ่านมาอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีลดลงประมาณนึงแล้วอะไรเงี้ยก็เตรียมใจอยู่แต่ถ้ามีต่อก็สถิติก็โอเคค่ะในทุกรูปแบบของการค้าขาย
7: เห็นรัฐบาลบอกว่าจะต่อให้อีก2เดือนนี้เราโอเคไหมครับหรือว่าอยากให้ต่อไปนานแค่ไหน
8: ระยะเวลาไม่ค่อยมั่นใจค่ะแต่ถ้ามีการต่อสัก2เดือน3เดือนอะไรเงี้ยก็ถือว่ายังช่วยได้อยู่ถ้าเป็นแม่ค้าคนอื่นก็อาจจะแบบต่อเป็นระยะยาวไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยประมาณนี้ก็เขาน่าจะโอเคกันใช่ถ้าเรื่องของแม่ค้าไม่ขาย
7: แต่ยังไงก็ยังยืนยันว่ามีโครงการดีกว่าไม่มีโครงการ
8: ใช่ค่ะสำหรับแม่ค้าเองก็ถือว่าดีกว่ามีก็ดีกว่าใช่สำหรับลูกค้าเองก็น่าจะเหมือนกัน
0: ประชาชนจากหลายจังหวัดเดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องโดยทุกคนต่างแสดงความอาลัยพร้อมทั้งเล่าถึงความประทับใจในพระจริยวัตรและพระกรณียกิจของพระองค์ท่านประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนจากหลายจังหวัดเช่นจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสมุทรปราการเดินทางไปยังจุดคัดกรองบริเวณสนามหลวงและจุดพักคอยบริเวณอุโมงค์หน้าพระลานเพื่อเข้ากราบถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวก
9: ที่มาในวันนี้ก็คือตั้งใจมากราบพระองค์เพราะรู้สึกว่าที่พึ่งของคนไทยจริงๆหนึ่งก็คือพระมหากษัตริย์แล้วก็แผ่นดินคือซาบซึ้งในพระคุณของท่านนะคะว่าท่านทำอะไรก็ตามแต่ที่ให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายหรืออะไรมีอยู่มีกินทุกวันนี้ก็เพราะว่าพระองค์ได้ทำพระราชกรณียกิจของพระองค์คือเป็นอะไรที่แบบประชาชนคนสำนึกในพระคุณ
10: มากัน3คนค่ะตั้งใจว่าจะมาจากนครศรีธรรมราชขี่รถไฟกันมาส่วนมากจะขององค์พาจะชอบทุกโครงการค่ะถูกใจทุกโครงการเพราะรักพระองค์มาก
0: สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยตลอดช่วงเวลาที่เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่ง
5: ชื่อไปติดตามการสรุปข่าวในภาคภาษาอังกฤษกันนะครับกับ NBT World Brief ครับ
11: สวัสดีครับ Thank you for joining us for NBT World Brief right here on NBT and NBT World You're with me ณัฐ นาควิสุทธิ์In our first story this afternoon, the Bangkok governor has inspected the site of oil contamination in drainage pipes along the Rama III Road. As officials continue pumping out contaminated water and searching for the source of the leak. The governor of Bangkok, Chatcha Sithipan, has visited the affected area in Klong Toei district, where workers have excavated a long section of ground at the first inspection site to examine a nearby high-pressure oil pipeline. The Klong Toei district office has helped pump out around 14,000 liters of oil-contaminated water. Foam was previously applied to control the smell and reduce the risk of sparks, with officials saying oil vapor levels are now within safe limits. Governor Chatchat has instructed officials to ensure the contaminated water is properly treated and disposed of without affecting the environment. A specialized inspection camera will also be used to search for possible leaks inside the pipeline and drainage system.Meanwhile, Energy Ministry Advisor Thitipat Chotidecha Chainan said the area involves infrastructure operated by several agencies, making it necessary to combine information from all sides to establish the facts. The ministry has proposed that Bangkok establish a fact-finding committee bringing together agencies, including the Department of Energy Business, the Public Works Department, the Drainage and Sewerage Department, the State Railway of Thailand, the Metropolitan Water Works Authority, and the Expressway Authority of Thailand. Ms. Thitipat also responded to criticism of the government's handling of the incident, saying questions about the response are legitimate, but agencies currently working to resolve the the problem should be supported in finding information and solutions rather than having the issue turned into a political matter. Thailand is seeking to expand trade and investment opportunities through the BRICS platform. As Deputy Prime Minister and Foreign Minister Sihasak Phuong Kiatkao leads the Thai delegation at the 18th BRICS Summit in New Delhi, India. Deputy Prime Minister and Foreign Minister Sihasak Phuong Kiatkao is representing the Prime Minister at the September 12th and 13th summit, where Thailand is promoting stronger cooperation among developing countries to address global volatility while advancing food and energy security. During the first day of the visit, Minister Sihasak met Thai businesses operating in India to hear their views and discuss ways to improve the business environment and support greater trade opportunities. The Foreign Ministry will coordinate with relevant agencies to follow up on the private sector's recommendations. The Thai delegation also held bilateral talks with the Belarusian foreign minister to advance negotiations on a free trade agreement between Thailand and the Eurasian Economic Union. Minister Sihasak also met with the Philippines Foreign Secretary to strengthen cooperation within ASEAN, while exchanging views on the global economy with the Director General of the World Trade Organization. The discussions highlighted Thailand's support for the rules-based multilateral trading system and its efforts to use international partnerships to create new opportunities for Thai businesses and investment. The Public Relations Department is implementing a new plan to ensure the public receives accurate and timely information during emergencies as part of the department's new crisis communication initiative. PRD Director General Sutruthai Leutgasem chaired a workshop on the 2026 Crisis Public Relations Plan, bringing together personnel from central and regional offices of the government's Public Relations Department. Under the new plan, the existing Joint Information Center, or JIC, mechanism will be upgraded to a Joint Information and Communication Center, or JICC, expanding its role from coordinating information to coordinating communication and related resources during a crisis. The PRD will serve as a key coordinating agency, linking central and regional offices with other agencies involved in an emergency. It will also draw on radio, television, online platforms, and local networks to ensure information reaches different groups of people through appropriate channels. During the workshop, personnel worked in groups with advisors from Chulalongkorn University to develop practical procedures for responding to emergencies. The exercise also focused on identifying the personnel, equipment, funding, and information needed across agencies, particularly when a crisis expands or local resources become limited. The outcomes will be used to develop operational guidelines for the PRD's Government Public Relations Division and strengthen the JICC system. The initiative aims to ensure that people receive reliable information in time to make decisions, protect themselves, and access assistance during a crisis. And that brings us to the end of this afternoon's NBT World Brief. For more updates, scan the QR code on your screen to stay connected with our full range of stories. Until next time, สวัสดีครับ

ชุดไทยจักรีชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทประดิษฐานอยู่ตรงกลางระหว่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและหมู่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2418ตัวอาคารเป็นแบบสถาปัตยกรรมยุโรปส่วนหลังคาเป็นยอดปราสาท3ยอดตามแบบสถาปัตยกรรมไทยท้องพระโรงกลางของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นท้องพระโรงสำหรับพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าเสด็จออกให้คณะทูตานุทูตต่างประเทศเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทชุดไทยสบายใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวสิ้นมีจีบยกข้างหน้ามีชายยกใช้เข็มขัดไทยคาดส่วนท่อนบนเป็นสบายจะเย็บให้ติดกับสิ้นเป็นท่อนเดียวกันหรือจะมีผ้าสบายห่มต่างหากก็ได้เปิดบ่าข้างหนึ่งชายสบายคุมไหล่ทิ้งชายด้านหลังยาวตามที่สมควรความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าการเย็บและรูปร่างของผู้สวมใช้เครื่องประดับได้งดงามสมโอกาสในเวลาค่ำคืน

0: ข่าวต่างประเทศครับเริ่มที่ความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้เรือเฟอร์รี่ในฟิลิปปินส์ซึ่งล่าสุดนั้นยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น76คนแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยฟิลิปปินส์พบร่างผู้เสียชีวิตอีก41คนจากซากเรือเฟอร์รี่ MV June Aster ซึ่งเกิดเพลิงไหม้ทำให้ยอดรวมของผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น76คนแล้วทั้งนี้เรือเฟอร์รี่ลำดังกล่าวนั้นพร้อมผู้โดยสาร117คนและลูกเรือ17คนอยู่ระหว่างการเดินทางจากกรุงมะนิลามุ่งหน้าสู่เมืองโครอนสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังและกำลังใกล้ถึงจุดหมายเมื่อเกิดเพลิงไหม้นอกชายฝั่งที่จังหวัดปาลาวันเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาช่วงเวลานั้นเจ้าหน้าที่ยามฝั่งสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตไว้ได้43คนซึ่งหลายคนนั้นรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลขณะที่ยังมีผู้สูญหายอีก13คนด้านเจ้าหน้าที่หน่วยยามฝั่งก็กล่าวว่าภารกิจเร่งด่วนในขณะนี้คือการพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้เสียชีวิตและหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้จากการสอบปากคำของผู้รอดชีวิตให้การตรงกันว่าได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นตามด้วยกลุ่มควันและเปลวไฟที่พวยพุ่งโดยไฟนั้นได้ไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็ว
1: เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักคนชราซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวในแคว้นลาอาเรากานิอาห่างไปทางตอนใต้ของกรุงซานดิอาโกเมืองหลวงของชิลี640กิโลเมตรโดยเพลิงเริ่มปะทุขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่กว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะสามารถควบคุมเพลิงได้ก็ล่วงเลยเข้าสู่เช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต16รายขณะที่ภาพบนโซเชียลมีเดียได้เผยให้เห็นถึงเปลวเพลิงโผยพุ่งเหนือตัวอาคารด้านเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเปิดเผยว่าบ้านพักคนชราแห่งนี้มีผู้พักอาศัย26คนขณะเกิดเหตุมีผู้ได้รับการช่วยเหลือ10คนทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนสาเหตุเพลิงไหม้อย่างไม่ทราบแน่ชัดแต่สถานดูแลผู้สูงอายุดังกล่าวเคยมีประวัติฝ่าฝืนกฎระเบียบมาก่อนและถูกสั่งปรับตั้งแต่เมื่อปี2562ถือเป็นการกระทำผิดซ้ำซากขณะนี้เจ้าของได้ถูกเรียกตัวเข้าให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่สอบสวนแล้ว
0: นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนแถลงร่วมหลังพบหารือนอกรอบในการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หรือบลิกส์ที่กรุงเนวเดลีเมื่อวานนี้โดยย้ำถึงเจตนารมณ์ในการแก้ปัญหาพิพาทชายแดนตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่พิพาทแถบเทือกเขาหิมาลัยเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ทวิภาคีให้กลับมากระชับแน่นแฟ้นพร้อมกันนี้ผู้นำทั้งสองได้ให้คำมั่นว่าจะเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางธุรกิจและการขนส่งซึ่งแม้ความตึงเครียดทางทหารระหว่างอินเดียกับจีนจะลดลงแล้วแต่ภาคธุรกิจใน2ประเทศยังคงเผชิญกับอุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบที่ยุ่งยากความล่าช้าในการออกวีซ่าและข้อจำกัดในการจำหน่ายอุปกรณ์ทางอุตสาหกรรมทั้งนี้ความสัมพันธ์อินเดียจีนนั้นตึงเครียดหนักจากเหตุปะทะบริเวณชายแดนเมื่อปี2563ส่งผลให้กำลังพลทั้งสองฝ่ายต้องบาดเจ็บและเสียชีวิต
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเดินทางเยือนไอร์แลนด์ตามกำหนดเป็นเวลา2วันโดยเขาได้เข้าพบกับนางแคทเธอรีนคอนนอลลี่ประธานาธิบดีหญิงคนใหม่ของไอร์แลนด์ซึ่งการพบกันของทั้งสองมีขึ้นท่ามกลางการทูตที่ตึงเครียดหลังนางคอนนอลลี่เพิ่งจะวิจารณ์นโยบายต่างประเทศของทรัมป์อย่างรุนแรงโดยเฉพาะจุดยืนในสงครามอิหร่านส่วนทรัมป์ก็เคยใช้สรรพนามเรียกนางคอนนอลลี่เป็นเพศชายและยังเคยตอบโต้คำวิจารณ์ของเธอด้วยว่าเธอโชคดีแค่ไหนที่มีเขาอยู่บนโลกใบนี้ส่วนกำหนดการอื่นๆของทรัมป์ในไอร์แลนด์นอกจากการประชุมทวิภาคีกับนายไมเคิลมาร์ตินนายกรัฐมนตรีไอร์แลนด์เพื่อหารือในหลายประเด็นรวมถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจแล้วทรัมป์ยังมีภารกิจส่วนตัวในการไปยังรีสอร์ทและสนามกอล์ฟของเขาในเมืองดูเบกซึ่งเป็นการไปเพื่อร่วมชมการแข่งขันกอล์ฟ Irish Open ซึ่งเรื่องนี้ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับผลประโยชน์ทางธุรกิจกับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ
0: พระศพของสมเด็จพระราชาธิบดีโอโยนายิมบาคาบัมบาอิกูรูริกิดีที่4แห่งอาณาจักรโบราณตูรูของยูกันดาได้รับการประกอบพระราชพิธีฝังแล้วเมื่อวานนี้หลังเสด็จสวรรคตด้วยโรคมะเร็งขณะที่ทรงมีพระชนมายุ34พรรษาโดยประชาชนหลายพันคนยืนเรียงรายตามสองฝากฝั่งถนนตลอดเส้นทางที่ขบวนพระศพเคลื่อนผ่านไปยังสุสานหลวงในเมืองฟอร์ดพอร์เทลซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีส่วนพระองค์ทั้งนี้กษัตริย์โอโยนั้นทรงปกครองอาณาจักรโบราณตูโรมาตั้งแต่พระองค์ทรงมีพระชนมายุเพียง 3 พรรษากลายเป็นกษัตริย์ที่มีพระชนมายุน้อยที่สุดในโลกโดยตูโรนั้นเป็นหนึ่งในอาณาจักรโบราณของยูกันดาอาณาจักรเหล่านี้เคยถูกยกเลิกไปเมื่อปี2510ก่อนที่จะถูกรื้อฟื้นกลับมาอีกครั้งในทศวรรษที่90ภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีมูเซเวนีโดยกษัตริย์ได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำทางวัฒนธรรมมากกว่าผู้นำทางการเมือง
1: เซลีนดิออนนักร้องชื่อดังชาวแคนาดาวัย58ปีหวนคืนสู่เวทีคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบอีกครั้งในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวานนี้หลังห่างหายไปนานกว่า6ปีเนื่องจากปัญหาสุขภาพดิออนนั้นเปิดการแสดงต่อหน้าแฟนเพลงราว 30,000 คนโดยเธอได้กล่าวกับผู้ชมว่าเธอรู้สึกมีความสุขอย่างมากที่ได้กลับมาเจอทุกคนพร้อมกับยอมรับว่าเส้นทางการกลับคืนสู่เวทีครั้งนี้ยากลำบากกว่าที่คาดคิดแต่เธอยังคงยึดมั่นกับความหวังและต้องการร้องเพลงให้แฟนๆให้ตัวเองกับให้ชีวิตทางนี้ดิออนได้รับการวินิจฉัยเมื่อปี2565ว่าเป็นโรคคนแข็งซึ่งเป็นความผิดปกติทางระบบประสาทที่พบได้ยากและยังรักษาไม่หายขาดทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อแข็งเกร็งและกระตุกอย่างรุนแรงอาการป่วยส่งผลให้เธอต้องยกเลิกการแสดงหลายครั้งและเกิดความไม่แน่นอนว่าเธอจะสามารถกลับมาร้องเพลงบนเวทีได้อีกหรือไม่
0: สถาบันวิจัยประชากรและความมั่นคงทางสังคมแห่งชาติญี่ปุ่นจัดสำรวจความคิดเห็นประชาชนชาวญี่ปุ่นในกลุ่มวัยเจริญพันธุ์อายุระหว่าง18ถึง34ปีจำนวน 11,000 คนซึ่งปรากฏว่าคนกลุ่มนี้มีความคิดที่จะแต่งงานลดน้อยลงในระดับต่ำกว่า 80% เป็นครั้งแรกนับจากที่มีการสำรวจโดยในกลุ่มเพศชายที่ยังโสดนั้นมีความตั้งใจจะแต่งงานในอนาคตอยู่ที่ 75.1% และลงจาก 81.4% ในการสำรวจครั้งก่อนขณะที่กลุ่มเพศหญิงที่ยังโสดก็มีความสนใจแต่งงานที่ 77.8% ลดลงจาก 84.3% ส่วนผู้ชายโสดที่ไม่เห็นประโยชน์ของการแต่งงานมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก 35.3% เป็น 42.8%ขณะที่หญิงโสดก็เพิ่มขึ้นจาก 28.3% เป็น 36% และเมื่อถามถึงเรื่องของการสร้างครอบครัวว่าหากได้แต่งงานจะคาดหวังมีลูกตามจำนวนที่ต้องการหรือไม่ก็มีถึง 52.9% ที่บอกว่าไม่ต้องการมีลูกสำหรับผลการสำรวจที่ได้นั้นทางสถาบันวิจัยประชากรและความมั่นคงทางสังคมแห่งชาติจะนำไปวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อวางแผนระยะยาวเพราะหากชาวญี่ปุ่นยังมีความคิดที่จะแต่งงานน้อยลงไปเรื่อยๆหรือไม่วางแผนที่จะมีลูกก็จะส่งผลกระทบทำให้เกิดปัญหาเรื่องของประชากรได้ไปติดตามความเคลื่อนไหวในวงกีฬากันต่อเลยนะครับเทียนพบกุนโกคนจพลครับ
1: สวัสดีครับ
2: ทั้งสองท่านนะครับมีความเคลื่อนไหวของเอเชียนเกมนะครับทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยก็กำลังเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นขณะที่ทีมหญิงที่ล่วงหน้าไปก่อนลงฝึกซ้อมเป็นที่เรียบร้อยครับ
0: เชิญครับ
1: เชิญครับ
2: สวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับไปเริ่มกันที่ผลฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีนะครับวันนี้ดอร์ทมูนด์เอาชนะทีมเยือนอย่างพาเดบอร์นไป3ประตูต่อ0เก็บชัยชนะ3นัดรวดมี9คะแนนเต็มอยู่ที่2ของตารางครับฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีครับเมื่อวานนี้เจ้าบ้านดอร์ทมูนด์ที่มีนิโก้โควัคนะครับคุมทีมเปิดซิกแนลอีดูนาพาร์คเจอกับพาเดบอร์นครึ่งแรกผ่านไป5นาทีเท่านั้นฟาบิโอซินวาครับวัย24ปีเป็นแนวรุกชาวโปรตุเกสนะครับเลี้ยงบอลหลบผู้รักษาประตูยิงเข้าไปครับดอร์ทมูนด์ขึ้นนำ1ประตูต่อ0เกมดำเนินมาช่วงครึ่งหลังท้ายเกมแล้วนะครับนาทีที่80เฟลิกเอนเมชาครับกองกลางทีมชาติเยอรมนียิงด้วยขวาในกรอบเขตโทษให้ดอร์ทมูนด์นำเป็น2ประตูต่อ0ครับจากนั้นนาทีที่89มาดูจังหวะนี้ครับเฟลิกเอเมชาคนเดิมจังหวะนี้กระโดดวอลเล่นะครับจักรยานอากาศอย่างสวยงามครับทำประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้ครับและเป็นประตูปิดท้ายให้ดอร์ทมูนด์ชนะไป3ประตูต่อ0ชนะรวด3นัดนะครับมี9คะแนนเต็มอยู่ที่2ของตารางทีมนำเป็นฝ่ายบวกนะครับส่วนพาเดบอร์นมีเพียงแต้มเดียวเท่านั้นครับส่วนผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เชลซีครับเสมอกับฮาวซิตี้2ต่อ2นะครับฮาวซิตี้น้องใหม่ฟอร์มดีนะครับชนะ2เสมอ2ยังไม่แพ้ครับมี8แต้มอยู่ที่3ของตารางคริสตัลพาเลซแพ้อิปสวิช2ต่อ3บอร์นมัธเสมอเบนฟอร์ด2ต่อ2แอสตันวิลล่าแพ้ฟอร์เรสต์ครับ1ประตูต่อ2ลิเวอร์พูลเสมอกับฟูแลม0ต่อ0ลิเวอร์พูลยังไม่แพ้ใครนะครับแต่ว่าเสมอไป3ชนะ1นัดมี6แต้มสเปอร์ครับเสมอกับเอเวอร์ตัน0ต่อ0สเปอร์นี่ยังไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอ2แพ้2มี2คะแนนอยู่17ของตารางซันเดอร์แลนด์ครับเปิดบ้านแพ้จ่าฝูงอาร์เซนอล0ประตูต่อ2นะครับแชมป์เก่าชนะรวด4นัดมี12แต้มนำเป็นจ่าฝูงต่อไปครับส่วนโปรแกรมคืนนี้ที่น่าสนใจ 20:00 นโคเวนทรีเจอกับไบรตันนะครับและ 22:30 นมีแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์แมนยูเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเทนนิสแกรนด์สแลม US Open เอลินาลิบาคิน่าจากคาซัคสถานคว้าแชมป์ไปครองได้เป็นครั้งแรกครับเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ที่ Flushing Meadows มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับแข่งขันรอบชิงชนะเลิศอารีนาซาบาเลนกาวัย28ปีจากเบลารุสครับเป็นมือหนึ่งของรายการและแชมป์ US Open 2สมัยติดต่อกันเจอกับเอเลนาลีบาคิน่าวัย27ปีมือ2ของรายการจากคาซัคสถานซึ่งก่อนการแข่งขันเอเลนาลีบาคิน่าขยับอันดับโลกแซงไปอยู่ที่1แทนที่ซาบาเลนกาในการประกาศอย่างเป็นทางการในช่วงสัปดาห์หน้าแน่นอนแล้วนะครับและแมตช์นี้ครับเล่นกันถึง3เซตเอเลนาลีบาคิน่าเอาชนะอารีนาซาบาเลนกานักหัวจากเบลารุสมือหนึ่งของโลกดีกรีแชมป์แกรนด์สแลม4สมัย2ต่อ1เซตครับสกอร์6ต่อ4 5ต่อ7และ6ต่อ2ใช้เวลาแข่งขันในแมตช์นี้2ชั่วโมง21นาทีครับคว้าแชมป์ US Open ไปครองเป็นครั้งแรกและก็รับเงินรางวัลสูงสุดของแกรนด์สแลมครับประมาณ180ล้านบาทเป็นแชมป์ระดับแกรนด์สแลมรายการที่3ของลีบาคิน่านะครับก่อนหน้านี้เธอชนะแกรนด์สแลมวิมเบิลดันปี2022และก็ออสเตรเลียนโอเพ่นเมื่อต้นปีนี้ครับก็ทำให้ปีนี้นักหัวคาซัคสถานชนะเลิศไปแล้ว3รายการขณะที่อารีนาซาบาเลนกาได้รองแชมป์และก็หยุดสถิติชนะติดต่อกันใน US Open ไว้ที่19นัดและในสถิติในปีนี้นะครับชนะเลิศ3รายการเท่ากับลีบาคิน่าและก็เมียร่าแอนดรีวาครับแชมป์แกรนด์สแลม French Open คนล่าสุดครับไปดูกีฬาความเร็วครับมาโก้เบสกีนะครับนักบิด MotoGP จากอิตาลีทีม Aprilia Racing ทำเวลาต่อรอบดีที่สุดคว้า Pole Position ซานมาริโน่กังปรีสครับจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกสนามที่14ครับรุ่น MotoGP ในรายการซานมาริโน่กังปรีสแข่งกันที่สนามมิซาโน่เวิลด์เซอร์กิตในรอบคัดเลือกมาโก้เบสกีนักบิดอิตาลีครับจากทีม Aprilia Racing ทำเวลาต่อรอบดีที่สุดเป็นสถิติใหม่ของสนามด้วยนะครับ1นาที29.982วินาทีคว้าตำแหน่งโพลโพซิชันตามด้วยแชมป์โลก7สมัยครับมาร์คมาร์เกสจากสเปนทีมดูคาติเรโนโวนะครับทำเวลาอยู่ที่2ในรอบคัดเลือกและอันดับที่3เฟอร์มินอัลเดเกครับจากเกรซินีเรซิ่งอันดับที่4เป็นฟาบิโอเจียนนันโตนิโอนะครับจากอิตาลีทีม VR 46อันดับที่5เป็นฮอเก้มาตินครับนักบิดสเปนผู้ทำคะแนนสะสมนำในขณะนี้นะครับจากทีมเอเพเลียผลงานในรอบสปินเลสมาร์คมาร์เกสจากทีมดูคาติเข้าเส้นชัยอันดับที่1นะครับก็เก็บเพิ่มมาอีก12แต้มตามมาด้วยมาโก้เบสเซคีครับอันดับที่3เป็นฮอเก้มาตินส่วนคะแนนสะสมอันดับที่1ตอนนี้เป็นฮอเก้มาตินอยู่นะครับมีอยู่263คะแนนอันดับที่2เป็นมาร์คมาร์เกสครับ249คะแนนอันดับที่3เป็นเบสเซคี241คะแนนและอันดับที่4เป็นฟาบิโอเจียนนันโตนิโอนะครับ214คะแนนสำหรับการแข่งขันซานมาริโน่กังปรีสในรอบชิงชนะเลิศช่วงค่ำวันนี้จะดวลความเร็วกันทั้งสิ้น27รอบสนามครับไปดูฟุตบอลไทยลีกกันบ้างครับปัตตานี FC บุกชนะอุทัยธานี FC 2ประตูต่อ1เก็บชัยชนะนัดแรกในการเล่นลีกสูงสุดของไทยครับฟุตบอลไทยลีก1แข่งขันนัดที่2ของฤดูกาลใหม่ครับอุทัยธานี FC เปิดบ้านสนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานีเจอกับปัตตานี FC นะครับเพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นลีกสูงสุดครั้งแรกครึ่งแรกนาทีที่14เบนจามินเจมส์เดวิสครับยิงให้อุทัยธานี FC นำก่อน1ประตูต่อ0จากนั้นนาทีที่33ครับณัฐนันท์เบี้ยสำริดครับยิงให้ปืนใหญ่ลังกาสุกะปัตตานี FC ตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1จากจังหวะนี้ครับปาดจากขวาเข้ามาตรงกลางครับแล้วก็ยิงแบบไม่ต้องจับนะครับครึ่งหลังนาทีที่52ครับธีรพักเปลืองนาครับผ่านบอลให้กับอีกอร์เนเวสครับยิงให้ปัตตานี FC แซงนำเป็น2ประตูต่อ1ครับเล่นกันจังหวะนี้สวยงามนะครับแล้วก็ยิงจากบริเวณจุดโทษนะครับเข้าไปและนาทีที่74ตัวสำรองวิลเลียมแกเบียลเวเดเชอร์ครับไปทำฟาวล์ถูกไล่ออกจากสนามนะครับอุทัยธานีเสียเปรียบตัวผู้เล่นครับต้องเหลือ10คนเท่านั้นและจบเกมปัตตานีบุกชนะ2ประตูต่อ1เก็บ3คะแนนแรกในการขึ้นมาเล่นลีกสูงสุดของไทยเป็นครั้งแรกครับส่วนผลอีก2คู่เมื่อวานนี้ศรีสะเกษยูไนเต็ดแพ้อยุธยายูไนเต็ด0ประตูต่อ1และก็ BG ปทุมยูไนเต็ดเอาชนะน้องใหม่ราศีสลัยยูไนเต็ดไป3ประตูต่อ2ครับทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมนะครับออกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นก็ตั้งเป้าหมายจะคว้าเหรียญรางวัลกลับมาให้ได้ครับ ฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครับรวมตัวที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมินะครับเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชายในเอเชียนเกมครั้งที่20ที่จังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าซึ่งการเดินทางในครั้งนี้ครับนำทีมมาโดยโค้ชวังนะครับธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยนักกีฬาอีก18รายครับที่เหลือก็จะตามไปสมทบในภายหลังก่อนการเดินทางโค้ชวังก็กล่าวนะครับว่าแคมป์ล่าสุดก็เก็บตัวมาตั้งแต่วันที่7กันยายนครับหลังผ่านแมตช์แรกของไทยลีกก็มีนักกีฬาเข้าแคมป์ทั้งสิ้น18รายด้วยกันและมีการอุ่นเครื่องกับทีมแบงคอกรุ่น21ปีถือเป็นเรื่องที่ดีครับก่อนการเดินทางได้มีโอกาสอุ่นเครื่อง1เกมได้ดูในเรื่องของความสัมพันธ์ในเกมแล้วก็แท็กติกต่างๆที่คุ้นเคยนะครับรวมถึงกฎกติกาใหม่ที่จะใช้ในการแข่งขันครั้งนี้ครับเด็กๆก็สามารถทำผลงานได้ดีเรามีโครงสร้างหลักอยู่แล้วนะครับสำหรับเกมแรกแต่ก็ต้องรอน้องๆที่ยังติดภารกิจกับสโมสรเพราะตอนนี้ยังมีการแข่งขันในช่วงแมตช์ที่2ของฤดูกาลครับน้องๆแข่งขันเสร็จสัปดาห์นี้ก็จะเดินทางตามไปสมทบเป้าหมายในการเดินทางไปครั้งนี้อยากให้นักเตะทุกคนทำผลงานให้ดีกว่าตอนที่สมัยตนไปแข่งขันและคว้าอันดับที่4นะครับซึ่งในปี1998ตอนนั้นไทยเป็นเจ้าภาพสำหรับทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ครับซึ่งจะเป็นการแข่งขันแบบพบกันหมดโดยทีมแชมป์กลุ่มและก็รองแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปนะครับโปรแกรมนัดแรกของทีมชายไทยนะครับวันที่16กันยายน14นาฬิกาเจอกับคีร์กีสถานนัดที่2ครับวันที่20กันยายนเจอกับฮ่องกงและนัดที่3วันที่23กันยายนครับเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นครับขณะที่ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยก็ประเดิมฝึกซ้อมที่ญี่ปุ่นเตรียมลุยศึกเอเชียนเกมครับที่ชิซูโอกะอีโคปาออกซิเลรี่สเตเดียมนะครับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งแรกหลังจากเดินทางมาถึงเมืองชิซูโอกะประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลหญิงมากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ครับระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมสำหรับไทยอยู่ในกลุ่ม E นะครับร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นไต้หวันและก็เวียดนามแข่งขันแบบพบกันหมดครับนำทีมแชมป์กลุ่มและก็รองแชมป์กลุ่มและก็อันดับที่3ดีที่สุด2จาก3กลุ่มครับผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปการฝึกซ้อมครั้งนี้โค้ชอัลเฟรดครับเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็นำทีมติวเข้มนะครับเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายและให้นักเตะปรับตัวกับสภาพอากาศที่อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ26องศาเซลเซียสรวมถึงใส่รายละเอียดทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับครับใช้เวลาฝึกซ้อมอยู่ประมาณ1ชั่วโมง30นาทีพรพิรุณพิลาวันครับกองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมค่อยๆปรับตัวได้นะครับเพราะจังหวัดที่อยู่ในตอนนี้อยู่สูงกว่าน้ำทะเลพอสมควรซึ่งทุกคนก็พยายามปรับตัวกันให้ได้ครับเราซ้อมกันมาตั้งแต่ที่ประเทศไทยเชื่อว่าทุกคนพยายามเรียนรู้กับแท็กติกของโค้ชให้ดีที่สุดก็มีความรวมตัวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครับทีมตอนนี้มีความลงตัวพอสมควรมีรุ่นที่เป็นรุ่นพี่นะครับและก็มีรุ่นกลางๆที่เล่นกันมานานส่วนรุ่นน้องๆจากชุดยู20ปีที่ขึ้นมาก็ถือเป็นเรื่องที่ดีพอสมควรครับภายในทีมก็ตอนนี้โอเคมากแล้วแต่ยังมีเวลาปรับตัวกันให้ลงตัวมากยิ่งขึ้นก่อนเกมนัดแรกจะเจอกับญี่ปุ่นวันที่14กันยายนส่วนตัวมีการบาดเจ็บและก็รักษาตัวอยู่นานครับเมื่อปีที่แล้วแต่สำหรับทีมชาติยังรู้สึกเป็นเกียรติเสมอเอเชียนเกมเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่ครับก็หวังจะทำผลงานให้ดีที่สุดเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาครับทัพเทคบอลทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับเตรียมประเดิมเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกตั้งเป้าลุ้นเหรียญทองทั้ง3รายการครับความเคลื่อนไหวของทีมกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยนะครับชุดเข้าร่วมศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ก็ลงฝึกซ้อมในช่วงโค้งสุดท้ายครับที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นนะครับสำหรับเทคบอลนี้ถูกบรรจุเข้าสู่การแข่งขันเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกครับโดยไทยส่งนักกีฬาร่วมแข่งขัน3จาก5รายการประกอบไปด้วยประเภทหญิงคู่นะครับก็มีจุฑาทิพย์กันทะทงและก็สุภาวดีวงคำจันทร์ประเภทคู่ผสมครับพักพงเดชเจริญจับคู่กับสุภาวดีวงคำจันทร์และก็ประเภทคู่ชายครับสรศักดิ์เทาสิริกับจีรติจันเลียงนะครับการแข่งขันเทคบอลจะแข่งขันระหว่างวันที่17ถึง20กันยายนนี้ขณะที่นักกีฬาไทยก็มีกำหนดเดินทางในวันที่14กันยายนครับส่วนการฝึกซ้อมในช่วงโค้งสุดท้ายเน้นไปที่ระบบการเล่นแท็กติกและก็การสร้างความคุ้นเคยกับกติกาใหม่โดยทีมเทคบอลไทยก็มีการเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การแข่งขันเอเชียนบีชเกมที่จีนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับ ณะที่พักพงเดชเจริญและก็สุภาวดีวงคำจันทร์คู่ผสมทีมชาติไทยก็เผยว่าตอนนี้ร่างกายสมบูรณ์ 100% ครับเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์ครับ
3: ก็ณตอนนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็เตรียมความพร้อมค่อนข้างที่จะพร้อมกับการแข่งขันครั้งนี้ครับผมก็ณตอนนี้ก็ดูดีขึ้นครับดูดีขึ้นเพราะว่าเนื่องจากเป็นกติกาใหม่ด้วยแล้วก็เราก็เพิ่งลงแข่งขันในกติกาใหม่เป็นครั้งแรกของชุดพวกเรานะครับก็พยายามจะทำผลงานออกมาให้ดีสุดครับเพราะว่าเราก็ต้องเตรียมรับมือกับในกติกาต่างๆด้วยครับ
4: ตอนนี้นะคะร่างกายก็พร้อม 100% ค่ะพร้อมที่จะแข่งขันค่ะครั้งนี้นะคะก็เตรียมตัวร่างกายนะคะก็มีซ้อมในโต๊ะนะคะแล้วก็เวทเทรนนิ่งค่ะก็ค่อนข้างซ้อมมาตั้งแต่ H&B เสร็จค่ะก็ซ้อมหนักมาถึงทุกวันนี้ค่ะไม่กดดันค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่เทคบอลเข้าบรรจุครั้งแรกนะคะก็จะทำผลงานออกมาให้ดีค่ะ
3: ฝากกองเชียร์ชาวไทยทุกคนครับผมช่วยเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยทุกคนครับที่จะร่วมทดลองการแข่งขันใน Asian Games ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของพวกเรานะครับผมพวกเราจะทำผลงานออกมาให้ดีสุดครับพวกเราจะทำเต็มที่ครับ
2: ถึงจะบรรจุในเอเชียนเกมส์ครั้งแรกนะครับแต่ว่าทีมเทคบอลไทยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความหวังในการลุ้นเหรียญทองทั้ง3รายการที่ส่งแข่งขันครับหลังนักกีฬาไทยก็มีผลงานอยู่ในระดับต้นๆของโลกและก็ระดับเอเชียมาอย่างต่อเนื่องเลยครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเที่ยงวันนี้ครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะส่งท้ายข่าวภาคเที่ยงวันนี้นะคะด้วยภาพกิจกรรมวางเก้าอี้ 2,753 ตัวอยู่ในสวนสาธารณะไบรอันในนครนิวยอร์กของสหรัฐโดยให้เก้าอี้แต่ละตัวเป็นตัวแทน1ชีวิตที่สูญเสียไปกับเหตุการณ์วินาศกรรมในวันที่เกิดขึ้นแก่อาคาร World Trade Center นะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงวาระครบรอบ25ปีที่เกิดเหตุดังกล่าวค่ะ
0: ทั้งหมดคือข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับทีมข่าว NBT ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

วัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักครับพบกันแล้วกับรายการเร่งเจิ่นตุงชมกันได้กับวันอาทิตย์วันจ่ายจ่ายชมกันต่างน้อยหวายตู้เร่กันต่างNBT ปากตายกลองดิจิตอลไม้เหล็ก11แล้วก็เปปาปันเฟซบุ๊กเลย NBT ปากตายนะเล่กันใบอกใบใจกับเราตามคนมันไปน้อยมึงอาทิตย์นี้ฮะมาเย็นเลยเกยไอ้ต้องดูไปเป็นเพื่อนบอลบอลในดาวจังเทคนิคแค่นี้เป็นเพื่อนมันไม่โทรไปคนเดียวไปน้อยลุงนาหน้าต้องมึงจัวมาจากที่จริงนะ

หน้าตรงนั้นพอลงเช็ดเดินออกมาจากบ้านโมที่ลงนาหน้าตรงง่ายอาจารย์ที่ลงนาหน้าตรงง่ายตำนักนั้นมึงเจอไม่เกี่ยวจักชิดจริงบ่บอนเดินออกมาจักชิดเป็นเรือมาโอ้เกลียวเดินตามมาเป็นคู่งเลยป่ะได้ปนโอ้เล่ตามองมึงเล่มองไอ้ดีตามึงมองไอ้ดีมองดันกว่าบนวังนี้มันเรื่อยดันกว่าน่าเด็ดกี่กูจะดูมันน่าเด็ดดูมันมันน่าเด็ดดันกว่ามองดันชายดันชายโยมันมากพอลินป่ะจริงมองไต่ดนมองไต่ดนเหมือนนัวไอ้เคยเดาที่อยู่รอดๆไปอีกจงเจ็ดเข้มเข้มฮัตสวีคนเร็วต้องมองตรงๆมองตรงๆจัดเลยก็ตุเตบซีไซที่น้องชายช่างทองอันนะบอลได้ปุ้นเนี่ยไปวางนี้มาลงหน้าทองกันไหมมึงมาให้กูไล่คนแล้วกูวิกันมีเจ้านี่แล้วกูอาจารย์เดียวทุ่มพบกวนเป็นเพื่อที่ก้าวรายการอย่างตัวทรัพย์ไม่ได้ทีดูเร่งมาอยู่เร็วทุบรวยจริงทุบวังนี้เข้าใจมาเดี๋ยวเลือดเชื้อโบเจ้าจูนกลัวเมียไปไล่อันกูไม่อยากโบนะนี่ทุบอยู่บ้านแกหน้าด้านนะเจ้าย่าเวลาโยกเมียเจ้าย่าพยักนะเว้ยพยักตีไปว่าเชื้อไม่เมียใจได้พยักหน้ารับปีนี้ทำตั้งปีไปเจอข้างหนอกับครูก็ไม่ใจตัวเล้งเบาๆครูเมียรู้ความลับเลยก็กูกุ้มไว้ปีเก่งมึงเห็นแล้วมึงไงแกววางนี้บอลปรึกษาได้มั้งอ่ะปรึกษาได้จริงเรื่องจีบยิ่งอย่างไรหัวปรึกษาตรงด้วยครูไม่นัดเรื่องตำยานี่ไรวันก่อนต้องเอาอย่างนี้บอนเอาอย่างนี้แต่มึงจังมันเอาอย่างนี้จากกูเห็นว่าจบจากหน้าที่ NBT อยู่คนดีใจวันนั้นจากหน้าที่ยันคอยรถลบบานคอยรถตู้อยู่หน้าตานี่ NBT ไอ้บอนจบไปแกปอมยามันเลยถึงกูว่าบอนเด้อมึงเอานำมันนี่ฮะแหละจดขึ้นแกว่างคิวแล้ววากาธานะโมพุทธายะนะโมพุทธายะแล้วดีใจรับรองได้พ้นยิ่งตามเลยนี่จริงบอลถึงที่เนี่ยไอ้เจ้านั้นเก่งโดดลบตันแต่ตกได้10โลตามบอลอยู่3วันแล้วจงปั่นเพลือมาอ้อมได้พ้นน้ำมันปลายน้ำมันนี่กวนบอลได้กัน10โลบอลเราได้แค่ไหนอ่ะต้องเหนือกว่าจุดนัดพบกันฮันนีมูนกันแก่น้อยฮันนีมูนที่ไอจียูนั่นแหละก็มึงดีปีวันมันนี่อย่าเล่งเหลืองเมียแกล้งเด็กเกลียดตายองกูว่าป้าจ้ะตายเด็กเกลียดเล่งเหลืองเมียไม่เกลียดปลื้มนี่มึงรอเลยกูนายเมียความประมาทกูประมาทวันนั้นลบบานดูดบุดบุดจักร่ามถุมใดเว้นเช้านั้นหนังอันลั่งใส่ปลาจมอกกำลังมาเจ็ดตัวอยู่หน้าบ้านเมื่อไรทีเจ็ดตัวลุยถึงกูบอกเห็นวันนั้นเมียล้มกันเลยแล้วพอมันก้าวว่าเช้านี้ทำให้เลยท่านทำให้จังกวัดกว่าบ้าเชียงหนองเวียวเวียวกวัดได้เจ้ากูปวดสัตว์ปั๊บฝัดปั๊บได้เรียบร้อยได้เจ้าเรียบร้อยลูกมันมาดิลูกเคยลูกเจ้านั้นเลยถูกควัดเลยมาเตื้อพื้นกันลูกว่าตื่นตรงระพิจบนะตื่นควัดแม่ผมเร็วปอกไข่ว่างกูเล่มันเก้ว่าแม่กูลาวว้าวแค่เจนี่ไม่ที่ต้องพลูควัดเร็วได้เชื่อเร็วแต่ไม่เลิกกันได้เมียแกเลิกแต่นี่ต้องกูจะเลิกได้ก็เร็วเลิกไม่ได้เจอแม่ก็ร้องไปกูมึงเชื่อโดนว่าเปื่อนแม่เท่านั้นเปื่อนแม่มึงโอ้เรียนจันเดียวกัน

Papá, เอ้ยได้เมียเกตอนนั้นนั่นมันตอนที่ได้กับครูตอนนั้นมันเขยจะทิพย์แล้วนี่ได้มาทิพย์ว่าปีถึงควรกูจะเลิกกันแหละแต่ว่าโบ้เปื่อนๆมั่งโบ้แหมมั่งแกว่ามึงอย่าเลิกตะสมบัติมันลุยหมดแล้วกันสมบัติลุยมันโยดากี่ปีเห็นไหมกูเอาเลยมันตายอย่างสมบัติได้กูวันมันบังคับกูจดทะเบียนเรียบร้อยมึงแล้วแกวจังนี้โยนที่ว่าปีเลยไม่ไอ้จะแค็กทีมึงเลยเนี่ยมึงเออแล้วต้นกูล่วงทิ้งเลวมันก่อนกูจ้างเด็กไปตังไปปันเกกลางนุ่นนุ่นใช่นี่แต่กูเลยเรานี่แหละมึงกินเลวรถทิปโลรถพวงเต็มเม็ดไปตังกลางนุ่นเลยถึงเมียกูตาโลนเห็นใบปันโดนมาเลยตามาตาเรือไปถึงกรมเก็บทิปโลจนปังมึงเจอไม้ตัวอันเออเด่นลงไปนอนในคู่ว่าเรียบร้อยแล้วสมบัติได้กูแล้วบาดใจแล้วสมหวังสมหวังเลยก่อยลูกขึ้นอกเอกอกเอกมาปัดวานแล้วหันมาตามกูตามมาเปลือต้องมึงทิพกูเล็กเดียวทิพรอจนไม่เป็นได้เลยไม่เป็นไรมึงเลตี้นกเมียกูว่าป้าตาไล่ทิ้งกูยิ่งตายกับมันเร็วเนี่ยตายปลือตายเมียเกไม่ตายปลือมึงกี่แร่คนเกมึงนี่ตอนนี้โยกันมาทิพว่าปีจะทิพว่าตอนนั้นที่กูได้มันเล็กๆไม่มีควันแล้วไม่มีควันแล้วถึงมันใช้ควันผมใช่กี่ทีใช่ทั้งพากันแล้วจะเหลือมีปัญหาเลยกูชาบตายติ่งเร็ววันก่อนดึงกูไม่จูบมันว่าปนูปนี่ว่ากูนอกใจมั้งพี่ต้องพิสูจน์ความรักถ้าเจ้าสมบัติจานกูยอมจูบปากพอจูบปากตรงนั้นเลยไอ้โต้กูชาบตายตายควันป้อมรุดเลยไปกลางแขนข้อกูตรงช่องโรงพยาบาลมึงเลยตี้นกนะก็เมียแกนกยินตายให้ไล่เรื่องนี่ได้เรื่องเจอกูตาเอ้ยมันก้อนติงเลวมันเบื่อเหล่าอ๋อมึงเจอไม้กูมันคือมันบังคับเปกกูไม่ใช่ตำรวจความรักต้องลงบ้านกูเฮ้ยพอสมมุติเรามีอะไรกันบัดนี้มันบังคับเล่นแบบปีต้องตารักน้องกันปีต้องน้องมันเรียกน้องอ๋อมันบังคับมันมึงเรียกน้องกูเกิดนกตีอายุว่างอยู่ที่ว่าพี่เรียกอะไรกูเผื่อร่มบัดเมียกูทำไรไปแล้วถึงเดือนนี้มันดูจังว่าแบบผมมีอะไรกันทั้งหมดต้องดูดนมจานขันพี่ต้องดูดนมจานนะพี่ต้องดูดนมจานกูดูดเข้าโรงพยาบาลกูใจหลาวคิดรัวเลยเมื่อวันที่ใจบอกมาเลยเมื่อว่าคุณทองคุณกินนมหมดอายุว่ะร้อยได้เมียแกปลานัดกูปลาดกันปุ๊บไม่เลยนั่นเลยกว่าป้าจ้ะกูลาบเลวกูไม่เอาเลวนี่เอ้ยว่างว่างดาบอลนะกูเตือนบอลด้วยความว่างดีนะบอลนาหน้าทองนี่เจ้านี่จังบอลนี่ว่ามาบอกสมภพมาโอ้สมภพบอกยิ่งตามลุยนี่พี่ผมเออผมไม่ทันเลยบอลเออไม่ทันเลยนี่ผมปฏิเสธไปหลายคนวะบอลนั่นนะเออนี่เอาผมซิ่งเดี๋ยวคนนู้นมาเดี๋ยวตักคนนี้มาเดี๋ยวตักไม่งั้นเลยวันก่อนผมมาแล้วท่านผมว่าผมก้าวไปเกตเซเว่นเด็กเซเว่นตักเลยตักว่าเรือรับอะไรดีก็มันนั่นแหละแหมร้อยไอ้จองอันบอลเออลงหน้าหน้าทองอาจารย์ร้อยหมุนเนาะอู้ร้อยบอลเดี๋ยวมึงเล็ดวันนี้บอลได้เมียกูโอ้ตะกูเองของยาวันกูจัดกองยาวเองวันนั้นวันไปก็

0: ที่ปีนี้ไงที่ปีนี้ที่ปีนี้เป็นด้วย
1: เ
0: ออนี่กี่นาทีเดียวกัน12เดี๋ยวแป๊บๆให้ได้ที่มาวันนี้เดี๋ยวจะส่งปิ้งให้กว้างวันนี้โอ้มีปิ้งกันเออมีปิ้งวันนี้ยกอยู่ไว้ไหนไม่โดนน้องยกแล้วโอ้ยิงเลยวันนี้ตั้งแต่ได้เป็นพรีเซนเตอร์พรีเซนต์ได้ฝึกงานยกพอได้ฝึกงานนี่เขามาดูงานเลยต้องให้ยกเป็นพรีเซนต์แล้วพอยกเขามาฝึกงานเขียนนี่เขานั่นยกคุณแรงต้องเรียกว่ายืนก่อนครับพี่ก่อนจะพูดอะไรยืนก่อนนะครับยืนก่อนไอ้มึงกับเจ้าหวายยกพอเขายกพรีเซนต์เก่งเขาโย่พี่ทางท่านี่เด็กเจ้าต้องพบกับว่ายกแรงดีดูน้องมาฝึกงานที่นี่นะพี่มาฝึกงานที่นี่พี่ทำได้เพื่อนะพี่ทำได้ไปแต่ต่อพี่ทำได้บันทึกเสียงพี่ทำได้ถ่ายพี่ทำได้ถึงมีเจียงจากไอ้แกนมาเพื่อแต่ไม่เก่งทักอย่างนึงเดี๋ยวมันรองอ่ะมันเดี๋ยวแรงอ่ะเฮ้ยย่อยถ้าเป็นเป็ดกับเพื่อให้ไอ้ยกเราว่ายน้ำได้บินได้น้อยๆขึ้นได้เพียงว่าเขาเหมือนนกมึงจะไปวามยกต้องคร้านคนดีน้องยกกันเออเอาไอ้โรงปริงว่าวันนี้เว้ยเดี๋ยววันนี้พอโรงปริงเสร็จเดี๋ยวกูยีบอกไอ้ตู้ว่าปริงบ้านเราทำไมโกนนี่ปฏิเตยเราปริงเลยปริงคนที่ทำปริงพูดคนเล็กๆเคยเขาโซ่ปี้ปืนผมเดนปืนผมเดนปริงพูดดังเขาปืนผมเดนปริงอะไรต้องปิงไอ้ย่าจองปิงอาตีจากมังกรหลงเล่เว้ยหลงเล่มึงท่องคนกูกูเล่งปิงเป็นผู้นะของปุ่นผมเด่นนั้นได้นี่แกมึงลองที่เอาผมอาจารย์เพลินเชิญครับเชิญมารู้จักวิชาอาคมผมเก่งยิ่งนักเป็นอาจารย์ศักดิ์ชื่อเสียงโด่งดังรูปอะไรจักได้ทุกอย่างมีม้าและช้างข้างลิงชิงโตขอโทษครับทางอาจารย
2: ์ไอ้โตจำเมื่อนเว้ย
1: ทั้งคืออาจารย์พึ่งผมแดงที่มีชื่อเสียงเรื่องศักดิ์ศรีเล็กยังใช่ไหมครับ
2: มีธุระอะไรเรือตี
1: ผมต้องการสักมังคือ
2: มังกร
1: นั่งเล็กครับมังกรแต่ต้องมีเจ็ดหัวตัวใหญ่ๆหางยาวๆขับแก้วด้วย
2: อ้าวนอนลงเดี๋ยวจะสักให
0: ้เพียงจึกจึกจึกจึกจึกแต่แต่แต่แต่เนี่ยเพียงพูดจำถูกย่างไอ้เกณฑ์ชายกูจำถูกย่างกูจำได้เพื่อเปิดตังแล้วทำดนตรีก็ไม่มีงั้นเดี๋ยวแรงกันเป็นไงเดี๋ยวเต็มเม็ดนู่นไร่เพียงนู่นกองก้อนเอ้ยนี่กองพื้นผมเดนนี่ราชาเพียงพูดกองประเทศไทยดังลั่งนักรองตายบ้านเราไร่คนดูมาจำเพียงพูดมีชื่อเจียงโด่งดังเดี๋ยวมึงลองเพียงนี้ก่อนได้ต้องเพียงนี้พอทำตาตรอมถึงหนองแก้มหวานร้องแล้วมันโดเป้แกมันนี่ตาควายยิ่งนี่กูไม่ใจชอบแต่ได้กับแกมันนั่นโรตันตาควายจ่ายกระชือได้เลยนะฮ่าจิวะตีเรียนตรงกล้าชือได้เลยฮะไม่ใช่ผู้ชายจิวะจิวะแกวะมุกจำมุกจำมันเผื่อนบังย่อยจะได้ยังไงได้เร็วเออบีเดนแล้วกูแล้วโจยเนี่ยโจสวยเลยโทษกับแกทุกทีบอกกูเล่นหมกจำเรื่องแกต้องโยควายเชียงนู่นลงมาจึงห้าจำแล้วจำแล้วฮะเอาโยมันจ้อยมันตึกโอ้จำแล้วจำแล้วแล้วเก่งหนังจำแต่หมกเผื่อนกลัวหมกนั่นหนักหน้าจังเดี๋ยวตามึงลองเพลงนี้วะใครดื่มใครก่อนของชายยันสัญญาเออดนตรีมาเลย

เรียบร้อยวันนี้ไม่มีเสียงตบมือเลยใครอยู่ไหวเสียงวันนี้ฮะหาบอลแล้วไม่พอใจเราเหรอบอลหนักเดียวฉันไม่ตบมือให้อ่ะมึงเจ้าแช่มึงเครียดอะไรแรกแต่อย่างบอลบอลเนอจะบอลไม่แคบลงมานานทีรั้งบอลดูเราอัดรายการบอลแคบลงมาคนถ้าต้องพบก่อนเราได้ข้อมูลเราต้องพบซึ่งไม่ใช่จำพื้นจำผมเคยอย่างนามเราอันเดาอันตรงจำหนึกในบุญคุณซึ่งบอลไม่ใช่เคยอย่างไรเราในบอลนะซึ่งเราต้องแรงแหละเพราะจำผมมีประคุณในวันนี้แรงอย่างนู้กันวะเรื่องอะไรด้วยเรื่องเพลงพูดถ้าปากกลางถ้ากรุงเทพมันพื้นพุ่มแดนดังเพลงพูดถ้ามาเดาชัดเจยมงคลทองชัดเจยมงคลทองนี้นักร้องคนนี้จากปัตตาลุงคนนี้ดังไล่เพลงมีทั้งป่าเจ้าเผยข้าวชั้นทันโลกเตียงทองแดงเพลงนู้กันไม้เพลงใดในลองลองให้กว้างที่บทไอ้เพลงนั้นนะบทแกนมันพิมพ์เหมือนไหนลองลองให้กว้างที่ไม่ใช่จื้อเพลงผมไม่รู้นะบุเรานั่นไอ้แกมึงลองทีเดียวกูไอ้ต้องพูดกันแล้วได้อีพ่อยเจพีบ้านนอกไปอยู่บางกอกไปโด่งไปดังแสดงเป็นดารานังสัมผัสกันจังดังออกทีวีสวัสดีครับคุณภัยดีใจไหมครับที่ได้รับตำแหน่งเทพีถนนเข้าบ้านเป็นยังไงบ้างสะดวกไหมครับเอ้ยถนนอิโลกโคกเคกทั้งแยกทั้งขวัดเลยค่ะแล้วอยู่บ้านทำอะไรมั่งอะครับคุณภัยที่บ้านทำสวนมะม่วงคั่นค่ะมะม่วงคั่นเป็นยังไงครับฮายทำเป็นไม่รู้จักต้นไม่สูงเท่าใดบางต้นส่งออกก็ถึงแล้วแล้วผลไม้ชอบกินอะไรบ้างครับอ๋อไผ่ชอบกินลูกโทลูกกลบลูกม้าวลูกแสงขันลูกกำชำและที่ชอบมากที่สุดคือลูกหวายลิงค่ะแล้วอาหารที่คุณไผ่ชอบมีอะไรบ้างอ๋อเอาอาหารบ้านนอกหรืออาหารในเมืองคะท่านเอาอาหารแบบลูกทุ่งมีอะไรบ้างครับที่ชอบครับคุณไผ่ครับลูกทุ่งฮะประเภทลูกทุ่งที่ไผ่ชอบมีสายันผัดเผ็ดสระเพชรต้มยำแกงส้มพุ่มพวงแล้วประเภทลูกกุ้งล่ะฮะมีทานินเขียวหวานแกงกะหรี่เจินเจินวารุณีหม้อไฟใหม่ผัดกระเฉดต้มเป็ดอริสมันชอบชอบค่ะแล้วของหวานนี่ชอบจำพวกบวชชอบอะไรบ้างคะของหวานที่ชอบจำพวกบวชนะคะที่บ้านมีงานอุปสมบทนะฮะไม่ใช่จะพวกจำพวกบวชนี้ที่ไปแหล่งนี้ไม่ใช่เพลงค่ะเป็นพวกบวชกล้วยบวชหัวมันบวชคงอะไรทำนองนั้นค่ะโอ้มันแรงเมื่อนเวจองตัวนี้เว้ยจ่ายได้เนื่อยในกูกับโปรดิวเซอร์ต่างกันไม่ได้เผิ่มก็มาหน้ากันอยากให้กูพี่ดีกูเกิดตันทำไมนั้นบวกกับร่างไม่ใช่โดจักใช่น้องน้องนุ้นไม่จมพบท่านเลยมันรั่วบ่อได้ผมมันทันบู้นุ้นวันนี้ไม่ใจโรจักแกนี่ก็เรียกปิ่งพูดเธอหนูเฉยได้เลยนะเฉยๆกว่าลังนะปีเตอร์ปีเตอร์จะจังไหมปีเตอร์ปีเตอร์คิงปีเตอร์นี่เหลืองได้เลยฉือแม่งทราบนี่กูท่าจำได้ปีเตอร์พระเอกดูปีเตอร์ปักคือดูมาอ่ะนี่ต้องมีนักร้องที่ว่าร้องแบบนี้ก็ไล่คนนายโตนาปักตายเราจินคมเมืองนครเทพบุตรรัตตานีแก้วจามจุรีทองสยามนำเทยพายุทุริยันมีเพลงหนึ่งที่ดังเดี๋ยวคอยร้องให้กว้างเต็มทาวีลาโพแต่ร้องเพลงนี้ก่อนที่ท้องสัญญาธานีที่ดังมึงจำได้ไหมแก้วเพลงอะไรเพลงครูแก้วครูร้องได้ครูแก้วจบชั้นป.ตรีแกโชคดีได้มาเป็นครูเนี่ยขึ้นปิ่งนี่ก็จำกันได้พี่แต่กูจอบตอนนั้นว่าเพื่อนจะไปควงคู่กันนั้นยังไงนั้นวะไปควงคู่เนี่ย
หนูนั่งเน่งเน่งเขามาเท่งหนูก่อนหนูเท่งเขามั่งเขาออกควันควัดหัวนี่เป็นกูเกลเป็นกูเกลจังเป็นนู้นกูร้องไม่โตกูไม่ยอมเป็นอะไรเป็นอะไรคนตายก็ครุงแกงก็พิมพ์มาเพื่อก็คิดว่ากลัวจริยาก็ไม่ใจอยู่แต่ว่าเดียวเพลงนี้ตาลงไม่จันไม่ปลูกูเล่นหลังนี้จะคิดจะดูดีจะดูดีกันอ่ะหนักกูเล่บอลกูแหละกิงดูจักไม้ไว้เล่บอลเอ๊ะไม่รู้จักปลื้มโลกลมกลมกับโลกลมกลมไก่ไก่บอลเอ๊ะโลกลมกลมไก่ไก่บอลมึงดูจักไม้ตัวโลกลมกลมแต่ไก่บอลก็อย่างไรออดิบตีคำเน็ตนั่นอ๋อบุกนักกระเปอร์วอลเลย์บอลยิงเงินมาทีมชาติไทยได้ไปโอลิมปิกแล้วเก่งมากมึงว่าไอ้ตัวเก่งเลยกูวันนั้นวันที่30แต่ก็ใต้โต๊ะ5โมงที่จะมานาที5โมงเย็นที่จะมานาทีกูหนังเล่เล่จนถึงเซตที่5เวลาส่งถุงเค้กถึงพอโลกสุดท้ายไอ้ดีจูถิงนั่นเซิร์ฟไอ้ไรเฉื่อยไอ้ไรเซิร์ฟมาปั๊บปั๊บเสร็จแล้วไอ้บุ๋มบิมรับบุ๋มบิมรับไปถึงช่องไม้ไอ้นู่นอะไรไอ้มือเซ็ตผ่อนพันเซ็ตมาที่วัดเจ้าเสร็จแล้วถัดดาวขึ้นลอกแต่ไม่ตบบุ๋มบิมมาจากตำแหน่งบอลรับมาถึงตบไปทุกมือบอกของจีนออกมึงเฉือไม้กูรำเลยกูร้องน้ำตาไหลอาบเกมเลยนี่แหละบันพี่ดูแลบันพี่ปากกูเลยอาบเต็มเลยเสร็จแล้วกูร้องเลยมึงชิงที่ทีมใจได้ไปโอลิมปิกเมียมดาเลยมันใจกูล้างจานกูไม่ล้างมาเลยวอลเลย์บอลอยู่โอ้เนี่ยมึงเลยกอดกันกลุ้มว่าเราคอยพิดวังมาไม่รู้ที่รบแล้วตรงใดปอยรบนี้มึงไม่ได้ดองต้องลงเพลงข้าวเปลยนู้นนะก็ลงวันล่างเดียววันนี้เวลาหมดแล้วนะครับตรงไปกันก่อนสวัสดีครับวัดบายบายครับ

0: ทุกเรื่องที่อยากรู
1: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
2: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
3: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
0: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
4: ดีๆตั้งเยอะนะผมเรียนแล้วก็โตมากับโขนมีอาหารไทยอร่อยผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะอยากให้คนอื่นๆรักเมืองไทยเหมือนผมจัง

0: คุณหน้าเหมือนคนดัง
1: เอาลาเต้เย็นแก้วนึงค่ะ
2: คนดัง
1: ไม่ใช่ค่ะ
3: อย่างนี้ต้องรีบละครับ
1: เอ๊ะนึกเกณฑ์ความหวานใหม่นี่5 4 3อันตรายพี่คะงั้นเอาระดับ2หวานน้อยค่ะ
3: ไม่ว่ารีบแค่ไหนก็อย่าลืมสั่งหวานไม่เกิน2ช้อนชาลดหวานลดโรคจากสสส.
4: ตาเองเขาอยากกินอะไรเบาๆอ่ะเขาจะกินนี
5: ่ฮะนี่มันคาร์บเยอะมากนะคาร์โบไฮเดรตเพียบเลย
4: งั้นเขากินนี่แทนก็ได
5: ้หึนี่ก็คาร์บกลางๆถ้าคาร์บน้อยๆต้องนี
4: ่โอเคก็ได้
6: นับคาร์บแบบง่ายๆน้อยกลางมากอยากรู้เมนูไหนกี่คาร์บสแกนเลยนับคาร์บลดโรค NCD ได้
4: เขาอยากกินหมดเลยอ่ะ
7: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
8: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: วันนี้เราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมออร์แกนิกฟาร์มแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักของนางสาวนาสุหาเละนุนะครับตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลกตอตระอำเภอรามันจังหวัดยะลานะครับภายในแปลงแห่งนี้มีการปลูกดอกไม้กินได้ควบคู่กับพืชผักหลากหลายชนิดนะครับตามแนวทางเกษตรอินทรีย์นอกจากจะช่วยเพิ่มสีสันและความสวยงามให้กับแปลงแห่งนี้แล้วดอกไม้เหล่านี้ยังช่วยดึงดูดแมลงที่เป็นประโยชน์ส่งเสริมระบบนิเวศลดการใช้สารเคมีและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพอีกด้วยที่สำคัญนะครับดอกไม้กินได้สามารถนำไปประกอบอาหารตกแต่งจานเพิ่มความน่าสนใจให้กับเมนูต่างๆและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรได้เป็นอย่างดีตามไปดูนะครับว่าดอกไม้กินได้ในออร์แกนิกฟาร์มแห่งนี้มีชนิดใดบ้างและแต่ละชนิดนั้นมีรสชาติและคุณประโยชน์อย่างไรและสามารถต่อยอดสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างไรติดตามรับชมในรายการของเราในวันนี้กันเลยครับอยากจะให้กะแนะนำแต่ละชนิดของดอกไม้เลย
1: โอเคค่ะ
0: มันมีความสำคัญมีประโยชน์อะไรกับคนบริโภคอะครับ
1: โอเคเหมือนดอกเนี่ยหาง่ายๆคนบ้านเราคุ้นชินแน่นอนเป็นดอกเทียนสีมันสดใสมากนะคะมันจะมีบางสายพันธุ์ที่แบบเป็นเหมือนกลิตเตอร์เลยด้วยความที่มัน
0: สวย
1: สดนะเราก็เลยเอาไปเป็นประดับเป็นสลัดเอ้ยใส่ในท็อปบนหน้าอาหารหรือว่าทำสลัดโรได้เพราะว่ามันไม่มีรสชาติแม่จะเห็นเลยว่าต้นไม้ที่สวนอาจจะมีแมลงกัดกินเยอะเต็มไปหมดเลยเพราะว่าไม่ได้ฉีดพ่นหรือว่าไม่ได้ฆ่า
0: คือเวลาที่เราเห็นแมลงปุ๊บเราก็สามารถที่จะการันตีได้เลยว่าส่วนนี้แปลงนี้ปลอดสารพิษอย่างแน่นอน
1: ใช่ถูกต้อง
0: ครับผมเนี่ยครับคุณผู้ชมครับอยากจะให้คุณผู้ชมดูดอกไม้เนี่ยสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับอันนี้กินได
1: ้กินได้ค่ะ
0: กินได้เลยรสชาติเป็นยังไงฮะ
1: อันนี้เป็นจืดค่ะ
0: จืด
1: ใช่
0: ผมจะลองทานดูได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: ครับผมเดี๋ยวจะลองทานดูคือที่จริงแล้วดอกเขาเรียกดอกอะไรนะ
1: ดอกเทียนค่ะ
0: ดอ

0: คนบ้านเราเนี่ยเขาก็นิยมปลูกกันอยู่แล้วแต่เราไม่รู้นะครับว่ามันสามารถกินได้เดี๋ยวจะลองชิมดูนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมมันก็ไม่มีรสชาติอะไร
1: จริงใช่แต่ว่าสีมันสวยใช่ไหม
0: สีสวย
1: ไม่ต้องใช้สีผสมอาหารหรือว่าใช้อย่างอื่นเลยใช้กลีบมันมาแต่งอาหารได้เลย
0: โอ้คือเวลาที่เราไปตั้งบนอาหารอย่างบ้านเรามีการทำขนมอากวนอาซูรอแล้วก็ไปตั้งบนอาหารได้เลย
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมีเมนูของออแกนิกใส่ดอกนี้ให้ชิม
0: ครับผมโอเคนี่ดอกเทียน
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมอันนี้ก้าก็ปลูกเองเหมือนกัน
1: ใช่ปลูกเองจากเมล็ดเพาะเมล็ดมาเรื่อยๆแล้วก็โตแต่ละชนิดเนี่ยค่ะกว่าจะเก็บดอกได้มันต้องปลูก3 เดือนขึ้นไปแล้วพอมันดอกบานเดี๋ยวมันก็

0: ต้องให้แดดมีมากกว่านี้หน่อยมันจะบาน
1: อืมส
0: ใช
1: วยง
0: ่
1: าม
0: เดซี่
1: โอ้โหสวยงามมากเลยนี่ครับอันนี้มาจากไหนครับ
0: อันนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ก็สั่งจากร้านที่กรุงเทพค่ะแล้วก็เพาะมาเรื่อยๆแล้วก็เมล็ดมันเนี่ยค่ะพอร่วงไปมันก็จะงอกมันก็เลยทำให้มี
1: ดอกเดซี่ครับคุณผู้ชมมีกลิ่นไหมเดี๋ยวจะลองดมดูไม่มีกลิ่นเลยนะ
0: ไม่มีกลิ่
1: แต่
0: น
1: ว่าสวยงาม
0: อันนี้อยากให้ชมอยากให้ดมอันนี้
1: นี่ใช่ไหมครับ
0: ชิมได้เลยค่ะ
1: ก็กลิ่นก็จะว่าหอมมากก็ไม่ได้หอมแต่ว่ามันมีกลิ่น
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ลองชิมดูว่าเหมือนอะไร
1: คล้ายๆกับใบอะไรนะใบที่เขาทำอาหาร
0: ใช่
1: เขาเรียกว่าดอกอะไรดอกอะไรครับ
0: เป็นอันนี้คือทารากอนค่ะ
1: ทารากอน
0: ใช่เป็นโหระพาฝรั่ง
1: ใช่ใช่คล้ายๆกับโหระพา
0: ใช่
1: อันนี้ก็ไปประกอบอาหารได้เลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะไปทำอาหารได้เลยเหมือนถ้าเชฟที่ตามหารสกลิ่นเนี้ยค่ะเขาก็จะไปปรุงอาหารได้แต่ว่าลูกค้าของอาแค่เอามันไปประดับอาหารเฉยๆไม่ได้แบบเอาดอกมันเป็นส่วนหนึ่งของรสชาติอาหาร
1: อืมครับผมโอ้มีหลากหลายชนิดเลยทีเดียวนะครับ
0: นน
1: ต
0: ้น
1: ดูลักษณะของมันคล้ายๆกับ

0: มีกลิ่นใช่
1: อืมอันนี้ประกอบอาหารได้ไหมฮะ
0: ได้เลยค่ะดิว
1: อืม
0: ซึ่งมันเป็นคนละชนิดกับที่บ้านเราคุ้นเคยผักชีลาวที่ตามร้านที่เราขายมันจะเป็นต้นใหญ่ๆแต่อันนี้คือทรงต้นมันแบบนี้เพาะจากเมล็ดค่ะ
1: อืมครับผมคือเมล็ดเนี่ยกะก็สั่งมาจากต่างพื้นที
0: ่ใช่ค่ะสั่งมาจากต่างพื้นที่
1: ม
0: าทดลอง
1: เพื่อเป็นการนี้เฉพาะเลย
0: ใช่ค่ะ
1: อืมครับผมโอ้โหผมเองก็ได้มาเห็นดอกไม้แปลกๆที่นี่นะครับผู้ชมครับ
0: อันนี้ให้ดมให้ดม
1: อันนี้เป็นดอกอะไรต่ออ
0: ันนี้เป็นใบแต่ให้ดมว่าคือใบอะไรคุ้นแน่นอน
1: คล้ายๆกับใบมิ้น
0: ถูกต้อง
1: อันนี้ใบมิ้นใช่ไหม
0: ใช่เป็นเปเปอร์มิ้น
1: คล้ายๆกับลูกอมไม้มิ้น
0: ท์
1: กลิ่นก็ไม้มิ้น
0: ท
1: ์ไปผสมกับชาก็ได้เลยใช่ไหม
0: คะแต่มิ้นท์มีหลายชนิดมากอันนี้ก็อีกชนิดนึงที่ลองดมดูจะรู้ว่ามันไม่ใช่สารแหน่แต่ก็เป็น
1: ที่ผมเคยปลูกที่บ้านใบมิ้นท์เนี้ยเคยเอามาจากที่ไหนนะวันนั้นเอามาจากพร่อน
0: ใช่
1: ก็ไปผสมกับน้ำ
0: ชา
1: ไปใส่ในน้ำร้อนโอ้เรียกได้ว่าแปลงของกะเนี่ยมีหลายชนิดนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นดอกอะไรต่อครับกะ
0: อันนี้คุ้นๆใช่ไหมมันคือบานไม่รู้โรยแต่เราปลูกสีนี
1: ้
0: เป็นสีพีชถ้าวางบนอาหารมันจะดูเหมือนสตรอเบอรี่
1: อืมใช่สวยงาม
0: ในช้อปปี้เขามีขายเป็นชาเป็นทำชาได้ค
1: ่
0: ะ
1: คือปกตินี่เวลาที่เราไปดูตามสวนต่างๆนี่เขาไม่ค่อยที่จะมาทำแปลงดอกไม้ฟาร์มดอกไม้แบบนี้นะครับเขาส่วนมากเนี่ยจะทำเป็นแปลงผักฟาร์มผักอะไรแบบนั้นใช่ไหมกะ
0: ใช่
1: แต่ของกะนี่ค่อนข้างที่จะแหวกแนวนะ
0: ใช่ค่ะ
1: มาทำเป็นฟาร์มดอกไม้แบบนี้
0: อันนี้อันหนึ่งเลยอ
1: ันนี้อะไรครับอ
0: ยากให้ดมว่าก
1: ัญชาหรือเปล่านี่คล้ายๆกับใบกัญชา
0: คล้ายๆกัญชา
1: เนี่ยจะมีกลิ่นอร่อยกลิ่นหอมนะ
0: ใช่ค่ะกลิ่นเหมือนอะไรไป
1: คล้ายๆกับมะม่วง
0: สวรสมะม่วง
1: ใช่สวรส
0: ใช่
1: อันนี้กินได้เหมือนกันใช่ไหม
0: เป็นอยู่มันเป็นดอกไม้กินได้แต่ว่าปลูกที่นี่ไม่ออกดอกเพราะมันคือสายพันธุ์ต่างประเทศค่ะ
1: อ๋อครับผ
0: ม
1: นี่จะให้คุณผู้ชมดูใกล้ๆนะครับว่าต้นของมันเป็นแบบนี้นะครับ
0: ใช่ใครมาก็ได้ดม
1: คล้ายๆกับต้นกัญชาแต่ว่าใบของมันเล็กหน่อย
0: ใช่
1: แต่ถ้าใบกัญชามันใหญ่แต่ว่ามีกลิ่นคือปกติถ้ามันอยู่ในพื้นที่ของเขาเนี่ยต้นนี้มันก็จะมีดอกออกมาใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะเป็นสีเหลืองๆ
1: โอ้

0: ดอกผีเสื้อ
1: ใช่แต่ดอกมันจะไม่สมบูรณ์เพราะว่าแมลงเยอะแมลงมากินดอกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็มีขายเรื่อย
0: ๆ
1: ก็เราก็เด็ดดอกที่สมบูรณ์ให้ลูกค้านี่คือดอกไม้ที่ตั้งไว้ตรงนี้คือกำลังไล่แมลงใช้วิธีนั้นก็

0: กินได้เหมือนกันมันล่อแมลง
1: อื
0: แมล
1: ม
0: งแมลงเห็นสีเหลืองแล้วแมลงบางตัวก็ไม่ชอบแล้วก็อันนี้เป็นอีกชนิดหนึ่งที่
1: อันนี้คือ
0: ตัวชี้วัดความออร์แกนิกของสวนชนรงค
1: ช
0: ์
1: ันโรง
0: ใช่ใช่
1: อันนี้กักเองก็ทำชันโรงด้วยนะครับ
0: อันน
1: ผ
0: ี้
1: ู้
0: เป
1: ช
0: ็น
1: ม
0: การคอลแลบกับสวนของเกษตรกรในพื้นที่เขาเพราะที่นี่มีดอกไม้เยอะ
1: อืม
0: เราก็เลยร่วมมือคือเขาเอารังของเขามาตั้งที่นี่แล้วเราก็แบ่งกัน
1: อือ
0: ืมใช่
1: มโอ้
0: อ
1: ดีมากเลยครับผู้ชมครับถือว่าโชคดีนะครับผู้ชม
0: อันนี้คืออะไรนะมะเขือ
1: มะเขืออ ื
0: ม
1: เขาเรียกว่าอะไรมะเขือเปาะหรือเปล่า
0: ใช่แล้วนี่คือกระเจี๊ยบเลยแหละ
1: กระเจี๊ยบอืมอันนี้ก็ทานแบบสดๆกันได้นะครับผู้ชมครับเขาบอกว่าใครที่เป็นไตสามารถกินผักชนิดนี้ได
0: ้
1: ที่เขาบอกกันนะแต่ไม่รู้ว่าสรรพคุณจริงๆมันสามารถต้านไตได้หรือเปล่าจะลองกินดูลองให้ดู
0: แก่แล้ว
1: อันนี้แก่แล้ว
0: แก
1: ่อ่อนนึกว่ายังอ่อนอยู่
0: มันจะไม่ใช่อันเนี้ยอันนี้อ่อนนะ
1: อันนี้แก่แล้วกัดไม่ขาดเลยครับผู้ชมอันนี้อ่อนเดี๋ยวจะลองให้คุณผู้ชมฟังดูนะครับว่ามันจะเสียงได้ยินเสียงเปราะแปะเปราะแปะหรือเปล่าอืมอร่อยตามที่เขาบอกเลยฮะว่าอันนี้คือสามารถต้านไตได
0: ้มีอีกมีอีกอยากให้ระวังหลุมนะ
1: อันนี้คืออะไรครับ
0: เชอร์รี
1: ่
0: กลม
1: อันนี้สุก
0: ใช่ค่ะเด็ดได้เลย
1: อันนี้สุกอันนี้ก็กินได้ใช่ไหมฮะ
0: กินได้ค่ะ
1: นี่
0: ทนมาก
1: อยากให้คุณชมดูนะครับแหมวันนี้ผมมาที่นี่โชคดีมากนะครับได้กินมะเขือเทศแล้วก็ได้เห็นด้วยแบบที่เราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน
0: ใช่
1: จะลองกินดูนะครับมะเขือเทศที่นี่อร่อยไหม
0: บิส
1: มิลลาห์เราะห์มานิรเราะฮี
0: ม
1: เปรี้ยวเปรี้ยว
0: มันยังไม่สุกดีถ้าสุกดีมันจะแดงเลย
1: เขาเรียกว่ามะเขือเทศอะไรครับ
0: เชอร์รี่แดงกลมแต่มันอยู่ที่นี่นานจนมันกลายปกติมะเขือเทศปลูกที่นี่ปลูกยากมากพอมันเป็นชนิดนี้ค่ะแล้วก็มันปลูกซ้ำเรื่อยๆจนต้นมันทนทานมากไปเดินทั่วสวนมันจะเห็นมะเขือเทศเรื่อยๆจน

0: ใช่ค่ะ
1: เราจะรู้จักวัตตูมาก็คืออยู่ในถุง
0: ใช
1: ท
0: ่
1: ี่เขาขายกันในตลาดในร้านชํา
0: ใช่
1: ไม่เคยเห็นต้นแบบนี้มาก่อนแ
0: ใ
1: ต
0: ช
1: ่
0: ่
1: มาที่นี่มีให้เห็นนะครับคุณผู้ชมเนี่ยจะให้คุณผู้ชมดูใกล้ๆเดี๋ยวกล้องช่วยแพนช่วยซูมให้ดูหน่อยนะครับเนี่ยเป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่ผมได้มาเห็นวัตตูมาเนี่ยปกติเราจะเห็นในร้านค้าอย่างเดียวนะครับมาที่นี่ได้เห็นของจริงใบของมันกินได้ไหมครับ
0: กินได้ค่ะก็คือถ้าบ้านเราอะยังไม่เจอเชฟที่เอาดอกไม้ดอกผักชีไปประกอบอาหารเลยแต่ถ้าเกิดว่าเชฟต้องการก็คือติดต่อมาได้เลยเพราะมีตลอด
1: อ
0: ันนี้มันมีรสชาติเหมือนใบผักชีเลยเบลลองชิมดู
1: เดี๋ยวจะลองชิมดู
0: เบลชิมจน
1: อ๋อผัก
0: เต็มท้องเลยเดี๋ยวเหมือนผักชี
1: ผักชีเลยนะครับคุณผู้ชม
0: ผักชีเลย
1: คือปกติในเวลาเราเห็นต้นผักชีมันเป็นต้นเล็กๆตัวเตี้ย
0: ๆใช่
1: แต่นี่ทำไมมันสูงอะ
0: เบบี้มันยังไม่โตมันจะแบบนี
1: ้ใช่ปกติเราเห็นเป็นแบบนี
0: ้อันนี้มะเขือเทศนี่ผักชีแต่ว่าก็ปลูกไปไงเรื่อยๆพอมันขึ้นเม็ดเต็มต้นมันก็จะแห้งตาย
1: อ๋อก็คือไอ้ผักชีที่เขาไปขายตามตลาดนั้นเขาก็จะเก็บในช่วงที่เขายังไม่ได้โตเต็มที่
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อ

0: ต้องค่ะ
1: อือ
0: ันนี้คื
1: ม
0: อแบบโตแก่แล้วก็โทรมตายไป
1: อืมครับผม
0: นี่อีกชนิดหนึ่งค่ะแบ
1: อันนี้คือผักชีเหมือนกัน
0: ไม่ใช่ลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงใบก็ได้กินใบก่อน
1: ก็พวกอะ
0: รสชาติ

0: ใบกระสุน
1: จัดเจ็ดจัดเจ็ด
0: โอ้จัดเจ็ดก็คือกระสุนนะ
1: กระสุนใช่ไหมไม่รู
0: ้น่าจะเคยคุ้นหู
1: จริงเหรอ
0: ใครที่เก่งภาษาอาหรับลองพิมพ์เข้ามาได้นะครับว่า
1: ใช่นี่คือร็อกเก็ตสลัดซึ่งอาปลูกร็อกเก็ตเนี่ยตั้งแต่แรกๆที่ทำสวนผักเลยที่ไม่รู้เลยว่าใครจะเป็นคนกิน
0: เออเอามาจากไหนครับแก
1: เมล็ดก็สั่งจากร้านเมล็ดพันธุ์ต่างประเทศเหมือนกันแล้วก็มีเรื่อยๆไม่มีลูกค้าแต่พอช่วงเนี้ยคนกินซาวาโดเขาก็กินร็อกเก็ต
2: คุณผู้ชมครับนอกจากที่นี่จะปลูกดอกไม้กินได้และพืชผักนานาชนิดตามแนวเกษตรอินทรีย์แล้วอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจคือการเลี้ยงผึ้งชนโรงซึ่งเป็นแมลงผสมเกสรขนาดเล็กที่ไม่มีเหล็กในและมีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศภายในแปลงเกษตรแห่งนี้นั่นเองครับผึ้งชนโรงจะเก็บน้ำหวานและละอองเกสรจากดอกไม้ที่ปลูกอยู่ทั่วทั้งแปลงเพื่อนำไปผลิตเป็นน้ำผึ้งชนโรงซึ่งมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์หอมอมเปรี้ยวและได้รับความนิยมในกลุ่มผู้รักสุขภาพการเลี้ยงผึ้งชนโรงควบคู่กับการปลูกดอกไม้และพืชผักจึงเป็นการเกื้อกูลกันอย่างลงตัวนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผสมเกสรทำให้พืชออกดอกและติดผลได้ดีขึ้นยังช่วยสร้างรายได้อีกช่องทางจากจำหน่ายน้ำผึ้งชนโรงสะท้อนให้เห็นถึงการทำเกษตรที่ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนนั่นเองครับ
0: ครับผมก็คือการเลี้ยงผึ้งชนโรงของเราก็คือว่าเหมือนว่าเขาเอาวัตถุดิบในการที่จะสร้างน้ำผึ้งผลิตน้ำผึ้งก็เอามาจากในส่วนของเราในฟาร์มของเราที่นี่เหมือนกัน
1: เพราะว่าเรามีดอกไม้เป็นหลักเขาก็เลยอยู่กินเกสรได้เยอะจริงๆเขาก็หากินได้ไกลๆเลยค่ะแต่ว่ามีอาจารย์มีครูเคยเอารังมาตั้งตรงนี้บอกว่ารังที่อยู่ตรงนี้มันน้ำผึ้งได้เร็วกว่ารังที่เขาตั้งที่อื่น
0: ครับผมเพราะว่าทีนี้ก็เรียกได้ว่าน้ำผึ้งชนโรงเองเขาก็ไม่ต้องทำงานหนักบินไปไกลๆไม่ต้องละแค่บินอยู่ในบริเวณที่รังของเขาอยู่
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมได้เยอะไหมครับ
1: ได้เยอะอยู่นะคะก็คือมีให้เวลามีคนมาก็จะได้ชิมน้ำผึ้งชนโรง
0: ครับผมที่น้ำผึ้งชนโรงนี้ครับก็ทำขายหรือว่า

0: นี่ที่จริงแล้วผมจะเข้าไปใกล้นะครับผู้ชมครับแต่ว่าเข้าไปไม่ได้นี่นี่ขนาดที่ผมอยู่ไกลๆแบบนี้มันมาเกาะที่หัวเต็มไปหมดเลยเต็มทั้งหัวเลยนะครับผู้ชมโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวผมจะลองซูมดูใกล้ๆนะครับว่าเป็นยังไง
1: เบลีเขาเป็นเขามีกลุ่มชนรงค์ของเขาเองอยู่ข้างนอกใกล้ๆนี่ค่ะก็มีอุปกรณ์ส่วนอาไม่มีอะไรเลยมีแต่ดอกไม้
2: แต่ก็คือมีดอกไม้เป็นอาหารให้
1: ใช่ค่ะเป็น

0: เดี๋ยวจะให้พาไปที่อื่นต่อ
1: พาไปที่อื่นต่อ
0: มีจุดไหนที่เด่นๆอีกไหม
1: ในสวนเนี่ยค่ะจริงๆมันก็แต่จริงๆมันก็เท่านี้เลยแต่สิ่งที่เบจะเห็นในสวนอ้าก็คือจะมีทุเรียน
0: อ๋อ
1: ใช่มันเป็นการปลูกผักแซมระหว่างร่องทุเรียนกว่าทุเรียนจะโตค่ะผักก็ปลูกได้เลย6ปีเนี่ยสบายๆมีผักกินได
0: ้
1: ก็จะไม่ฉีดไม่เคยฉีดพ่นอะไรเลยก็เราก็วนเวียนอยู่ในนี้มีแมลงจัดการกันเองแล้วก็ครั้งหนึ่งอาเคยไปขอสนับสนุนเป็นแมลงที่มาฆ่าแมลงกันเองจากเกษตรรามันนะคะเขาก็ให้มาเหมือนที่สวนจะมีหนอนเยอะเขาก็เอาแมลงมาปล่อยแล้วแมลงก็มากินหนอนนั้นเพื่อเป็นการจัดการโดยธรรมชาตินะคะไม่ได้แบบ
0: คือเราเองก็ไม่ต้องทำงานหนัก
1: ใช่ค่ะ
0: โดยให้เขาทำกันเองเลย
1: เขาทำกันเองเลยแล้วก็มีรอยมีอะไรเราคิดว่าลูกค้าเราเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของสวนเราว่ามันจะไม่ได้แบบสวยเนียนมันจะมีร่องรอยของ

0: แปลงของกะนี่เป็นแปลงผสมผสานเลยก็ว่าได้เนาะ
1: ใช่
0: มี
1: ค
0: ท
1: ่
0: ั
1: ะ
0: ้งทุเรียนมีทั้งดอกไม้
1: อื
0: แต่ว่าม ตอนนี้นี่หลักๆก็คือเรามีรายได้จากการปลูกดอกไม้ไว้ก่อน
1: ใช่ค
0: ทุ
1: ่ะ
0: เรียนนี้ยังกินไม่ได้
1: ทุเรียนนี้ยังไม่ออกดอกช้าเพราะว่าไม่ได้แบบเร่งอะไรจริงๆงั้นถ้ารุ่นเดียวกันก็จะมีติดแล้วแหละอืมใช่
0: แต่ว่า
1: ค
0: ข
1: ่
0: อ
1: ะ
0: งกะนี่เน้นที่ดอกไม้ก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมคือแหวกแนวอะไรครับผู้ชมครับก็ค่อนข้างที่จะหายากนะคนทำฟาร์ม

0: สวนค
1: อ
0: ่ะ
1: ื
0: แต่
1: ม
0: อาตั้งใจตั้งแต่แรกเลยว่าอยากจะให้คนมา
1: อืม
0: แต่ว่ามันก็ไม่ได้เรียบร้อยหรอกแต่ถ้าคนมาก็ได้เดินเดินวน
1: แต่ก็อย่างน้อยของกะนี่ก็ทําเป็นแบบโซนๆโซนนี้ก็เป็นดอกไม้ชนิดนี้โซนนู้นก็จะเป็นผัก
0: ใช่
1: อะไร
0: ใช
1: ปร
0: ่
1: ะมาณน
0: ค
1: ี
0: ่ะ
1: ้อื
0: ค่ะ
1: ม
0: ค่ะที่นี่นะคะเวลาเพื่อนๆหรือใครมาก็จะกินจริงๆแล้วกินชาบูเป็นหลักเพราะว่ามันหยิบจับผักที่มีมาต้ม
1: อืม
0: แต่พอก่อนหน้านี้ค่ะได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์ราชภัฏยะลานะคะอา
1: อ
0: จ
1: ื
0: า
1: อ
0: ร
1: ฮ
0: ย์
1: ึ
0: มีนาให้ไปเรียนรู้การทําเมนูพิเศษเฉพาะที่นี่
1: อืม
0: ที่เอาวัตถุดิบจากที่นี่มาทําเป็นเมนูไว้เสิร์ฟหรือไว้เป็นโปรดักต์ของสวนเลยเดี๋ยวจะให้แบได้ชิมรสชาติกัน
1: ครับผมเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยครับผู้ชมครับไปก
0: ค
1: ันเ
0: ่
1: ละยครับอีกหนึ่งความพิเศษที่ไม่ควรพลาดของอาร์แกนิกฟาร์มคือสลัดโรสดที่คัดสรรวัตถุดิบจากแปลงเกษตรแห่งนี้โดยตรงมีทั้งผักสดดอกไม้กินได้และสมุนไพรนานาชนิดถูกเก็บจากสวนในวันเดียวกันก่อนนำมาปรุงอย่างพิถีพิถันเพื่อคงความสดกรอบและคุณค่าทางโภชนาการไว้ให้มากที่สุดนั่นเองครับอันนี้เป็นสลัดสดๆนะครับเป็นสลัดออร์แกนิกที่เขาเพิ่งทําตอนนี้เขากําลังทํากําลังปรุงอยู่ในครัวนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับว่าสลัดที่นี่รสชาติ
0: ต้อง
1: เป็น
0: ม
1: ยั
0: ี
1: งไง
0: น้ําจิ้มด้วยนะ
1: เขามีน้ําจิ้ม
0: ใช่แต่ก็ต้องกินคู่กับอาจารย์ด้วยทำไปสิคนละคนละ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
0: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
1: นี่ขนาดผมไม่ได้จิ้มกับอาจารย์นะรสชาติขนาดนี้เลยอร่อยนะครับดูผมว่าน่าจะเติมอีก
0: นี
1: ่สวยงามมากนะครับหน้าตาก็สวยงามอร่อยนะครับนี่
0: อร่อยใช่ไหมแหมไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือน
1: นี่มากินสลัดอะไรสลัดอาร์แกนิก
0: ใช่
1: มากินสลัดอาร์แกนิกนะครับ
0: ไปจิ้มอันนี้เดี๋ยวอาราธ
1: อันนี้ก่อนเนี่ยให้ดูนะฮะสามสองหนึ่งแล้วก็ราดอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
0: เป็นอย่างไรบ้าง
1: อร่อยสดๆนะครับคุณผู้ชมไก่ก็กรอบผักก็กรอบทุกอย่างอร่อยนะครับบอกได้คำเดียวว่าอร่อยสมมติว่าคุณผู้ชมที่กำลังดูรายการของเราในวันนี้เนี่ยเขาอยากจะลองชิมดูบ้างติดต่ออะไรที่ไหนยังไงบ้างครับ
0: ติดตามเพจเลยเดี๋ยวจะอาจจะรับออเดอร์หรือว่าให้มาเวิร์กช็อปจริงๆเคยจัดเวิร์กช็อปม้วนสลัดโรด้วยม้วนเองกินเองเราเตรียมวัตถุดิบกับน้ำจิ้มให้ค่ะ
1: มีขายออนไลน์ไหม
0: มีค่ะตามในเพจได้เลยค่ะ
1: ส่ง
0: ในเมืองค่ะ
1: อันนี้ผมไม่ได้โกหกนะครับว่ารสชาติอร่อยจริงๆนะครับทั้งอาจารย์มันจะมีเปรี้ยวๆหวานๆในส่วนของน้ำแกงเนี่ยครับมันก็ จะมีรสชาติคล้ายๆกับถั่ว มีการผสมกับถั่วด้วยใช่ไหม
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: อร่อยนะครับบอกได้คำเดียวนะครับว่าอร่อย

0: ุกเรื่องที่อยากรู
1: ้ช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
2: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความแบมัดกระมัด
3: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
0: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
4: ยังไม่รู้ตัวโซเดียมในน้ำจิ้มเนี่ยทำให้คอแห้ง
5: แปลก
4: ๆทำให้ปากชาก
5: ินน้ำตกมันจะนี่เหมือนมิด
4: และโซเดียมก็ยังทำร้ายไตด้วย
5: ลูกเป็นอะไรเจ็บบอกเจ็บใจอะไร
4: โอ้ไม่ได้เลยรู้ตัวอย่างว่าเพราะอะไรทั้งคู่
5: เพราะอะไรเนี่ย
4: อ่ะหยุดภาพให้ดูเพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมันอันตรายกว่าที่คิดมีทั้งโซเดียมอย่างที่บอกถ้ายังกินต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจใจสั่นความดัน
5: มันมีคนวางยาแล้ว
4: รู้ตัวกี่โมงเองนี่มันโอ้โหตาลายอีกหน้ามืดสี่สัญญาณอันตรายใจสั่นความดันตาลายหน้ามืดความดันตาลายใจสั่นหน้ามืดตาลายหน้ามืดใจสั่นความดันและยังเสีย
5: งอย่างนี้จอยต้องกินอย่างนี้เลยอย่างนี้เลย
4: อัมพฤกษ์อัมพาต
5: ท่านมารับแล้ว
4: เพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมันมีอันตรายกว่าที่คิด
6: แค่น้ำจิ้มเนี่ยนะ
4: ใช่แค่น้ำจิ้มนี่แหละครับจิ้มได้แต่จิ้มน้อยๆปลอดภัยกว่ามื้อไหนๆก็ไม่เกิน1ช้อนโต๊ะลดจิ้มลดเค็มลดโรคจากสสส.ด้วยความเป็นห่วงสวัสดีครับ
7: มันคือไอ้ต้องขอให้นายโต้มันจะกินรสกินเนื้อต้มเรืองไว้เลยปากไปกินร้านอาหารพอกินเสร็จเดินออกจากร้านจุ้ยผมมันบอกกินเสร็จถึงไอ้ต้องงั้นมาบอกไอ้โต้ออกไปก่อนนะเดินออกจากร้านเนี่ยกันหวานออกไปก่อนไม่ถึงออกตังไปก่อนแรงไม่จัดจีนนะ
8: เก่งเหล่านะอาจารย์นะว่างี้นะผมเห็นนะเราบอมหนังอีกนั่งลุงคนแรกกันจังเนี่ยนะ
7: นี่แหละคือพลังทางศิลปะเดี๋ยวนั้นมีเสน่ห์ดึงดูดเนี่ยทำให้คนสนใจคนเลยเข้าไปเล่นกันมา
8: ต้นมาแสดงนะอาจารย์นะเด็กๆไปเฝ้าเล่นกันเต็มมัด
7: เชื่อได้เลยว่าอนาคตเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่ลืมนั่งตะลุงเพราะมันจะซึมซับโดยเสน่ห์ของมันเองเพี่ยวรู้ไหมว่าใช้ก็เรียกว่าหนังตะลุง
8: มันเพื่อครับ
7: วันนี้เจ้าตายเนี่ยพาเพื่อนเจ้าเทพมาเล่นนั่งลุงกันว่าหนังเล่กันเช็ดแล้วปรากฏว่าเจ้าเทพมันท่ามเลยท่ามเจ้าตายว่าเขาเรียกว่าหนังอะไรเช็ดแล้วจังว่ามันจะโตมันมีคนแก่คนเมาลาลามาบังจอนั่งเลยถึงไอ้เจ้าตายมันลำคาญมันบอกหนังตะลุงหนังตะลุงหนังตะลุงเจ้าเทพได้ยินนั้นมันเข้าใจผิดแล้วมันก็เลยอ๋อเขาเรียกว่าหนังตะลุง
8: มั่วไปเนี่ยจ้ะ
7: มั่วเลยดูจริง
9: ออมพิธีกรรายการท่องเที่ยวท่านหนึ่งค่ะทุกครั้งที่อ้อมได้ออกเดินทางค่ะเหมือนใจมันฟูตลอดเลยนะเพราะว่าเมืองไทยของเราสวยมากๆจริงๆค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้การเดินทางมันพิเศษไปกว่านั้นนั่นก็คือรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพของผู้คนระหว่างทางค่ะเที่ยวที่ไหนก็อุ่นใจเพราะคนไทยใจเต็มคอยดูแลอ้อมไม่เคยปล่อย

0: อ้อมต้องเดินทางเพียงลำพังเลยค่ะส่งต่อความงดงามของเมืองไทยไปพร้อมกับความน่ารักของทุกคนเติมใจให้กันเป็นเจ้าบ้านที่ดีใครๆก็อยากจะกลับมาหาอีกครั้งค่ะ
1: เที่ยวเมืองไทยเติมเต็มหัวใจทุกการเดินทางชวนออกเดินทางพกใจไปเติมใจทั่วไทยด้วยกันกับ NBT ภาคใต้นะคะ
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช
3: เราคุณไทยภาคภูมิใจในชาติไทยร่วมเทิดไทยสถาบันพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมจิตใจคนไทยทั้งชาติ
4: ไปโรงเรียนก่อนพ่อ
5: เออเข้าโรงเรียนดีลูกเงื่อนแล้วพวกกันนกอ่ะนี่มันมาพ่อยังไง
6: วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ปลอดภัยเน้นตึ้งถีไม้แน่นอนด้วยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
7: เดี๋ยวว่าช่วยจุดให้ไหม
8: ไม่จุดเลยสักดอกดีกว
9: ่าก
8: ลับบ้านกันนะครับ
9: มาจะไปรถไฟฟ้าบ้าบ้
10: าว่าตั้งใจจะหยุดสร้างควันทุกชนิดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด
11: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
12: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ท่ามกลางพื้นป่าและก็คุ้นเขาเขานำคางในพื้นที่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาค่ะพื้นที่ที่ธรรมชาติยังคงมีความอุดมสมบูรณ์และก็วิถีชีวิตของผู้คนที่มีความผูกพันอยู่กับพื้นดินค่ะแถลงถึงนะคะส่วนยางพาราก็ถือได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญค่ะแต่ว่าวันนี้กำลังเกิดเรื่องราวของทุเรียนผลไม้ที่เข้ามาสร้างสีสันและก็สร้างโอกาสใหม่ๆให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณเขานำคางค่ะซึ่งที่นี่เขามีสภาพผู้มีประเทศและก็ผู้มีอากาศที่เหมาะสมกับการปลูกไม้พ้นทำให้ทุเรียนที่ปลูกในพื้นที่นี้ค่ะค่อยๆได้รับความสนใจไม่ว่าเป็นพันธุ์ม่อนทองไปจนถึงพันธุ์พื้นเมืองที่สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นค่ะจากเมล็ดพันธุ์แหลกๆที่เกษตรกรนำมาปลูกวางอีกหลายเป็นทุเรียนคุณภาพนึ่งน้วยนะคะต้องผ่านทั้งความอดทนความโรและก็การดูแลเอาใจใส่ในทุกๆฤดูกาลค่ะวันนี้ทุเรียนเขานำคางจึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของผลไม้รสชาติร้อยนะคะแต่ว่าเกษตรกรที่นี่ค่ะเขาก็มุ่งมั่นนะคะที่จะผลิตโดยลดการฉายสารเคมีและการใส่ใจความปลอดภัยของผู้บริโภคนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเกษตรกรเขากำลังพิสูจน์ค่ะว่าข้อดีจากธรรมชาติสามารถที่จะเติบโตไปพร้อมกับคุณภาพความปลอดภัยและก็ความยั่งยืนได้และนี่ก็คือเรื่องราวของทุเรียนเขานำคางจากสวนที่ใส่ใจสู่ผู้ผลิตที่ผู้บริโภคไหววางใจนั่นเองค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะทางการก็ได้อยู่ที่สวนผีมูเขานำคางเป็นเทเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งสวนทุเรียนแห่งนี้ค่ะตั้งอยู่ในพื้นเทมูที่1ตำบลคลองกวางอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลานั่นเองนะคะที่นี่ค่ะมีพื้นที่ประมาณ10ไร่นะคะที่ผีมูใช้ปลูกทุเรียนแต่ว่าไม่ใช่ทุเรียนพันม้อนทองพันเดียวนะคะมีพันอื่นๆเลยค่ะจะเป็นพันอะไรมั่งแต่เดี๋ยวเราจะไปถามพี่มูนอกจากนี้ค่ะไม่ใช่มีทุเรียนอย่างเดียวนะคะมีผลไม้อื่นๆกันที่พี่มูปลูกในพื้นที่10ไร่แห่งนี้แต่ว่าจุดเด่นของที่นี่ค่ะมีคนจองทุเรียนนะคะจองกันข้ามปีเลยบางปีบางคนค่ะจองตอนเดิม2ปีซ้อนก็ยังค่ะเดี๋ยวเราจะไปถามพี่มูกันว่าเขามีเคล็ดลับอะไรใส่คนถึงได้จองถึง2ปีซ้อนด้วยกันมาแลกกันเลยค่ะพี่หมู
1: ครับ
0: พี่หมูอยู่ตรงไหนครับอยู่ไหนครับ
1: อยู่ที่โรงเก็บเรียนครับเชิญเลยครับ
0: โอเค
1: ข้างบนเลยครับโอเคได้เลย
0: กำลังคัดเรียนอยู่อะคะ
1: ครับคัดเรียนที่ไปส่งลูกค้านี่ครับที่สั่งจองไว้นะครับ
0: โอเคต้องถอดรองเท้าไหมคะ
1: ไม่ต้องครับไม่ต้องเชิญเลยคร
0: ับ ขึ้นเลยเนาะ
1: ครับผม
0: โอเคสวัสดีครับ
1: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: โอ้แรงตายวายสวย
1: ครับแรงตายวายสวย
0: อันนี้ก็คือ
1: เรียน
0: แยก
1: ครับ
0: ทุเรียน
1: ก้อนที่อีสงลูกค้าเราอีตัดเรียนลงมาเก็บไว้คืนนึงเพราะว่าอีกวันนึงสงลูกค้ามันอีรสชาติอีพอดีเพราะว่าเราไม่ตัดก้อนไม่แช่ยาไม่ใช่ยาในวินในไรนะครับนะ
0: ค่ะอันนี้ที่ต้องการเห็นอยู่หลากหลายขนาดนี้พันผือคะ
1: อันนี้เป็นม้อนทองนะครับที่ว่าตัดไว้สงเรียกว่าผมตัดนี่ลูกค้าบางคนอยากอีกกินกรอบนอกหนุ่มในนี่ครับวินนิรุตเลยครับบ้านเราเหียกวินนิรุตเด้อให้เล่นเนื้อนะนี่ของที่ลูกค้าสั่งไว้ครับนี
0: ่ก่อนอีที่มาแล้งกันเหลืองเอิร์ทเรามาแล่เนื้อกันก่อนเลยโอเค
1: นี่ครับ
0: ว้าวอันนี้คือพัน
1: ม้อนทองครับกรอบนอกนุ่มในครับ
0: อันนี้อยู่ในลักษณะกรอบนอกนุ่มใน
1: เนื้อไก่ฉีกเป็นที่นิยมของคนที่กินเลี้ยนปัจจุบันนะครับอีกินเลี้ยนตัดก็คือกินเนื้อนี
0: ่เนื้อนี้เลย
1: นะครับเม็ดอีเล็กนะครับเลี้ยนนี้ทะเลนะครับนี่เนื้อเต็มๆเลยครับนี่กรอบนอกนุ่มในนี่ครับเนื้อไก่ฉีก
0: ใส่ในนี้ใช่ไหมคะ
1: โอเคครับ
0: อันนี้ก็คือจะเป็นเนื้อที่เขาเรียกอะไรนะผู้บริโภค
1: ครับ
0: ชอบแบบนี
1: ้ครับชอบมากเลยนี่
0: กรอบนอกนุ่มใน
1: ครับกรอบนอกนุ่มในเนื้อไก่ฉีกที่หวานเลยครับนี่นี่ถ้าว่าเรียกว่าผมตัดลงมานี่ครับของนี้ทรงตัวเช้ามันก็อีเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับ
0: ค่ะก็คือถูกน้อยเลยม้อนทองที่ตัดเรียกว่าเนื้อจะเป็น
1: เนื้ออีเป็นเนื้อนี่เลยครับกรอบนอกนุ่มในถึงที่นี
0: ่น้อยเอียดลาว
1: ที่ว่าเห็นเล็กเดียวที่ว่าลูกเอียดนะครับนี่น้อยเอียดมันเป็นนี่พันพวงมานี่พวกมานี่น้ำเขียวสวนผีมูนี่ได้รับความนิยมมากครับเพราะว่าเนื้ออีสีสวยนะครับเดี๋ยว
0: คิดเนื้อให้ได้นะครับอันนี้ก็คือกินได้แล้วกัน
1: กินได้แล้วกันครับแล่เนื้อพวกมานี่กับม้อนทองเหมือนกันมานะครับเราเปิดแลกก่อนนะครับพวกมานี่เนื้ออีสวยว้าครับ
0: ว้าวมั ันจะเหลืองแบบ
1: เหลือง
0: นวล
1: นะครับ
0: อันนี้จะเหลืองแบบอ่อน
1: ๆครับเหลืองอ่อนลงนิดนึงถ้าว่าคนที่ไม่ชอบหวานเกินเพื่อสุขภาพก็พวงแบบนี้นั้นหวานหน่อยมันอีมันเรียกกัน
0: หน่อยอันนี้จะหวานหน่อยว่าม้อนเหรอ
1: ครับม้อนนี่หวานหวานนี่ถ้าว่าสุกว่านี่อีหวานวันนี้เลยนะครับนี่ม้อนนี่นี่พวงแบบนี้น้ำเคี้ยวนี่หากินยากสวนพี่หมูสวนหมากที่เป็นพวงแบบนี้น้ำเคี้ยวนะครับ
0: อันนี้ก็คือที่ปลูกในพื้นที่ซิกไกรนอกจากพวงแบบนี้น้ำเคี้ยวม้อนทองแล้วมีอะไรเลยคะ
1: วันนี้มีนกกระจิบกำกันครับนี่นกกระจิบนี่ก็เป็นพันธุ์แปลกพันธุ์หนึ่งในบ้านเราสงขลานา
0: ค
1: ่ะมีไม่กี่เจ้านะครับที่ปลูกนะครับ
0: ไอ้พันธุ์นี้เหรอคะ
1: ครับผม
0: ทำไมเขาถึงปลูกกันหน่อยอะคะพี่มูเพราะอะไร
1: ความนิยมในการกินเลี้ยนมันบ้านเราเนี่ยนอนที่สุดคือม้อนทองมาเป็นอันดับหนึ่งเหมือนของพี่มูไม่ว่าจะปลูกพวงมานี่สาลิกาหลงหลับเล่อะไรต่างๆสุดท้ายความนิยม
0: ก
1: ็คือม้อนทองครับ อีกอย่างหนึ่งบ้านพี่มูถ้าว่าเปรียบเทียบเขาเอียกว่าเลี้ยนภูเขานะครับ
0: เลี้ยนภูเขา
1: เลี้ยนภูเขาเพราะว่าความชุ่มในบรรยากาศที่ว่ามันเป็นป่าดงด
0: ิ
1: บหุบเขาถึงอากาศมันดิบชื้นอยู่เลยนะครับรสชาติเลี้ยนมันอีร้อยหวา
0: แสดงว่าการปลูกเลี้ยนนี้ก็คือมันอยู่ที่สภาวะภูมิอากาศ
1: ครับ
0: ด้วย
1: ด้วยครับมีความจำเป็นถ้าว่าพื้นที่ที่แรงเลวกาไม่ชุ่มน้ำนั้นมันมีผลในการดูแลเลี้ยนต้องใช้น้ำแล้วก็ใช้ยาเพื่อประคับประคองเหมือนในที่ของปีหมูนี่อยู่ใน
0: แสดงว่าต้นทุนเล่าดีว่าหลายๆสวนที่อาจจะอยู่ติ้นเราอยู่บนเนินบางคนอยู่ติ้นเขาก็คือการใช้การดูแลรักษาก็อาจจะไม่เหมือนกันด้วยน
1: ั่
0: นใช่ไหมคะ

0: นั่นแหละอีกอย่างหนึ่งพื้นที่ของเราพื้นที่ความอุดมสมบูรณ์มันมีมาแมลงทุกชนิดมันจัดการระบบนิเวศของมันเองทั้งหมดที่สวนผีมูไม่ฉีดยาได้เพราะอะไร
1: อันนี้คือจุดเด่นของสวนผีมูเขาทำขังเลยก็คือไม่มีสารเคมีแน่นอนใช่ไหมคะ
0: ครับทุกทองลูกค้าที่กินเลี้ยงแล้วต่างบอกว่าจากสวนผมกับสวนอื่นความแตกต่างสวนอื่นอาจจะเซฟเซฟคันคันดีปากเซฟลิ้นแต่ว่าที่นี่ไม่มีของเราคำว่าไม่ใช่สารเคมีคือสามารถเอาเครื่องมาตรวจข่อยกินได้เลยนะครับอัน
1: นี้คือทาพิสูจน์ได้เลยวันนั้นก็คือถ้าใครจะมาทาพิสูจน์ก็คือเอาอุปกรณ์เครื่องมือมาวัดคาได้เลย
0: คาในดินอะไรเลยว่ามีสารเคมีตกค้างมานะครับมีเล่าแรงค้างไว้เล็กเดียวนะครับ
1: ก็คือพัน
0: นกกระจิบ
1: นกกระจิบ
0: นกกระจิบนี่เนื้อกาอี
1: คล้าย
0: ๆแต่ว่าสี
1: อ่
0: อนหวานพ่วงมานี่ฮิตนึงนะครับแต่ว่าความร้อยนั้นถ้าว่าภาษาผมนะครับบ้านเฮามอนทองร้อยวา
1: อ๋อมอนทองร้อยวา
0: ทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่
1: ล่องร้อยวา
0: ร้อยวาที่สุดแล้วก็ล่องลงมาคือนี้นะครับ
1: พ่วงมานี่อันดับ2
0: พ่วงมานี่ครับ
1: ค่ะนกกระจิบอันดับ3
0: อันดับ3นี่อีกชนิดนึงนะครับมอนทองอีกพันนึงที่แบบผมปลูกไม้นี่เหนื่อยสวยมากเลยครับ
1: พันไร่หลาว
0: มอนทองเหมือนกันมันเป็นมอนทองอีกสายพันนึงที่ผมปลูกหลังมันออกลูกที่หลังนะครับเดี๋ยวปลีดเนื้อให้เล่เนื้อสวยมากเลย
1: จะไม่เหมือนกับปลูกแหลกแล้ว
0: ครับ
1: แต่มอนทองเหมือนกัน
0: เหมือนกัน
1: แล้วพันนี้เราอีแยกเปลือ
0: เล่ที่น้ำเลยนะครับเหมือนสังเกตเล่นี่น้ำมันอีฉิดอีทีเห็นไหมครับน้ำน้ำแนนวะเห็นไหมครับนี่น้ำอีแนนวะนี่น้ำหางสังเกตนะครับนี่เห็นไหมครับนี
1: ่
0: ถ้าอีกพันหนึ่งอันนี้ไ
1: อ้
0: สีอีสวยถ้าว่าเขาแก้ว่านี่สีอีเข้มว่านี่
1: อันนี้ก็คือถูกน้วยที่ปอกออกมาจะเป็นอยู่ในระยะก็คือไก่ฉีกหมดเลยเหรอคะ
0: ไก่ฉีกครับนี่คือไก่ฉีกทั้งหมดเพราะว่าลูกค้าส่วนมากปัจจุบันเขาอีเนื้อนี่เลยไม่ว่าไปขายที่ไหนก็เนื้อพวกนี้ทั้งหมดนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่ตัวเช้าถึงมือลูกค้าก
1: ็ปอกกินได้เลย
0: ปอกกินได้เลยโรงงานเซฟสกินสาวๆโรงงานสังโจกไว้เลยครับนี่เตรียมไว้พี่มูตัดไซเคงที่เอาไปส่งนี่ครับนี
1: ่โอเค
0: ถึงที่นี่เราไปเดินเล่สวนเลี้ยนไม้ว่ะพี่มูทํา
1: เลยพี่มูนําไปเลยค่ะไอ้นี่เราเห็นในสวนของความแตกต่างของแต่ละสายพันธุ์แล้วเนาะแต่เดี๋ยวเราไปเล่ตอนมันมังว่ามันอยู่มันหรือมันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงพี่มูนําไปเลยค่ะ
0: โอเค

0: นี่นะครับเบื้องต้นที่ว่าเราไม่ใช้ยาเราไม่ฉีดยานะครับสังเกตเลยต้นของผมที่ตัดกิ่งนะครับตัดกิ่งศีลกิ่งออกทั้งหมดผมยังไม่ใช้ยาทุกชนิดในลำต้นน้ำไหลแต่ตามลำต้นอะไรยังไม่มีสารทุกชนิด
1: ค่ะไอ้นี่ที่ตัดกิ่งออกเพราะอะไรคะ
0: ตัดกิ่งออกเพราะว่าเขารับน้ำหนักผลผลิตของเขาเยอะเกินไปครับเยอะเกินไปถ้าว่าทั้งหมดถ้าว่าเขาอยู่ในจุดกิ่งที่ผมตัดแต่งไว้ทั้งหมดมันก็ประมาณสัก50-60ลูกมันก็พอดีกับต้นมัน
1: เอาเหมือนตอนนี้ที่พี่มูพามาแล้วตอนแรกนี่เป็นพัน
0: หมอนทอง
1: หมอนทองอันแหลก
0: อันแหลก
1: ที่เรา
0: เป็นเอกลักษณ์ของสวนพี่มูเป็นซิกเนเจอร์คือหมอนทองชุดนี้ครับ
1: ที่เห็นนี่ที่ข้างอยู่นี
0: ่
1: สามารถตัดได้วันไหน
0: ตัดนี่สามารถตัดได้เลยแล้วกับบางลูกซุกติดต้นแล้วนี่ถ้าว่าเราอีคายลูกค้าสั่งนี่คำนี้เราตัดแล้วก็ตัวเช้าสงนะครับ
1: ในแต่ละตอนส่วนใหญ่ในหนึ่งตอนเนี่ยค่ะฝีมูจะค้างลูกไว้ให้อยู่ที่ประมาณกี่ลูกต่อตอน
0: โดยเฉลี่ยประมาณ60ลูกต่อต้นนะครับถ้าว
1: ่
0: าค่ะ60ลูกต่อต้นถ้าว่าเราแล่สภาพต้นเรามันแข็งแรงมันสมบูรณ์ถ้าว่าต้นไหนไม่สมบูรณ์เราก็ไว้น้อยสักนิดเพราะว่าการที่ไว้เยอะบำรุงสารยาต่างๆเราไม่ได้ประคับประคองเขาเรา

0: นี่สองสามสี่ต้นนี่เขาอีจองเราจดบันทึกไว้ลูกค้าเลยดอกไรเป็นหางแย่เราก็ต้องส่งข้อมูลหางแย่ซิดหางแย่ไม้ซิดเลี้ยนติดทั้งหมดเหลืออยู่กี่ลูกเราก็ต้องรายงานนำเลี้ยนให้เขาแกงลูกค้า
1: ก็คือว่าเราต้องบอกเขาเป็นระยะระยะเลยนะแล้วการจองแบบเนี้ยเอาสมุดสมุดนะเหมือนตอนนี้เขาจองไปแล้วใช่ไหมคะมันมีตอนไหนเลยมั้งที่ยังไม่มีคนจองหรือว่าถ้าสมุดต้องการอยากจะจองต้องการต้องทำบันทึก
0: ครับถ้าว่าอยากจะจองก็คือบอกจองต้นหนึ่งอีกต้นไหนก็ได้ในสวนเราดูแลคุณภาพอย่างดีจองปุ๊บวันที่เราตัดเรียนราคาเรียนต้นนี้หรือย่างเรียนอยู่กี่ลูกแล้วราคาในณปัจจุบันกี่บาทวันที่คนเจ้าสวนกับคนที่จองได้มา
1: ตกลงก
0: ันตกลงกันก็วันนั้นครับว่าเรียนราคาปัจจุบันตลาดกี่บาทเหลือผลผลิตที่เหลือในต้นยังอยู่กี่ลูกที่ไม่เสียโรคลูกที่ไม่ยุ่
1: ม
0: ลูกที่ยังรู้ยังอะไรในเราอีไม่ให้ลูกค้าเราจะเอาลูกที่สวยที่สุดในต้นที่เขาจองลงมาชั่งแล้วก็มอบส่งให้กับลูกค้านี่พวกนี้ครับนี
1: ่น้ําที่ชายในการล่อเลี้ยงก็คือปลาปลาภูเขาล่ะครับ
0: ปลาปลาภูเขาน้ํามาจากภูเขาเลยครับนี่นะครับบางครั้งนี้ต้องยอมทำใจนะครับนี่เพราะว่า
1: ถ้าแบบนี้ถ้าแบบนี้ต้องเอาออกสักน้อยมา
0: ครับปกติต้องเอาออกซึ่งนี่มันติดหน่อยนี่ร่างที่บางครั้งนะครับสังเกตเล่นอนใช่รูมังอะไรมัง
1: เพราะว่า
0: เราต้องยอมรับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ยาถ้าว่าเรายอมทำใจหลับไม่ได้นั้นเราอีทำระบบเกษตรชีวภาพไม่ได้
1: แล้วแบบนี้ต้องเอาออกไหมคะหรือว่าไม้ปล่อยไปเลย
0: อันนี้มันระยะปลายของเลี้ยนแล้วเลี้ยนอีมุดหรือดูแล้วเราไม่ต้องจำเป็นเอาออกเพราะว่าถ้าว่าเราเหวี่ยงออกจริงๆต้องเอาออกตอนที
1: ่มันลูกแหลกหรอ
0: เถาไข่ไก่เถาอะไร
1: แบบนี้แต่ว่าถ้าเถานั่นบางที่นอนมันยังไม่ทันกินไหมคะ
0: ครับ
1: เราก็ยังแล่ไม่รู้แล้ว
0: ครับมันนั่นแล่ไม่รู้บางครั้งนอนอาจอีฝังตัวไหวในแล้วนะครับนะ
1: ค่ะ
0: นี่กานี่ครับปลูกผสมที่สวนก็คืออีกอย่างนึงก็คือเงาะนะครับนะ
1: เงาะพันธุ์อะไรคะพี
0: ่เงาะโรงเรียนนาสารนี่ครับจากพันธุ์นาสารนะครับ
1: สุราษฎร
0: ์ครับ
1: เอามาปลูกนี
0: ่ครับนี่ก็พวงมะนี่นี่ตัดหมดแล้วครับนี่พันธุ์พวงมะนี่ตัดหมดแล้วหนูกับพวงมะนี่นี่ก็มอนนะครับมอนที่ตัดแล้วยังมีลูก
1: เขาแล่พันธุ์เผื่อฮะความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนระหว่างมอนกับพวงมะนี
0: ่ลูกอันดับแรกเรื่องลูก
1: มันนะแต่ว่าตอนมันนี่จะคล้ายๆกันเหรอ
0: คล้ายๆครับแล้วสิ่งหนึ่งที่แตกต่างคือใบนะครับใบพวงเนี่ยเขาอีเลี้ยวเหล็ก
1: อ๋อ
0: นั่นคือมอนทองเห็นไหมใบอีกว้างไงทางไงทางยาววะไอ้นี้ใบแคบๆเล็กมีใบเหล็กอันนี้ก็เหมือนกันนี่ครับไม่ครับนี่พวกมันนี่ใบองเป็นบันนี
1: ่ก็คือใบเลี้ยวเหล็ก
0: ใบเลี้ยวเหล็กครับ
1: พวกมันนี่เนาะแต่ว่าถ้าเป็นมอสนี่ใบจะกว้างว้าสักนิดนึง
0: ครับโดยมากแล้วสวนนั้นยังไม่ได้หลดน้ำเพราะว่าน้ำมันมาจากใบเขาธรรมชาติเลยครับซึมลงมานี่เรียนทั้งหมดก็ได้รับน้ำจากโครงตรงนี้ทั้งหมดเลยครับนี่

0: นี่ปลายฤดูแล้วถ้าว่าช่วงฤดูเรียนเยอะๆน่ะเต็มหมดแล้วครับนี่ต้นนึง 5-6-10 ลูกนี่พันธุ์นกกระจิบยังอยู่ไม่กี่ลูกแล้วครับเหลือจากที่ตัดแล้วว่านี่พันธุ์นกกระจิบใบอีไงนะครับใบไงแล้วก็อีมีลอยหยุบลอยอันนู้นนะครับ
1: อันนี้เหรอคะ
0: ครับครับนี่ครับนี่
1: เอานี่มันล้นเหรอ
0: ล้นครับเลี่ยนทีไม่ใช่ยานี่ครับล้นมาร้อยละ80นี่ครับนอนใช่เพศนี่ครับนี่นี่ครับรูนอน
1: อ๋อก็คือจะมีนอนใช่แบบนี
0: ้ร้อยนึงประมาณ30ลูกสวนพี่หมูต้องยอมรับวันนึง
1: ไม่ถึงว่าในร้อยลูกจะนอนใช่แค่30ลูก
0: แต่เราก็ต้องยอมหลับยอมทำใจว่าเราไม่ใช่ยาก็แข็งใจทำเล่พี่มุ้ยทำเล่ไปอีก2ปีถ้าว่าร้อยละ30หรือร้อยละ20ยังทำได้อยู่เลยเพราะว่าเราสามารถขายได้แพงกว่าคนอื่นนะครับเพราะว่า
1: เอามาช็อตกัน
0: กับ
1: ถีเสียพอถีเสียบางทีแล้วก็เอาไปแปรรูปทำเป็นอย่างอื่นได้อีก
0: แล้วมันเกิดประโยชน์กับผู้บริโภคลูกค้าอย่างน้อยที่สุดเขากินเลี่ยนไม่ฉีดยาจริงๆใช่ไหมครับต่อไปผมอาจจะบวกราคาเพิ่มแต่คิดนึงลูกค้าก็อีไม่
1: ก็ต้องคุยกันก่อนถ้าเขาพอใจ

0: ก็คือโอเคใช่ไหมคะก็คือผู้บริโภคกับเราต้องคุยกันก่อนว่าถ้าสมมุติเราไม่ฉีดยานะแต่เราจะขอเพิ่มราคาเป็นราคาเท่านี
1: ้มากกว่าคนอื่นสัก5บาท10บาทไม่ใช่เยอะนะครับน
0: ะ
1: นี่มาเลขพันนกกระจิบนะครับนะ
0: เรียน
1: ลูกค้ามาเอาเรียนเก็บเองเลยครับนี่พันนกกระจิบนะครับนี่
0: ช่วงนี้ที่เราไม่ได้เห็นทุเรียนแบบเยอะแยะเพราะว่ามันอยู่
1: ปลายฤดู
0: แล
1: ้
0: วใช่มั้ยก็คือก่อนหน้านี้พี่มูแกไปกี่
1: เก็บไปแล้ว 2-3 หลอกก็ประมาณ 5,000 วาโลแล้วครับ5ตันวาปกติมันอีเต็มถูกต้นเลยนี่ครับในปลายฤดูแล้วนี่เหลือประมาณสัก 4-500 โลแล้วนี่ครับ
0: ก็ยังได้อยู่เนาะ
1: ยังได้อยู่ครับนี่คือพันนกกระจิบครับนี่
0: เมื่อกี้ที่เรา
1: ผ่านมาม้อนกับพ่วงมานี
0: ่
1: นั่นครับลูก
0: กระจิบสีที่3เมื่อก
1: ี้สีที่3ครับ
0: เนื้อคือแค่เก็บได้ละกันมั้ย
1: ครับแค่เก็บได้แล้วรู้เลยครับที่ว่าเลี้ยนที่ว่าอ่อนหลังสุดนั้น2ต้นอย่างเต็มต้นอยู่เลยนะครับเพราะว่าอนูเป็นหลังสุดเพื่อนเราก็ตัดหลังเพราะว่าตัดโกนนั้นติดๆครับอันนี้ประมาณสักอาทิตย์นึงนะครับลูกใหญ่นี
0: ่ใหญ่จังน้อยนี่นะ
1: ครับ
0: อันนี้คือม้อนใช่มั้ย
1: ม้อนครับ

0: าสมมุติว่าคนที่ว่าอยากจะสนใจจองทุเรียนพี่มูไม่ถึงว่าหรือว่าจะมากินที่ร้านเนี่ยค่ะมากินที่สวนเนี่ยค่ะเขา
1: ติดต่อ
0: ได้แบบไหนมั้ง
1: มันจะมีเฟซพี่มูนะครับเฟซบุ๊กพี่มูเขาน้ำค้างหรือว่าเพจสวนพี่มูเขาน้ำค้างติดต่อได้เลยนะครับถ้าว่าโทรไม่ติดอะไรก็ตั้งข้อความไว้ทิ้งข้อความไว้ผมก็เย็นๆผมก็ลบไปแล้วแล้วก็ติดต่อถูกข้อความนะครับเพราะว่าลูกค้าที่ปัจจุบันที่ภาคเหนืออีสานกลางทั้งหมดก็เยอะนะครับเยอะครับถือโอกาสนี้ขอบคุณด้วยนะครับนะลูกค้าทางจังหวัดครับ
0: ให้พี่มูแนนย้ำอีกทีนึงค่ะว่าสวนพี่มูเขานำทางเนี่ยเป็นทุเรียนที่ปลอดสารพิษจริงๆผู้บริโภคสามารถมั่นใจในการบริโภคได้ล่ะค่ะนอกจากเรียนแล้วผลไม้อื่นๆก็มีตามฤดูกาลด้วยนิดนึงค่ะ
1: ครับผมพี่มูเขานำทางนะครับสวนเรียนพี่มูเขานำทางผมปลูกเรียนมา10ปีแหลกๆปลูก2ปีแหลกกระชายยากับแม่บ้านถึงอันดับแรกที่มองเห็นก็คือสุขภาพของเราเองของแฟนเองสุขภาพของดินด้วยสัตว์ทุกชนิดต้องได้ทำงานนักเหมือนกับเราเพราะว่าเราไปทำไร่ระบบวิธีของเขาทำให้เขาไม่อ่อนแอลงเขาก็ไม่สามารถ
0: เหมือนแบบพรวนดินให้เราได
1: ้ใช่ถูกต้องเสร็จที่นี่หลังจากนั้นผมก็ตัดสินใจว่าลองไม่ฉายยาลองแลคำว่าไม่ใช่ยาของผมนี่คือเอาเครื่องมาตรวจมาวัดในขาดินในขาอากาศขาน้ำในริมคลองได้เลยนะครับฉะนั้นแล้วให้พี่น้องผู้บริโภคหรือว่าเป็นลูกค้าของสวนพี่มูเขาน้ำค้างได้มั่นใจเลยนะครับว่าเรียนสวนนี้ทำได้แล้วจริงแล้วก็สามารถให้มาพิสูจน์แล้วได้เลยนะครับว่าเราทำได้จริงๆเพื่อว่าจะเป็นแนวทางกับชาวบ้านทั่วไปเกษตรกรไร่โยยใช่ไหมครับที่ไม่ต้องพึ่งพาพอขาคนกลางเราย่างไง10-20ต้นดูแลได้ขายไม่ได้ปรึกษาพี่หมูได้ผมมีตลาดรองรับอย่างหน่อยที่สุดพี่น้องก็ไม่ต้องไปคุกคีอยู่กับสารผิดที่มันพี่น้องได้รับเองโดยตรงแล้วก็สภาพแวดล้อมน้ำสายท่านต่างๆส่งผลกระทบกับชุมชนโดยส่วนมหาส่วนใหญ่นะครับนะก็ให้มั่นใจเลยนะครับวันนี้คือสวนพี่หมูรับรองการันตีแน่นอนครับผม
0: ค่ะและนี่ก็เป็นข้อแน่นย้ำของพี่มูเลยนะคะเหมือนที่บอกไปเอาเครื่องมาวัดได้เลย
1: ตรวจ
0: ตรงไหนได
1: ้
0: เลยทางอากาศทางดินนะคะว่าปลอดสารผิดแน่นอนค่ะก็อย่าลืมนะคะใครที่สนใจทุเรียนไม่ว่าเป็นพันม่อนทองแล้วก็อะไรเดี๋ยวพี่มูบอกม่อนทองมีสองแบบหล
1: าย
0: ร
1: ูป
0: ม่อนทองพัน
1: น้ำเขียวกับม้อนทองน้ำเหล็ก
0: น้ำเหล็ก
1: นะครับ
0: แล้วก็พวงมณีแล้วก็นกกระจิบ
1: อย่างนี้เลยสาลีกาหลงลิงหลงหลับแร่ราชานนท์นกยิ
0: บเสียแม
1: สจังเสียที่
0: ว
1: ่าสายพันธุ์
0: ว่ามันเป็นแบบไหนเป็นปือให้มาที่สวนพิมูเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตไปชิมทุเรียนที่

0: พี่มูปอกเหล็กเดียวใจก่อนแล้วก็พี่มูจะเก็บด้วยไหมคะ
1: เก็บด้วยเดี๋ยวจะเรียนให้เล่นว่า
0: จะลองจะไปลองเก็บ
1: โอเค
0: เรียนกัน
1: นะครับ
0: โอเคค่ะขนาดลากันไปกับภาพบรรยากาศเล่าหนีเลยละกันนะคะสว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: ครับผมครับสวัสดีครับ

0: การตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทางถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้รถควรคำนึงถึงเพราะความปลอดภัยในการเดินทางต้องมาเป็นอันดับหนึ่งผู้ขับขี่ต้องมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอเบื้องต้นต้องเช็ค5จุดก่อนออกเดินทางได้แก่ระบบเบรกยางไฟส่องสว่างหม้อน้ำและที่ปัดน้ำฝนให้มีสภาพพร้อมใช้งานซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองแต่หากต้องเดินทางไกลควรนำรถเข้าไปเช็คกับศูนย์บริการโดยเฉพาะป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง
1: จริงๆแล้วรถสภาพทั่วๆไปเนี่ยนะโอกาสที่เกิดอุบัติเหตุนี่ค่อนข้างยากนะครับถ้าเราขับด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนดนะไม่เกินกฎหมายกำหนดนะครับแต่ว่าเราก็ต้องหมั่นตรวจสอบบำรุงดูแลรักษารถนะครับให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับมีสภาพมั่นคงแข็งแรงกรณีการตรวจเช็ครถนะครับเป็นประจำอันนี้ขอนำเรียนท่านผู้ชมนะครับซึ่งเราสามารถทำเองได้บางส่วนนะครับบางส่วนก็อาจจะต้องเข้าอู่เข้าศูนย์บริการแล้วแต่กรณีนะครับเพื่อให้เรามั่นใจนะครับว่าเราสามารถที่จะนำรถไปใช้ได้อย่างถูกต้องสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ขอให้ท่านดูแลรักษารถตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะครับแล้วก็ทะเบียนรถก็ต้องต่อเป็นปกติก็ขอให้ทุกท่านใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนะครับถ้ามีปัญหาในการเดินทางนะครับเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนก็สามารถโทรเบอร์1584นะครับสายด่วนของกรมการขนส่งทางบกนะครับได้ทุกจังหวัดนะครับตลอด24ชั่วโมงครับผม
0: สำหรับผู้ที่ต้องขับขี่รถทางไกลต้องประเมินความพร้อมของร่างกายก่อนออกเดินทางพักผ่อนให้เพียงพอและไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หากระหว่างทางมีอาการง่วงควรจอดพักหรือสามารถใช้เทคนิคการพักผ่อนแบบ Power Nap เพื่อให้ร่างกายได้พักและพร้อมเดินทางต่อไปได้
2: เรารู้ตัวนะคะว่าเราจะต้องเดินทางไกลการเตรียมตัวที่สำคัญที่สุดก็คืออย่างน้อยตัวเราเองก็ต้องมีความพร้อมระดับหนึ่งค่ะเช่นการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอก่อนนะคะก่อนการเดินทางค่ะเพราะว่าอย่างน้อยก็จะอุ่นใจแล้วว่าร่างกายเราพร้อมถ้าเราไม่สบายตัวนะคะสิ่งที่เราต้องปฏิบัติก็คืออย่างน้อยเราต้องมียาประจำตัวอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าเราต้องรู้นะคะว่าการที่เราขับรถเนี่ยถ้าเรากินยาที่ทำให้ง่วงก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อการขับขี่อย่างแน่นอนนะคะสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือยาที่เรากินนั้นคือยาอะไรค่ะเราก็จะมีอาการหาวใช่ไหมคะโดยทั่วไปถ้าเราขับรถไปสักระยะนึงเรารู้สึกว่าเราง่วงเราหาวอันนี้ก็คือเราต้องควรพักแล้วค่ะการพักผ่อนแบบ power nap นะคะก็คือการพักผ่อนระยะเวลาสั้นนะคะใช้เวลา 15-20 นาทีในการพักผ่อนระหว่างทางหลังจากที่เราพักผ่อนเสร็จแล้วนะคะความรู้สึกตื่นตัวของร่างกายก็เกิดขึ้นสมองเราก็ตื่นตัวขึ้นทำให้เราสดชื่นขึ้นค่ะถ้าทุกคนใช้ power nap ในการเดินทางด้วยนะคะก็จะทำให้การเดินทางของเราราบรื่นและก็ลดอุบัติเหตุได้อย่างแน่นอนค่ะ
0: การใช้รถใช้ถนนไม่ว่าเดินทางใกล้หรือทางไกลความพร้อมทั้งยานพาหนะและสุขภาพผู้ขับขี่เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับทุกคนก่อนขับรถอย่าลืมเช็ครถเช็คลิสต์เพื่อรักษาชีวิตของเราด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
3: จิ้มสักขนาดนี้ความดันไตหัวใจก็ต้องมาแล้วล่ะเพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมีโซเดียมสูงมาก
4: จิ้มน้อยๆปลอดภัยกว่า
5: ลดจิ้มลดเค็มลดโรคจากสสส.

สวัสดีค่ะวันนี้รายการชุมชนเล่าเรื่องพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอละแมจังหวัดชุมพรค่ะที่นี่มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกมัดย้อมที่เขานำผ้าบาติกมาประยุกต์ใช้เป็นแฟชั่นไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหมวกเครื่องแต่งกายต่างๆเพื่อที่จะให้ผ้าพื้นถิ่นไปสู่แฟชั่นที่นำสมัยค่ะจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: และตอนนี้เราก็อยู่กับครูโจ้ค่ะประธานกลุ่มผ้าบาติกมัดย้อมค่ะสวัสดีค่ะครูโจ้
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะอยากทราบว่ากลุ่มนี้จะตั้งขึ้นมีที่มาหรืออะไรยังไงคะครูโจ้อ
1: ันนี้เนื่องมาจากว่าโดนวิกฤตนะคะจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนที่ว่าเขียนผ้าทั้งรับเขียนผ้าแล้วก็รับงานสอนอะไรประมาณนี้ค่ะให้กับกลุ่มอยู่แล้วแต่ว่าเนื่องจากโดนโควิดแล้วก็ทำให้ร้านอาหารแล้วก็ร้านผ้าที่เปิดอยู่ค่ะโดนปิดหมดเลยแล้วกลับมาอยู่บ้านที่นี่ค่ะแล้วก็ด้วยความที่ว่าตอนนั้นเศรษฐกิจตกต่ำมากทำให้เราเนี่ยเดือดร้อนเยอะเลยค่ะแล้วก็แต่ว่ายังอยากจะทำผ้าอยู่ค่ะก็ไปเอามะพร้าวที่มีอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะก็เพราะว่าปอกมะพร้าวปอกอะไรแล้วก็เอาเปลือกมะพร้าวเนี่ยค่ะคิดก็เลยว่าเอ้ยเรายังอยากจะทำงานเนาะก็เอามาทำมัดย้อมก่อนค่ะเอามาทำมัดย้อมก็เริ่มทำกับผ้าที่มีอยู่ก่อนแล้วก็ทีนี้ก็เลยไปขอที่นี้ว่าถ้าเราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไปขายที่ไหนอีก อะไรเงี้ยค่ะก็เลยติดต่อไปทางพช.ค่ะก็เลยเห็นข้อประกาศว่าถ้าใครสนใจจะขายสินค้าให้ไปขายได้ที่อำเภ
0: อ
1: ก็เลยกดเข้าไปในนั้นว่าสนใจจะขายสินค้าเอาไปขายได้ไหมคะแล้วทีนี้เขาก็ตอบออกมาเขาก็2-3 ครั้งเอ๊ะมันจะถึงวันขายแล้วสงสัยจะยังไงเขาก็เลยตอบมาว่าต้องเอาสินค้าเข้าไปดูก่
0: อ
1: นก็เลยเอาสินค้าเข้าไปดูวันนั้นค่ะแล้วก็พอเอาเข้าไปดูปั๊บก็เจอกับน้องไม้นี่แหละค่ะน้องไม้พชนี่แหละค่ะก็เอาไปปั๊บน้องไม้บอกว่าขายได้แล้วก็จับจดทะเบียนโอทบเลยค่ะจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยค่ะเป็นคนที่ไม่อยากจะเข้ากับจดทะเบียนนะคะเพราะว่าเป็นความที่ว่ารู้สึกว่าวุ่นวายยุ่งยากอ
0: ยากอิสระอยากทำอะไรตามใจเรา
1: ใช่ค่ะแล้วก็ต้องบางทีต้องมีการประชุมอบรมทำนู่นทำนี่ก็เลยคิดว่าเอาแล้วไม่เป็นไรในเมื่อมันเดินมาถึงขั้นนี้แล้วอะค่ะด้วยวิกฤตของตัวเองจริงพอทีนี้ก็เริ่มมาทำก็เริ่มไปขายแล้วก็เขาก็ถามว่าไปขายที่ตลาดใต้เขี้ยมไห
0: ม
1: ก็เลยบอกว่าสินค้าโอท็อปของละแมเนี่ยส่วนมากก็จะไปขายที่ตลาดใต้เขี้ยมค่ะก็เลยว่างั้นก็ไปพอไปปั๊บตอนนี้เราก็เริ่มขายได้เสร็จแล้วก็มีคนเช่าบ้านอยู่ตรงนู้นนะคะเขาก็แบบเหมือนกับเป็นไม่ไม้เนาะแล้วก็ไม่มีอาชีพที่แน่นอนก็เลยบอกว่ามาทำงานกับครูไหมเดี๋ยวมาช่วยครูก่อนเดี๋ยวครูสอนให้เขาก็เลยตัดสินใจว่าเออมาทำก็คนหนึ่งก็คือรัตนาน้อมเคารพนะคะวันนี้เขาไปเฝ้าคนเจ็บนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือแต่ก็มาอยู่ใกล้ๆกันแต่เนี่ยกับครูโจ้เนี่ยค่ะกับโจ้เนี่ยคือทำงานกันมานานแล้วนะคะเป็นคนที่เจ้าสอนเขาขึ้นมาเองกับเรื่องการเขียนงานบาติกคืองานบาติกงานมัดย้อมแล้วก็อีโคปินนะคะคือเขาเกิดจากตัวของเจ้าเลยเจ้าก็ถามเพราะว่าพอดีเขามาได้แฟนอยู่ที่นี่กลับลงมาจากกรุงเทพเหมือนกันก็เลยบอกมาทำงานกับครูไหมก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้แหละค่ะก็เลยมาทำก็เริ่มเข้ามาทำแล้วก็ในวันที่ไปขายผ้าค่ะก็เจอน้องปูเขาก็เย็บผ้าได
0: ้
1: ก็เลยถามว่าคือการที่กลุ่มเราจะเดินได้หรือว่าการทำผ้าที่ดีได้เราต้องมีมือตัดเย็บค่ะเราก็ไปคุยกับเขาว่าถ้าฉันทำผ้าแล้วฉันจะให้เธอเนี่ยตัดเย็บตามที่บอกก็คือเป็นคนที่วางแบบแพทเทิร์นการวางผ้าทั้งหมดอะค่ะก็คือคุยกับเขา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วเขาก็ตกลงก็เอาส่งผ้าให้เย็บค่ะ
0: จุดเริ่มต้นก็คือมาจากที่โควิดแล้วก็แต่เรามีฝีมือมีความสามารถอยากทำในสิ่งที่ชอบอยู่ก็เลยรวมกลุ่มกันเล็กๆ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วตอนที่เรารวมกลุ่มใหม่ๆค่ะนอกจากพื้นฐานที่เรามีอยู่แล้วมีหน่วยงานอะไรที่มาช่วยสอนหรือพัฒนาฝีมือเทคนิคบ้าง
1: ก็มีของนอกจากของในส่วนที่เราได้ไปอบรมกับของพช.นะคะก
0: ับ
1: ฝีมือแรงงานแล้วก็ตัวโจ้เนี่ยเกิดจากฝีมือแรงงานนะคะคือโจ้เป็นทั้งเป็นลูกหม้อเขาเรียกว่าเป็นลูกหม้อนะคะคือเรียนจบมาจากฝีมือแรงงานหลักสูตร6 เดือนเลยนะคะแล้วก็เป็นวิทยากรให้กับฝีมือแรงงานด้วยค่ะแล้วก็พัฒนางานทุกชิ้นมาจากตรงนั้นแล้วก็มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับวัฒนธรรมค่ะวัฒนธรรมร่วมสมัยค่ะก็มีโอกาสเขาถามมาว่าคุณโจ้สนใจไหมสนใจจะไปอบรมไหมเขาจะรับคัดเลือกภาคใต้ตอนบนนะก็เลยสนใจค่ะพอสนใจปั๊บก็มีการโคชชิ่งของกลุ่มเนี่ยค่ะประมาณ2-3 ครั้งแล้วก็ได้ไปที่โรงแรมที่นครแล้วก็ทีนี้เขาก็คุยแล้วก็เขาให้เราออกแบบอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะก็จะเป็นงานตัวนี้ออกมาเลยเนี่ยค่ะก็จะเป็นงานออกแบบร่วมสมัยค่
0: ะ
1: จะเป็นงานที่ว่าให้เราคิดว่าเราอยากจะออกแบบอะไรเกี่ยวกับความเป็นละแม่หรือว่าความเป็นตัวตนของเรา
0: อัตลักษณ์ตัวตนของเรา
1: ใช่ค่ะก็แล้วก็ว่าให้มันร่วมสมัยยิ่งขึ้นให้มันดูแล้วแบบทันสมัยขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ ชุดแฟชั่นเสื้อยืดอย่างเสื้อยืดตัวนี้ค่ะเหมือนกับเสื้อยืดตัวนี้ค่ะก็จะใช้ความเป็นละแมนะคะก็คือเหมือนกับมีลายแล้วก็มีลายเรือใบละแมอย่างเงี้ยค่ะก็เอาสีเอาเป็นสีโทนธรรมชาติที่ดูแล้วใส่ได้เนื่องในโอกาสช่วงนี้แล้วก็คือไม่ฉูดฉาดจนเกินไปอะไรเงี้ยค่ะเราก็ได้รับการได้รับการที่ว่ามีอาจารย์มาจากโมศิลปากรนะคะตอนนั้นแล้วก็เข้ามาโค้ชที่งานให้เราสองสามครั้งค่ะแล้วก็ได้เขียนภาพตัวนี้ขึ้นมาด้วยนะคะพวกนี้ก็คือทำให้เราได้พัฒนารูปแบบของงานให้ทันสมัยแล้วก็ประยุกต์ให้มันดีขึ้นนะคะเหมือนกับชุดผ้าไหมที่หุ่นใส่ตัวนั้นค่ะเป็นงานเขียนมือเป็นผ้าไหมนะคะแต่ว่าทำให้มันยังไงให้มันออกแบบแล้วมันแบบ
0: ทันสมัย
1: ทันสมัย
0: ใส่ได้ทุกวันใส่ได้ในชีวิตประจำวัน
1: ค่ะเหมือนกับอย่างเงี้ยก็ออกแบบให้มันดูแบบสบายๆ อะไรแบบเนี้ยค่ะเหมือนกับให้ดูแบบแบบสบายๆอย่างเงี้ยค่ะนะคะให้ดูแบบให้ดูแบบใส่ไปไหนก็ได้สบายๆเป็นผ้าไทยอันนี้เป็นผ้าไหม
0: ก็คือจริงๆเริ่มจากการที่เราทำผ้ามาก่อนแต่ทีนี้ก็คือค่อยๆประยุกต์ไปนำมาเป็นแฟชั่นสมัยใหม่ที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดหรือว่าเป็นเสื้อสูทเสื้อทำงานแล้วก็เป็นเสื้อที่ออกแนวแฟชั่นสามารถออกงานได้
1: ใช่ครับก็มีหมวกมีย่ามนี่ค่ะอันนี้จะเป็นเป้เนาะนี่จะเป็นเป้ใส่ผ้าเห็นไหมคะนี่จะเป็นเป้เนี่ยค่ะแล้วก็จะแบบทำให้มันแบบเราได้เรียนรู้ว่ามันแบบทำให้ยังไงสินค้ามันน่าสนใจมากขึ้นเวลาเราไปเหมือนกับไปในที่ที่แบบรู้ๆไปงานแบบเหมือนกับไปที่ไปเปิดบูธกับเซนทันอะไรเงี้ยค่ะเหมือนกับพานิชก็จะเป็นคนชักจูนให้เราได้ไปอะค่ะไปกับพานิชไปอะไรเงี้ยที่สถานที่ที่แบบหรูหราขึ้นเราก็มีสินค้าที่ว่าหลายๆอย่างที่พัฒนาขึ้นนะคะ
0: แล้วหลังจากที่พอเราเริ่มประยุกต์ใช้นำมาเข้าสู่แฟชั่นสมัยใหม่ค่ะการตอบรับ
1: ก็ดีค่ะก็ดีค่ะเหมือนกับบางคนถ้าเห็นเสื้อแบบสไตล์นี้เขาบอกโอ้สไตล์นี้ชอบเลยเหมือนกับว่าคนที่ซื้อผ้าที่เป็นสไตล์งานมือเนี่ยค่ะเขาจะชอบงานพวกนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเป็นรูปแบบที่เป็นคราฟเป็นอินดี้นิดนึงหรือว่าเป็นสไตล์ที่ลึกนิดนึงที่ไม่ได้เป็นแบบจำกัดอยู่ว่าต้องเป็นเชิ้ตหรือเป็นอะไรที่มันนั่นเลยอะค่ะทำให้เขาสนใจกับงานของเรามากขึ้นค
0: ่
1: ะ
0: ก็ถือว่าได้ต่อยอดจากผ้าท้องถิ่นผ้าพื้นถิ่นของเราเลยที่เราได้ทำได้เป็นผ้ามัดย้อมมาสู่แฟชั่นแล้วก็ได้ตอบรับจากคนทั่วไปเขาก็นิยมใส่กันเยอะขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่ามันมีความเป็นเอกลักษณ์ยังไงคะผ้าตรงนี้ที่เราเอามาทำ
1: ผ้าส่วนมากเนี่ยค่ะสีที่เราใช้ก็เป็นสีในท้องถิ่นของเราเองแล้วก็เราพยายามที่จะออกแบบด้วยเรื่องราวของความเป็นละแมของเราความเป็นชุมพรของเราใส่ลงไปค่ะเหมือนพวกนี้ก็จะมีดอกพุทธรักษาเรือใบหรือว่ามีลูกมะเดื่ออะไรแบบนี้ค่ะซึ่งเป็นตัวตนของเรามากขึ้นค่ะ
0: ค่ะพอได้รับความนิยมอย่างนี้ค่ะกลุ่มเราก็ถือว่าเป็นการสร้างอาชีพในกลุ่มชุมชนด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะคือที่กลุ่มอะค่ะส่วนหนึ่งนะคะขออนุญาตนะคะโจนเนี่ยตอนแรกที่มาเราก็ยังไม่มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แต่ว่าเจ้าได้มีโอกาสนะคะไปวันนั้นที่ว่าไปโคชชิ่งงานแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปฟังหัวหน้าพช.นะคะท่านพูดว่าเรามีเงินให้กู้ยืมนะในดอกเบี้ยที่ต่ำก็คือเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเจ้าก็ได้ทำการยืมเงินตรงนั้นมาค่ะกู้มาแล้วก็ทีนี้ก็เอามาพัฒนาพอเขาให้เป็นสินของมานะคะเขาไม่ได้ให้เป็นตังค์น
0: ะ
1: แต่เราเอาตรงนั้นนะคะมาแล้วก็ออกไปสู่ตลาดก็พอเราทำสู่ตลาดปั๊บเราสามารถที่จะเอาเงินตรงนั้นนะคะมาหมุนเวียนให้กับสมาชิกในกลุ่มเมื่อสมาชิกอะค่ะมาทำงานแล้วได้ตังค์ไม่อดก็พร้อมที่จะอยู่กับเราเนาะเพราะว่าถ้าใครทำงานแล้วอดไม่อยากอยู่ค่ะ
0: อันนี้เราจะไม่ได้แบ่งเป็นยังไงคะถ้าเขาทำ
1: แล้วก็เพราะว่าเราแบ่งเป็นชิ้นงานให้เรียบร้อยแล้วนะคะอีกส่วนนึงอะค่ะเหมือนสมมติเรารับออเดอร์มาชุดนี้เราได้สัก30,000อย่างเงี้ยนะคะจะตัดไว้ประมาณ2-3,000 บาทไว้ให้กับกลุ่มของคนที่เหมือนกับเป็นนักศึกษาหรือว่าเป็นกลุ่มที่ว่าเหมือนกับที่ตลาดใต้เข้มนะคะวันสำคัญเราก็จะไปออกบูธสอนให้เด็กหรือว่าให้ผู้ใหญ่ที่สนใจระบายสีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับคณะครูอะไรเงี้ยค่ะที่อยากจะสอนที่อยากจะเรียนรู้เรื่องผ้าอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาที่บ้านแล้วก็จะไม่ได้เอาค่าใช้จ่ายนะคะยินดีที่จะสอนให้เขาแล้วก็สอนให้เขาฟรีนะคะแล้วให้เขากลับไปสอนเด็กที่โรงเรียนอันนั้นก็คือเงินจากนั้นคือส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ทุกคนที่มาทำงานนะคะเหมือนกับที่เราอยู่ในชุมชนนะคะเหมือนกับอย่างที่เจ้าบอกบางคนเนี่ยค่ะคือต้องมีรายได้เสริมเนา
0: ะ
1: เขาก็มารับจ็อบทำงานอะไรแบบเนี้ยค่ะเจ้าก็อันนั้นคือเราก็ช่วยกันก็ทุกคนก็ยินดีค่ะแล้วก็มีความสุขเ พราะว่าไปทำงานแล้วได้ตังค
0: ์ค่ะอยากให้คุณโจ้พูดถึงคนที่ยังรู้สึกแบบยังไม่กล้าจะใส่ผ้าพื้นถิ่นอะไรอย่างเงี้ยในชีวิตประจำวันให้เปิดใจเห็นความสวยงามอย่างนี้คืออยากให้พูดถึงคนที่ยังไม่กล้าใส่อย่างเงี้ยค่ะ
1: ตอนนี้นะคะผ้าไทยอะค่ะหรือผ้าทำงานทำมืองานท้องถิ่นเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะคะทันสมัยแบบเก๋ไก๋นะคะแล้วเดี๋ยวนี้นะคะแต่คนที่ว่าทําผ้าพวกนี้ค่ะสามารถที่จะรับงานแล้วก็ออกแบบให้เราได้ด้วยอย่างที่เราต้องการนะคะเป็นวัยรุ่นขาสั้นขายาวเนี่ยค่ะอย่างตัวเนี้ยค่ะเราก็จะออกแบบให้เห็นมั้ยคะให้ทันสมัยให้เด็กวัยรุ่นใส่ได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะดูเป็นงานที่ทันสมัยขึ้นนะคะเป็นสไตล์เสื้อก็จะเป็นขอบเป็นอะไรเราก็จะทําให้ทั้งหมดเลยค่ะและอยากจะบอกว่างานที่เป็นงานถิ่นนะคะฝีมือของเราเนี่ยค่ะจะอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้เพราะตัวของเรานะคะคนไทยทุกๆคนหรือว่าคนในท้องถิ่นในทั้งประเทศเนี่ยค่ะถ้าคุณไม่อุดหนุนความเป็นตัวตนของเราแล้วคุณจะอุดหนุนใครล่ะคะฝากไว้ด้วยนะคะ
0: ค่ะก็ถือว่าความเป็นท้องถิ่นของเราแต่ทำให้เราเข้าสู่แฟชั่นสมัยใหม่ได้โดยไม่อายใครเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เห็นผลิตภัณฑ์เยอะอย่างนี้เดี๋ยวเราขอเดินชมแล้วก็เดี๋ยวไปดูวิธีการตัดเย็บแล้วก็การออกแบบได้ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราสาธิตตรงนู้นจะมีงานทำมีการเขียนเทียนระบายสีแล้วก็การตัดเย็บของกลุ่มของเราค่ะ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ

0: แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ปูค่ะผู้ตัดเย็บเสื้อผ้าของกลุ่มนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่ปู
1: สวัสดีค่ะ
0: เห็นเสื้อผ้าสวยๆแล้วก็เป็นแฟชั่นที่นำสมัยนี้พี่ปูเย็บเองใช่ไหมค
1: จ
0: ะ
1: ้าพี่ปูครูโจ้เป็นผู้ออกแบบแล้
0: คว
1: ก
0: ่ะ
1: ็พี่ทำแพทเทิร์นแล้วก็ตัดเย็บค่ะ
0: เดิมๆนี้พี่ปูทำอาชีพอะไรอยู่ก่อนไหมค
1: ท
0: ะ
1: ำสวนค่
0: อ
1: ะ
0: ๋อท
1: แล้ว
0: ำสวน
1: อยากทำสวนแล้วก็ได้ร่วมทำโครงการโคกหนองนากับพอชอเนี่ยค่ะแล้วก็ได้เอาของในสวนแล้วมาขายที่อำเภอจัดงานประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะมาขายแล้วก็เจอครูโจ้ค่ะแล้วครูโจ้ว่าตัวเองเย็บผ้าเป็นมาอยู่กับครูไหม
0: เป็นการชักชวนมาเพื่อ
1: ใช
0: มา
1: ่
0: สร้
1: ค
0: าง
1: ่ะ
0: กลุ่มตรงนี้เพื่อเป็นอาชีพเสริม
1: ใช่ค่ะเพราะเห็นผ้าสวยๆของครูโจ้เนี่ยค่ะแล้วก็เลยสนใจไปสอบถามว่านี่มาทำยังไงเป็นยังไงถึงเป็นอย่างนี้
0: ก็ถือว่าใช้ความสามารถที่เรามีอยู่เข้ากลุ่มแล้วก็ม
1: จ
0: า
1: ้า
0: สร้างรายได้เพิ่มตรงนี้หลักๆแล้วหน้าที่ของพี่ปูนี่ทำยังไงบ้างคะถ้าเกิดเหมือนได้แบบมาจากครูโจ้แล้วใช่ไหมคะ
1: ค่ะคุยเรื่องแบบเสร็จแล้วพี่ก็เอามาตัดเย็บเอามาทำแพทเทิร์นตัดเย็บ
0: ก็คือมีการออกแบบแบบที่เราเห็นนี่คืออะไรคะยังไงคะ
1: เป็นเสื้อฮาวายแบบ
0: อ๋
1: ต
0: อ
1: ัวที่พี่ใส่เนี่ยค่ะแล้วก็นี่เป็นปกอะค่ะ
0: ค่ะ
1: แขน
0: ก็คือเอาผ้ามัดย้อมนี่แหละมา
1: ใช่ค
0: ท
1: ่ะ
0: ำแล้วก็ทำเป็นรูปทรง
1: ค่ะ
0: ต่างๆไว้ก่อนแล้ว
1: ค
0: ก็
1: ่ะ
0: มาเย็บแล้วเหมือนพอเราเย็บอย่างเงี้ยค่ะเราเพิ่มรายได้ให้ตัวเองมากน้อยยังไงบ้างคะตอนนี้
1: ก็เพิ่มได้เยอะเลยค่ะเพราะว่าตามปกติพี่ก็ทําสวนนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็มันก็คนทําสวนมันก็มีเวลาว่างค่ะเพราะว่าพอทําเสร็จอ่ะใส่ปุ๋ยเสร็จทําโน่นทํานี่เสร็จก็มีเวลาว่างค่ะพี่ก็เมื่อก่อนก็รับงานนอกข้างนอกนี่แหละค่ะแล้วก็มีบ้างไม่มีบ้างอย่างเงี้ยนะคะแล้วพอมาร่วมกับครูโจ้นี่ครูโจ้ก็จะมีงานส่งให้ตลอดเลยค่ะเป็นแบบเป็นเซตเหมือนเสื้อฮาวายอย่างเงี้ยอ้าว10 ตัวเย็บแบบชุดผู้ใหญ่ก็5 ตัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ออเดอร์ลูกค้าของครูโจ้อย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วเหมือนประมาณว่าเสื้อตัวหนึ่งค่ะเราใช้เวลาตัดเย็บกี่วันได้คะ
1: ฮาวายอย่างเงี้ยค่ะวันหนึ่งเวลาว่างๆพี่เอาสัก2 ตัวค่ะ
0: อ๋อวันหนึ่งได้2 ตัว
1: จ
0: เล
1: ้ะ
0: ยเพราะว่าเราก็
1: มั
0: ข
1: น
0: ึ้นรู
1: ง
0: ป
1: ่า
0: ข
1: ย
0: ึ้น
1: ง
0: ห
1: ่
0: ้
1: า
0: อง
1: ย
0: ไว้
1: ค
0: แ
1: ่
0: ละ ้วใช
1: ใช
0: ่ไ
1: ่
0: หม
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าเป็นเสื้ออื่นเป็นชุดอะคะถ้าเป็นชุด
1: เป็นชุด1 วัน 1 ตัวค่ะเพราะว่าพี่ไม่ได้ทำเต็มตัวค่ะเพราะว่าเอาเวลาว่างจากงานสวนนะคะมาท
0: ค่ะแล้วเหมือนพอเราเห็นชิ้นงานเราไปแบบมีคนมาซื้อมีคนมาเอาไปใส่เราจะรู้สึกไงว่าในฐานะที่เราเป็นคนผลิตตัดเย็บตรงนี้ค่ะ
1: ก็แอบภูมิใจอะค่ะว่างานของเราก็เขาเอาไปใส่สวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็คือเอาไปขายตามบูธอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใช่
0: ใช่ไห
1: ค
0: ม
1: ่ะ
0: คะแล้วเรามีคนที่แบบตามหน่วยงานมาสั่งให้เป็นชุดทีมอะไรมีไหมคะแบบน
1: ม
0: ี้
1: ีค่ะ
0: อันนั
1: อ
0: ้นก็เห็นได้ชัดเลยพอเขาใส่เสื้อที่เราตัดเย็บไปภูมิใจ
1: อย่างเช่น
0: ใช่ไห
1: เ
0: ม
1: สื้
0: ค
1: อ
0: ะ
1: แบบเนี้ยค่ะเหมือนช่วงก่อนก็แถวชุดอบต.อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เอาไปใส่แล้วก็ในทีมของทีมงานพอชอเนี่ยค่ะเขาก็สั่งไปใส่
0: ก็ถือว่าสิ่งที่เราได้ทําก็มีตลาดรองรับแล้วก็มี
1: ใช่
0: คน
1: ค่ะ
0: ตอบรับอยู่
1: ค่ะ
0: แต่บางคนเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยใส่พอใส่เป็นชุดอย่างเงี้ยค่ะเป็นหน่วยงานไปใส่ไปเที่ยวไม่ได้มันดูเชยอะไรเงี้ยรู้สึกไงคะอยากจะบอกเขายังไงบ้าง
1: อยากจะบอกว่าเราไม่จําเป็นต้องใส่เป็นชุดเป็นทีมก็ได้ค่ะเราใส่เป็นตัวอย่างเงี้ยค่ะพี่ใส่แบบเหมือนอย่างเงี้ยพี่ใส่ทุกงานเลยค่ะงานบวชงานแต่งงานไปกินเลี้ยงอะไรอะค่ะใส่ได้แล้วก็เด็กๆ ก็สนใจนะคะว่าผ้าไทยไม่จําเป็นต้องแบบตัดแบบเขาตัดแบบชุดเป็นทางการนะคะส่วนมากเขาถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาก็จะเป็นแบบนั้น
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเดี๋ยวนี้เหมือนครูโจ้เอาไว้ดูเมื่อกี้ค่ะจะเป็นขาสั้นจะเป็นแขนในตัวเป็นครอบกางเกงเข้าชุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนที่เขาตัดผ้าลินินนะคะอย่างนั้นก็เยอะเขามาตัดกันเยอะค่ะ
0: ก็คือไม่จําเป็นต้องใส่เป็นทางการ
1: ใช่
0: รู
1: ค
0: ป
1: ่
0: แ
1: ะ
0: บบก็คือเดี๋ยวนี้ก็ปรับเปลี่ยนจากการออกแบบให้เป็น
1: ให
0: แ
1: ้
0: ฟชั่นนําส
1: ใช
0: มั
1: ่
0: ยข
1: ค
0: ึ
1: ่
0: ้
1: ะ
0: นอยากฝากถึงเด็กๆหน่อยค่ะว่าถ้าเกิดสนใจอย่างนี้อยากจะมาให้ตัดผ้าแล้วออกแบบมาได้ไหมคะอันนี้
1: ได้ค่ะก็ ฝากถึงเด็กๆคนรุ่นใหม่อะค่ะเพราะว่าผ้าไทยอย่างเงี้ยค่ะใส่แล้วเราไม่ต้องอายใครอะค่ะเป็นการโชว์ว่าของเราก็มีดีผ้าอะไรไม่จำเป็นต้องเอามาจากแบบที่อื่นนะคะถิ่นอย่างเงี้ยเราใส่อย่างนี้ไปไหนก็โอเคอยู่ไม่จำเป็นต้องเป็นทางการนะคะ
0: งั้นเดี๋ยวเราขอดูวิธีการตัดเย็บเสื้อผ้าของพี่ปูนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูผ้าอื่นๆด้วย
1: ได้ค่ะ
0: ค่ะให้พี่ปูลองทำให้ดูเลยค่ะ

0: เห็นไหมคะคุณผู้ชมใช้เวลาแป๊บเดียวก็เห็นเป็นรูปเป็นร่างของเสื้อเชิ้ตเหมือนที่พี่ปูใส่ใช่ไหมคะ
1: เสื้อปกฮาวาย
0: เสื้อปกฮาวาย
1: ใส่สบายสบายค่ะ
0: ค่ะเห็นความเข้มแข็งแล้วก็ความตั้งใจของกลุ่มผ้าบาติกมัดย้อมอย่างนี้แล้วแต่สิ่งสําคัญมากไปกว่านี้ก็คือหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนพวกเราใช่ไหมคะสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละแมเขาก็มีโครงการดีๆแล้วก็มีการสนับสนุนพัฒนาอยู่ตลอดเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าภารกิจของเขาที่มาส่งเสริมกลุ่มมีอะไรกันบ้างค่ะ

ำหรับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนะคะก็จะมีบทบาทในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพนะคะที่อยู่ในพื้นที่ในอำเภอนะคะโดยจะสร้างงานสร้างรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพในพื้นที่ค่ะโดยกลุ่มบาติกมัดย้อมอะค่ะเราก็จะเข้าไปตั้งแต่กระบวนการแรกเลยค่ะก็คือเข้าไปส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการนะคะเข้าไปส่งเสริมด้านงานคุณภาพของสินค้าค่ะแล้วก็เข้าไปส่งเสริมด้านการตลาดช่องทางการจำหน่ายต่างๆค่ะในส่วนของการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป็นที่รู้จักนะคะก็จะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านงานกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆนะคะซึ่งเวลาหน่วยงานจัดกิจกรรมอะค่ะเราก็จะให้กลุ่มไปออกงานไปจัดแสดงรวมถึงการจัดจำหน่ายสินค้าค่ะแล้วก็รวมถึงงานวิชาการต่างๆด้วยค่ะก็ทางกลุ่มอะค่ะก็สามารถเป็นครูในการสอนงานการผลิตผ้าการใช้สีต่างๆให้กับผู้ที่สนใจแล้วก็กลุ่มอาชีพอื่นๆในพื้นที่ทั้งในพื้นที่อำเภอแล้วก็นอกพื้นที่อำเภอค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้านช่องทางออนไลน์อะค่ะก็จะมีประชาสัมพันธ์ในรูปแบบออนไลน์ต่างๆของสำนักงานแล้วก็ในเพจของกลุ่มค่ะในส่วนของการไปจัดแสดงสินค้าต่างๆนะคะก็เป็นข้อดีค่ะที่ทำให้เครือข่ายในพื้นที่และต่างพื้นที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานกันทั้งด้านเทคนิควิธีการต่างๆนะคะรวมถึงได้ไปเอาสินค้าไปโชว์ด้วยค่ะก็สามารถทำให้กลุ่มอะค่ะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะในส่วนของหน่วยงานที่เข้ามาบูรณาการการทำงานนะคะก็จะมีส่วนของหน่วยงานที่สนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจชุมชนนะคะอย่างเช่นสสว.หรือว่าอุตสาหกรรมหรือว่าพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอะค่ะที่เขาก็จะส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการนะคะในส่วนของหน่วยงานที่สนับสนุนด้านกิจกรรมนะคะก็อย่างเช่นวัฒนธรรมจังหวัดพาณิชย์จังหวัดแล้วก็จะเป็นหน่วยงานในส่วนของท้องถิ่นนะคะอย่างเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าเทศบาลนะคะหรือว่าเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะเมื่อมีกิจกรรมอะไรต่างๆอะค่ะเขาก็จะสนับสนุนในการออกร้านการจัดแสดงสินค้าค่ะก็ขอฝากถึงกลุ่มอาชีพในชุมชนนะคะที่สนใจที่จะต่อยอดด้านอาชีพหรือว่าต่อยอดกลุ่มนะคะก็สามารถมาติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอที่เป็นที่อยู่ปัจจุบันนะคะค่ะแล้วก็ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำแล้วก็คอยส่งเสริมในด้านการสร้างงานสร้างอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาสินค้าพัฒนาผู้ประกอบการหรือว่าจะเป็นด้านการตลาดหรือว่าการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนในชุมชนค่ะก็อยากจะให้กำลังใจกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหรือว่าเป็นผู้ประกอบการรายเดียวนะคะก็สามารถที่จะติดต่อหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ใกล้บ้านท่านนะคะอย่างเช่นสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนะคะก็จะมีบทบาทในการส่งเสริมนะคะการสร้างอาชีพหรือว่าส่วนใดที่ขาดนะคะเราก็สามารถเติมเต็มในส่วนที่ขาดให้กับผู้ประกอบการในชุมชนได้ค่ะสำหรับการบทบาทในการส่งเสริมและก็สนับสนุนนะคะก็ตั้งแต่นโยบายของรัฐบาลนะคะที่ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยค่ะเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้คนในชุมชนนะคะได้ใช้แล้วก็ได้สวมใส่ผ้าไทยที่เป็นผ้าไทยพื้นถิ่นนะคะซึ่งก็สามารถช่วยกระตุ้นการสร้างงานผ้าไทยในพื้นที่นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะก็คือพระราชดำรินะคะผ้าไทยใส่ให้สนุกนะคะของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนะคะซึ่งท่านก็ได้ทรงมีแนวคิดที่จะทำให้ผ้าไทยอะค่ะสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะซึ่งอะค่ะท่านนะคะก็ได้ทรงพระราชทานลายผ้าไทยนะคะลงมาเป็นประจำทุกปีนะคะซึ่งผ้าไทยใหม่ๆที่ได้รับการพระราชทานลงมาค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสนะคะให้กับผู้ประกอบการในชุมชนนะคะได้มีการออกแบบสร้างสรรค์ลายผ้าใหม่ๆเพื่อที่จะมาใช้นะคะซึ่งในปัจจุบันนะคะผ้าไทยนะคะก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในงานทางการนะคะก็ยังสามารถนำมาหยิบมา mix and match ในชีวิตประจำวันนะคะก็สามารถทำให้การแต่งกายในชีวิตประจำวันนะคะมีความสนุกมีความสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น

วันนี้เราก็ได้เห็นแล้วค่ะว่าจากผ้าบาติกมัดย้อมธรรมดาธรรมดาสามารถต่อยอดไปเป็นผลิตภัณฑ์สวยงามต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกายต่างๆเหมือนเสื้อที่การใส่วันนี้ก็สามารถใส่ในชีวิตประจำวันแล้วก็ใส่ไปเที่ยวได้อย่างมั่นใจไม่ต้องอายใครค่ะมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ท้องถิ่นเป็นของตนเองแล้วก็สู่แฟชั่นสมัยใหม่ได้ด้วยค่ะวันนี้รายการชุมชนเล่าเรื่องก็หมดเวลาแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนมีอะไรดีๆในชุมชนจะนำมาฝากอีกครั้งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ทุกเรื่องที่อยากรู
1: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
2: ๆการกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
3: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
0: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.

0: สำหรับชิ้นงานของหัตถกรรมรูปแบบโนราอันดับแรกเลยคืออัตลักษณ์ของมันคือเรื่องของเทคนิคการทำการถักร้อยไงครับมันเป็นเทคนิคการถักร้อยที่มีความเฉพาะสามารถสร้างเป็นแผ่นผืนและสามารถใช้เทคนิคการร้อยที่เป็นทั่วไปเข้ามาเพื่อเกิดเขาเรียกว่าเกิดสร้างเป็นรูปทรงที่มันมีความพิเศษและสามารถใช้สอยคือมีฟังก์ชันการใช้งานเข้าไปได้นะครับงานหัตถกรรมรูปแบบโนราของเราเนี่ยเรามีโอกาสได้ไปจัดแสดงที่สัปดาห์ศิลปะหัตถกรรมของประเทศซาอุดิอาระเบียครับฟีดแบ็กอันดับแรกเลยคือผู้ประกอบการที่อยู่ในซาอุดิอาระเบียที่เขาทำงานหัตถกรรมอยู่ด้วยเขาก็ให้ความสนใจในเรื่องของเทคนิคในการทำของเรามองไปในอนาคตว่าเราจะมีการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงนำเอาซอฟต์พาวเวอร์ของตัวเราเนี่ยครับมาสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศซาอุกับประเทศไทยได้อย่างไรการเอารากเหง้าของศิลปะวัฒนธรรมเรามาทำเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นหรือของใช้อื่นๆก็ตามเนี่ยหน่วยงานรัฐบาลให้ความสำคัญแล้วก็สามารถช่วยซัพพอร์ตเราในเรื่องของการตลาดในการโปรโมทอะไรต่างๆมันถูกปลูกฝังไปในจิตสำนึกของคนไทยแล้วเหมือนกันตอนนี้ว่าคนไทยต้องช่วยการเสพของคนไทยใช้ของคนไทยและสนับสนุนความเป็นศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ก็รออยู่แล้วแต่ถึงจะเต็มบิดมาต่อมูทุกช่องขาทุกคันคุณว่ามันเร็ว
2: รวมถึงความเป็นความตายผมก็ผ่านมาแม่นแล้วและผมคงไม่กลับไปจุดนั้นอีกแล้วครับ
1: ชีวิตเป็นเรื่องครั้งเดียวใช้อย่างมีสตินะครับด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
7: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
8: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
9: ตาเองกินข้าวยังครับ
10: กำลังจะกิน4คาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2คาบ
11: นับคาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่คาบต่อวันสแกนเลยนับคาบลดโรค NCD ได้

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการระเบียงใต้หน้าจอ NBT ภาคใต้ค่ะภารกิจงานประชาสัมพันธ์ที่จะต้องขับเคลื่อนการส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันนี้นะคะเรียกว่าเป็นการส่งเสริมสุขภาพเรามาสร้างสุขภาพดีกว่าที่เราจะไปซ่อมสุขภาพกันภายหลังค่ะโครงการนี้คืบหน้าอย่างต่อเนื่องเพราะมีการบูรณาการทั่วทั้ง76จังหวัดและที่กรุงเทพมหานครกระจายมายังส่วนภูมิภาคและในส่วนของพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ต้องบอกว่าเราเดินได้ไกลและเราเดินได้ไวมาอัปเดตความคืบหน้าของโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติวันนี้สนามที่จังหวัดนครศรีธรรมราช1ในสนามของ76จังหวัดทั่วประเทศเรามีการขับเคลื่อนสอดรับกับนโยบายของส่วนกลางเรื่องนี้อย่างไรบ้างพูดคุยกันอย่างตรงจุดที่ไปที่มาของโครงการรายละเอียดการดำเนินการกิจกรรมในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้มาเยือนในโครงการครั้งนี้เป็นอย่างไรค่ะพูดคุยกับหัวเรือใหญ่คณะในการจัดงานวันนี้ต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านธีรพงษ์ช่วยชูนะคะพบปะทักทายพี่น้องในห้องส่งท่านถัดไปค่ะจากทีมงานของสสจ.นครศรีธรรมราชค่ะคุณวิภาดาอัฐพรนะคะนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเพราะว่ามีโครงการทูบีน้ำมันเมื่อไหร่โครงการสุขภาพใดๆเมื่อไหร่พี่อีทก็จะมาเยี่ยมเยียนทักทายพวกเราด้วยกันและที่สำคัญนะคะมุดงานคนสำคัญเลยค่ะนั่นก็คือคุณโบสินีนันหมวดพลนะคะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชขับเคลื่อนร่วมกันแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12มาที่นครศรีธรรมราชเราก็ต้องห้อยท้ายวงเล็บว่าสนามนครศรีธรรมราชก่อนที่เราจะไปลงลึกในรายละเอียดโครงการพ่อบอกว่าสมาชิกแต่ละคนวันนี้กระจายกันไปยังทุกพื้นที่เพื่อทำการเชิงรุกในด้านการประชาสัมพันธ์ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านธีรพงษ์ช่วยชูวันนี้ลูกหลานชาวนครศรีธรรมราชกลับบ้านเกิดมาสร้างสุขภาพมุมมองในฐานะผู้บริหารวันนี้ในเรื่องของมิติสุขภาพที่วางไว้ให้กับคนนครศรีธรรมราชเป็นยังไงบ้างคะ
1: ครับก็ตามที่ได้รับมอบหมายท่านจากท่านสมชายลีละน้อยนะครับให้รับผิดชอบเรื่องทุนมนุษย์วันนี้นครศรีธรรมราชเองค่อนข้างที่จะมีจุดอ่อนเรื่องทุนมนุษย์อยู่หลายประการแล้วก็เลยได้มีแผนในการขับเคลื่อนทั้งระยะ1ปีและก็ระยะ5ปีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งวันนี้ผมเองก็โชคดีนะครับที่ได้มาดูแลกระทรวงสาธารณสุขดู

0: และกระทรวงพม.และศึกษาธิการจังหวัดเพราะฉะนั้นแผนการพัฒนาทุนมนุษย์วันนี้ก็จะมีการครอบคลุมทุกมิตินะครับซึ่งอาจจะมีหลังจากนี้ก็จะได้นำเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าเราจะร่วมกันอย่างไรบ้างแต่วันนี้จะมาเฉพาะในมุมมิติของสุขภาพนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีข้อมูลที่จะนำเรียนพี่น้องต่อไปว่าท่านจะร่วมกันยังไงเพื่อป้องกันสุขภาพแล้วก็ลดปัญหาของสังคมได้ครับ
1: ค่ะเอาละค่ะก่อนที่เราจะลงลึกในรายละเอียดว่าโครงการนี้โดยเฉพาะสนามที่นครศรีธรรมราชเรามีการขับเคลื่อนกันอย่างไรบ้างต้องบอกว่าขับเคลื่อนกัน24ชั่วโมงเลยทีเดียวแต่เพื่อให้เห็นภาพกว้างจากส่วนกลางที่จะส่งต่อมายังส่วนภูมิภาคความตระหนักเรื่องของโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติเราไปทำความรู้จักเพื่อที่จะได้ตระหนักถึงที่ไปที่มาของโครงการนี้มากขึ้นค่ะเราไปชมความเป็นมาของโครงการนี้กันสักนิดนึงก่อนค่ะ
2: Mobile Stroke Unit เนี่ยเป็นความคิดที่เริ่มที่ดีมากของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเพราะฉะนั้นโครงการเนี่ยไม่ใช่ให้คนไข้ที่อยู่อำเภอไกลๆมาที่โรงพยาบาลละไม่ได้ละมาไม่ทันเพราะมันมีเวลาเพียง3ชั่วโมงคนไข้มาไม่ทันโรงพยาบาลใหญ่ใช่ไหมไม่เป็นไรเราจะเอา Mobile Unit ไปให้ใกล้ๆบ้านคนไข้เลยแล้วก็นัดคนไข้มาแล้วก็รีบทำสแกนบนรถเลยเขาก็จะบอกอ๋ออันนี้ตีบน้องให้ยาเลยก็รีบใส่ยาเลยเพราะว่าภายใน3ชั่วโมงเชื่อไหมครับพอเปิดได้เนี่ยนะฮะคนไข้ที่อัมพาตไปแล้วเนี่ยไปไหนไม่ได้เนี่ยลุกขึ้นเดินปล่อยเลยเพราะนั้นเราเลยทำให้โครงการนี้ร่วมกันขึ้นมาหวังว่าจะมีประโยชน์แล้วก็การออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยสำคัญมากทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเนี่ยและพวกเราทีมพวกเราเห็นความสำคัญตรงนี้ก็เลยทำกันมา12ปีปีนี้เป็นปีที่12วันที่1พฤศจิกาปีนี้นะฮะ2569เนี่ยเราจะทำกันทั้งประเทศเลยจะเชิญชวนคนไทยให้ออกมาเดินก็ได้วิ่งก็ได้ปั่นจักรยานก็ได้นะครับคือทำยังไงก็ได้ให้เราเคลื่อนไหวร่างกายแล้วทำกันหลายๆคนเนี่ยมันเกิดพลังขึ้นมาพลังร่วมขึ้นมาแล้วก็หวังว่าจะเป็นติดเป็นนิสัยต่อไปเชิญนะครับ
3: สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการจะทำไงให้ประชาชนของเรามีสุขภาพที่ดีและไม่เป็นโรคตั้งแต่เริ่มต้นครับตัวอย่างสำคัญที่สุดคือโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเราพบเลยครับว่าอุบัติการณ์ในการเกิดโรคเหล่านี้สามารถป้องกันได้ลดอุบัติการณ์ได้ด้วยการออกกำลังกายคนไทยเรามีความรู้โรคสุขภาพมากขึ้นนะครับแต่สำคัญที่สุดคือปฏิบัติหรือเปล่าแม้แต่น้อยสี่โรคที่ว่าเนี่ยมันเป็นบ่อเกิดของการเกิดสโตรกไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงแล้วก็หัวใจที่เต้นผิดปกติครับเรามาช่วยกันไม่ได้เป็นเฉพาะเรื่องของการสร้างแรงตระหนักนะครับแต่เราจะทำให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนั้นน่ะจะเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะทุกๆก้าวที่ออกเนี่ยมันเป็นผลดีกับเราผมขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านนะครับมาร่วมกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ครับ
4: สโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้มาร่วมกันป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองด้วยการใส่ใจสุขภาพในกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569พร้อมกันทั่วประเทศค่าสมัคร360บาทรวมค่าจัดส่ง 30% ของเงินรายได้มอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเพื่อสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31สิงหาคมที่ wrb12.thai.runร่วมจัดโดย
1: สโตรก4โรค6พฤติกรรมที่มาของโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติโฟกัสกันมาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเราดำเนินการสอดรับกับส่วนกลางในเรื่องนี้อย่างไรหลังจากที่รับนโยบายจากส่วนกลางมาแล้วเรานับหนึ่งกันยังไงที่นครศรีธรรมราชคะท่านรอง
0: ครับช่วงแรกก็น้องๆ นี่ก็ได้มาคุยกับทางผมนะท่านผู้ว่ามอบหมายก็มาดูตัวเลขก่อนว่านครศรีธรรมราชมีความเสี่ยงระดับไหนวันนี้เราเจอข้อมูลที่น่าตกใจนะครับว่านครศรีธรรมราชมีคนป่วยด้วยโรคสโตรกเนี่ยประมาณ 6,000 กว่าคนต่อปีแล้วก็ 30% นี่คือเสียชีวิต อีก 70% ก็คือพิการนี่คือตัวเลขที่น่ากลัวที่สุดเราก็เลยว่าวันนั้นการสมัครเนี่ยพี่น้องประชาชนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเราก็เลยเดินแผนลงโดยผมเป็นคนนำเดินเองนะครับแล้วก็พยายามทำความเข้าใจว่าเรามีความจำเป็นอย่างไรวันนั้นพอทำเสร็จเนี่ยวันนี้ เราก็ได้ข้อมูลมาส่วนหนึ่งว่าทางสาธารณสุขเองได้คัดกรองไว้บางส่วนแล้วแล้วก็กลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงบางส่วนเราจะจัดการกลุ่มนี้อย่างไรก็ภาพรวมทั้งหมดกรณีนอกจากจัดวิ่งแล้วเนี่ยนครศรีธรรมราชก็เลยต้องทำโปรแกรมต่อไปก็คือว่าเราโปรแกรมออกกำลังกายให้กับพี่น้องประชาชนโดยแล้วก็โปรแกรมวัดมวลรวมของร่างกายเลยได้ร่วมมือกับทางอบจ.ในการที่จะคัดกรองคนทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราชกลุ่มเป้าหมายมีที่เป็นเบาหวานกับความดัน 300,000 กว่าคนเนี่ยต้องคัดกรองทั้งหมดแล้วเอามาบริหารจัดการป้องกันโรคให้ได
1: ้
0: โดยใช้วิธีของการอาหารเป็นยาแล้วก็ออกกําลังกายซึ่งการออกกําลังกายเนี่ยหลังจากก่อนวิ่งเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านสมชายลีลาน้อยก็จะมอบหมายให้มีการจัดกิจกรรมเต้นเปิดเมืองโดยเปิดเมืองของอำเภอเมืองที่สนามหน้าเมืองแล้วก็หลังจากนั้นทุกอำเภอในช่วงก่อนวันเต้นเนี่ยของนครศรีธรรมราชจะมีการระดมเต้นโดยใช้เงินจากโครงการนี้เข้าไปช่วยนะครับหลังจากนั้นก็จะมีโปรแกรมคัดกรองแก้ปัญหานี่นี่คือภาพของนครศรีธรรมราชในการจะแก้ปัญหาเรื่องสโตกนะครับ
1: ค่ะเอาล่ะเมื่อพ่อเมืองเรารับภารกิจจากส่วนกลางมาแล้วคราวนี้มดงานถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญมากภาพหลักใหญ่ใจความวันนี้ต้องบอกว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่นิ่งนอนใจค่ะขับเคลื่อนภารกิจเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องสอดรับกับภารกิจของท่านรองผู้ว่าต่อเนื่องยังไงบ้างคะ
5: ค่ะก็ในส่วนของสาธารณสุขจังหวัดนะคะก็ต้องขอบคุณท่านผู้บริหารนะคะที่ให้ความสำคัญกับการมิติของสุขภาพในการที่จะค้นหาคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเข้าสู่ระบบบริการนะคะในการบำบัดรักษาเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความพิการตามมานะคะอันนี้ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็จะในเรื่องของการจัดนิทรรศการในเรื่องของเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในช่วงระหว่างวันที่26ตุลาคมนะคะจนถึงวันที่1พฤศจิกายน2569นะคะเป็นกิจกรรมที่1แล้วก็กิจกรรมที่2ก็คือการจัดกิจกรรมความรู้ร่วมหลอดเลือดสมองนะคะแล้วก็ในกิจกรรมที่3ซึ่งเราให้ความสำคัญในเรื่องของกิจกรรมการออกกำลังกายนะคะเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12ซึ่งจะจัดในวันที่1พฤศจิกายนที่สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งเส้นทางวิ่งเนี้ยระยะทาง5กิโลเมตรนะคะแล้วก็จะวิ่งจากสนามหน้าเมืองไปยังวัดพระธาตุนะคะแล้วก็กลับมาเพื่อที่จะมายังจุดสต็อปนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีรางวัลโอเวอร์ออลถึง20รางวัล นะคะแล้วก็เราก็รณรงค์ให้กับทุกกลุ่มอายุได้มีการร่วมออกกำลังกายด้วยกันค่ะ
1: ตอนนี้เตรียมความพร้อมไปถึงไหนยังไงบ้างแล้วคะ
5: สำหรับความพร้อมตอนนี้เราเริ่มรับสมัครประชาชนคนในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะหลังจากที่ท่านหัวเรือใหญ่เราได้ออกเดินทางไปยัง
1: เดินแล้วคือไม่หยุดเลย
5: ไม่หยุดเลยนะคะก็เป้าหมายอยู่ที่ 9,200 คนนะคะ
1: ค่ะ
5: ส่วนกลางจัดสรรมาให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชตอนนี้เราทำทะลุเป้านะคะอยู่ที่ 9,800 กว่าคนนะคะ
1: ขอให้แตะหลักหมื่นวันนี
0: ้คิดว่า
1: น่าจะแตะนะคะเอาละค่ะเราจะได้เห็นภาพการทำงานที่เรียกว่ามดงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกหนึ่งท่านที่บอกว่าลงพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องในวันที่ประสานงานกันเพื่อที่จะมาร่วมรายการนี้คุณโบบอกว่ากำลังอยู่นอกพื้นที่เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์โครงการเล่าภาพบรรยากาศการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการกันนิดนึงค่ะว่าเราทำอะไรยังไงบ้างมดงานตัวเล็กๆแต่ว่าไปกันหลายคน
6: ค่ะก็ตอนที่ออกพื้นที่เงี้ยค่ะก็นำโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะนำทีมไปนะคะก็จะไปตามส่วนราชการต่างๆแล้วก็ไปที่สนามกีฬาสนามหน้าเมืองแล้วก็สวนหลวงร.9
1: ค่ะ
6: เพื่อจะไปประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนว่าการสมัครครั้งนี้ค่ะไม่ได้สมัครแค่ว่าได้สุขภาพแต่อย่างเดียวค่ะก็ยังได้ลดหย่อนภาษี2เท่าค่ะแล้วก็ยังได้เอารายได้ส่วนนี้ค่ะไปให้กับมูลนิธิสมเด็จพยุพราชเพื่อซื้อรถโมบายสต็อกอย่างที่ VTR ข้างต้นได้นำเสนอไปแล้วนะคะซึ่งการสมัครอะค่ะก็สำหรับประชาชนทั่วไปค่ะ360บาทนะคะแล้วก็สำหรับของเด็กเยาวชนนะคะ7ถึง18ปีอะค่ะ200

0: เคลื่อนในมิติเรื่องของสุขภาพให้กำลังใจน้องๆทีมงานยังไงบ้างเอ่ย
1: ก็ถ้าผมมาดูแลสาธารณสุขคุณก็จะเหนื่อยกับผมแต่ว่าความเหนื่อยเนี้ยคุณมาดูแววตาของพี่น้องประชาชนแววตาเนี่ยเราช่วยเขาชีวิตเขาได้เราช่วยเขาพ้นจากทุกข์ได้เนี่ยแววตาเขามีความสุขนั่นแหละกับสิ่งที่คุณกำไรแล้วเกิดมาเพื่อรับราชการก็ต้องทำสิ่งนี้นะครับหายเหนื่อยนะครับเพื่อจะเจอพี่น้องช่วยรอดแค่หนึ่งคนผมก็หายเหนื่อยแล้ว
0: ค่ะวันที่1พฤศจิกายน2569เรามาขับเคลื่อนภารกิจเรื่องนี้พร้อมกันทั่วประเทศและในวันนี้เรามาอัปเดตความคืบหน้าในส่วนของสนามที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพราะฉะนั้นสารตั้งต้นณเวลานี้การขับเคลื่อนบูรณาการร่วมกันทั้ง76จังหวัดและรวมถึงกรุงเทพมหานครวันนี้เรามีความห่วงใยและเชิญชวนร่วมภารกิจนี้จากส่วนกลางนะคะท่านอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพบปะพี่น้องประชาชนเพื่อเชิญชวนเข้าร่วมโครงการไปชมกันสักนิดนึงก่อนเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2ค
2: ่
0: ะ
2: การที่เรารักษาสุขภาพของเราน่าจะเป็นอันดับแรกของการที่จะทำให้ทั้งตัวเราเองทั้งครอบครัวของเราทั้งคนรอบข้างเนี่ยที่ต้องไม่ต้องห่วงใยดูแลเรานะครับคิดว่าอะไรที่มันเป็นดีกับเราทำให้เราเนี่ยมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงทำเลยนะวันที่1พฤศจิกายนนะฮะในปี2569นี้ก็จะเป็นการที่เราจะได้รวมพลังกันอีกครั้งหนึ่งรวมถึงให้ผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยเป็นประธานนะครับในการที่จะเปิดนะครับในทุกจังหวัด76จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็จะร่วมกับการดำเนินการในครั้งนี้ก็จะทุกคนเนี่ยก็จะมารวมกันอีกครั้งหนึ่งเป็นปีที่12เพราะโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากแล้วก็มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคราชการภาคเอกชนใหญ่ๆเนี่ยเขาก็มาร่วมในการสนับสนุนโครงการนี้ด้วยครับ
3: สตรองซีโร่6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้มาร่วมกันป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองด้วยการใส่ใจสุขภาพในกิจกรรมแสงน้ำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569พร้อมกันทั่วประเทศค่าสมัคร360บาทรวมค่าจัดส่ง 30% ของเงินรายได้มอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเพื่อสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31สิงหาคมที่ wrb12.thai.run ร่วมจัดโดย
0: กลับมากันในช่วงท้ายของรายการระเบียงใต้วันนี้ค่ะพอมีเวลากันสักเล็กน้อยมุดงานแต่ละท่านแล้วก็วันนี้ขับเคลื่อนโดยท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชช่วงท้ายค่ะเริ่มกันที่คุณโบนิดนึงวันนี้ต้องบอกว่าลงพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนให้มาสนใจเรื่องของสุขภาพและเชิญชวนร่วมกิจกรรมกันสักนิดนึงค่ะ
4: ค่ะสำหรับตอนนี้นะคะก็เหลือ4วันสุดท้ายแล้วนะคะที่จะรับสมัครกันจะหมดเขตวันที่31สิงหาคมนี้แล้วนะคะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้สมัครอะค่ะมาสมัครกันได้ที่ www.wrb12.thai.run ค่ะแล้วก็ค่าสมัคร360บาทก็จะส่งถึงบ้านฟรีทุกคนเลยนะคะ
0: ต่อเนื่องที่คุณวิภาดาค่ะ
5: ก็เชิญชวนประชาชนคนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเรามาพบกันในวันที่1พฤศจิกายน2569 4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้ค่ะ
0: ค่ะแจ้งน้ำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติสนามนครศรีธรรมราชวันนี้การเตรียมความพร้อมแน่นอนว่าบ้านเราเมืองเราในฐานะเมืองมรดกโลกมาร่วมกันชื่นชมมาร่วมกันแสดงความยินดีและที่สำคัญเป็นเมืองแห่งสุขภาพช่วงท้ายอยากจะให้ท่านรองได้ฝากทุกๆภารกิจไปสักนิดนึงค
1: ่
0: ะ
1: กับเรียนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามีมรดกโลกแต่ว่าความตั้งใจของท่านผู้ว่าก็จริงๆก็ต้องการเปลี่ยนสนามจากทุ่งทะลากมาเป็นสนามหน้าเมืองเพื่อต้องการที่จะสื่อให้เห็นว่านครศรีธรรมราชเนี่ยมีเส้นทางที่จะเสริมสร้างบารมีให้กับคนที่มาเที่ยวคนที่มาชมได้ท่านจะเห็นนะครับว่าแผนที่การวิ่งของโครงการนี้เริ่มตั้งแต่สนามหน้าเมืองก็คือศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชท่านจะเห็นเลยนะครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยก็เป็นโรงเรียนกันนีก็มีพระพิฆเนศอยู
0: ่
1: นะครับแล้วก็เดินทางมาเรื่อยๆท่านก็จะเจอขอพระอิศวรพระนารายณ์นะครับแล้วก็ไปวกกลับที่

0: พระธาตุเนี่ยแน่นอนว่ามรดกโลกเนี่ยท่านได้กราบไหว้แล้ววันนั้นวันอาทิตย์นะครับก็เจอเป็นวันที่พี่น้องประชาชนจะมาร่วมตักบาตรอยู่ด้วยท่านจะเหน็บของมาตอนวิ่งเดินไปแล้วก็ตักบาตรได้ด้วยนะครับตอนวกกลับมาเนี่ยอันแรกเลยท่านจะเจอสารกลางที่เป็นหอพระพุทธหิ่งซึ่งจะท่านจะขอพรได้แล้วก็เลยมานิดนึงก็จะเจอลงวัดเสนาเมืองซึ่งมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่นั่นนะครับนี่คือตัวอย่างที่สายวิ่งในเส้นทางเสริมบารมีเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่มาวิ่งจะได้บอกกล่าวบอกเล่าให้กับนักท่องเที่ยวให้กับเพื่อนฝูงที่จะมาเที่ยวนครศรีธรรมราชว่าเส้นทางนี้ไม่มีอะไรบ้างนั่นคือเป็นเจ้าภาพอันแรกในการแนะนำสถานที่เจ้าภาพที่สองอยากให้พี่น้องมาดูว่าแสงเสียงไอแสงสีกลางยางพบค่ำกลางคืนเนี่ยจะสวยขนาดไหนนะครับเพราะเวลา6 โมงเช้าที่เราปล่อยตัวเนี่ยน่าจะไม่สว่างมากนั่นจะเห็นอยู่อันที่สามเนี่ยตลอดเส้นทางนะครับก็ขอให้พี่น้องได้รณรงค์อันแรกเลยคือความสะอาดตลอด2 เส้นทางเลยครับความสะอาดเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งเบิกที่จะทำให้ชื่นหน้าชูตาคุณนครว่ารักสะอาดเพราะฉะนั้นวันนั้นคนที่มาร่วมเนี่ยก่อนที่จะมีการจัดกิจกรรมเนี่ยเราก็จะทำงานคลีนนิ่งทั้งระบบเพื่อให้ลักษณะของคุณนครเนี่ยทุกวันเป็นวันที่เก็บขยะออกจากระบบเส้นทางเสริมบารมีเส้นนี้ก็ทำให้ทุกวันก็จะช่วยให้ภาพเมืองดีขึ้นคนมีความสามัคคีขึ้นและรับผิดชอบร่วมกันรับผิดชอบนะครับส่วนพื้นที่อื่นที่ใกล้เคียงเมื่อนักท่องเที่ยวมาขออย่างหนึ่งว่าให้ท่านได้ดูแลเขาอย่างญาติมิตรของท่านนะครับผมเชื่อว่าสวิตไมล์ที่ดีในการดูแลคนที่มาเยี่ยมนครศรีธรรมราชจะทำให้เราสามารถเปิดเมืองให้ขยายมากขึ้นและวันนี้ก็จะเป็นวันที่รวมพลังการออกกำลังกายเปิดศักราชของมรดกโลกนะครับผมเชื่อว่าภาพวันนี้คนที่มาร่วมวันนั้นนับหมื่นเนี่ยอาจจะไม่ถึงหมื่นแต่ผมอยากได้เป็นนับหมื่นทักหมื่นคนเนี่ยมาวิ่งภาพจะสวยมากแล้วก็จะเป็นภาพที่เป็นประวัติศาสตร์ของนครต่อไปนี่คือสิ่งที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านสมชายลีลาน้อยต้องการให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีมีสุขอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็ภายใต้เศรษฐกิจที่ดีครับ
1: ค่ะไม่เพียงเฉพาะโครงการหลักใหญ่ใจความที่มาประชาสัมพันธ์ในภารกิจวันนี้แสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติสนามนครศรีธรรมราชมิติตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ20ปีเรื่องราวของการส่งเสริมเรียกว่าสุขภาพให้กับคนในพื้นที่เรามีแผนอย่างไรในภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้างคะช่วงท้าย
0: ในส่วนของแผนการทุนมนุษย์ยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของแผน20ปีของชาติเนี่ยนะครับตอนนี้ที่ในมิติของทุนมนุษย์เนี่ยเราได้วางเกมไว้เรื่องคนนะครับเรื่องคนเนี่ยอันแรกที่ต้องดูก็คือเรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาพก็คือจะมีทีมของสาธารณสุขเป็นแม่งานในการขับเคลื่อนเรื่องป้องกันโรคเรื่องสนับสนุนแม้แต่วันนี้เราได้เอาหมอพื้นบ้านมาเพื่อกินจัดทำเมนูอาหารเมนูเป็นยา อาหารเป็นยาเนี่ยทุกอันที่มาผมกำลังปีหน้าจะมีเทศกาลอาหารเป็นยาผ่านเมนูที่นคร
1: ดีมาก
0: นะครับเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ให้คนนครได้กินอาหารเราจะลดเคมีเพื่อเพิ่มไอทางธรรมชาติขึ้นนะครับนั่นคือแผนปฏิบัติการเรื่องอาหารเป็นยาแล้วก็เรื่องสุขภาพนอกจากมีการออกกำลังกายแล้วจะมีปฏิบัติการคัดกรองนะครับคัดกรองพี่น้องประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงของโรคแล้วเข้ากระบวนการรักษาโดยมีเป้าหมายให้พี่น้องอสม.เป็นคนกำกับติดตามแล้วก็รายงานนะครับส่วนเรื่องอัพสกิลวันนี้ในส่วนอัพสกิลกระทรวงศึกษาธิการเราได้เพิ่ม MOU กับทางสาธารณสุขโดยให้อาจารย์ทุกโรงเรียนเนี่ยได้มาพัฒนาทักษะเรื่องจิตวิทยาและก็จิตเวชในการเข้าไปดูแลนักเรียนต่อนะครับแล้วก็เพื่อส่งเสริมให้กำหนุนและก็เพิ่มทักษะอย่างเช่น To Be Number One เราก็ได้เพิ่มเรื่องการแสดงออกอะไรต่างๆแล้วก็ความรู้ความสามารถแล้วก็เพิ่มความรู้ทางวิชาการโดยวลัยลักษณ์นะครับนี่คือการอัพสกิลให้กับคนและพัฒนาทักษะฝีมือทั้งแรงงานทั้งอะไรก็จะมีกลุ่มแรงงานกระทรวงแรงงานที่จะขับเคลื่อนให้นครศรีธรรมราชสู่เป้าหมายคนที่มีสมรรถนะสูงของนครศรีธรรมราชก็จะเพิ่มรายได้และก็เพิ่มคุณค่าของคนนครศรีธรรมราชผมเชื่อแผนทุนมนุษย์อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพี่น้องประชาชนในการเพิ่มรายได้และเพิ่มความอยู่รอดและสุขภาพที่ดีครับ
1: ค่ะมิติในการเป็นเมืองสุขภาพวันนี้ผ่านโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12สนามนครศรีธรรมราชคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการอยู่ในช่วงท้ายๆพอมีเวลาอีก2นาทีค่ะหลายท่านบอกว่าอยากจะมีส่วนในการขับเคลื่อนโครงการนี้มากๆเลยเพราะว่า 30% ของเงินรายได้ค่าสมัครหลังหักค่าใช้จ่ายเนี่ยจะนำไปสนับสนุนโครงการรักษาอัมพาต

0: โดยรถโมบายสโตรกยูนิตรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่กำลังชมรายการอยู่ในขณะนี้สามารถที่จะซัพพอร์ตกันเพิ่มเติมได้ไหมคะ
1: ได้ครับคือวันนี้นอกจากที่ท่านสมัครแล้วท่านก็ยังที่ช่วยร่วมกันกองทุนของทางสโตรกที่เราจะตั้งขึ้นมาเนี่ยครับมาสนับสนุนได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยรถคันนี้ผมก็จริงๆบอกทีมงานว่าผมอยากได้เพิ่มอีกสักคันนึงมันไม่เพียงพอ
0: กับความหวัง
1: เป้าหมายของเราแต่ว่าก็เลยดันเป้าหมายให้ได้ตามที่เขามอบมา 9,200 คนวันนี้เราอาจจะแตะหมื่นแล้วก็เลยมีสิทธิ์ที่จะไปคุยขอเข้ามาเพิ่มอีกคนโดยมีค่าใช้จ่ายในการดูแลปีละ2ล้านนะครับแต่ว่า1คนมันคุ้มค่ากับการช่วยชีวิตผมเชื่อว่ารถสโตรกจะเป็นตัวเผชิญเหตุในการแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนเยอะถ้าเรามี3มุมของนครศรีธรรมราช3มุมเมืองนะครับเรามี1คันรถตั้งการอีก2คันเพื่ออยู่ตรงมุมเมืองแล้วก็เข้าประชาชนเห็นได้จะสามารถช่วยชีวิตพี่น้องประชาชนได้เยอะเพราะว่าโดยหลักการเนี่ย1นาทีเซลล์สมองจะ 1.9 ล้านจะเสียหายถ้าช้า1นาทีนะครับวันคนมีประมาณ 100,000 ล้านเซลล์สมองถ้าเราแก้ปัญหาตรงนี้ได้เร็วก็จะช่วยชีวิตคนได้เยอะครับ
0: พูดคุยกันพอหอมปากหอมคอค่ะวันนี้โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12สนามนครศรีธรรมราชมาออกกำลังกายมาขยับร่างกายพร้อมกันวันที่1พฤศจิกายน2569ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังจากรับภารกิจมาจากส่วนกลางคุณผู้ชมทางบ้านสามารถที่จะอัปเดตข้อมูลในโครงการนี้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook นะคะใช้ชื่อภาษาไทยว่าเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตสนามนครศรีธรรมราชเราก็จะอัปเดตข้อมูลในการขับเคลื่อนโครงการนี้ตลอดจนถึงวันงานและเวลาในปีต่อๆไปเราก็จะอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องวันนี้ขอบคุณผู้ร่วมรายการทุกท่านมากๆโดยค่ะนำโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็พี่ๆน้องๆทีมงานจากสสจ.นครศรีธรรมราชค่ะขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดใหม่พร้อมด้วยผู้ร่วมรายการและทีมงานระเบียงใต้ต้องขออนุญาตลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ื่องที่อยากรู
1: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
2: ๆการเป็นเพื่อนเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความแรงมัดต่อมา
3: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
0: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์9โมงเช้า

0: กลับมาแล้วเหรอลูก
1: ค่ะแม
0: ่รอบนี้กลับมากี่วันล่ะ
1: ยังไม่รู้เลยค่ะแม่เพราะว่าบริษัทเขาเลิกจ้างแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวท่านั้นแม่ไปหาอะไรให้กินนะ

0: ผ้าไทยเล่าเรื่องวัฒนธรรมไทยและถักทอโอกาสใหม่ให้คนไทยกลับมายืนอย่างภาคภูมิ
1: แม่หนูว่าหนูได้งานใหม่แล้วนะ
2: ในทุกเช้าวันใหม่มีบางสิ่งที่ยึดโยงพวกเราไว้ด้วยกันชาติคือความสามัคคีของผู้คนศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมใจของคนไทยร่วมกันสืบสารและรักษาไว้ให้คงอยู
3: ่วันนี้อาจดูปกติแต่พรุ่งนี้อาจไม่ใช่รู้ภัยติดตามข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้เข้าใจวางแผนเตรียมพร้อมเมื่อภัยมาทันลดผลกระทบรอดพ้นได้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนติดตามข้อมูลได้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรู้ภัยเข้าใจรับมือได
4: ้นี่น้องสูบบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหม
5: พี่รู้ได้ไงอ่ะ
6: คราบเหนียวๆจากบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษมากมายมันถูกดูดเข้ามาอยู่ในแอร์และอยู่ในปอดเช่นกันบุหรี่ไฟฟ้าไทยก่อปอที่ล้างไม่ได้
7: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว
8: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลย
7: สุขทันทีที่เที่ยวไทย
9: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีค่ะใต้สันติสุขในวันนี้นะคะได้เดินทางมาที่ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนอำเภอเบตงจังหวัดยะลาพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์โอบล้อมไปด้วยต้นไม้เขียวขจีพาคุณผู้ชมค่ะมาดูการส่งเสริมของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาที่ได้นำนโยบายรัฐบาลมาต่อยอดให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่ภายใต้แนวคิดไม่ทิ้งยางแต่เพิ่มรายได้จากพื้นที่เดียวกันซึ่งทางรัฐบาลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เดินหน้าส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานรวมถึงการปลูกพืชแซมหรือพืชร่วมในสวนยางค่ะซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ได้หลายทางแล้วก็ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคายางพาราซึ่งทางการยางแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้เปิดโอกาสให้เกษตรกรสามารถแบ่งพื้นที่บางส่วนในสวนยางไปปลูกพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะ
1: ในส่วนของการยางแห่งประเทศไทยนะครับเรามีสนับสนุนให้เกษตรกรมีอาชีพที่หลากหลายนะครับเพื่อความมั่นคงในอาชีพนะครับเพราะว่าการพึ่งพาพืชชนิดเดียวนะครับมันไม่เกิดความมั่นคงในชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของการปลูกยางพาราเป็นพืชเชิงเดียวนะครับเราจะเห็นว่าในกระแสที่สวนยางนะครับราคายางมีขึ้นมีลงนะครับมีผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรการยางในประเทศไทยจึงสนับสนุนให้เกษตรกรประกอบในส่วนของอาชีพเสริมทั้งประกอบอาชีพในสวนยางหรือว่าในบริเวณรอบๆบริเวณบ้านของตัวเองที่มีพื้นที่ว่างนะครับอย่างเช่นส่วนของคุณเจลลี่ฟาร์มนี้นะครับก็มีการปลูกพืชวานิลานะครับซึ่งเป็นพืชมูลค่าสูงชนิดหนึ่งเป็นการใช้พื้นที่ที่ไม่ต้องมากแต่ว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมากนะครับการยางแห่งประเทศไทยจึงมีโครงการที่จะสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชให้หลากหลายเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรทั่วไปครับ

และนี่ก็คือยางแผ่นที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะคะจากอำเภอเบตงก็เป็นอีกเรื่องราวที่น่าสนใจสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ของคนในพื้นที่กับการผลิตยางแผ่นขนาดพิเศษความยาวถึง6เมตรต่อแผ่นสร้างความโดดเด่นและก็เรียกความสนใจจากผู้ที่พบเห็นความพิเศษของยางแผ่นขนาดยาวได้สะท้อนถึงประสบการณ์และความชำนาญของผู้ผลิตตั้งแต่กระบวนการเตรียมน้ำยางการทำให้ยางจับตัวการรีดแผ่นไปจนถึงการควบคุมคุณภาพให้ได้แผ่นยางที่มีขนาดตรงความต้องการทุกขั้นตอนล้วนต้องอาศัยความพิถีพิถันและก็ความเชี่ยวชาญและเมื่อยางมีขนาด6เมตรได้ถูกนำมาวางนะคะความยาวที่โดดเด่นก็กลายเป็นภาพที่สร้างความประทับใจและสะดุดตาจนถูกมองว่ายางแผ่นที่ยาวที่สุดในประเทศไทยค่ะที่เกษตรกรมองเห็นคุณค่าและสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นนำมาต่อยอดให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์จากน้ำยางในสวนสู่ยางแผ่นขนาดพิเศษจากผลผลิตธรรมดาสู่จุดเด่นของเมืองเบตง

0: ผอ.ขามาพูดถึงในส่วนของการส่งเสริมที่แบบการปลูกยางของพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลากันบ้างเพราะแน่นอนแล้วพี่ส้นสังเกตว่าแผ่นยางของที่นี่มันจะแตกต่างจากที่อื่นนะผอ.คือมันยาวมากรู้สึกว่าประมาณ6เมตร6เมตร5เมตรเหตุผลที่ทำไมที่นี่เขาถึงแบบทำแบบไซส์แผ่นยางยาวอย่างนั้นนะคะ
1: คือในลักษณะของอำเภอเบตงเป็นลักษณะที่เป็นภูเขานะครับในการจัดการถ้าเราทำในเรื่องของยางแผ่นธรรมดานี้จะทำให้มีปัญหาในเรื่องของการขนส่งเกษตรกรจึงมีการปรับตัวโดยทำให้ทำยางแผ่นยาวนานขึ้นยาวขึ้นพอยาวขึ้นปั๊บในเรื่องของการทำยางแผ่นก็รวดเร็วขึ้นเพราะดีกว่าไปทำแผ่นต่อแผ่นแล้วก็อีกหนึ่งเวลาการขนส่งนะครับถ้าการขนส่งนี้ถ้าเป็นยางแผ่นยาวการขนส่งมันจะได้สะดวกคือเกษตรกรมีการเรียกปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนเพื่อให้สะดวกในการขนสินค้าของตัวเองให้สะดวกยิ่งขึ้นมีความปลอดภัยยิ่งขึ้นครับ
0: ไม่มีผลกับในเรื่องของการตลาดอะไรอย่างนี้ไม่มีผลเลยใช่ไหมคะ
1: คือตอนนี้ในกระบวนการของตรงนี้นะครับก็คือเขาไปทำเป็นยางแท่งนะครับไม่ได้พอเป็นยางแท่งปั๊บในส่วนนี้เขาพาไปย่อยยางก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าคุณภาพก็ยังดีกว่ายางก้นถ้วยปกติอีกเพราะว่ามีการทำโดยการใช้น้ำกรดนะครับเพราะว่าปัญหาของเกษตรกรคือถ้าเราจะขายเป็นยางก้นถ้วยในสภาพภูเขาต้องขนยางก้นถ้วยที่มีน้ำอยู่ด้วยทำให้มีการขนน้ำไปขายมันก็ไม่คุ้มอันนี้พอเราทำเป็นยางแผ่นอย่างนี้ขนแต่ยางล้วนๆไปขายนะครับเลยก็ทำให้ว่าประหยัดในเรื่องของค่าขนส่งในการดำเนินชีวิตของเขา
0: แล้วกรรมวิธีค่ะมันเหมือนกันไหมกับทำยางแผ่นกับเมื่อกี้ที่เราได้ไปดูมาเนี่ยค่ะ
1: คือกระบวนการไม่เหมือนกันนะครับกระบวนการไม่เหมือนกันเพราะว่าการทำยางแผ่นปกติในส่วนของการยางแห่งประเทศไทยเราแนะนำให้เกษตรกรทำยางแผ่นก็คือ1แผ่น1กิโลโดยส่วนใหญ
0: ่
1: แต่นี้ยางแผ่นอยู่ประมาณเกือบ 9-10 กิโลนะครับ 9-10 กิโลเลยทำให้คุณภาพในส่วนที่ไปทำเป็นถ้าเป็นเราไปทำยางแผ่นลมควันอาจมีปัญหานิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าไปทำเป็นยางก้อนถ้วยหรือว่าทำเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายคือยางแท่ง STR ไม่มีปัญหา
0: และถือได้ว่าเป็นอัตลักษณ์มากๆเลยคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าถ้ามาในพื้นที่ของเบตงแน่นอนเลยว่าเราจะเห็นในส่วนใหญ่นะคะชาวสวนยางเนี่ยเขาจะแบบตากกันแล้วมันก็พี่ส้มมองว่ามันก็อ๋อมาถึงแล้วนะเบตงเพราะที่อื่นไม่มีแน่นอนใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ที่แบบยาวขนาดนี
1: ้ยาวขนาดนี้ไม่มีใครทำแล้วครับ
0: ที่นี่ที่เดียว
1: ที่เบตงที่เดียวเท่านั้น
0: น
1: ี
0: ่แสดงว่าถ้าเราแบบเห็นว่าเป็นแผ่นยาวขนาดนั้นแสดงว่ามาถึงเบตงแล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็อีกหนึ่งอย่างค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสังเกตนะคะว่าตลอดระยะเวลาที่พี่ส้มมาในพื้นที่ของใต้ตงใช่ไหมคะอยู่ในพื้นที่ของตำบลทานน้ำทิพย์จะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสวนยางอ่ะไม่ใช่มีแค่สวนยางมันก็จะมีการปลูกพืชแซมยางด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีการส่งเสริมในเรื่องของการเลี้ยงผึ้งชนโรงตรงนี้เองค่ะในส่วนของทางการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาเนี่ยค่ะมองในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
1: คือในส่วนของการยางแห่งประเทศไทยเราสนับสนุนให้เกษตรกรมีความประกอบอาชีพหลากหลายก
0: ็
1: คือถ้าเป็นในปัจจุบันก็จะพูดว่าอารยะเกษตรก็คือมีความหลากหลายในการประกอบอาชีพและก็ในสวนยางก็มีความหลากหลายนะครับอย่างเช่นส่วนที่เราเข้าไปดูนะครับก็จะมีการปลูกมังคุดปลูกจำปาดะนะครับแล้วก็ปลูกพืชที่สนับสนุนในกิจกรรมของเขาก็คือกิจกรรมของเขามีการเลี้ยงชนโรงในสวนของเขาก็จะมีการเลี้ยงพืชที่ว่าให้ดอกอย่างเช่นไอ้ต้นเพลงก็ยังมีเพราะว่าต้องเก็บไว้เพื่อให้ชนโรงมากินเกสรของพืชพวกนี้นะครับแล้วก็มีปลูกพืชที่สนับสนุนในเรื่องของสวนยางที่ให้อยู่กับสวนยางได
0: ้
1: ซึ่งก็จะเพิ่มความหลากหลายในสวนยางแล้วก็หลากหลายในเรื่องของอาชีพแล้วก็รายได
0: ้ค่ะแล้วเหมือนในส่วนของการที่ลงแบบพวกมังคุดไม
1: ้ว่าพืชแต่ละชนิดมันมีลำดับชั้นนะครับอย่างเช่นมังคุดถ้าปลูกในสวนยางนี่อยู่ได้สบายเพราะว่าเป็นแต่ว่าก็ต้องมีการจัดการที่ดีถึงจะอยู่ได
0: ้ค่ะและคิดว่าตรงนี้ทางผอ.มองเห็นว่ายังไงบ้างคะกับการที่แบบ
1: การปรับตัวนะครับในสภาวะที่ในสภาวะปัจจุบันก็คือนะครับพืชเกษตรต่างๆก็มีการสูงขึ้นบ้างลดลงบ้างก็แล้วแต่ไปตามวัฏจักรยังมีพืชชนิดอื่นที่จะช่วยเหลือรองรับ
2: การยาง แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลานะคะก็ได้มีการส่งเสริมการสร้างรายได้จากสวนยางในแนวคิดการทำการเกษตรผสมผสานและการใช้พื้นที่ในสวนยางให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สำคัญในการเพิ่มสร้างความมั่นคงให้กับครัวเรือนของเกษตรกรค่ะกับการส่งเสริมอาชีพส่งเสริมการควบคู่ไปกับการทำสวนยางพาราโดยเฉพาะการใช้พื้นที่ว่างระหว่างแถวยาวนะคะในการปลูกพืชแซมและทำกิจกรรมทางการเกษตรที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มและไม่จำเป็นต้องโค่นต้นยางเดิมและยังช่วยให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าซึ่งในพื้นที่อำเภอเบตงค่ะเกษตรกรชาวสวนยางก็ได้มีการเลี้ยงผึ้งชนโรงแมลงตัวเล็กๆที่กำลังกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเกษตรกรเพราะใช้พื้นที่ไม่มากลงทุนไม่สูงและไม่จำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ที่ซับซ้อนมากนักที่สำคัญชนโรงสามารถออกหากินตามธรรมชาติจึงสามารถเลี้ยงควบคู่กับการทำสวนยางและปลูกพืชแซมได้ค่ะ
1: ก็ในส่วนของการยางแห่งประเทศไทยสนับสนุนในเรื่องของอาชีพเสริมชนโรงก็เป็นถือว่าเป็นสัตว์แมลงชนิดหนึ่งที่จะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรแล้วมันเป็นการที่ใช้พื้นที่ไม่มากแล้วก็ใช้มีรายได้โดยที่ว่าเกษตรกรนี้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้มากสามารถที่จะเลี้ยงชนโรงแล้วก็ชนโรงก็ไปหากินของเขาเองสามารถสร้างรายได้ของทางของคุณวิทยานี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของเกษตรกรที่คิดที่จะสร้างนะครับสร้างรายได้กับตัวเองจากนำชนโรงที่มาเลี้ยงโดยมีเอกลักษณ์ของเขาก็คือปิดเขตป่าฮาลาบาลาซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของสารอาหารอย่างมากนะครับแล้วก็เขาก็นำชนโรงนี้นะครับมาแปรรูปนะครับโดยการใส่ผลิตภัณฑ์อย่างดีแล้วส่งขายประเทศจีนนะครับซึ่งก็สร้างมูลค่าให้กับตัวเขาเองเป็นอย่างมากเลยครับคือการยางของประเทศไทยเรามีโครงการสนับสนุนในเรื่องของอารยเกษตรนะครับก็คือให้เกษตรกรประกอบอาชีพในสวนยางนะครับโดยการสนับสนุนในเบื้องต้นนะครับก็คือสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่จะทำนอกเหนือจากยางพาราอย่างเดียวเช่นปลูกพืชชนิดต่างๆในสวนยางทำสวนชั้นเลี้ยงชนโรงนะครับเลี้ยงทำประมงในสวนยางนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่การยางแห่งประเทศไทยสนับสนุนคือให้ไร่ละ 1,500 บาทแต่ต่อรายไม่เกิน10ไร่นะครับก็ต่อรายถ้าทั้งคิดรวมจะได้สูงสุดก็คือ 15,000 บาทซึ่งในส่วนของการยางแห่งประเทศไทยก็สนับสนุนกันมาตลอดทุกปีครับการยางแห่งประเทศไทยนะครับเรามีการสนับสนุนในเรื่องของการปลูกพืชอารยเกษตรแล้วก็ในเรื่องของอาชีพเสริมถ้าเกษตรกรมีความสนใจนะครับที่จะประกอบอาชีพเสริมหรือว่าทำรายได้ให้กับสวนยางตรงนี้ก็ไปติดต่อที่การยางแห่งประเทศไทยซึ่งเรามีการสนับสนุนอยู่2 ส่วนก็คือส่วนที่1ก็คือในเรื่องของให้เงินอุดหนุนนะครับให้เงินอุดหนุนให้กับเกษตรกรไปดำเนินในกิจกรรมของตัวเองหรือไม่ก็ถ้าเกษตรกรจะขอกู้ก็ได้นะครับโดยกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำครับ

0: และสำหรับพื้นที่เบตงนะคะการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนก็เป็นเรื่องที่การยางแห่งประเทศไทยได้สนับสนุนสหกรณ์กองทุนสวนยางตะน็อตจำกัดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการชะลอการขายยางในช่วงที่ราคาตกต่ำและช่วยให้สถาบันเกษตรกรสามารถบริหารจัดการผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สะท้อนการทำงานที่เข้าไปเติมเครื่องมือให้คนในพื้นที่มากกว่าการแก้ปัญหาเพียงระยะสั้นเพราะว่าการพัฒนาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ไม่ได้มีเพียงเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าความปลอดภัยเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจสร้างอาชีพและทำให้ประชาชนสามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยศักยภาพของตัวเองสหกรณ์กองทุนสวนยางตะน็อตจำกัดอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะที่ได้รับการสนับสนุนจากการยางแห่งประเทศไทยในการจัดสร้างห้องเก็บยางควบคุมความชื้นงบประมาณ 1,863,000 บาทในการสร้างอาคารสำหรับเก็บผลผลิตที่สามารถจัดเก็บยางได้อย่างเหมาะสมสหกรณ์ไม่จำเป็นต้องเร่งขายผลผลิตในช่วงที่ราคายางอยู่ในระดับต่ำแต่สามารถชะลอการขายรอจังหวะตลาดและบริหารจัดการผลผลิตได้ดีขึ้นขณะเดียวกันนะคะระบบควบคุมความชื้นก็ยังช่วยลดปัญหาความชื้นสะสมและเชื้อราทำให้สามารถยืดระยะเวลาในการเก็บรักษายางออกไปได้อีกหลายเดือนค่ะ
1: การยางแห่งประเทศไทยได้สนับสนุนสหกรณ์กองทุนสวนยางตะน็อตจำกัดในเรื่องของห้องเก็บยางควบคุมความชื้นงบประมาณ 1,863,000 บาทนะครับซึ่งการยางแห่งประเทศไทยเห็นว่าสถาบันมีปัญหาในเรื่องของค่าขนส่งแล้วก็ในเรื่องของการเก็บยางนะครับเพราะว่าของสหกรณ์ตะน็อตนี้มีการรับซื้อน้ำยางจากสมาชิกเกษตรกรทั่วไปมาผลิตเป็นยางแผ่นลมควันในสถานที่อำเภอเบตงนะครับซึ่งอำเภอเบตงนี้อยู่ห่างไกลกับจุดรับซื้อนะครับเป็นอย่างมากทำให้สหกรณ์เขามีต้นทุนในการขนส่งเป็นอย่างมากนะครับการยางของประเทศไทยเล็งเห็นความสำคัญจึงได้สนับสนุนงบประมาณห้องควบเก็บยางควบคุมความชื้นนี้นะครับเพื่อให้เกษตรกรให้สถาบันเกษตรกรสามารถยืนอยู่ได้และก็สามารถเก็บยางในช่วงที่ยางราคาถูกนะครับให้เก็บยางเพื่อรอจังหวะที่จะขายในช่วงราคายางสูงแล้วก็อีกอันนึงก็คือปัญหาของสหกรณ์นี่ก็คือถ้าเก็บยางแล้วเก็บไว้นานๆนะครับจะมีความชื้นมีเชื้อราเกิดขึ้นการเก็บยางในห้องเก็บควบคุมความชื้นนี้ทำให้สามารถเก็บยางได้ยืดระยะเวลาไปได้อีกหลายเดือนนะครับทำให้เกษตรกรมีกำไรมากขึ้นครับผมตอนนี้เราทำที่นี่ที่เดียวนะครับซึ่งในส่วนของการยางแห่งประเทศไทยทั้งหมดนะครับเราก็สนับสนุนหลายสถาบันมากเลยครับเพราะว่าพยายามจะสนับสนุนโครงการชะลอการยางขายยางของสถาบันเกษตรกรในช่วงที่ยางราคาตกต่ำคือที่นี่ปัญหาก็คือเขาเบตงห่างไกลกับจุดขายนะครับจุดรับซื้อของยางมากนะครับทำให้มีต้นทุนค่าขนส่งแล้วก็การเก็บยางในช่วงระยะเวลานานๆทำให้มีปัญหาในเรื่องของเชื้อรานะครับการสนับสนุนตัวนี้ก็จะสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็งมากขึ้นเดี๋ยวพาไปดูข้างในครับเดี๋ยวเลยครับ
2: ห้องนี้จุดได้ประมาณ50ตันครับครับของโครงการระยะเวลาของการเก็บนี่เราเก็บประมาณ6เดือนครับเมื่อที่ว่าเราเก็บอยู่นี้ราคายางแผ่นลมควันสูงขึ้นเราก็จะทำการเทขายยางแผ่นลมควันครับเพราะว่าพื้นที่เราเป็นพื้นที่ห่างไกลเราเก็บรวบรวมไว้แล้วก็ราคาต้นทุนอะไรพวกนี้เราคิดส่วนต่างแล้วเราก็คือกรรมการเราก็รวบรวมกันแบบว่าออกความคิดเห็นแล้วก็ขายในราคาที่สูงครับเพื่อที่ได้กำไรครับตอนนี้มีตัวนี้ยางของเราครับจะมีความชื้นเพราะว่าเบตงเป็นพื้นที่ที่ฝนตกชุกด้วยนะครับยางเกิดความชื้นเก็บได้ไม่นานก็ขึ้นเชื้อราอะไรพวกนี้ครับแล้วก็เราเป็นพื้นที่ห่างไกลด้วยเราต้องส่งไปจังหวัดยะลาในพื้นที่ด้วยแล้วก็จังหวัดยะลาที่ไกลแล้วก็ได้ราคาที่สูงขึ้นนะครับเราก็เลยไปส่งที่ไกลมากกว่า
3: แล้วอุณหภูมิของห้องนี้มันต้องอยู่ที
2: ่เดียวกันอยู่ประมาณ50กว่าองศาครับถึง60องศาขึ้นไปครับมีการควบคุมผ่านแอปพลิเคชันครับสมาชิกของเรานะครับคือเรารวบรวมน้ำยางสดจากสมาชิกมาส่งที่นี่ปุ๊บเราก็จะทำการแปรรูปเป็นยางแผ่นลมควันนะครับแล้วก็มีการผลิต ยางแผ่นลมควันมาโดยใช้แรงงานของแรงงานชาวลาวนะครับแรงงานต่างด้าวนะครับก็คือมาได้เป็นตัวนี้ครับช่วยเพิ่มกำไรให้กับสากลได้มากครับ
3: แล้วตัวคุณภาพของยางที่ว่าเราเก็บได้สูงสุดจากโรงนี้ค่ะกี่สูงสุดกี่เดือนนะคะ
2: 6เดือนครับ
3: คุณภาพยางก็ยัง
2: เหมือนเดิมครับ
3: ครับ
2: ในช่วงเวลาที่ราคายางสูงขึ้นเราก็ไม่ถึง6เดือนเราก็จะทำการเทขายก่อนครับเราได้ห้องอบความชื้นนี่มาสากลเราก็มันทำการชะลอยางแผ่นลมควันเพื่อที่จะสร้างผลผลิตของยางแผ่นลมควันให้กับสมาชิกสากลเราครับ

0: ากห้องเก็บยางที่ช่วยรักษาคุณภาพผลผลิตสู่รายได้ที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรจากความเข้มแข็งของสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งของชุมชนกลายเป็นอีกหนึ่งรากฐานที่สำคัญของความสันติสุขที่ยั่งยืนค่ะทำให้พี่น้องในพื้นที่มีอาชีพมีรายได้มีโอกาสและสามารถมองเห็นอนาคตของตัวเองในบ้านเกิดของตัวเองได้ค่ะ
1: เก็บไว้นี่กี่เดือนแล้วครับเนี่ย
2: อันนี้ประมาณ2เดือนครับ
1: คุณภาพก็ยังเหมือนคงเดิม
2: ครับผม
1: นะครับเหมือนกันจะออกมาจากโรงอบนะครับนี่เรามีพาเลทคอนโดไว้ให้ด้วยนะครับสนับสนุนพาเลทคอนโดก็คือทำให้เราเก็บยางได้หลายชั้นแล้วก็ยางก็ไม่เสียรูป
2: ยางคัตติ้งครับที่เกิดจากการเสียอะไรพวกนี้ครับเก็บไว้เพื่อที่จะทำขายให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการนะครับเป็นยางอัดก้อนนะครับทำกรรมผลิตครับผม
1: อันนี้เวลาเราลมควันมาแล้วมันจะมียางที่มันเสียอยู่ว่ามีความชื้นหรือว่ามันมีฟองอากาศเราต้องมีการคัตติ้งออกนะครับแล้วก็ส่วนนี้มันก็ยังเป็นยางอยู่ก็เอาไปอัดเป็นก้อนแล้วเพื่อขายได้อยู่นะครับ
2: อันนี้ยางฟองครับ
1: ยางมีฟอง
2: ครับผมมันก็เราจะเก็บรวบรวมไว้ถึงแล้วก็จะทำการขายในราคาที่สูง
0: ทั้งหมดนี้นะคะได้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาที่ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงดูแลในเรื่องของการผลิตและราคายางพาราเท่านั้นแต่ยังมุ่งเข้าไปดูแลเกษตรกรตั้งแต่ต้นทางทั้งการลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสนับสนุนอาชีพเสริมพัฒนาสถาบันเกษตรกรและเพิ่มมูลค่าผลผลิตเพื่อให้ชาวสวนยางสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงและนำนโยบายของรัฐบาลมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่โดยมุ่งสร้างโอกาสให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการปลูกพืชแซมยางการเลี้ยงพึ่งชนโรงการทำเกษตรแบบผสมผสานตลอดจนการสนับสนุนระบบจัดเก็บและบริหารจัดการผลผลิตเพื่อให้เกษตรกรลดการพึ่งพารายได้จากยางพาราเพียงช่องทางเดียวจากแนวคิดสวนยางรายได้ทางเดียวจึงค่อยๆเปลี่ยนไปสู่สวนยางที่สร้างรายได้ได้หลายทางซึ่งไม่เพียงช่วยเพิ่มรายได้และลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคายางแต่ยังช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวสถาบันเกษตรกรและชุมชนในพื้นที่และในพื้นที่ชายแดนใต้การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนยังถือเป็นอีกหนึ่งรากฐานที่สำคัญของการสร้างสันติสุขในพื้นที่เพราะเมื่อเกษตรกรมีอาชีพมีรายได้มีโอกาสและสามารถมองเห็นอนาคตของตัวเองในบ้านเกิดชุมชนก็ย่อมมีความเข้มแข็งและสามารถก้าวเดินต่อไปข้างหน้าด้วยกันได้การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาจึงไม่ได้ดูแลเพียงต้นยางแต่กำลังดูแลคนที่อยู่กับต้นยางพร้อมนำนโยบายรัฐบาลมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเปลี่ยนทุกพื้นที่ของสวนยางให้มีโอกาสในการสร้างรายได้สร้างความมั่นคงและร่วมกันขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเกษตรกรสู่ความยั่งยืนในอนาคตสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทย
1: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากจะชวนคนที
0: ่ออกไปเที่ยวไปสร้างสิ่งดีๆให้โลกและสร้างความทรงจำดีๆให้กันและกัน
1: ยิ่งได้ไปกับคนที่รักลองไปแล้วจะรู้อยากไปเที่ยวทุกวันเลย
0: สุขทันทีที่เที่ยวไทย

0: เอาสตรอเบอรี่ไปในแก้วนะครับ
1: ได้ค่ะรอสักครู่นะคะ
2: เอลิงถ้าชอบก็ลองเล่าคุปันไว้ก่อนคุปันไว้ก่อน
0: จะเป็นลูกพี่สุนัขบ้าไหมเนี่ย
1: ในตอนว่างเว้นน้องแมวที่มีชื่อบ็อกซี่พิสุนักบ้าครอบทุกตัวตามกำหนดและก็สั่งปิดอีแต่ถ้าใครเพื่อซัดกับเรือควรควรไปรับวัคซีนตามที่แพทย์กำหนดหรือว่าใครที่เคยฉีดแล้วก็ควรปรึกษาแพทย์เขาอาจจะมีวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะ
2: สำเร็จก็ตบเบาร
1: ักซัดรักตัวเองอย่าลืมพาเส้นเลี้ยงของคุณไปฉีดวัคซีนตามกำหนดนะคะ
3: เอ้าทำไมมาสายวันนี้
4: โดนด่าแล้วดิลืมมาใบขับขี่มาแล้วก็ไม่ได้จ่ายสินบนเขาคราวนี้ก็ต้องไปโรงพักยาวเลยทีนี
3: ้โทษนะครับคุณป้ายังไม่ถึงบัตรคิวเลยครับรอเรียกตามคิวนะ
5: พอดีพี่รีบไปน้องพี่มีธุระต่อรัดคิวให้พี่หน่อย
4: ตามคิวนะครับ
6: แล้วเก็บเงินเนี้ยซื้อเวลาให้ตัวเองดีกว่า
7: เพราะที่นี
8: ่ไม่รับสินบน
9: เองกินข้าวยังครับ
10: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
9: น่ารักขนาดเนี้ยแฟนใครน่า
10: แล้วตัวเองอ่ะกินข้าวยังครับ
9: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่1ขาบนี่อีก2ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบ
10: ฮะ
9: อุ๊ยเกินอ่ะอดเลย
10: อย่ากินเกินขาบนะครับ
11: เทรนด์ใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลย
12: นับขาบดีๆช่วยคุมน้ำหนักได้ดีเลยนะครับ
9: โอเค
11: นับขาบลดโรค NCD ได้จากสสส.
13: So now you're hereถึงคุณจะถูกชนแค่ครั้งเดียวแต่สมองเปรียบเหมือนถูกกระแทกทุกทิศทุกทางทำให้เกิดความเสียหายมากกว่าที่คุณคิดกันน็อกก่อนขี่

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเยี่ยมชมกลุ่มโรงทอผ้าศรีวิชัยทับเที่ยงชื่นชมการสืบสานภูมิปัญญาผ้าทอมือโบราณพร้อมผลักดันเป็นซอฟต์พาวเวอร์เพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนเกาะสมุยซักซ้อมแนวทางบังคับใช้กฎหมายในประเทศคนต่างด้าวย้ำเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานควบคู่การคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและความปลอดภัยของประชาชนหอการค้าและวายอีซีนครศรีธรรมราชจับมือภาคีเครือข่ายพลิกโฉมศาสตร์เดือน10เมืองนครชูแคมเปญ Test ใต้ Testy 2026ที่แอดวานซ์กว่าเดิมในการรังสรรค์เมนูสีดำจากวัตถุดิบปลุกพลังเศรษฐกิจงานเดือน10กับกว่า40ร้านดังทั่วเมืองนครติดตามรายละเอียดของข่าวกับกฤตมนวันเดชอรันและรฤชายินดีในข่าวเด่นประเด็นใต้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นใต้ค่ะประจำวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้อยู่กับคุณกฤตทมนวรรณเดชอรันค่ะและดิฉันดาริชายินดี
0: ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการค่ะผ่านทางทีวีดิจิตอลหมายเลข11แล้วก็ทั้งเพจ Facebook NBT ภาคใต้ทาง TikTok นะคะแล้วก็อีกหลากหลายช่องทางที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารที่น่าสนใจจาก14จังหวัดภาคใต้ค่ะมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะไปกันที่ข่าวแรกเลยค่ะชาวยะลาค่ะร่วมใจสวมชุดขาวเนืองแน่นถนนสุกยางตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูปฉลอง235ปีเมืองยะลาและเฉลิมพระเกียรติ74พรรษาเมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้ค่ะพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดยะลาพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อผ้าโทนสีขาวเพื่อร่วมพิธีทำบุญเมืองยะลาครบรอบ235ปีและตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 1,000 รูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา74พรรษาเพื่อแสดงพลังแห่งความศรัทธาความสามัคคีและสืบสานพระพุทธศาสนาให้มั่นคงคู่ผืนแผ่นดินใต้ณบริเวณแนวถนนสุกยางอำเภอเมืองจังหวัดยะลา
1: โดยได้รับความเมตตาอย่างสูงสุดจากพระเทพวชิรนายกเจ้าคณะจังหวัดยะลาและเจ้าอาวาสวัดเวลุวันเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์จากทั่วทั้งจังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน 1,000 รูปมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งโดยมีนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายวีรพัฒน์บุญทริศรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9นายชนทันแสงพุ่มรองเลขาธิการสอบต.รักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.นายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิธรรมกายศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนจังหวัดยะลาตลอดจนประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง
0: นางอมรสะอาดผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลาเปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่านอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แล้วยังเป็นการร่วมทำบุญเมืองยะลาในโอกาสครบรอบ235ปีซึ่งเป็นดินแดนที่เปี่ยมด้วยประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอันดีงามและความสมานฉันท์ตลอดจนเป็นการสร้างมหาทานบารมีและเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ชาวจังหวัดยะลาทุกท่านด้านนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็ได้กล่าวว่าการจัดกิจกรรมในวันนี้ถือเป็นมหามงคลและเป็นนิมิตหมายอันดีที่ทุกภาคส่วนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีภาพคลื่นมหาชนในชุดขาวที่เนืองแน่นเต็มถนนสุกยางคือประจักษ์พยานที่สะท้อนถึงความสามัคคีกลมเกลียวและความตั้งใจจริงที่จะร่วมกันสืบทอดอริยประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่แผ่นดินใต้พร้อมทั้งส่งต่อพลังความดีงามและสันติสุขให้ขยายวงกว้างออกไปสู่สังคมอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ค่ะจากเรื่องของการเฉลิมพระเกียรตินะคะมาในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างค่ะโดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราชนะคะได้มีการจัดโครงการพระบริบาลภิกษุไข้ค่ะเสริมสร้างสุขภาวะพระสงฆ์ไทยเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระมหามงคล99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชค่ะมุ่งส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลพระสงฆ์อย่างเหมาะสมโดยที่ศาลา100ปีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดโครงการพระบริบาลภิกษุไข้สร้างเสริมสุขภาวะพระสงฆ์ไทยโดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดโดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราชเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระมหามงคล99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายรู้ในการป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน
0: นายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้กล่าวว่าสำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้ค่ะเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพแก่พระสงฆ์ตลอดจนการส่งเสริมบทบาทของพระสงฆ์ในการดูแลสุขภาพตนเองและพระภิกษุ ภายในวัดโดยอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรด้านการพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ค่ะการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ถือเป็นอีกแนวทางสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพระภิกษุสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดูแลสุขภาพลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยและสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีอย่างต่อเนื่องโครงการพระบริบาลภิกษุไข้ค่ะจึงนับเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาบุคลากรด้านสุขภาพและคณะสงฆ์เพื่อร่วมกันสร้างระบบการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ที่เหมาะสมควบคู่กับการเฉลิมพระเกียรติในวาระสำคัญดังกล่าวมากันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างค่ะอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเยี่ยมชมกลุ่มโรงทอผ้าศรีวิชัยทับเที่ยงชื่นชมการสืบสานภูมิปัญญาผ้าทอมือโบราณพร้อมผลักดันเป็นซอฟต์พาวเวอร์เพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนเมื่อวานนี้ค่ะนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายโสพลเขี้ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชขออภัยค่ะได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มโรงทอผ้าศรีวิชัยทับเที่ยงในตำบลพุนพินอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งได้รับการคัดเลือกและยกย่องให้เป็น1ใน10ชุมชนผู้ประกอบการต้นแบบไทยโดยมีนายนันทพันธ์พัฒนันทรประธานกลุ่มโรงทอผ้าศรีวิชัยทับเที่ยงพร้อมด้วยนายเฉวงช่วยบำรุงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุนพินนายชัดชัยฤทธิเพชรกำนันตำบลพุนพินและสมาชิกกลุ่มให้การต้อนรับค่ะ
1: ในการนี้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพร้อมทั้งชื่นชมการดำเนินงานของกลุ่มที่มีความมุ่งมั่นในการสืบสานและต่อยอดภูมิปัญญาไทยโดยมีการประยุกต์และสร้างสรรค์ลวดลายร่วมสมัยให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่พร้อมทั้งพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและของใช้สไตล์ทันสมัยเพื่อผลักดันให้ผ้าไทยกลายเป็นพลังซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญในการสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งกลุ่มโรงทอผ้าแห่งนี้นะคะมีจุดเด่นการทอผ้าอันเป็นเอกลักษณ์ค่ะด้วยเทคนิคทอผ้าหน้าเดียวอันเป็นภูมิปัญญาที่ต้องอาศัย

0: ความประณีตแล้วก็ความชำนาญเฉพาะทางถ่ายทอดลวดลายที่ร้อยเรียงเรื่องราวนะคะประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะอาทิวัดสมุหนิมิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะโดยสร้างสรรค์เป็นลวดลายเฉพาะชื่อว่าวัดแก้วมิมิตรนะคะที่มีความลึกมีมิติแล้วก็สะท้อนรากเหง้าทางวัฒนธรรมด้วยค่ะ
1: การลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะไม่เพียงแต่เป็นการให้กำลังใจแก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นนะคะในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าแต่ก็ยังเป็นการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าไทยฝีมือคนไทยให้ก้าวไกลเป็นที่รู้จักในวงกว้างพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายการสื่อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไปค่ะ
0: ค่ะจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะไปดูกันในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนะคะเรื่องของการจัดการแหล่งมรดกโลกค่ะโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็ได้มีการจัดประชุมคณะผู้จัดการแหล่งมรดกโลกนะคะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารด้านการวางแผนและบริหารจัดการด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการติดตามและประเมินผลค่ะโดยที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเป็นประธานการประชุมคณะทำงานผู้จัดการแหล่งมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารโดยมีนางสมศรีแสงแก้วค่ะวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมประชุมทั้งในรูปแบบออนไซต์และผ่านระบบออนไลน์ค่ะโดยการประชุมในครั้งนี้นะคะมุ่งขับเคลื่อนเรื่องของการวางแผนการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารค่ะให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยมีความสำคัญกับการดูแลรักษาคุณค่าของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมควบคู่กับการเปิดโอกาสให้ประชาชนชุมชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและใช้ประโยชน์จากแหล่งมรดกโลกอย่างเหมาะสมค่ะ
1: สำหรับวาระสำคัญในการประชุมค่ะมีการพิจารณาแนวทางการวางแผนและบริหารจัดการพื้นที่อาทิการขอใช้พื้นที่และการบริหารจัดการพื้นที่ภายในและโดยรอบแหล่งมรดกโลกการบริหารจัดการช่วงเวลาและรูปแบบการเข้าชมพื้นที่ตลอดจนการกำหนดเส้นทางการเยี่ยมชมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนขณะเดียวกันต้องคำนึงถึงการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อโบราณสถานและคุณค่าทางวัฒนธรรมนอกจากนี้ค่ะก็ยังให้ความสำคัญกับการจัดบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมการจัดทำข้อมูลเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารรวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สร้างความประทับใจและความเข้าใจในคุณค่าของแหล่งมรดกโลกค่ะ
0: ค่ะก็ถือว่ามีการบริหารจัดการที่ดีมากๆนะคะสำหรับแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ค่ะ
1: ไปกันที่จังหวัดยะลากันบ้างค่ะหน่วยเฉพาะกิจยะลาขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงในระดับพื้นที่มุ่งส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งค่ะเมื่อวานนี้ค่ะหน่วยเฉพาะกิจยะลาได้จัดกำลังพลลงพื้นที่ชุมชนต่างๆในเขตรับผิดชอบค่ะเพื่อเยี่ยมเยียนความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงเน้นย้ำการรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องในยุคดิจิทัลเพื่อป้องกันปัญหาการบิดเบือนข้อมูลผ่านสื่อโซเชียลมีเดียที่อาจสร้างความแตกแยกในสังคม
0: ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวนะคะเป็นการผนึกกำลังระหว่างหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการทั้งทหารบกทหารพรานและตำรวจนะคะก็ลงพื้นที่พบปะผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนแล้วก็ประชาชนกลุ่มเปราะบางค่ะเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจอันดีแล้วก็รับฟังความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐค่ะสอดคล้องกับนโยบายสำคัญในการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งของจังหวัดยะลานะคะเพื่อที่จะสานต่อความร่วมมือระหว่างภาครัฐผู้นำศาสนาแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ในการร่วมกันสร้างความสันติสุขแล้วก็ปรองดองอย่างยั่งยืนนะคะจาก

0: ครองนะคะในอำเภอเกาะสมุยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะร่วมโดยการประชุมค่ะมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถที่จะดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องเป็นแนวเดียวกันนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพโดยทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณาในประเทศคนต่างด้าวที่มีพฤติการหรือว่ามีการกระทำที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยนะคะศีลธรรมอันดีหรือว่าความผาสุกของประชาชนรวมถึงกรณีการหลบหนีเข้าเมืองด้วยนะคะการทำงานหรือประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตการปลอมแปลงเอกสารหรือกระทำความผิดตามกฎหมายพร้อมทั้งซักซ้อมนะคะขั้นตอนการดำเนินงานตั้งแต่การรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วก็พยานหลักฐานนะคะหรือว่าการเสนอเรื่องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณามีคำสั่งในประเทศไปจนถึงการส่งตัวคนต่างด้าวออกนอกราชอาณาจักรแล้วก็มีการบันทึกเข้าสู่ระบบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองด้วยค่ะ
1: ทั้งนี้ค่ะที่ประชุมก็ได้เน้นย้ำว่าการบังคับใช้กฎหมายต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและพันธกรณีระหว่างประเทศควบคู่กับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนสำหรับเกาะสมุยค่ะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะบูรณาการการทำงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างชัดเจนรวดเร็วและมีมาตรฐานเดียวกันโดยประเทศไทยก็ยังคงเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกสัญชาตินะคะแต่ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายไทยหากพบการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายก็จะดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปไปฟังเสียงสัมภาษณ์ค่ะ
2: เมื่อเราพบว่ามีการกระทำความผิดนั้นวันนี้เรามีการบังคับใช้กฎหมายอยู่2ฉบับด้วยกันครับก็คือพระราชบัญญัติการเนรเทศ2499แล้วก็เรื่องของระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการเนรเทศ2569นะครับซึ่งเพิ่งมีผลบังคับใช้เมื่อช่วงสัก1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในเรื่องนี้เองเนี่ยถือเป็นเรื่องที่เป็นเครื่องมือที่สำคัญของรัฐบาลในการที่เราจะสร้างความสงบเรียบร้อยแล้วก็ปกป้องกันสิทธิ์ให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยให้มีความสงบเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยจากการที่คนต่างด้าววันนี้เข้ามาในบ้านเมืองในราชอาณาจักรของเราทั้งในรูปแบบของการมาประกอบธุรกิจทั้งในรูปแบบของการมาเป็นนักท่องเที่ยวนะครับที่เข้ามาในส่วนอื่นเนี่ยถ้าเข้ามาด้วยความถูกต้องเข้ามาด้วยความเคารพแล้วก็อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายไทยตรงนี้ไม่มีปัญหาครับแต่ที่ผ่านมาที่พบมีปัญหาก็คือเรื่องของการก่อเหตุซึ่งนำไปสู่ในเรื่องของความไม่สงบในพื้นที่จึงทำให้มีการเนรเทศชาวต่างด้าวที่ทำผิดกฎหมายไทยนะครับถึง2รายในช่วงที่ผ่านมานะครับตรงนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เราจะต้องใช้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดในทุกๆรายไปนะครับฝากพี่น้องสื่อมวลชนไปด้วยว่าอยากจะให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายในประเทศนี้ว่ารัฐไทยประเทศไทยนั้นเนี่ยยินดีต้อนรับนะครับชาวต่างชาติที่เข้ามาในพื้นแผ่นดินไทยในทุกๆคนนะครับภายใต้การปฏิบัติตามกรอบและกฎหมายของประเทศไทยแต่เราจะไม่ยอมให้ผู้หนึ่งผู้ใดที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยแล้วมาละเมิดกฎหมายไทยโดยเฉพาะในเรื่องของการละเมิดสิทธิ์ในเรื่องของการข่มขู่ข่มเหงรังแกของพี่น้องคนไทยนั้นตรงนี้เราจะไม่ยอมเด็ดขาดเราจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้สังคมประเทศไทยของเราสงบสุขให้จงได้ครับ
1: ค่ะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยนะคะก็ต้องเคารพกฎหมายของประเทศด้วยนะคะไปกันที่จังหวัดภูเก็ตค่ะไปในเรื่องของการใช้ AI โดรนกันบ้างค่ะโดยตำรวจท่องเที่ยวลงพื้นที่ภูเก็ตขับเคลื่อนภูเก็ตโมเดลใช้ AI โดรนยกระดับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ที่โรงแรมซีเบสแกรนด์โฮเทลตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตค่ะพลตำรวจโทศักดิ์ศิราเผือกอ่ำผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามการดำเนินงานและขับเคลื่อนนโยบายของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวโดยมีพันตำรวจโทเอกชัยสิริสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ตพร้อม

0: ด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวเข้าร่วม
1: สำหรับการพัฒนากำลังพลกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะคะได้มีการดำเนินการฝึกอบรมการใช้ปืนไฟฟ้าให้แก่ตำรวจท่องเที่ยวทั่วประเทศจำนวน 1,250 นายค่ะพร้อมสนับสนุนปืนไฟฟ้านะคะจำนวน450กระบอกและก็ในขณะเดียวกันกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยยังได้มีการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนะคะเข้ามาเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจการจำนวน128ลำและรถสายตรวจนะคะจำนวน32คันประจำสถานีตำรวจท่องเที่ยวด้วยโดยจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ได้มีการกำหนดแนวทางการพัฒนาเป็นภูเก็ตโมเดลค่ะในการสำรวจแล้วก็จัดเก็บข้อมูลพื้นที่นะคะสำหรับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญโดยการใช้โดรนบินสำรวจสำหรับพื้นที่แล้วก็จะทำฐานข้อมูลภาพ3มิติค่ะใช้ประกอบการวางแผนและปฏิบัติงานของสายตรวจโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีลักษณะซับซ้อนนะคะการทำงานร่วมกับระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยก็จะช่วยให้เจ้าหน้าที่นะคะสามารถที่จะประเมินสถานการณ์ในพื้นที่แล้วก็นำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วค่ะ
0: การลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในวันนี้ค่ะจึงเป็นการนำแนวนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาขับเคลื่อนให้เกิดผลในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมผ่านการตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมการใช้ปืนไฟฟ้าการหารือกับภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและการผลักดันการใช้โดรนและระบบ AI ภายใต้ภูเก็ตโมเดลค่ะ
1: จากจังหวัดภูเก็ตนะคะมาดูกันในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีการเสริมสร้างศักยภาพนักปกครองยกระดับภาพลักษณ์ค่ะควบคู่กับการนำเทคโนโลยีดุ๊กใหม่นะคะมาประยุกต์ใช้ในการบริการประชาชนค่ะโดยเมื่อเช้านี้นะคะนายกล้าณรงค์ยุติธรรมรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดนะคะพร้อมบรรยายถ่ายทอดประสบการณ์และแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรกรมการปกครองโดยการยกระดับภาพลักษณ์นะคะควบคู่กับการนำเทคโนโลยียุคใหม่มาประยุกต์ใช้ในการบริการประชาชนโดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมเนี่ยประกอบไปด้วยปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองค่ะบุคลากรในสังกัดกรมการปกครองนะคะในพื้นที่19อำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมทั้งสิ้น175คนค่ะ
0: สำหรับโครงการนี้ค่ะจัดขึ้นโดยที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้การนำของนายชวลิตโรจนรัตน์ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์และแนวคิดใหม่ๆในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรขององค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสามารถนำความรู้ที่ได้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานและใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมรวมถึงเพื่อกระตุ้นให้ปรับเปลี่ยนทัศนคติและค่านิยมในการทำงานโดยมุ่งเน้นความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานการเรียนรู้และการพัฒนาคนพร้อมกับเสริมสร้างความสัมพันธ์ความรักความสามัคคีและเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ที่ดีระหว่างบุคลากรขององค์กรนอกจากนี้ค่ะยังได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และบทบาทของ AI ในการพัฒนาภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลสามารถนำมาประยุกต์ใช้และก็ยกระดับในการบริหารประชาชนอีกด้วยค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะนำเทคโนโลยียุคใหม่เนี่ยมาประยุกต์ใช้กับการบริหารราชการค่ะ
0: ไปกันที่จังหวัดยะลากันบ้างค่ะโดยจังหวัดยะลาค่ะจัดงานมุทิตาจิตก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาในโอกาสเกษียณอายุราชการวันมูฮัมหมัดนอนำทีมผู้นำท้องถิ่น64แห่งค่ะร่วมอำลาด้วยความประทับใจค่ะเมื่อเช้านี้ค่ะที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดยะลาได้จัดกิจกรรมพบปะนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ทุกแห่งค่ะเพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาในโอกาสครบกำหนดเกษียณอายุราชการวันที่30กันยายน2569โดยมีผู้บริหารและตัวแทนจากอปท.ทั้ง64แห่งเข้าร่วม โดยนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติงานของนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาที่สร้างความเจริญและความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐและประชาชนผู้นำท้องถิ่นต่างรู้จักและคุ้นเคยกับท่านเป็นอย่างดีทั้งในเรื่องของงานและก็เรื่องส่วนตัวพร้อมแสดงความรู้สึกเสียดายที่ท่านต้องเกษียณอายุราชการตามวาระก่อนจะร่วม อวยพรให้ท่านมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงเพื่อดูแลครอบครัวและก็สังคมต่อไปค่ะ
1: ด้านของนายก้องสกุลจันทราชนะคะผู้ราชการจังหวัดยะลาก็ได้มีการกล่าวขอบคุณนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาค่ะแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมงานทุกท่านนะคะโดยกล่าวว่าตนเองเนี่ยโตมาในพื้นที่ของจังหวัดยะลาแล้วก็มองว่าคนยะลาเนี่ยก็คือคนในครอบครัวนะคะเนื่องจากว่าใช้ชีวิตแล้วก็รับราชการในพื้นที่นี้เนี่ยมาอย่างยาวนานตั้งแต่ตำแหน่งปลัดอำเภอในอำเภอปลัดจังหวัดนะคะรองผู้ราชการจังหวัดจนกระทั่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดในปัจจุบันค่ะโดยท่านผู้ว่านะคะก็ได้เน้นย้ำถึงแนวทางการทำงานที่เคยกล่าวไว้นะคะว่าในทุกเวทีเนี่ยข้าราชการควรวางตัวเป็นกลางแล้วก็ปล่อยให้เรื่องการเมืองนะคะเป็นหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งสิ่งสำคัญก็คือการมุ่งมั่นทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนพร้อมทั้งระบุว่าจังหวัดยะลาเนี่ยเป็นจังหวัดที่โชคดีนะคะที่มีฝ่ายการเมืองให้เกียรติข้าราชการดังนั้นเนี่ยข้าราชการจึงต้องปฏิบัติงานโดยการให้เกียรติประชาชนเช่นกันนะคะดังนั้นข้าราชการเนี่ยก็ควรที่จะละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนนะคะยึดมั่นในการทำงานเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ด้วยความเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้กล่าวขอบคุณพลังขับเคลื่อนสำคัญจากบรรดานายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแล้วก็กำนันค่ะที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนาจังหวัดยะลาให้ก้าวหน้ามาโดยตลอดค่ะ
0: ค่ะก็ยังอยู่ในจังหวัดยะลานะคะไปดูข่าวเกี่ยวกับการเดินหน้าขับเคลื่อนประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมกันบ้างค่ะโดยเทศบาลนครยะลาค่ะเดินหน้าขับเคลื่อนประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมจัดเวทีสภาประชาชนครั้งที่17เปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนร่วมกำหนดทิศทางและก็สะท้อนความต้องการเพื่อการพัฒนาเมืองเมื่อวันนี้ค่ะที่เทศบาลนครยะลาจัดกิจกรรมสภาประชาชนครั้งที่17ณอาคารพระเสวตสุรคชาทานนะคะสนามโรงพิธีช้างเผือกเปิดพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครยะลาได้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนมุมมองและสะท้อนความต้องการที่แท้จริงเพื่อนำไปสู่การกำหนดทิศทางทางการพัฒนาเมืองอย่างตรงจุดโดยมีนายกิติโชควัฒนาอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายมูฮัมหมัดสันติพิมุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.รักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.นายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาลผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาเยาวชนผู้สูงอายุกลุ่มผู้พิการและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งค่ะ
1: โดยเวทีดังกล่าวนะคะถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างให้ประชาชนผู้ใช้ชีวิตในเมืองเนี่ยได้สะท้อนปัญหานะคะเสนอแนวทางการแก้ไขรวมถึงร่วมกำหนดสิ่งที่เมืองเนี่ยควรพัฒนาตามบริบทที่กำลังเปลี่ยนแปลงโดยเทศบาลนครยะลาค่ะจะมีการนำข้อมูลข้อเสนอแนะนะคะแล้วก็เสียงสะท้อนทั้งหมดเนี่ยไปประกอบการวางแผนการกำหนดแนวทางนะคะแล้วก็การดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุดค่ะซึ่งภายในงานนะคะก็ยังมีการนำเสนอวิสัยทัศน์แล้วก็แนวทางการพัฒนาเมืองยะลาในอนาคตด้วยค่ะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยร่วมกันขบคิดแล้วก็กำหนดภาพอนาคตของเมืองร่วมกันครอบคลุมหลากหลายมิติสำคัญนะคะได้แก่คุณภาพชีวิตบริการสาธารณะค่ะโครงสร้างพื้นฐานสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจแล้วก็มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนด้วยค่ะค่ะทีนี้จากจังหวัดยะลานะคะมาดูกันในพื้นที่ของจังหวัดพังงากันบ้างค่ะ โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะคะได้มีการจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารการเงินการลงทุนและการบริหารสินทรัพย์เพื่อคนตาบอดรุ่นที่5ค่ะโดยมีการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นเนี่ย50คนด้วยกันค่ะโดยเมื่อเช้านี้นะคะที่โรงแรมเลอเอราวัณอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาค่ะสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารการเงินการลงทุนและการบริหารสินทรัพย์เพื่อคนตาบอดรุ่นที่5โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการงบประมาณที่ได้รับการอนุมัตินะคะจำนวน 2,220,750 บาทค่ะ
0: นายสุนทรสุขชากรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยค่ะก็ได้กล่าวว่าโครงการนี้จัดขึ้นจากการตระหนักว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีและความก้าวหน้าทางการแพทย์ทำให้ประชาชนมีอายุยืนยาวมากขึ้นขณะเดียวกันสิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการหลังการเกษียณนะคะก็กลับมีแนวโน้มลดลงค่ะการเตรียมความพร้อมด้านการเงินจึงเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะสำหรับคนพิการที่ยังมีข้อจำกัดด้านรายได้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแม้ว่าปัจจุบันค่ะคนตาบอดจะมีโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้นและสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายทั้งในภาครัฐภาคเอกชนและอาชีพอิสระจากการสนับสนุนของภาครัฐและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ความมั่นคงทางรายได้ในระยะยาวค่ะก็ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่วัยที่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติหรือในภาวะวิกฤตต่างๆค่ะ
1: ทางนี้นะคะเพื่อให้คนตาบอดเนี่ยมีความรู้แล้วก็ความเข้าใจด้านการบริหารการเงินก็สามารถที่จะออมเงินผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ค่ะอย่างเช่นการฝากประจำนะคะพันธบัตรรัฐบาลตราสารหนี้ค่ะกองทุนการออมแห่งชาตินะคะหรือว่ากองทุนรวมทั้งสามารถที่จะใช้เครื่องมือดิจิทัลในการบริหารจัดการทางการเงินได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยมีความรู้พื้นฐานด้านการบริหารการเงินนะคะมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนตลอดจนเข้าใจเครื่องมือแล้วก็ช่องทางการลงทุนที่สามารถเข้าถึงได้สามารถที่จะนำความรู้นะคะที่ได้รับเนี่ยไปวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวนะคะซึ่งก็มีผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยจำนวน50คนซึ่งเป็นคนตาบอดนะคะอายุ20ปีขึ้นไปมีรายได้จากการทำงานค่ะแล้วก็มาจากพื้นที่ภาคใต้ด้วยโดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะต่อเนื่องไปจนถึงวันที่15กันยายน2569ค่ะ
0: ไปในจังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะคะโดยกลุ่ม YEC ภูเก็ตค่ะได้เปิดเวทีทอล์กชวนคนรุ่นใหม่ใช้ Creative Economy ฝ่าวิกฤตการแข่งขันด้านแบรนดิ้งค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดภูเก็ตหรือกลุ่มยังกลุ่มยัง Entrepreneur Chamber ofCommerce ภูเก็ตนะคะหรือ YEC ภูเก็ตค่ะจัดกิจกรรม YEC Talk หัวข้อ Creative Economy ใช้ความ Creative ฝ่าวิกฤตยังไงในวันที่การแข่งขันเรื่องแบรนดิ้งสูงโดยได้รับเกียรติจากนายยุทธนาบุญอ้อมหรือป๋าเต็ดค่ะ Senior Executive นะคะExecutive Vice President Showbizบริษัท GMM Music จำกัดมหาชนร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และมุมมองด้านความคิดสร้างสรรค์การสร้างแบรนด์แล้วก็การนำความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจโดยมีนายรอมดอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตร่วมรับฟังการเสวนานี้ค่ะ
1: ด้านของนายรอมดอนหะยีอาแวนะคะรองผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตก็บอกว่าผู้ประกอบการรุ่นใหม่เนี่ยถือว่าเป็นกำลังสำคัญของจังหวัดภูเก็ตค่ะเนื่องจากมีบทบาทในการสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วก็พัฒนาธุรกิจในหลากหลายสาขาในขณะเดียวกันค่ะภูเก็ตเองนะคะก็มีต้นทุนด้านอัตลักษณ์แล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายทั้งด้านของวิถีชีวิตค่ะวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมอาหารรวมไปถึงเอกลักษณ์ของคนในพื้นที่ที่สามารถนำมาต่อยอดเป็นคุณค่าแล้วก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เพราะว่าถึงเวลาแล้วนะคะที่คนรุ่นใหม่เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทในการสร้างสรรค์แล้วก็พัฒนาภูเก็ตและเชื่อว่าพลังทางความคิดสร้างสรรค์จะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจรวมถึงสร้างรายได้เม็ดเงินให้หมุนเวียนกลับเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: ทางนี้เวที YEC Talk ค่ะจึงเป็นพื้นที่สำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในการแลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์และแนวคิดใหม่ๆเพื่อให้สามารถนำความคิดสร้างสรรค์มาปรับใช้ในการทำธุรกิจการสร้างแบรนด์และการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีความโดดเด่นและตอบโจทย์การแข่งขันในปัจจุบันอันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในจังหวัดภูเก็ตต่อไปค่ะ
1: ค่ะก็นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆนะคะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตค่ะทีนี้มาดูกันในอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของสิทธิ์การใช้ทางท่อน้ำหรือว่าเสาไฟฟ้าผ่านที่ดินคนอื่นกลายเป็นภาระจำยอมได้อย่างไรไม่ว่าจะเป็นการตกลงทำนิติกรรมร่วมกันหรือว่าการใช้งานต่อเนื่องเกิน10ปีนะคะสิทธิ์นี้ติดอยู่กับตัวที่ดินแม้ว่าจะเปลี่ยนเจ้าของก็ยังคงอยู่นะคะรวมหาคำตอบแล้วก็ข้อควรรู้ทางกฎหมายนะคะติดตามได้ใน3นาทีกับอัยการแผ่นดินตอนการได้มาซึ่งภาระจำยอมในที่ดินค่ะ

วัสดีค่ะวันนี้อัยการจะมาพูดถึงการได้มาซึ่งภาระจำยอมภาระจำยอมถือเป็นทรัพยสิทธิ์ประเภทหนึ่งซึ่งเมื่อเกิดภาระจำยอมในอสังหาริมทรัพย์ใดจะเป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์นั้นต้องยอมรับกรรมหรือภาระบางอย่างซึ่งกระทบถึงการใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินของตนหรือต้องงดเว้นในการใช้สิทธิ์บางอย่างเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นเพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์อื่นการเกิดขึ้นของภาระจำยอมมีที่ดินที่ได้รับประโยชน์เราเรียกที่ดินประเภทนี้ว่าสามัญทรัพย์และมีที่ดินแปลงที่ต้องยอมรับภาระเราเรียกที่ดินประเภทนี้ว่าภาระยทรัพย์การได้มาซึ่งภาระจำยอมมีวิธีการดังนี้ 1. การได้มาโดยนิติกรรมสัญญาเป็นการตกลงกันอย่างสมัครใจระหว่างเจ้าของที่ดินทั้งสองฝ่ายโดยต้องทำสัญญาเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ณสำนักงานที่ดินในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 2. การได้มาโดยอายุความเกิดขึ้นเมื่อเจ้าของที่ดินแปลงที่ต้องการทางเข้าออกได้ใช้ที่ดินแปลงข้างเคียงเป็นทางเดินท่อระบายน้ำหรือเสาไฟเป็นระยะเวลา10ปีต่อเนื่องกันการใช้ทางนั้นต้องเป็นไปโดยสงบเปิดเผยและมีเจตนาใช้เป็นสิทธิ์หากเป็นการเดินโดยได้รับอนุญาตหรือต้องขอร้องทุกครั้งจะไม่นับเข้าในอายุความเมื่อเกิดภาระจำยอมเกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายเจ้าของที่ดินแปลงที่ถูกใช้ทางจะไม่มีสิทธิ์ปิดกั้นทางหากปิดกั้นเจ้าของที่ดินที่มีสิทธิ์ใช้ทางสามารถยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งจดทะเบียนภาระจำยอมได้ผลทางกฎหมายสำคัญที่ต้องรู้ในการจดทะเบียนภาระจำยอมและจะทำบันทึกข้อตกลงนั้นต้องระบุภาระหรือกรรมที่ต้องจำยอมนั้นไว้ให้ชัดเจนแน่นอนเช่นยอมให้มีทางเดินหรือทางน้ำขนาดความกว้างยาวของทางและทิศทางเป็นต้นภาระจำยอมเป็นทรัพยสิทธิ์ผูกพันกับตัวทรัพย์ซึ่งติดไปกับตัวที่ดินไม่ใช่ผูกพันตัวบุคคลแม้จะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือเจ้าของที่ดินสิทธิ์ในภาระจำยอมนั้นก็คงยังมีอยู่ภาระจำยอมย่อมสิ้นสุดลงได้หากเลิกใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลา10ปีหรือที่ดินทั้งสองแปลงตกเป็นของเจ้าของคนเดียวกันหรือเมื่อที่ดินภาระจำยอมนั้นหมดประโยชน์อย่างสิ้นเชิงแก่ที่ดินสามัญทรัพย์หากมีปัญหาข้อกฎหมายท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านของท่านหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีค่ะ

0: ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะ
1: ค่ะ
2: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว

0: ที่ยวไปสร้างสิ่งดีๆให้โลกและสร้างความทรงจำดีๆให้กันและกันสุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
2: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
1: ช่วงนี้ผมดองตอกอะพี่อยากไปวัดครับ
2: โอ้ยมีเยอะเลยสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงาม

0: งามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะ
1: พูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
2: ไป
3: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก

0: กลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อค่ะไปกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะโดยหอการค้าและ YEC นครศรีธรรมราชค่ะจับมือภาคีเครือข่ายพลิกโฉมศาสตร์เดือน10เมืองนครชูแคมเปญ Test ได้ Testy 2026ที่ Advance กว่าเดิมในการรังสรรค์เมนูสีดำจากวัตถุดิบปลุกพลังเศรษฐกิจงานเดือน10กับกว่า40ร้านค้าร้านค้าดังทั่วทั้งเมืองคอนเลยค่ะที่ร้านเคลลี่สะพานยาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็คึกคักไปด้วยผู้คนและเมนูอาหารสีดำสุดสร้างสรรค์ต้อนรับเทศกาลยิ่งใหญ่ของเมืองนครค่ะโดยนางเดือนเพ็ญศรีเพชรประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยนายพุทธิพงศ์พจน์จำเนียนประธาน YEC นครศรีธรรมราชนายมนตรีมานะต่อผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททสำนักงานนครศรีธรรมราชและนายลงกฎวัชรศิลป์ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราชร่วมแถลงข่าวเปิดตัวเทศกาลอาหารเทสใต้เทสตี้2026ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่2โดยบรรยากาศสบายๆเป็นกันเองค่ะ
1: โดยในปี2569นี้นะคะเทสใต้เทสตี้มาในธีมหลบเมืองคอนค่ะปลุกเสน่ห์อาหารสีดำนะคะเป็นสีที่เกี่ยวเนื่องกับงานบุญศาสตร์เดือน10ประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยผ่านการรังสรรค์เมนูรูปแบบใหม่นะคะที่คงไว้ซึ่งรสชาติที่จัดจ้านตามแบบฉบับของคนนครค่ะโดยการนำเอาวัตถุดิบท้องถิ่นนะคะมาผสมผสานกับองค์ประกอบสีดำอย่างสร้างสรรค์อาทิหมู3ชั้นพะโล้แห้งค่ะข้าวมันโคลนทะเลแล้วก็มีขนมดำเนียนกับดำนัวนะคะโดยรวบรวมร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่ชั้นนำกว่า40แห่งมาร่วมสร้างสรรค์เมนูสีดำพร้อมทั้งเปิดตัวกิจกรรมตามล่าเมนูสีดำให้นักท่องเที่ยวตระเวนตามล่าความอร่อยพร้อมทั้งสัมผัสเรื่องราวของเมืองนครศรีธรรมราชชิงรางวัลตั๋วเครื่องบินจากไทยเวียดเจ็ตแล้วก็รางวัลอื่นๆมากมายนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมวิ่งหนีผีในวันที่10ตุลาคม2569อีกด้วยค่ะ
0: โดยเทศกาลเทสใต้เทสตี้2026ค่ะก็มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่28กันยายนถึง31ตุลาคม2569นี้ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจค่ะก็ร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้นะคะโดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อร่วมกิจกรรมได้ที่ Facebook Page YEC นครนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะเป็นกิจกรรมอ
1: ี
0: ก
1: กิ
0: จกรรม
1: นึ
0: งที่น่าสนใจค่ะ
1: ต้องไปหมดเลยต้องปักหมดเลยค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวไว้ไปเที่ยวกันนะคะไปกันที่กิจกรรมเกี่ยวกับการวิ่งกันบ้างค่ะโดยกิจกรรมวิ่งสุราษฎร์มิวสิกไนท์รัน2026ค่ะนักวิ่งกว่า 3,200 คนก็ได้ร่วมสัมผัสสีสันยามค่ำคืนมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะที่บริเวณท่าปาวานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนายกล้านรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยนางกรกมลยุติธรรมรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสุราษฎร์มิวสิกไนท์รัน2026โดยมีนายประเสริฐบุญประสบนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีนางโสภากาญจนะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแขกผู้มีเกียรติและนักวิ่งกว่า 3,200 คนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ
1: โดยนายกล้านรงค์ยุติธรรมกล่าวว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์กลางสำคัญด้านเศรษฐกิจการค้าการเดินทางและยังมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในระดับประเทศแล้วก็นานาชาติด้วยซึ่งการจัดงานสุราษฎร์มิวสิกไนท์รัน2026ในครั้งนี้นะคะก็เป็นมากกว่ากิจกรรมด้านกีฬาแต่ว่าเป็นการผสมผสานระหว่างกีฬาดนตรีการท่องเที่ยวแล้วก็วิถีชีวิตของชาวเมืองเข้าไว้ด้วยกันค่ะเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่กระตุ้นการใช้จ่ายแล้วก็กระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและก็ชุมชนในพื้นที่ค่ะ
0: โดยมีกิจกรรมหลักบริเวณท่าปลาวานค่ะซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่การแสดงดนตรีกิจกรรมเดินวิ่งระยะทาง5แล้วก็10กิโลเมตรค่ะเริ่มวิ่งเวลา 21:00 น.มีกลุ่มนักวิ่งประมาณ 2,000 คนระยะ5กิโลเมตรนะคะเริ่มปล่อยตัวเวลา 21:15 น.ระยะ12กิโลเมตรค่ะเริ่มปล่อยตัว 21:00 น.โดยวิ่งผ่านบรรยากาศยามค่ำคืนเมืองสุราษฎร์ธานีแล้วเข้าสู่เส้นชัยที่บริเวณท่าปลาวาฬรวมถึงยังร่วมสนุกกับศิลปินบนเวทีแบบฟรีคอนเสิร์ตอย่างสนุกสนานอีกด้วยค่ะ
1: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีอาจารย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเราไปดูกันในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงกันบ้างค่ะ
0: ค่ะ
1: โดยจังหวัดพัทลุงนะคะมีการจัดกิจกรรมข้าวใหม่ปลามันครั้งที่4สืบสานวิถีทำนาริมเลบ้านปากประค่ะชูภูมิปัญญากว่า200ปีสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะที่บริเวณนาริมทะเลสาบหลังโรงเรียนวัดปากประตำบลลำปำอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดกิจกรรมข้าวใหม่ปลามันครั้งที่4ภายใต้แนวคิดข้าวใหม่ปลามันตอนไทยลากูนความสุขปลูกได้โดยมีนายอำเภอเมืองพัทลุงประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนนักท่องเที่ยวเยาวชนและภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคักซึ่งการทำนาริมเลนะคะเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดจากบรรพบุรุษบ้านปากประชุมชนริมทะเลสาบสงขลาตำบลลำปำอำเภอเมืองพัทลุงมายาวนานกว่า200ปีซึ่งเดิมทีค่ะเป็นผลิตข้าวนะคะไว้บริโภคในครัวเรือนแล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวแต่ว่าเมื่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลงคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่เนี่ยออกจากชุมชนไปศึกษาต่อแล้วก็ประกอบอาชีพในเมืองส่งผลให้การทำนาริมเลนะคะลดจำนวนลงแล้วก็มีความเสี่ยงที่ภูมิปัญญานี้จะเลือนหายไปตามกาลเวลาค่ะ
0: แต่เมื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศปากประทำให้คนในชุมชนกลับมาตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของวิธีการทำนาริมทะเลสาบซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์สำคัญของชุมชนจึงมีการพัฒนาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การเรียนรู้ภูมิปัญญาการทำนาริมเลการทดลองทำนาการเก็บเกี่ยวข้าวไปจนถึงการแปรรูปและประกอบอาหารจากข้าวที่ปลูกในนาริมเลสำหรับกิจกรรมข้าวใหม่ปลามันครั้งที่4ค่ะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดไทยลากูนความสุขปลูกได้มุ่งนำเสนอเรื่องราวของการปลูกในหลากหลายมิติทั้งการปลูกข้าวซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของภูมิปัญญาการทำนาริมเลการปลูกจิตสำนึกในการปกป้องและฟื้นฟูทะเลสาบสงขลาการปลูกสร้างบ้านปลาและเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำรวมถึงการปลูกปั้นคนรุ่นใหม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสืบสานภูมิปัญญาของคนรุ่นเก่า
1: ซึ่งภายในงานนะคะมีกิจกรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตของชาวบ้านปากประอย่างหลากหลายค่ะทั้งการเก็บเกี่ยวข้าวนาริมเลการตำข้าวเปลือกการสาธิตแล้วก็นำเสนออาหารจากข้าวนาริมเลค่ะกิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์น้ำรวมไปถึงการแสดงบนเวทีค่ะสร้างบรรยากาศแห่งความสนุกสนานและก็ความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของชุมชนค่ะ
0: จากเรื่องของการปลูกข้าวริมเลนะคะทำนาริมเลนะคะเดี๋ยวจะพาคุณอริชาและท่านผู้ชมค่ะไปเที่ยวตลาดชิงปลากันค่ะที่จังหวัดภูเก็ตค่ะโดยตลาดชิงปลาหาดในยางจังหวัดภูเก็ตค่ะก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งจุดสัมผัสวิถีชีวิตประมงพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์เมื่อเรือประมงนำสัตว์น้ำสดๆกลับจากทะเลค่ะชาวบ้านและก็นักท่องเที่ยวค่ะต่างก็มารอเลือกซื้อกันอย่างคึกคักสร้างสีสันและรายได้ให้กับชุมชนค่ะบรรยากาศยามเช้าที่ตลาดชิงปลาหาดในยางตำบลสาคูอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตค่ะก็เต็มไปด้วยความคึกคักของชาวบ้านนักท่องเที่ยวและกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านทันทีที่เรือประมงกลับจากทะเลค่ะนำปลาที่จับได้สดๆขึ้นฝั่งผู้คนต่างก็มารอเลือกซื้อทั้งปลาทะเลสดๆทั้งปลาข้างเรือข้างเหลืองนะคะปลาหลังเขียวปลาหางแข็งปลาจระเม็ดปลาหมึกปูม้าและก็สัตว์น้ำตามฤดูกาลโดยราคาเริ่มต้นเพียงกิโลกรัมละ40บาทขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดซึ่งส่งตรงจากชาวประมงถึงผู้บริโภคเลยค่ะ
1: ค่ะซึ่งเสน่ห์ของตลาดแห่งนี้นะคะคือบรรยากาศการชิงปลาค่ะที่ลูกค้า

0: คะต้องอาศัยความรวดเร็วในการเลือกปลาที่ต้องการคว้าก่อนได้ก่อนค่ะความสุขของตลาดชิงปลาแห่งนี้นะคะจึงไม่ใช่แค่วัตถุดิบสดใหม่แห่งท้องทะเลกลับมานะคะแต่ว่ายังมีความสนุกแล้วก็มีรอยยิ้มจากคู่แข่งข้างๆนะคะได้ชุบชูจิตใจให้พองโตสร้างสีสันแล้วก็ความสนุกสนานให้กับตลาดด้วยนะคะโดยสัตว์น้ำที่นำมาจำหน่ายเนี่ยมีความสดใหม่แล้วก็ช่วยสร้างรายได้โดยตรงให้แก่ชาวบ้านพื้นบ้านนะคะบริเวณโดยรอบเนี่ยยังมีร้านอาหารเช้าเครื่องดื่มผักผลไม้รวมไปถึงสินค้าชุมชนค่ะที่สะท้อนวิถีชีวิตเรียบง่ายของคนในพื้นที่แล้วก็ช่วยสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนที่ตั้งอยู่ในหาดนายางอำเภอทะหลางอยู่ไม่ไกลก็ไม่ไกลจากอุทยานแห่งชาติสิรินาถด้วยนะคะซึ่งตลาดชิงปลาแห่งนี้นะคะไม่เพียงแต่เป็นแหล่งซื้อขายอาหารทะเลสดเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเป็นพื้นที่ที่สะท้อนวิถีประมงพื้นบ้านของจังหวัดภูเก็ตเชื่อมโยงคนในชุมชนกับนักท่องเที่ยวแล้วก็สร้างรายได้หมุนเวียนสู่ท้องถิ่นค่ะแล้วก็เป็นที่รู้จักนะคะในฐานะตลาดเช้าของกลุ่มประมงพื้นบ้านมีการนำสัตว์น้ำที่จับได้เนี่ยมาจำหน่ายโดยตรงให้กับผู้บริโภคนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวประมงภูเก็ตอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: สำหรับตลาดชิงปลาแห่งนี้ค่ะก็เปิดทุกวันโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะคะขออภัยค่ะจะเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะจะคึกคักเป็นพิเศษโดยเรือหาปลาลำเล่านะคะก็เข้าเทียบฝั่งพร้อมกับชาวประมงที่นำปลามาเทลงแผงเป็นเช่นนี้เรื่อยๆจนถึงเวลา10นาฬิกาค่ะหลังซื้อปลาเสร็จก็อย่าลืมแวะสัมผัสกับกลิ่นอายแห่งท้องทะเลภูเก็ตพร้อมถ่ายรูปกับเครื่องบินจุดเช็คอินสำคัญตรงหาดไม้ขาวที่ห่างออกไปไม่กี่กิโลเมตรด้วยค่ะ
0: จากจังหวัดภูเก็ตนะคะไปดูในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนะคะกับเรื่องนี้ค่ะพาไปรู้จักอีกหนึ่งตำนานเสียงเพลงนะคะจากแดนใต้โรมศรีธรรมราชค่ะหรือว่าโรมจุ้ยนุ่มนะคะอดีตนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเจ้าของฉายาทูนทองปักใต้นะคะผู้ผักผลงานเพลงไว้มากมายแล้วก็เคยได้รับรางวัลกึ่งศตวรรษลูกทุ่งไทยด้วยนะคะแม้ว่าวันนี้เนี่ยจะห่างหายจากเวทีแล้วก็วงการเพลงนะคะแต่ว่าเจ้าตัวเองเนี่ยก็ยังคงคิดถึงแฟนเพลงนะคะยังคงใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายอยู่กับครอบครัวที่จังหวัดกระบี่ค่ะโดยจากเด็กชายบ้านมะขามเรียงอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะที่หลงไหลการร้องรำทำเพลงนะคะโดยเฉพาะศิลปะมโนราสู่เส้นทางนักร้องลูกทุ่งนะคะที่คนรู้จักทั่วประเทศชื่อว่าโรมศรีธรรมราชหรือว่านายโรมจุ้ยนุ่มนั่นเองนะคะเริ่มฝึกมโนรากับคณะมโนราเติมหรือว่าเติมวินวาดนะคะก่อนที่จะเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเป็นนักร้องสลับกับคณะหนังตะลุงหนังปรีชาสงวนศิลป์ค่ะแล้วก็มีฝีมือการร้องเพลงพัฒนาขึ้นนะคะก็มีการเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครแล้วก็สมัครเป็นนักร้องนะคะในวงของสุรพลสมบัติเจริญนะคะในปี2512ค่ะซึ่งในเวลานั้นนะคะวงก็อยู่ภายใต้การบริหารของศรีนวลสมบัติเจริญนะคะด้วยน้ำเสียงแล้วก็ลีลาการร้องที่เป็นเอกลักษณ์นะคะรวมศรีธรรมราชเองเนี่ยก็กลายเป็นนักร้องจากภาคใต้นะคะที่ได้รับการยอมรับในวงกว้างแล้วก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นทูนทองปักใต้ด้วยนะคะ
1: โดยผลงานที่สร้างชื่อเสียงค่ะมีอยู่จำนวนมากค่ะอาทิซากรักบึงพระรามความรักเหมือนเกมกีฬาไปบ้านคุณอาแฟชั่นเกี่ยวแขนพบกันที่สามแยกหลวงปู่ทวดเหยียบใจและบ้านนาข้ารักซึ่งหนึ่งในความภาคภูมิใจก็คือการได้รับรางวัลกึ่งศตวรรษลูกทุ่งไทยเมื่อปี2534จากบทเพลงซากรักบึงพระรามซึ่งกลายเป็นอีกหนึ่งผลงานที่แฟนเพลงยังจดจำมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะแม้จะผ่านช่วงเวลาบนเส้นทางนักร้องมาหลาย10ปีนะคะแต่ความผูกพันกับเสียงเพลงและแฟนเพลงก็ยังคงอยู่โดยนายโรมยังชื่นชอบพระเครื่องโดยเฉพาะพระเนื้อผงพระสมเด็จและพระเบญจภาคีจึงเคยซึ่งเคยเปิดแผงพระอยู่ที่วัดวังตะวันตกจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะคะโดยใช้เวลาพบปะแฟนเพลงพูดคุยกับผู้คนและนั่งคิดแต่งเพลงไปด้วยกระทั่งช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะแผงพระต้องหยุดลงก่อนเจ้าตัวจะกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวที่อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่และในปี2561ค่ะโรมยังกลับมาจับไมโครโฟนอีกครั้งด้วยการขับร้องเพลงพระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกเพื่อฝากผลงานไว้ให้แฟนเพลงได้หายคิดถึงค่ะ
0: ค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะโรมศรีธรรมราชเนี่ยอายุ79ปีใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายนะคะกับครอบครัวที่อำเภอหาเอาลึกจังหวัดกระบี่โดยวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเจ้าตัวจะออกมาพบปะพูดคุยกับเพื่อนๆมาอ่านหนังสือพิมพ์นะคะแล้วก็ตั้งแผงพระบริเวณร้านหนังสือที่สี่แยกอ่าวลึกนะคะส่วนในวันเสาร์อาทิตย์ก็จะอยู่บริเวณหน้าร้านตัดผมนะคะในตำบลอ่าวลึกแม้ว่าเวลาจะผ่านไปแล้วก็เสียงเพลงจากเวทีใหญ่จะเงียบลงแต่สำหรับโรมศรีธรรมราชนะคะความทรงจำแล้วก็ความผูกพันกับแฟนเพลงเนี่ยยังคงอยู่พร้อมทั้งฝากถึงแฟนเพลงนะคะว่าหากมีโอกาสอยากพบปะพูดคุยแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ยังคงจำบทเพลงของเขาได้เสมอเรียกได้ว่าจากตำนานเสียงเพลงแดนใต้สู่ชีวิตเรียบง่ายในวันนี้ค่ะโรมศรีธรรมราชนะคะยังคงคิดถึงแฟนเพลงแล้วก็หวังว่าเสียงเพลงของเขาเนี่ยจะอยู่ในความทรงจำของทุกคนไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ
2: โรมศรีธรรมราชตอนนี้บ้านเดิมมาอยู่นก้อนตอนนี้มาอยู่หรืออายุกับลูกครับอายุก็มากเลยครับจะทิ้งข่าวร้องเพลงไม่ออกแล้วจะแห้งมาเลยครับนี่ก็คุณแต่จีนแต่จีนช่องที่เบสเข้ามาเยี่ยมสัมภาษณ์นิดหน่อยกับขอบคุณมาก
3: อ
2: าทิตย์เป็นร่วงแต่อย่างคิดถึงแฟนเพลงนอนกลางคืนคิดถึงตรงนั้นที่เราผ่านมาอดีตตึงเขาว่าคนเราถ้าต้องอนาคตอย่าไปคิดต้องคิดถึงปัจจุบันให้อยู่กับปัจจุบันให้ได้แบบคำพระพุทธเจ้าว่าอย่าไปคิดมันทุกข์มันทุกข
3: ์ครับได้ใครมาเยอะมาร่วมมาจะให้ใ
2: คร
3: คร
2: ับ มาที่เอาข้าวหลึกข้าวหลึกตายครับข้าวหลึกตายนี่ครับแต่ผมนี่ก็ได้นี่ชังคมชังคมนี่ครับ
3: ผม
2: ขอบคุณคุณจีนครับช่วยเลือดตลอดทำเพลงบ้าง
3: เ
2: นี่ยบ้าง
3: เ
2: นี่ย
3: อ
2: าจจะคิดตะกิดปวดเหยียบใจมันแห้งเราคอยยังชัวร์คนตายรักจริงไม่ปลิ้นปลอกกรอกกลิ้งยิงคนนายรักใครรักจริงรักยิ่งใหญ่ยอมมอบใจไปให้ขอบคุณมาก
1: ค่ะคุณราริชารู้จักไหมคะ
0: เสียงคุ้นๆนะคะ
1: ค่ะเดี๋ยวปิดท้ายข่าวในวันนี้ค่ะด้วยกิจกรรมกรีธาค่ะที่จังหวัดยะลากันบ้างค่ะโดยจังหวัดยะลาค่ะขับเคลื่อนยะลาสปอร์ตซิตี้เปิดฉากมหกรรมกรีธาและกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดยะลาประจำปี2569ยิ่งใหญ่มุ่งเฟ้นหานักกีฬาทุกรุ่นอายุสู่ระดับชาติค่ะพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มหันมาออกกำลังกายและห่างไกลอบายมุขเมื่อวานนี้ค่ะที่ศูนย์ฝึกกีฬาปัญจักษีรัฐมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตยะลานายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดการแข่งขันมหากรรมกรีธาชิงแชมป์ยะลาเมืองกรีธาเมืองกีฬานะคะและการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดยะลาประจำปี2569โดยมีนายมูฮัมหมัดสันติพิมุกนายวีรพัฒน์บุญธริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนายอาซิอาแซนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยะลานายพิทักษ์สุวรรณวงศ์ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาหัวหน้าส่วนราชการผู้ฝึกสอนและนักกีฬาเข้าร่วมอย่างคับคั่ง
0: ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้สำนักงานกกท.จังหวัดยะลาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยะลาจัดขึ้นตามนโยบายยะลาสปอร์ตซิตี้การยกระดับการพัฒนาการกีฬาทุกระดับตั้งแต่รุ่นเยาวชนยุวชนนะคะไปจนถึงรุ่นอาวุโสโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น2 ส่วนสำคัญได้แก่มหกรรมกีฬาชิงแชมป์ยะลาเมืองกีฬาจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง13กันยายนที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตยะลามีนักกีฬากว่า400คนลงการแข่งขันนะคะทั้งประเภทลู่ประเภทลานครอบคลุมทั้งรุ่นเยาวชนเยาวชนอาวุโสค่ะแล้วก็การแข่งขันกีฬากรีธาชิงแชมป์ชนะเลิศแห่งจังหวัดยะลานะคะก็จัดขึ้นตลอดทั้งเดือนกันยายนที่สนามกีฬาในอำเภอเมืองยะลาค่ะรวมทั้งสิ้น13กีฬาด้วยกันนะคะอย่างเช่นกรีธาแบดมินตันเทนนิสนะคะยูโดอีสปอร์ตมวยไทยสมัครเล่นบาสเกตบอลเปตองนะคะเซปักตะก้อฟุตบอลฟุตซอลนะคะแล้วก็วอลเลย์บอลด้วย
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็ได้ระบุว่าจังหวัดยะลาได้รับการประกาศให้เป็นหนึ่งในเมืองกีฬาสปอร์ตหรือสปอร์ตซิตี้นะคะตั้งแต่เมื่อวันที่26กันยายน2562ซึ่งจังหวัดค่ะมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรสถาบันการศึกษาด้านกีฬาและหน่วยงานสนับสนุนพร้อมเน้นย้ำถึงการวางรากฐานกีฬาแบบครบวงจรพร้อมกันนี้ค่ะก็ได้เชิญชวนชาวจังหวัดยะลาร่วมกิจกรรมวันกีฬาทุกวันพุธนะคะโดยการสวมเสื้อเมืองกีฬาและร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอย่างยั่งยืนค่ะค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวเด่นประเด็นใต้ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเราสองคนและทีมงาน NBT ภาคใต้ต้องลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัยแต่ถ้าประกันภัยของคุณมีปัญหาYeah! ยังมีคอปภ.คอยดูแลคอปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สิ้นหยุดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่สิ้นรักคุณแม่เอ้ย
1: บ้านไม้กึ่งปูนที่ต่อเติมจากยุ้งข้าวตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านทุ่งค้ออำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาเป็นที่อยู่ของสองหญิงชราคนหนึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงอีกคนตาบอดสนิทแต่กำเนิดบุญศรีแก้วสดหรือป้าศรีหญิงพิการทางการเห็นวัย57ปีที่ต้องดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียงมากว่า8ปีโดยการรับจ้างนวดทั้งที่บ้านและสถานพยาบาลใกล้บ้านรายได้จากการนวดทั้งหมดป้าศรีนำมาใช้ในการดูแลรักษาแม่ป้าศรีคะอยากให้ป้าศรีเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าป้าศรีเริ่มมองไม่เห็นตั้งแต่ตอนไหน
2: ตั้งแต่เกิดเลยค่ะ
1: ยังไงคะ
2: พอเกิดมาก็เป็นแบบนี้แล้วค่ะ
1: คือมองไม่เห็นตั้งแต่กำเนิดเลย
2: ใช่
1: แม่ได้เล่าให้ฟังยังไงบ้างคะ
2: แม่บอกว่าแม่เลี้ยงหมูแต่ก่อนแล้วหมูมาชิงข้าวไก่แม่ก็ตีไก่นั่นแหละแล้วแม่ว่าเออมันเป็นไรมันเอาตามหมูไปแล้วแม่จะเลี้ยงหมูให้อย่างดีแม่บอกว่า
1: แม่บอกว่าไม่เป็นไรถ้าป้าศรีเกิดมามองไม่เห็นแต่แม่ก็จะเลี้ยงดูอย่างดี
2: ใช่ค่ะ
1: ป้าศรีมีเหตุการณ์ความทรงจำในวัยเด็กยังไงบ้างคะ
2: มันอยากจะไปโรงเรียนเหมือนเพื่อนเขาก็ไปยังไงไม่มีตามองไม่เห็นแล้วก็ทีก็แล้วก็ตำข้าวไม่ให้ตำข้าวแล้วก็ขูดมะพร้าวแล้วก็ไปถอนกล้าเนาะ
1: ตอนนั้นนะคะป้าศรีเริ่มรู้ตัวเองว่ามองไม่เห็นตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่คะ
2: ตั้งแต่เกิดเลยจ้ะ
1: ที่ป้าศรีแบบพอเกิดมาแล้วอ่ะ
2: เป็นแบบนี้เลย
1: ก็คือเหมือนกับว่าสักสามขวบสี่ขวบไหม
2: ไม่มีเอจะกลัวเลยไม่ได้กังวลเลย
1: ก็คือพอเรามองไม่เห็นเนี่ยรู้สึกน้อยใจอะไรยังไง
2: แม่ใจเนี่ยถ้าร้องไม่รู้จะน้ำตาหมดไม่รู้กี่มือหยุด
1: ยังไงอะคะตอนนั้นความรู้สึกยังไงคะ
2: จะฆ่าตัวตายเออผูกคอมันจุกเพราะคุณมันหุงข้าวได้ไหมมันทำอะไรได้มั่งแล้วไม่อยากตอบคำถามเลยเจ็ดวันอาบน้ำสักหนึ่งครั้งดูแล้วแล้วขายกันหนุ่มเด็กมันก็มาซื้อมันสงสารป้าศรีเด็กอยู่ที่นี่เต็มเลยคุณเด็กซื้อขนมมาให้พ่อไปซื้อมาให้พี่ไปซื้อมาให
1: ้ก็คือตอนนั้นรู้สึกแบบน้อยใจ
2: น้อยใจตัวเองที่ไม่เป็นเพื่อนแม่บอกไม่ต้องน้อยใจไงแม่พาไปหัดเย่ยแม่พาไปทำบัตรประชาชนพ่อไม่ต้องพาไปดอกเบอร์เขามันไปไหนไม่ไปนั่นแล้วทีนี้ก็ผิดเลยทำที่ดินก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้สักอย่างต้องไปทำแบบอาจารย์ชินแม่พาไปมีงานอะไรแม่ก็พาไป
1: อันนี้ทำให้ป้าศรีแต่แม่ก็ยังพาให้ป้าศรีได้ไปนู่นนี่นั่นอยู่
2: พาไปทุกคนพี่ๆหลานๆน้องๆไปทุกคนไปพาไปทุกคน
1: ป้าศรีมีพี่น้องกี่คนคะ
2: เจ็ดคนแต่ตอนนี้เหลืออยู่ห้าคน
1: แล้วป้าศรีหลังจากที่พอป้าศรีโตมาเนี่ยดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
2: เนี่ยก็เปิดแก๊สอุ่นแกงแล้วก็หุงข้าว
1: ในช่วงระหว่างที่โตเนี่ยเพื่อนๆ เขาไปเรียนกันใช่ไหมคะป้าศรีไม่ได้ไปเรียนเลย
2: ไม่ได้ไปเรียนแต่ผลเบลลืมหมดเลยเป็นกับครูลีฟินเนี่ยค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อก็ได้มีการเรียนอักษรเบลอยู่ด้วยช่วงที่โตมาพี่ๆน้องๆก็ไปเรียนกัน
2: ค่ะ
1: ที่บ้านดูแลกันยังไงคะ
2: โอ้ไปก่อนป้าศรีเลี้ยงลูกของน้องชายเลี้ยงแม่ก็ทำกับข้าวได้พี่ดูเรื่องร้านให
1: ้ป้าศรีก็คอยช่วยแบ่งเบาภาระในครอบครัวด้วย
2: ใช่
1: ตอนที่แม่ยังไม่ป่วยเนี่ยมีความทรงจำยังไงบ้างคะป้าศรีได้ไปเที่ยวไหนอะไรไงบ้างคะ
2: นั่นเองไปทำบุญไปวัดไปทอดกฐินไปทอดปลาป่าอะไรแบบนี้ค่ะไปทุกแห่งที่ตกไปทุ่งตะหนูแล้วไปนามงแล้วก็ไปแม่เปี๊ยะไปทั่ว
1: ตอนไปทำบุญไปไหว้พระนี่ได้ขอได้อธิษฐานอะไรบ้างคะ
2: ขอค่ะไปชาติหนึ่งขออย่าเกิดเป็นแบบนี้อย่าทำบุญให้มันไม่ชาตินี้ค่ะไม่เกิดเป็นชาตินี้

0: อืมอันนี้อันนี้จะทำให้เห็นว่าแม่รักป้าสีมา
1: ใช่
0: ก
1: พ่อก็รักพ่อจะฟักลูกตาให้ถ้าใครมาทำร้ายสีกูเอาเรื่องพ่อก็บอกนะพ่อแล้วอีกคนก็มาแล้วจะเลี้ยงไหมนี่พ่อแล้วเอาไปไหนล่ะเกิดมาแล้วต้องเลี้ยงเหมือนเพื่อนกันนั่นแหละ
0: ทั้งพ่อทั้งแม่ก็รักป้าสีป้าสีก็ได้ความรัก
1: ค่ะ
0: จากพ่อแล้วก็แม่ทั้งป้าสี
1: น้องๆค่ะทุกคนเลย
0: อืม
1: ค่ะ
0: ทำให้ป้าสีมีกำลังใจทุกวันนี้
1: ค่ะตัวที่อยู่ตรงนี้ทุกวันนี้ค่ะ
0: อืมมีช่วงที่แบบท้อแท้ที่สุดไหมคะป้าสีช่วงไหนคะ
1: ช่วงที่ว่าอยู่คนเดียว
0: ยังไงคะ
1: มันงงเลยว่าเอานิ้วไปเย็นในปากไฟดีกว่ามันได้จบไปเบื่อในชีวิตนี้ไม่อยากอยู่แล้ว
0: มันความคิดนี้เข้ามาบ่อยไหมหรือว่าแค่เป็นบางช่วง
1: เพราะเพื่อนก็ไปนั้นไปนี้ทำไมยังไม่ไปบ้างในครูพาไปเที่ยวเซนชั่นมือหนึ่งเขาจุงลูกเขาจุงพี่ครูพี่เซนชั่น
0: แล้วแต่ละวันนี้ป้าสีต้องดูแลแม่ยังไงบ้างคะ
1: นั่นแหละหุงข้าวแล้วก็ป้อนข้าวแล้วก็เช็ดตัวให้แม่

0: ป้าศรีดูแลแม่มาตั้งแต่ช่วงไหนคะ
1: แม่ติดเตียง8ปีผ่านมาแล้วค่ะ
0: ตั้งแต่ช่วงที่แม่ติดเตียงก่อนที่แม่ยังไม่ติดเตียงป้าศรีช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าใช้ชีวิตกันยังไง
1: แม่ก็ทำกับข้าวกินทอดปลาแล้วไปหั่นใหญ่ไงเอาของไปขายเอาตะไคร้เอาทุกอย่างมะพร้าวไปขายที่หั่นใหญ่แล้วลากไปถ้ามีคนคอยไปจุงก็นั่นแหละก็มาทอดปลาให้เป็นโคมๆไงพี่กิน
0: คือช่วงที่แม่ยังไม่ป่วยก็แม่ก็ชวนป้าศรีไปขายของไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเลยแต่พอแม่มาป่วยติดเตียงก็กลับกันป้าศรีก็มาดูแลแม่แทนรักแม่มากไหมป้าศรี
1: รักชุดชีวิตเลยรักกว่าชีวิตได้อีกเพราะแม่บังเกิดเกล้ารักในบ้าน
0: ป้าศรีเคยคิดไหมว่าวันหนึ่งถ้าไม่มีแม่นี่จะยังไงจะอยู่ยังไง
1: มาจะไปกับแม่ด้วยวันนั้นพ่อมาคือว่าเอาไปด้วยพ่อสี่พ่อมไปกับพ่อแต่พ่อไม่ได้ต้องดูแม่ว่าเดี๋ยวพ่อจะทำให้ดีที่จะทำได้นะคุณพ่อนะพ่อก็ไม่ไปไหนอยู่ตรงนี้คอยดูแลพี
0: ่แล้วตรงนี้ป้าศรีให้กำลังใจตัวเองยังไง
1: สู้สู้สีจนได้
0: บางคนมีพี่ๆเพื่อนร่วมงานป้าศรีเขาบอกว่าคนที่เขาพร้อมหรือว่าปกติอยู่ก็ยังทำได้ไม่ดีเท่าป้าศรีอันนี้ป้าศรีรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: รู้สึกดีใจอบอุ่นเพื่อนเพื่อนดีทุกคนเลยเอาข้าวหยิบปลาให้มันลูกเนี่ยมองกินเขาไม่รังเกียจเลยค่ะแล้วพี่มองไม่เหมือนกับคนอื่นแต่เขาช่วยเหลือทุกอย่างเลยค่ะ
0: ก็คือไม่ใช่เพียงแค่พี่ศรีที่ดูแลแม่จะมีพี่ๆน้องๆคนอื่นมาคอยช่วยดูแลอยู่แต่พี่ศรีก็จะใกล้ชิดแล้วก็อยู่กับแม่ทุกวันนี้ก็คือหาเลี้ยงตัวเองด้วยการนวดยังไงบ้างพี่ศรีช่วยเล่าให้ฟังหน่อย
1: แต่ก่อนนั้นพี่ขายขนม3วันได้20บาทแล้วพี่ไปเรียนนวดดีกว่าย
0: ังไงคะจุดเริ่มต้นของการนวดเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
1: นั่นแหละขายขนมเยอะๆขายขนมเสร็จแล้วไปเรียนนวดเรียนนวดกัน
0: แล้วใครเป็นคนชักนำพี่ศรีเข้าวงการนวด
1: โอ้ท่านติดอะไรกันพี่กันหนู
0: ยังไงคะเขามาบอก
1: เองเรียนนวดน้องตีน้องยินดีก็ดูแลน้องยินดีนะแล้วก็มาจดทะเบียนกรมพิการที่สาลากลางหลังเก่านะคะแล้วทีนี้ก็ไปนวดน้องตีก็นวดกับใครคุณพี่ฝีนั่งอยู่กลางหวานก็เปิดร้านอยู่ที่นวด
0: ก็จะมีเครือข่ายของพี่ๆผู้พิการทางการเห็นเหมือนกัน
1: มีเยอะอย่างนี
0: ้กำลังใจสำคัญของพี่ศรีคือ
1: แม่อยู่ที่แม่
0: รายได้ทั้งหมดที่หามาทุกอย่างที่มีก็คือเอาให้แม่
1: ใช่ค่ะ
0: ป้าศรีมีอะไรอยากจะบอกหรือให้กำลังใจคนที่กำลังท้อแท้สิ้นหวัง
1: เนี่ยทำแบบป้าศรีแม่ค่ะต่อสู้ชีวิตเลี้ยงดูแม่หารายได้ทำแบบนี
0: ้แล้วเวลาท้อต้องทำยังไง
1: ท้อก็อยู่คนเดียวไม่พูดกับใครเลย
0: มันยิ่งท้อไปอีกไหมป้าศรีแล้วเราจะให้กำลังใจตัวเองยังไงอะถ้าอย่างนั้น
1: สู้สู้สีทนได้ครูตั้งให้สีทนได
2: ้น้ำหนักมือในการกดบีบดัดดึงทำให้บ่งบอกได้ถึงประสบการณ์นวดอันยาวนานของป้าศรีใส่ใจในรายละเอียดโดยการจดจำลักษณะคนไข้จากการสัมผัสเสียงโทรศัพท์ในการนัดหมายจึงมีมาอย่างไม่ขาดสายทำให้ป้าศรีต้องตระเตรียมดูแลแม่ให้เรียบร้อยก่อนเดินทางเกือบ10กิโลเมตรเพื่อไปนวดให้คนไข้ต่อวันป้าศรีสามารถรับคนไข้ได้อยู่ที่ 2-4 คนแต่หากวันไหนแม่มีอาการป่วยหนักนัดวันนั้นก็ต้องยกเลิกไป

มยังมั่นใจมาตลอดว่าผู้พิการเนี่ยไม่ว่าสมองกับงานเนี่ยเยอะมาก3เนี่ยเขามีสมาธิมากฉะนั้นเนี่ยคืออย่าไปมองแค่ปริมาณต้องมองคุณภาพของงานด้วยเขาอาจจะทำปริมาณงานออกมาน้อยกว่าคนอื่นนะอันนั้นผมเข้าใจแต่คุณภาพงานผมว่าน่าจะดีกว่านะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองถ้าเราสถานประกอบการที่ต้องการคุณภาพจริงๆเนี่ยผมคิดว่าผู้พิการดีกว่ายังไงก็ดีกว่าเยอะนะครับผมยังเชื่อในศักยภาพเขานะครับตอนนี้เนี่ยผมมีผู้พิการเนี่ยในองค์กรทั้งหมดเนี่ย3ท่านนะครับก็ท่านแรกเนี่ยคือก็ป้าศรีนะครับป้าศรีเนี่ยมีความถนัดเรื่องการนวดนะครับป้าศรีเนี่ยให้บริการนวดที่นี่มาก็หลายปีแล้วนะครับผู้รับบริการเนี่ยก็พึงพอใจนะครับท่านที่สองเนี่ยจะเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์นะครับน้องผู้พิการท่านนี้เนี่ยน้องประเสริฐศักดิ์เนี่ยจะมีความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์ด้านข้อมูลสารสนเทศมากนะครับการฉะนั้นการจัดการข้อมูลน้องก็ชำนาญผมก็เลยปรับสถานะของน้องเขาเนี่ยจากผู้ปฏิบัติงานรายวันเนี่ยตอนนี้ก็เป็นปฏิบัติงานรายเดือนแล้วก็ทำสัญญาปีต่อปีสร้างความมั่นใจให้น้องเขาว่าหน่วยงานนี้เนี่ยเราต้องพึ่งกันผมก็ต้องพึ่งความสามารถของน้องเขาโดยที่ไม่สนใจบุคลิกไม่ได้สนใจรูปลักษณ์ภายนอกเขาเลยนะครับเอาว่าน้องเขามีความสามารถมากนะครับฉะนั้นเนี่ยที่นี่ยังต้องพึ่งกันนะครับส่วนท่านที่3เนี่ยก็เป็นน้องเมษารายนี้เนี่ยจะมีความสามารถเรื่องการขับรถเรื่องการตกแต่งสวนก็เหมือนที่ทุกท่านเห็นนะครับสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะดูเรียบร้อยสะอาดนะครับแต่ละคนเนี่ยก็มีความสามารถคนละแบบกันฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าทุกหน่วยงานนะเราคงต้องพึ่งกันนะเราคงต้องพึ่งกันแล้วก็มองหาความโดดเด่นของแต่ละคนออกมาให้ได้ดึงศักยภาพเขาออกมาได้โดยอย่าไปมองรูปลักษณ์ของเขาอย่าไปสนใจเราก็จะถ้าเราข้ามทัศนคติตรงนี้ไปได้เราจะเห็นข้อดีของเขาเยอะเลยครับส่วนตัวของป้าศรีเนี่ยจริงๆเนี่ยป้าศรีเป็นคนพูดน้อยแต่ถ้ารู้จักสนิทกันแล้วเนี่ยต้องขอโทษบางครั้งทะลึ่งเลยด้วยซ้ำแต่นั่นคือความคือการผ่อนคลายครับเนื่องจากว่าป้าศรีเนี่ยต้องยอมรับว่ามีภาวะเครียดจากการดูแลมารดาที่บ้านซึ่งตอนเช้าเนี่ยจริงๆพี่ๆน้องๆของป้าศรีก็ช่วยกันดูแลนะช่วงที่ป้าศรีมาปฏิบัติงานเนี่ยแต่ตอนกลางคืนระยะที่ยาวตรงนั้นแหละครับป้าศรีต้องดูแลแม่เพียงคนเดียวบวกกับพิการด้านการมองเห็นด้วยเนี่ยบางครั้งอะไรแว่วมาหน่อยก็เป็นภาวะเครียดสิ่งที่ป้าศรีกับผ่อนคลายก็มีอยู่2อย่างก็คือฟังเพลงนะครับฟังเพลงสถานีวิทยุกับ2ก็มาสนุกกับเพื่อนๆที่ทำงานเนี่ยฮะต่อให้ไม่มีผู้รับบริการแต่ขอให้ได้มาเพราะได้มาผ่อนคลายกับเพื่อนๆได้พูดคุยก็จะได้เป็นบูสต์ตัวเองให้มีแรงไปดูแลแม่ผ่านค่ำคืนไปอย่างนั้นนะครับก็น่าเห็นใจน่าสงสารประสิทธิ์มากครับตอนนี้เนี่ยคุณยายแสงผมขอเรียกว่าคุณยายแสงนะครับเป็นคุณแม่ของประสิทธิ์ท่านมีปัญหาสุขภาพเนี่ยหลายอย่างท่านมีภาวะหลอดเลือดติดตันนะครับเลือดเนี่ยไหลไปเลี้ยงที่อวัยวะส่วนปลายไม่ได้โดยเฉพาะที่เท้านะครับทำให้เท้าตอนนี้เนี่ยรีบแล้วก็เป็นแผลคือถ้าเป็นคนปกติเนี่ยเวลาเราเป็นแผลแป๊บเดียวก็หายนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยคุณยายเนี่ยหายช้ามากจนทำให้แผลเนี่ยติดเชื้อทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหม่อมเนี่ยก็ต้องมันเป็นภารกิจอยู่แล้วก็คือว่าผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเราต้องส่งบุคลากรไปดูแลตามระยะเวลานะครับเพราะที่นี่เนี่ยมีผู้ป่วยแบบยายแสงเนี่ยที่นอนติดเตียงเลยทั้งหมด44คนผมเนี่ยต้องส่งบุคลากรหมุนเวียนไปใน30วันเนี่ยฮะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีอยู่ประมาณ10วันที่ต้องไปเยี่ยมมากกว่า1ซึ่งสิ่งที่ไปทำที่ไปช่วยคุณยายเนี่ยก็คือว่า1เลยต้องล้างแผลตกแต่งแผลแล้วก็ทำความสะอาดบาดแผลเนี่ยวันละ2รอบเช้าแล้วก็เย็นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็นับว่าคือต้องใช้ความอดทนสูงนะผู้ป่วยเองแล้วก็บุคลากรเองต้องช่วยกันอย่างมากเพราะไม่งั้นเนี่ย

0: อาจจะทำให้แผลเนี่ยหายช้าแล้วก็ติดเชื้อแล้วก็อาจจะลุกลามเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยครับ
1: ก็คือป้าศรีทำงานที่นี่ประมาณ20กว่าปีแล้วค่ะก็คือแกเป็นคนมีนิสัยร่าเริงคนไข้ก็รักใคร่ของแกนะคะคือแกเป็นคนอารมณ์ดีโดยพื้นฐานแล้วก็เป็นคนจิตใจดีเวลามาปุ๊บให้บริการคนไข้ก็คือเป็นกันเองเลยนะคะแล้วก็คือแกมีทักษะที่ค่อนข้างการนวดที่ค่อนข้างดีเลยเพราะว่าด้วยประสบการณ์ที่แกทำมา20กว่าปีแล้วก็ด้วยอะไรหลายๆอย่างก็คือคนไข้ก็ค่อนข้างจะโอเคกับการที่แกมารักษาที่นี่ค่ะป้าศรีเป็นคนที่เห็นชัดๆก็คือเป็นคนที่รักแม่แล้วก็มีความกตัญญูมากค่ะก็คือดูแลแม่อย่างดีเท่าที่ความสามารถแกก็มีได้นะคะแล้วก็ตั้งใจทำงานเป็นที่รักของทุกคนเป็นที่รักของคนไข้แกเป็นคนที่อารมณ์ดีก็ใส่ใจคนไข้พูดคุยเฮฮาร่าเริงเนี่ยค่ะแกเป็นคนที่คนรอบข้างอยู่ด้วยแล้วมีความสุขเนี่ยค่ะก็อยากให้กำลังใจป้าศรีคือป้าศรีเป็นคนที่แข็งแกร่งเป็นคนแกร่งเนาะทั้งที่ตัวเองมีความบกพร่องแล้วก็ต้องดูแลแม่เนี่ยค่ะคือป้าศรีก็ยังสามารถทำทุกอย่างให้ออกมาได้ดีในความสามารถของแกคือชื่นชมในฐานะที่เป็นหัวหน้างานแล้วก็เป็นคนที่มองเห็นแกชื่นชมค่ะ

ู้จักกับป้าศรีมาจะ10ปีแล้วค่ะคือป้าศรีก็ทำงานอยู่ที่นี่ก่อนแล้วพี่อ้อเข้ามาเมื่อก่อนแม่พี่ศรีก็ยังไม่ได้ป่วยแต่ตอนหลังแม่แกล้มลงแล้วก็ขาแกก็เจ็บมาถึงทุกวันนี้ค่ะแกเป็นคนดีค่ะแกเป็นคนน่ารักกับเพื่อนๆแกก็ดีมีน้ำใจค่ะตอนที่พี่อ้อมาเป็นหมอใหม่ๆค่ะเขาตั้งใจมากพี่อ้อก็เรียนรู้จากเขาค่ะเรียนรู้จากหมอศรีเนี่ยค่ะแต่ก็แนะนำว่าต้องทำแบบนี้นะช่วงบ่ายต้องนวดยังไงต้องใช้เวลาเท่าไหร่ยังไงจากไหนไปไหนของแกการเปิดการนวดทุกครั้งต้องทำยังไงเปิดประตูลุกอะไรของแกนะคะพี่ศรีก็เป็นตัวอย่างของทุกคนในเรื่องความกตัญญูนะแกก็รักแม่ของแกมากอะไรอย่างตั้งใจทำงานเข้ากับเพื่อนๆได้ดีก็อยากให้ทุกคนเอาเป็นเยี่ยงอย่างอะเนาะแกสู้ชีวิตแกมีอยู่คำหนึ่งที่เคยบอกว่าแกไม่ชอบให้ใครพูดว่าอะไรสงสารแกเวทนาแกเพราะแกก็ทำได้เหมือนคนอื่นแค่แกมองไม่เห็นแค่นั้นเองบางครั้งแกทำได้ดีกว่าคนอื่นด้วยซ้ำไปอย่างนี้ไม่อย่างการดูแลแม่อะไรเนี้ยแกก็อุตส่าห์ยกแม่มาป้อนข้าวป้อนน้ำอะไรเนี้ย

0: ไม่เพียงจะพยายามพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดแต่ป้าสีก็ยังแบ่งเบาภาระครอบครัวแม้จะมองไม่เห็นแต่ก็อยากใช้หัวใจดูแลแม่ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ระหว่างวันที่ป้าสีต้องไปรับจ้างนวดก็จะมีพี่ๆน้องๆสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดูแลแม่
1: เขาดูแลแม่ได้เยอะบอบภาระได้เยอะกลางคืนอยู่กับเขาแต่กลางวันนั้นพี่น้องทุกคนมากันด้วยได้กลางวันนั้นแต่ที่ดูแลเขาเยอะอยู่กับเขาอะไรก็ดูแลแม่ดีเรื่องเงินเหรอเรื่องเงินก็เขาช่วยได้ช่วยได้ช่วยนี่ไงซื้อของให้แม่กินซื้อกับข้าวซื้ออะไรทุกอย่างนี่เลยกับข้าวเสื้อผ้าแพนเพิร์ดอะไรทุกอย่างเป็นเพื่อนมันเป็นเรียกของผู้สูงอายุอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องอื่นๆนั้นเหมือนข้าวขนมในหัวฉันเขาจะซื้อมาให้แม่ก่อนไม่ภูมิใจนั่นแหละที่เขาทำได้นั้นที่ทำได้แบ่งภาระแบ่งเบาภาระไปเยอะพวกเราได้ไปทำงานนั้นแต่คนอื่นก็ดูเลยพี่น้องคนอื่นก็ดูตอนเช้าน้องชายตอนบ่ายเราตอนที่เขากลับกลางคืนแต่ของกินก็ซื้อเอามาแล้วไว้แม่นั่นแหละเอาหัวใจดูแลกันเลยให้กำลังใจทุกคนนั่นแหละ
0: การดูแลประคบประงมอย่างดีของแม่ทำให้ป้าสีไม่รู้สึกถึงความบกพร่องทางกายไม่ว่าจะไปไหนมาไหนก็จะมีแม่เป็นเหมือนดวงตาสองข้างให้ป้าสีด้วยพลังแห่งรักนี้ป้าสีจึงต้องทดแทนบุญคุณแม้ตอนนี้แม่จะอายุล่วงเลยมาถึง98ปีแล้วแต่ป้าสีก็ยืนหยัดที่จะทดแทนบุญคุณแม่ตราบลมหายใจสุดท้าย

0: สำหรับชิ้นงานของหัตถกรรมรูปแบบโนราอันดับแรกเลยคืออัตลักษณ์ของมันคือเรื่องของเทคนิคการทำการถักร้อยนะครับมันเป็นเทคนิคการถักร้อยที่มีความเฉพาะสามารถสร้างเป็นแผ่นผืนและสามารถใช้เทคนิคการร้อยที่เป็นทั่วไปเข้ามาเพื่อเกิดเขาเรียกว่าเกิดสร้างเป็นรูปทรงที่มันมีความพิเศษและสามารถใช้สอยคือมีฟังก์ชันการใช้งานเข้าไปได้นะครับงานหัตถกรรมรูปแบบโนราของเราเนี่ยเรามีโอกาสได้ไปจัดแสดงที่สัปดาห์ศิลปะหัตถกรรมของประเทศซาอุดิอาระเบียครับฟีดแบ็กอันดับแรกเลยคือผู้ประกอบการที่อยู่ในซาอุดิอาระเบียที่เขาทำงานหัตถกรรมอยู่ด้วยเขาก็ให้ความสนใจในเรื่องของเทคนิคในการทำของเรามองไปในอนาคตว่าเราจะมีการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงนำเอาซอฟต์พาวเวอร์ของตัวเราเนี่ยครับมาสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศซาอุกับประเทศไทยได้อย่างไรการเอารากเหง้าของศิลปวัฒนธรรมเรามาทำเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นหรือของใช้อื่นๆก็ตามเนี่ยหน่วยงานรัฐบาลให้ความสำคัญแล้วก็สามารถช่วยซัพพอร์ตเราในเรื่องของการตลาดในการโปรโมทอะไรต่างๆมันถูกปลูกฝังไปในจิตสำนึกของคนไทยแล้วเหมือนกันตอนนี้ว่าคนไทยต้องช่วยกันเสพของคนไทยใช้ของคนไทยและสนับสนุนความเป็นศิลปวัฒนธรรม
1: ทุกลวดลายบนผืนผ้าคือเรื่องราวแห่งวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์และทุกก้าวของในชุมชนและประเทศ
2: ดื่มได้กินเสร็จแล้วก็เก็บกลับสนุกนิดหน่อยคงไม่เป็นไรมั้งพี่พื้นที่สาธารณะ
3: ลูกอย่าไปทำตามเขาลูกไม่เอา
4: ชาวต่างชาติด้วยครับ

รายการบันเทิงใต้แสดงความอาลัยพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

อินผู้ทรงเชิดชูศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินผ่านการร่ายรำและบทกลอนมโนราโดยสมาคมโนราแห่งภาคใต้

0: แค่ย้อนสอนไปนิดเดียวคงไม่เป็นอะไรความคิดเหล่านี้คือสาเหตุของความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้บนท้องถนนอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมความเคยชินที่ทุกคนคิดว่าไม่เป็นไร
1: สาเหตุความสูญเสียที่เกิดขึ้นก็จะมีทั้งชีวิตร่างกายแล้วก็ทรัพย์สินนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ที่ใช้รถใช้ถนนท่านอื่นนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนจากผู้ที่กระทำผิดกฎจราจรครับผมพอเราบังคับใช้กฎหมายก็เหมือนที่บอกครับเนื่องกฎหมายมันโทษมันสูงขึ้นนะครับประชาชนก็มีความเกรงกลัวกฎหมายเพิ่มขึ้นอันนี้ก็จะส่งผลดีต่อสถิตินะครับของความสูญเสียต่อชีวิตและก็ร่างกายแล้วก็ทรัพย์สินครับก็ขอให้ปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับแล้วก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็ดูเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองในการขับขี่ก็จะทำให้ผู้อื่นที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนนะครับ
0: ภาพเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นหากทุกคนตระหนักถึงกฎและวินัยจราจรทุกครั้งที่ใช้รถใช้ถนนไม่ใช่แค่ป้องกันอันตรายของผู้ขับขี่แต่รวมไปถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนอีกด้วยกฎจราจรไม่ได้มีไว้เพื่อลงโทษแต่เป็นกติกาสังคมเพื่อความระเบียบเรียบร้อย
2: สำนักงานตำรวจเนี่ยจะกำหนดให้มีเป้าหมายครับเป้าหมายหรือว่าตัวชี้วัดเนี่ยครับโดยใช้สถิติใน3ปีย้อนหลังนะครับแล้วก็เราต้องให้ลดลง 5% ของ3ปีย้อนหลังซึ่งในจังหวัดพังงาเราก็มีลดลงครับผู้การเกิดขึ้นเนี่ยครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยลดลงถึง35% นะครับส่วนผู้บาดเจ็บก็มีสถิติลดลงถึง 37%นะครับส่วนผู้เสียชีวิตก็ไม่มีครับก็ในช่วงปกติ

0: นะครับในช่วงปกตินี่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่ผู้ขับขี่นะครับที่กระทำความผิดก็ในด้านกฎหมายที่ปรับปรุงใหม่ก็ที่จริงอาจจะไม่ถือว่าใหม่สักทีเดียวนะครับก็ออกมาบังคับใช้หลายปีแล้วแต่ก็มีการเพิ่มโทษเป็นหลักใช่ไหมครับเพิ่มโทษอัตราโทษจะสูงขึ้นอย่างเช่นข้อหาไม่สวมหมวกนิรภัยใช่ไหมครับผู้ขับขี่เนี่ยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์เนี่ยต้องสวมหมวกนะครับไม่สวมหมวกเนี่ยมีโทษปรับสูงถึง 2,000 บาทนะครับทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารและผู้ขับขี่ที่ไปบรรทุกผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัยเนี่ยก็โดนปรับเพิ่มอีก 2,000 บาทนะครับก็โทษจะสูงอยู่นะครับและอีกอย่างนะครับก็เรื่องเมาและขับถ้ากระทำความผิดครั้งแรกนะครับก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีแต่หากมากระทำความผิดซ้ำภายใน2ปีนะครับก็จะเพิ่มโทษเป็นโทษจำคุกไม่เกิน2ปีนะครับโทษปรับก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเมื่อเราเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถแล้วเท่ากับว่าเหมือนกับยืนยันได้ว่าเราเป็นผู้มีความสามารถในการขับรถนะครับแล้วก็รู้เข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขับรถมาอย่างดีแล้วนะครับ
1: การปลูกฝังให้คุณมีจิตสำนึกและรับผิดชอบในการใช้รถใช้ถนนเป็นสิ่งสำคัญอย่าให้กฎเหล็กเป็นแค่กฎระเบียบที่วางไว้แต่ไม่มีใครทำตามลดการสูญเสียปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
2: ทุกครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ให้สงสัยไว้ก่อน
3: สงสัยอะไรพี่สงสัยเรื่องชาวบ้านอ่ะ
2: สงสัยว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าข้อมูลมาจากไหนสงสัยว่าถูกต้องไหมถ้าเผยแพร่ไปจะไม่ทำให้ตัวเองหรือใครเดือดร้อนสงส
3: ัยโอเคค่ะพี่สงสัยก็ได้ค่ะ
2: เยาวชนไทยเปิดรับวิเคราะห์เข้าใจสื่อและใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

นับแต่นี้ท่านทั้งหลายจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองกล่าวคือนอกจากจะต้องคอยสอดส่องดูแลทุกสุขและเกื้อกูลประชาชนอย่างใกล้ชิดแล้วยังต้องรักษาความถูกต้องศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายตลอดจนปราบปรามผู้กระทำความผิดด้วยจึงขอให้ทุกท่านตระหนักถึงความรับผิดชอบดังกล่าวแล้วตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนกล้าหาญมีสติยังคิดตลอดเวลาและรักษาความสุจริตไว้ให้มั่นคงทุกเมื่องานในหน้าที่ของท่านจะได้สำเร็จสมบูรณ์เป็นประโยชน์ยั่งยืนแก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ในช่วงค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569นะครับคำนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสกรกฎยอดชัยคุณกรองแก้วชัยกฤตและล่ามภาษามือในวันนี้นะครับคุณกรมคิดสรรชนะเกียรติครับ
0: ช่วงแรกวันนี้เราพาไปดูความคืบหน้าคดีของนายอติโชตอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์แล้วก็สีกาเอหญิงคนสนิทซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาคดียักยอกทรัพย์แล้วก็ฟอกเงินวัดนะคะล่าสุดก็ยังถูกคุมขังที่เรือนจำสระบุรีหลังจากถูกนำตัวไปฝากขังตั้งแต่เมื่อวันที่11กันยายนค่ะโดยผลการตรวจร่างกายยังไม่พบผิดปกตินะคะมีเพียงความวิตกกังวลเล็กน้อยแต่ว่าทั้งสองคนก็ไม่ได้ร้องขออะไรเป็นพิเศษค่ะจากกรณีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งจังหวัดสระบุรีมีคำสั่งให้ฝากขังครั้งแรกนายอติโชตอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีหรือว่าสีกาเอในความผิดฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เบียดบังทรัพย์และร่วมกันฟอกเงินมีกำหนด12วันนับตั้งแต่วันที่11ถึง23กันยายน2569โดยยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งสองคนทำให้ทั้งสองยังต้องถูกคุมขังในเรือนจำจังหวัดสระบุรีจากการประเมินสุขภาพจิตของทั้งคู่พบว่ามีความวิตกกังวลเล็กน้อยแต่สามารถนอนหลับได้ปกติในคืนแรกสำหรับคืนที่สองทางเรือนจำได้ประเมินสุขภาพจิตอีกครั้งพบว่ายังคงมีความวิตกกังวลเล็กน้อยส่วนผลตรวจร่างกายไม่พบความผิดปกติของทั้งคู่ขณะที่นางสาวปุญญวีมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนนอนหลับยากหลับๆตื่นๆแต่ว่าทั้งสองคนก็ไม่ได้เรียกร้องสิทธิพิเศษส่วนความคืบหน้าทางคดีตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลเชื่อมโยงบุคคลที่3ซึ่งคาดว่าอาจจะมีอีก 1-2 คนขณะที่ปปง.ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นเงินการทุจริตเพื่อโยงไปยังผู้เกี่ยวข้องจะได้นำตัวมาดำเนินคดีต่อไป
1: และคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าจะมีข่าวคราวเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวนะครับแต่ก็ไม่ได้ส่งผลต่อความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาของพี่น้องพุทธศาสนิกชนนะครับโดยประชาชนยังคงเข้าวัดทำบุญกันตามปกตินะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็มองนะครับว่าเป็นการกระทำเฉพาะตัวบุคคลไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวศาสนาและวัดครับโดยทีมข่าว NBT ของเรานะครับได้ลงพื้นที่ไปสำรวจบรรยากาศการทำบุญของพี่น้องประชาชนที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนนะครับก็พบว่าที่นั่นยังคงมีประชาชนเข้าไปกราบไหว้พระและถวายสังฆทานเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจถึงแม้ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับเกี่ยวกับพระที่ถูกจับกุมในคดียักยอกเงินทำบุญและเงินบริจาคของวัดแต่ประชาชนที่มาทำบุญก็มองว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดเฉพาะตัวบุคคลและผู้กระทำความผิดต้องรับผลจากการกระทำของตัวเองแต่ไม่ควรนำเอามาเชื่อมโยงกับศาสนาเพราะว่าความศรัทธาที่แท้จริงไม่ได้ยึดติดอยู่กับตัวบุคคลครับ
2: การทำบุญก็เป็นส่วนของอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนพระที่ปฏิบัติตัวไม่ดีนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับสำหรับพระที่ดีๆก็เยอะครับ
3: อย่างนี้เรากลัวไหมว่าการเข้าไปทำบุญในวัดต่างๆเราจะเจอแบบพระสงฆ์ในลักษณะแบบเช่นนี้แต่ว่าเราก็ไม่สามารถรับรู้ได้เราคิดว่ามันเป็นการทำบุญให้กับศาสนามากกว่าพระสงฆ์
2: สำหรับคนที่จะทำบุญน่ะผมว่าไม่ต้องคิดมากหรอกเรามีจิตศรัทธาที่จะทำนะครับสำหรับตัวผมเองนะผมเขาจะไปทำอะไรในส่วนนั้นก็คือก็ต้องรับกรรมของเขาไปเองแต่เราคิดว่าเราทำเพื่อศาสนาอยากให้ศาสนาดำรงต่อไปเพราะสิ่งดีๆที่เราได้รับจากศาสนามันมากกว่านะครับคุณค่าทางด้านจิตใจคุณค่าต่างๆที่จะได้รับมาเนี่ยครับ
4: แต่ส่วนตัวผมเองอ่ะผมเคารพพระพุทธศาสนาในความเป็นพระพุทธศาสนาจริงๆเคารพในคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเงี้ยครับก็เลยมองว่าไม่ว่าใครจะปฏิบัติอย่างไรมันเป็นสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบผลการกระทำของเขาเองครับมันจะไม่ได้เกี่ยวกับว่าทำให้ศรัทธาของเราเสื่อมคลอนนั่นแปลว่าเราต้องมานั่งพิจารณาตัวเองแล้วว่าศรัทธาของคุณตั้งอยู่ที่ไหนเพราะว่าศรัทธาถ้าศรัทธาของคุณไปยึดติดอยู่กับปัจเจกบุคคลน่ะมันก็มีเหตุให้สั่นคลอนถูกไหมครับแต่ว่าในเมื่อศรัทธาของเราศรัทธาอย่างลงมั่นในคำสอนอย่างลงมั่นในพระรัตนตรัยเรื่องการสั่นคลอนตรงนี้มันจะไม่เกิดขึ้นนะครับ
0: ส่วนนโยบายการควบคุมอาวุธปืนของรัฐบาลเพื่อไม่ให้ถูกนำไปใช้ก่อความรุนแรงในสังคมได้ง่ายนะคะทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยืน

0: กันนะคะว่าการปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนก็เพื่อมุ่งยกระดับความปลอดภัยและก็ไม่ได้มีข้อกำหนดให้ประชาชนจะต้องต่อใบอนุญาตทุก 1-2 เดือนค่ะนอกจากนี้ยังย้ำนะคะว่าผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬาก็ยังครอบครองพกพาได้ตามกฎหมายและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ค่ะนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนว่ามีเป้าหมายเพื่อยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนควบคู่กับการคำนึงถึงความจำเป็นของผู้ที่กฎหมายอนุญาตให้ครอบครองหรือพกพาโดยให้เน้นการจัดทำฐานข้อมูลและทบทวนกฎหมายให้สอดคล้องกับความจำเป็นและสถานการณ์ความเป็นจริงในปัจจุบันสำหรับการจัดทำระบบข้อมูลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำระบบทะเบียนการขออนุญาตรวมถึงข้อมูลอัตลักษณ์และประวัติอาวุธปืนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและรองรับการสืบค้นข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยรายละเอียดของระบบยังอยู่ระหว่างการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการปรับปรุงกฎหมายคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพุทธศักราช2490สาระสำคัญก็คือมีการเพิ่มความเข้มงวดในการออกใบอนุญาตกำหนดให้ผู้ขอมีอาวุธปืนจะต้องผ่านการอบรมและมีใบรับรองการตรวจสภาพจิตรวมถึงปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนให้มีความชัดเจนขึ้นอย่างไรก็ตามกระแสข่าวที่ออกมาว่าจะให้ประชาชนต่อใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียมทุก 1-2 เดือนนั้นไม่ได้อยู่ในแนวทางที่พิจารณาขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬาก็ยังครอบครองและพกพาได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดพร้อมย้ำว่าการมีใบอนุญาตให้มีและใช้ไม่ได้หมายความว่าสามารถพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเงื่อนไข
1: มาต่อเนื่องกันที่เรื่องผลสำรวจที่เกี่ยวเนื่องกับชาวต่างชาติที่มาเยือนประเทศไทยนะครับผลสำรวจที่ว่าเป็นของนิดาโพที่ได้เปิดเผยให้เห็นว่าประชาชนได้มองพฤติกรรมของชาวอิสราเอลที่อยู่ในประเทศไทยนะครับว่าไม่เคารพกฎหมายเพราะฉะนั้นรัฐจึงต้องควรบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและลดเวลาที่จะพำนักอยู่ในประเทศไทยครับโดยทางศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นะครับได้มีการเปิดเผยผลสำรวจที่เกี่ยวข้องกับชาวอิสราเอลที่อยู่ในประเทศไทยนะครับจากทั้งหมด 1,410 กลุ่มตัวอย่างในทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครฉะเชิงเทราชลบุรีสุราษฎร์ธานีภูเก็ตและที่แม่ฮ่องสอนนะครับพบว่าส่วนใหญ่นะครับ 76.38% เคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือการกระทำผิดกฎหมายของชาวอิสราเอลในประเทศไทยผ่านสื่อประเภทต่างส่วนอีก 17.45% บอกว่าไม่เคยได้ยินข่าวใดๆและไม่ได้มีประสบการณ์โดยตรงและ 5.11% เคยมีประสบการณ์โดยตรงด้วยตนเองทางนี้นะครับคนที่ระบุว่าเคยได้ยินข่าวสารหรือมีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับพฤติกรรมของชาวอิสราเอลในประเทศไทยส่วนใหญ่นะครับบอกว่าเป็นเรื่องไม่เคารพกฎหมายนะครับรองลงมาก็เรื่องของการพูดจาไม่สุภาพแสดงอาการดูถูกคนไทยไม่เคารพวัฒนธรรมไทยไม่เคารพวิถีชีวิตชุมชนไม่เคารพพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะใช้คนไทยเป็นนอมินีเพื่อถือครองที่ดินและเพื่อถือครองธุรกิจรวมถึงการตั้งสุสานของชาวอิสราเอลในไทยโดยไม่มีการปรึกษาหารือกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่และเมื่อถามถึงมาตรการของไทยในการจัดการกับพฤติกรรมหรือว่าปัญหาดังกล่าวของชาวอิสราเอลนะครับกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ที่ 77.49% เนี่ยเห็นว่าเจ้าหน้าที่ควรบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดรองลงมา 45.45% บอกว่ารัฐควรจะลดระยะเวลาอนุญาตในการพำนักอาศัยของชาวอิสราเอลในประเทศไทยและอีก 38.49% บอกว่าอยากให้สถานทูตอิสราเอลกำกับพฤติกรรมของชาวอิสราเอลอย่างเข้มงวดนอกจากนี้นะครับ 26.46% เห็นว่าคนไทยควรร่วมมือกันต่อต้านพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและอีก 23.54% มองว่ารัฐเองก็ควรจะพิจารณาถึงประเด็นความมั่นคงของชาติและในขณะเดียวกันมีไม่ถึง 2% นะครับที่เห็นว่าไม่ควรทำอะไรที่รุนแรงเกินไปเพราะจะไปกระทบกับการท่องเที่ยวและกระทบกับแรงงานไทยที่อยู่ในอิสราเอลครับ
0: ส่วนภัยจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เลือกกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มไม่เว้นแม้กระทั่งกลุ่มนักเรียนนักศึกษาหรือว่าเยาวชนซึ่งเราก็เห็นเป็นข่าวอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะคะจากการลงพื้นที่สำรวจของทีมข่าวก็พบว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ต่างก็เคยเผชิญกับกลโกงหลากหลายรูปแบบแล้วก็ฝากข้อคิดเตือนใจผู้ที่ตกเป็นเหยื่อให้ตั้งสติกล้าปรึกษาครอบครัวเพื่อหาทางแก้ไขอย่างทันท่วงทีค่ะ จากการลงพื้นที่สอบถามกลุ่มนักศึกษาพบว่าส่วนใหญ่

0: รับทราบถึงสถานการณ์ที่มิจฉาชีพมุ่งเป้ามาที่กลุ่มเยาวชนมากขึ้นและหลายคนก็มีประสบการณ์ตรงถูกโทรศัพท์เข้ามาหลอกลวงในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแอบอ้างว่ามีหมายจับแอบอ้างเป็นเครือข่ายโทรศัพท์มือถือหรือการใช้เทคโนโลยีปลอมเสียงเป็นบุคคลใกล้ชิดตลอดจนการโทรศัพท์ไปหาผู้ปกครองแล้วอ้างว่าบุตรหลานถูกดำเนินคดีแต่ว่านักศึกษาส่วนใหญ่ที่วันนี้ทีมข่าวเราไปพูดคุยมานะคะบอกว่าส่วนใหญ่เขาตั้งสติแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนที่จะดำเนินการใดๆเพื่อไม่ให้ตนเองนั้นตกเป็นเหยื่อค่ะ
1: เดี๋ยวนี้ก็เห็นข่าวเป็นประจำนะครับว่ามีนักเรียนนะครับที่โดนหลอกค่อนข้างบ่อยเลยครับอะไรเงี้ยครับ
2: แล้วเราเคยโดนหรือว่ามีคนใกล้ตัวเคยโดนหลอกบ้างไหมหรือว่ามีโทรศัพท์มาแปลก
1: เคยมีโทรศัพท์มาแปลกๆครับแบบว่าให้โอนเงินคืนอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบว่ามีหมายจับอะไรเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเงี้ยครับถ้าเป็นผมนะครับผมก็จะตรวจสอบให้แน่ใจก่อนครับว่าเอ้ยมีเงินเข้ามาจริงไหมหรือว่าถ้ามีเงินเข้ามาจริงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องไปติดต่อที่สถานีตำรวจอะไรอย่างเงี้ยครับไม่โอนเงินคืนอย่างแน่นอนครับแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องคนโทรมาใช่ไหมครับผมมองว่าเราต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนครับว่าเรื่องนั้นจริงหรือเท็จมากมายขนาดไหนครับผมมองว่าเรื่องอย่างนี้นะครับสามารถเปิดอกคุยกันกับครอบครัวได้เลยครับเพราะว่าครอบครัวพร้อมสนับสนุนเราอยู่แล้วเราพร้อมช่วยเหลือครับผมว่าถ้าเก็บไว้มันเครียดเปล่าๆครับถ้าเราได้พูดออกไปอะไรอย่างเงี้ยครับมันช่วยแบบลดทอนความเครียดแล้วก็ช่วยมีคนตัดสินใจปัญหาด้วยครับ
3: จริงๆพอทราบบ้างครับเพราะว่าถ้าส่วนตัวผมก็เคยเจอครับตรงที่ว่าเหมือนแม่เล่าให้ฟังว่ามีคนโทรมาหาแล้วก็บอกว่าเหมือนผมอ่ะโดนคดีอะไรแบบนี้ผมก็เลยแต่ว่าด้วยความที่ว่าผมกับแม่สนิทกันแม่ก็เลยโทรมาถามความจริงกับผมตรงนั้นก็เลยทำให้แม่เข้าใจว่าอ๋อสรุปก็คือเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่โทรเข้ามาหลอกลวง
2: แล้วในตัวของเราอะค่ะเคยมีโดนโทรเบอร์แปลกๆหรือว่าพูดลักษณะแปลกๆมาที่เราบ้าง
3: จริงๆมีบ้างครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่พอรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพค่อนข้างเยอะครับก็เลยรู้สึกว่าก่อนที่เราคนที่บอกว่าเหมือนเพื่อนหรืออะไรแบบนี้มีปัญหานั้นเนี่ยผมก็เลยจะโทรถามเพื่อนโดยตรงมากกว่าเพราะว่าบางทีอ่ะคอลเซ็นเตอร์ทุกวันนี้บางทีก็คือเสียงคล้ายคนที่เรารู้จักอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าทำไมแบบเขาเรียนแบบตรงนี้ได้ยังไงถ้าคนที่โดนหลอกอยู่คิดว่าเปิดอกคุยกับที่บ้านคุยกับคนที่เรารู้จักโดยตรงดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยก็คือถ้าเราเก็บไว้คนเดียวอ่ะมันไม่มีประโยชน์ครับแล้วมันไม่ช่วยอะไรมันทำให้เหมือนเราเครียดมีโอกาสเป็นซึมเศร้ามีโอกาสเป็นได้หลายอย่างแต่ว่าถ้าเราเปิดอกคุยกับครอบครัวโดยตรงคุยกับคนที่เรารู้จักคนที่ไว้ใจได้ครับผมคิดว่าอันนั้นน่าจะเป็นทางออกที่ดีมากกว่าครับคนที่เรารู้จักหรือว่าคนที่เราสนิทอยู่ๆมีพฤติกรรมแปลกไปอ่ะอย่างน้อยเราสามารถสอบถามเขาได้ว่าแบบเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า

0: สามารถให้เห็นอยู่ในการป้องกันครับผมก็เลยแอบจะกังวลแต่ก็ไม่ได้กังวล
1: พูดคุยกับคนในครอบครัวหรือคนที่เราไว้วางใจไม่ควรเก็บปัญหาไว้เพียงลำพังเพราะความอายหรือกังวลว่าจะถูกมองว่ารู้ไม่เท่าทันมิจฉาชีพเนื่องจากในสภาวะปัจจุบันทุกคนก็มีโอกาสที่จะตกเป็นเหยื่อได้เหมือนกันค่ะนอกจากนี้ยังขอฝากไปถึงผู้ปกครองและคนรอบข้างให้หมั่นสังเกตพฤติกรรมของคนใกล้ตัวหากพบเห็นความผิดปกติมีความเครียดวิตกกังวลก็อยากจะให้รีบเข้าไปพูดคุยสอบถามเพื่อเป็นการป้องกันและจะได้ร่วมกันหาทางออกได้อย่างปลอดภัยค่ะ
2: ไปต่อกันที่ความคืบหน้าเหตุดินสไลด์ที่อยู่ในพื้นที่ของโรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนะครับซึ่งดินสไลด์ดังกล่าวเนี่ยไปส่งผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างของอาคารเรียนทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับต้องเร่งลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ไขเบื้องต้นได้มีการสั่งกันพื้นที่เสี่ยงนะครับแล้วก็มีการเร่งเบี่ยงทางน้ำเพื่อความปลอดภัยพร้อมกับมีการเดินหน้าสำรวจพื้นที่เตรียมที่จะก่อสร้างอาคารเรียนแห่งใหม่หรือว่าโรงเรียนแห่งใหม่เพื่อเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาวครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนางสาวณัฐยาทวีวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดในบริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาหลังพบการเคลื่อนตัวของดินเป็นแนวกว้างนะครับกว่า100เมตรส่งผลให้อาคาร4แห่งนะครับก็คืออาคารอนุบาลโรงอาหารอาคารสหกรณ์และสระว่ายน้ำเกิดรอยแตกร้าวและทรุดตัวลงโดยทางวิศวกรประเมินว่าอาคารบางส่วนอยู่ในจุดเสี่ยงและอาจจะไม่มั่นคงจึงได้สั่งปิดพื้นที่และห้ามนักเรียนเข้าโดยเด็ดขาดพร้อมกับมีการกั้นเขตอันตรายด้วยลวดหนามเพื่อป้องกันเหตุซ้ำหรืออุบัติเหตุพร้อมกับมีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจและปรับระบบระบายน้ำเพื่อเบี่ยงทิศทางน้ำไม่ให้ไหลมารวมที่จุดเดียวกันจนดินอิ่มตัวรวมทั้งได้มีการซักซ้อมแผนอพยพเพื่อรองรับเหตุการณ์สถานการณ์ฉุกเฉินจากการประเมินข้อมูลด้านธรณีวิทยาพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในกลุ่มพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับปานกลางถึงสูงจังหวัดน่านจึงมีแนวทางในระยะยาวในการย้ายโรงเรียนไปยังพื้นที่แห่งใหม่โดยได้มีการร่วมกันสำรวจพื้นที่บริเวณท้ายหมู่บ้านเพื่อให้กรมทรัพยากรธรณีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันประเมินความเหมาะสมและความมั่นคงของชั้นดินทางด้านของนายมานนท์จันเจียมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยติ้วได้ให้ข้อมูลนะครับว่าดินมีการเคลื่อนตัวมาตั้งแต่ช่วงที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องในเดือนสิงหาคมซึ่งระหว่างรอการจัดสรรโรงเรียนแห่งใหม่ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาน่านเขต2จะเร่งจัดหาสถานที่เรียนชั่วคราวเพื่อให้นักเรียนสามารถทำการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่องและมีความปลอดภัยสูงสุดครับ
1: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะประเด็นการเมืองช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศการทำบุญครบรอบ60ปีวันคล้ายวันเกิดของนายกรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะ

องท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลหมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ความเคลื่อนไหวทางการเมืองวันนี้นะคะเริ่มที่บรรยากาศงานทำบุญวันคล้ายวันเกิดครบรอบ60ปีของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็มีบุคคลสำคัญทางการเมืองแล้วก็ข้าราชการระดับสูงไปร่วมอวยพรค่ะโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นในการบริหารประเทศเพื่อประโยชน์ของประชาชนค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะที่บ้านพักส่วนตัวในย่านบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้จัดงานทำ

0: บุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดเป็นการภายในครอบครัวโดยมีคณะรัฐมนตรีบุคคลสำคัญทางการเมืองเดินทางเข้ามาร่วมแสดงความยินดีนอกจากนี้นะคะก็ยังมีบุคคลสำคัญส่งกระเช้าดอกไม้และข้อความมาอวยพรอีกหลากหลายคนนะคะในขณะเดียวกันคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยตลอดจนข้าราชการตำรวจก็ได้เดินทางเข้ามาอวยพรด้วยจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยนะคะยืนยันว่าตราบใดที่ยังคงดำรงตำแหน่งที่ได้รับความไว้วางใจจากสภาผู้แทนราษฎรและประชาชนก็จะขอทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มความสามารถ
1: ผมก็ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีนะครับจากการที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องพรรคภูมิใจไทยเข้ามาจนได้รับความไว้วางใจจากสภาให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ตราบใดที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็ต้องทำหน้าที่ทุกอย่างเพื่อประเทศและก็เพื่อประชาชนมันไม่มีภารกิจอื่นนอกจากเป้าหมายสองเป้าหมายหลักนี้
0: สำหรับประเด็นการแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนนะคะนายกรัฐมนตรีระบุว่าภาพรวมตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจตั้งแต่รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศก็พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการส่งออกเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเม็ดเงินการลงทุนจากต่างชาติและอัตราการจ้างงานอย่างไรก็ตามรัฐบาลตระหนักดีว่ายังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ถือเป็นความท้าทายที่ทุกประเทศต้องเผชิญและรัฐบาลก็พร้อมที่จะเดินหน้าแก้ปัญหาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
1: ตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาก็มีตัวชี้วัดที่พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นทั้งเรื่องการส่งออกเรื่องของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเรื่องของตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เรื่องของเม็ดเงินลงทุนที่เข้ามาในประเทศต่างๆเรื่องของการจ้างงานนะครับในตัวดัชนีต่างๆมันก็ขยับขึ้นนะแต่แน่นอนแล้วมันก็จะต้องมีส่วนที่ดีแล้วก็มีส่วนที่มันยังไม่ดีซึ่งตรงนั้นก็ต้องแก้ไขกันไปแต่มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับในประเทศมหาอำนาจในประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจเขาก็ยังมีคนตกงานมีคนจนมีเรื่องที่เขาต้องแก้ไขอยู่
2: อีกประเด็นทางการเมืองที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะกรณีการผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะครับซึ่งก็ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับอย่างทางพรรคกล้าธรรมได้ร่วมลงมติเห็นชอบด้วยเรื่องนี้ทางนายกรัฐมนตรีได้บอกนะครับว่าการเมืองในปัจจุบันเป็นถือว่าเป็นพลวัตปรากฏการที่พรรคฝ่ายค้านมาร่วมโหวตสนับสนุนในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นนะครับว่ารัฐบาลดำเนินนโยบายมาถูกทางเพราะเมื่อรัฐบาลดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมทางส.ส.ในฐานะผู้แทนของประชาชนก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียืนยันนะครับว่าการลงมติดังกล่าวไม่ได้มีการพูดคุยหรือทำสัญญาใจทางการเมืองใดๆต่อกันทั้งสิ้นแต่เป็นภาพสะท้อนที่แสดงให้เห็นว่าทุกฝ่ายต่างยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับรัฐบาลในการนำเอางบประมาณไปบริหารจัดการเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ต่อไป
1: มันก็สะท้อนอย่างอื่นไม่ได้นอกจากสะท้อนว่าสิ่งที่รัฐบาลได้นำเสนอแล้วเนี่ยแม้กระทั่งส.ส.ของพรรคฝ่ายค้านนะครับอย่างเช่นพรรคกล้าธรรมเนี่ยท่านก็ยังเห็นว่าไอ้ร่างพ.ร.บ.งบประมาณเนี่ยถ้าถูกนำไปปฏิบัติแล้วก็คงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพี่น้องประชาชนต่อส่วนรวมนะครับท่านก็ให้ความสนับสนุนเห็นชอบด้วยกับร่างพรบงบประมาณนี
3: ้มีสัญญาใจที่จะร่วมรัฐบาลในอนาคตไหมครับ
1: ยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้นะครับแต่ก็เป็นท่าทีที่เขาเห็นกับประเทศชาติเขาเห็นกับประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักนะครับก็อย่างที่เรียนมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ความร่วมมือทั้งหลายมันก็เกิดขึ้น
2: โดยนายกรัฐมนตรีได้ย้ำนะครับว่าขณะนี้ยังไม่มี

0: มีสัญญาในการปรับครม.โดยรัฐมนตรีทุกคนทั้งพรรคแกนนำและพรรคร่วมรัฐบาลต่างก็เร่งทำงานและพร้อมที่จะชี้แจงข้อสงสัยของประชาชนอย่างเต็มที
1: ่ตอนนี้ก็ต้องถือว่ายังไม่ได้มีสัญญาณอะไรนะครับรัฐบาลก็ยังสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่รัฐมนตรีหลายคนในคณะรัฐบาลของผมก็เริ่มเข้ารูปเข้ารอยแล้วก็เริ่มมีความมั่นใจในภารกิจของแต่ละท่าน
2: เหมือนอย่างรัฐมนตรีลูกเทพเองท่านนายกได้ดูผลงานเขาบ้างไหมครับว่าตรงตามใจท่านนายกหรือเปล่าม
1: ันไม่มีรัฐมนตรีลูกเทพหรอกครับใครบัญญัติก็ไม่รู้รัฐมนตรีทุกคนผมคัดเลือกมากับมือตัวเองแล้วก็เพราะนั้นเข้าใจกันว่าทุกคนก็จะมีภารกิจแล้วก็มีตัวชี้วัดในการปฏิบัติหน้าที่ถ้าเขายังทำงานได้อย่างเต็มที่เกิดประโยชน์ครับส่วนรวมเขาก็ยังสามารถที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีไปได้เรื่อยๆ
3: โดยรวมถือว่าน่าประทับใจไหมครับผลงานของ
1: ขยันทุกคนครับ
4: ส่วนข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ที่บอกว่าในการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มีการอนุมัติงบช่วยเหลือกัมพูชาไปถึง31ล้านบาทนะคะล่าสุดทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาชี้แจงนะคะว่าข้อมูลที่ปรากฏไม่ใช่ความจริงค่ะนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงกรณีโลกออนไลน์ส่งต่อข้อมูลกรณีการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่ผ่านการลงมติจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแล้วว่ามีการอนุมัติเงินช่วยเหลือกัมพูชา31ล้านบาทโดยอธิบายว่าสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนหรือเนด้าเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนด้านการจัดหาเงินกู้ให้กับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนการพัฒนาที่เชื่อมต่อประโยชน์กับประเทศไทยต้องใช้ผู้ดำเนินการและวัสดุอุปกรณ์จากไทยและหากเป็นการร่วมทุนจะต้องมีฝ่ายไทยถือหุ้นมากกว่า 51% เนด้าเป็นผู้หาแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินของไทยเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในกัมพูชา2โครงการคือถนน R67 วงเงิน12ล้านบาทและด่านสตึงบด6ล้าน2แสนบาทรวมเป็น18ล้าน2แสนบาทซึ่งทั้ง2โครงการดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้วแต่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ตามสัญญาโดยทางกัมพูชาจ่ายเงินชำระหนี้ตามสัญญามาโดยตลอดอย่างไรก็ตามในสัญญาเนด้าจะช่วยเหลือแบ่งเบาดอกเบี้ยส่วนหนึ่งซึ่งเป็นเงินที่มีคำของบประมาณและหากทางเนด้าไม่ชำระดอกเบี้ยในส่วนที่ต้องรับผิดชอบก็อาจเป็นเหตุให้ทางฝ่ายกัมพูชาไม่ชำระเงินกู้ตามเงื่อนไขได้
0: โดยทางคณะกรรมการงบประมาณทั้ง2สภานะครับได้มีการซักถามและรับฟังคำชี้แจงจากหน่วยงานแล้วไม่มีการสงวนความเห็นหรือมีข้อสังเกตใดๆจึงไม่ได้ตัดลดงบประมาณส่วนนี้ย้ำนะครับว่าไม่ใช่โครงการใหม่แต่เป็นช่วงเวลาที่ผ่อนชำระหนี้ตามสัญญาระหว่างรัฐบาลกับกัมพูชากับเนด้าซึ่งได้ชำระเงินกันมาโดยตลอดและไม่ได้ใช้งบประมาณ31ล้านบาทตามที่เป็นข่าวครับ
4: รัฐบาลเข้าใจความรู้สึกและความห่วงใยของประชาชนโดยเฉพาะในสถานการณ์ไทยกัมพูชาแต่การพิจารณาต้องแยกข้อเท็จจริงออกจากความรู้สึกให้ชัดเจนทั้งนี้รัฐบาลจะดำเนินการทุกเรื่องโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศไทยประชาชนและข้อผูกพันตามกฎหมายและสัญญาเป็นสำคัญ
0: มาต่อกันที่ผลสำรวจของสวนดุสิตโพที่ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยทั่วประเทศนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยได้มีการสะท้อนมุมมองนะครับว่าสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันนี้ยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการชุมนุมครับโดยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจากสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะครับในหัวข้อการชุมนุมทางการเมืองณวันนี้มีการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 1,149 ตัวอย่างทั่วประเทศในระหว่างวันที่ 8-11 กันยายนจากการสำรวจเนี่ยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 44.65% สนใจติดตามสถานการณ์การเมืองอยู่บ้างแต่ไม่ได้เจาะลึกในรายละเอียดโดยมองนะครับว่าปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะนำไปสู่การชุมนุมทางการเมืองก็คือปัญหาเศรษฐกิจและค่าครองชีพซึ่งมีสัดส่วนสูงถึง 69.54% รองลงมาเป็นเรื่องคดีความคดีทางการเมืองและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาทางนี้ประชาชน 47.95% มองว่าการชุมนุมเป็นเครื่องมือที่จะช่วยสะท้อนปัญหาที่สังคมควรให้ความสำคัญแต่ในขณะเดียวกัน 41.86% ก็มีความเห็นนะครับว่าแม้ว่าการชุมนุมจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าควรจะไปในทิศทางใดและท้ายที่สุดแล้วกลุ่มตัวอย่าง 40.56% ได้ประเมินว่า สถานการณ์

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ประเด็นเศรษฐกิจค่ำนี้นะคะเรื่องมือที่อุตสาหกรรมเกมไทยค่ะซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพนะคะรัฐบาลก็เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้จึงเดินหน้าผลักดันเกมไทยสู่ตลาดโลกหลังสร้างมูลค่าเจรจากว่า270ล้านบาทในงาน Gamescom 2026ที่เยอรมนีค่ะแล้วก็ต่อยอดสู่ Gamescom Asia X Thailand Game Show 2026เพื่อเป็นศูนย์กลางเกมอาเซียนค่ะนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจากการที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้นำผู้ประกอบการธุรกิจเกมไทย15รายเข้าร่วมงาน Gamescom 2026ที่ประเทศเยอรมนีระหว่างวันที่26ถึง30สิงหาคมต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเปิดตัวผลงานเกมไทยสู่ตลาดต่างประเทศและแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยรวมถึงสร้างโอกาสทางการค้าในตลาดยุโรปและตลาดโลกผลจากการเข้าร่วมงานปรากฏว่าผู้ประกอบการไทยสามารถสร้างมูลค่าการเจรจาการค้าได้รวมกว่า270ล้านบาทพร้อมพบปะคู่ค้าเป้าหมายรวม994รายในจำนวนนี้เป็นคู่ค้ารายใหม่ถึง673รายหรือ 67.71% สะท้อนถึงศักยภาพของผู้ประกอบการเกมไทยและโอกาสในการขยายตลาดต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมผลสำเร็จดังกล่าวรัฐบาลจึงเดินหน้าต่อยอดโอกาสจากเวทีนานาชาติสู่การจัดงาน Gamescom Asia X Thailand Game Show 2026ซึ่งจะเป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการนักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเกมจากไทยและต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจการลงทุนและการขยายตลาดในภูมิภาค
1: ส่วนเรื่องของการจัดเก็บภาษีนะครับทางกรมสรรพากรบอกว่าสามารถจัดเก็บภาษี11เดือนแรกของปีงบประมาณ2569ได้กว่า 2.16 ล้านล้านบาทนะครับซึ่งสูงกว่าทั้งปีก่อนหน้านั้นแหละครับแล้วก็เรื่องของการประมาณการด้วยพร้อมกับมีการคาดการว่าทั้งปีรายได้จะเกินเป้าไปที่ 4-50 ล้านบาทครับโดยผู้ที่ออกมาให้ข้อมูลเรื่องนี้นะครับก็คือนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรได้เปิดเผยนะครับว่าช่วง11เดือนแรกของปีงบประมาณ2569สามารถจัดเก็บภาษีได้กว่า 2.16 ล้านล้านบาทซึ่งสูงกว่าปีก่อนนะครับ 1.44 แสนล้านบาทหรือ 7.2% และสูงกว่าการประมาณการ 7.72 หมื่นล้านบาทหรือ 3.7%โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งการจากการนำเข้าราคาพลังงานและการบริโภคภายในประเทศรวมถึงภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เพิ่มขึ้นตามผลประกอบการของภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจพลังงานและบริษัทจดทะเบียน
2: ส่วนหนึ่งก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงตรงๆนะครับว่าส่วนหนึ่งของการเกิดจากภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือจากการนำเข้านะครับแล้วก็เป็นผลมาจากเรื่องของตัวราคาพลังงานนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าการเก็บเพิ่มตัวนี้ก็ไม่ได้ทำให้กรมสรรพากรรู้สึกยินดีปีดานะเพราะมันเป็นการเพิ่มภาระประชาชนก็เข้าใจได้นะครับแต่มันโดยสภาพมันต้องเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มภาษี

0: จะกระนำเข้ารวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศอีกส่วนหนึ่งคือภาษีเงินได้นะครับภาษีเงินได้นิติบุคคลก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางกรมสรรพากรเก็บได้เพิ่มขึ้นพอสมควรครับ
1: ส่วนการขยายฐานภาษีนะครับทางกรมสรรพากรได้มีการนำเอาเทคโนโลยี Data Analytics มาช่วยในการตรวจสอบทำให้มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ระบบนะครับกว่า 1.73 แสนรายซึ่งสูงกว่าเป้าโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการออนไลน์ขณะเดียวกันก็ยังเดินหน้าพัฒนาบริการดิจิทัลโดยเฉพาะการยื่นแบบผ่าน e-filing ซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 96.05% พร้อมกับมีการใช้ระบบ DMyTax เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อช่วยในการเตรียมแบบภาษีรวมถึงเร่งการคืนภาษีผ่านระบบ Fast Track ซึ่งเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการด้วยพร้อมกับมีการออกมาตรการภาษีสนับสนุนการลงทุนการพัฒนาทักษะของบุคลากรพลังงานสะอาดและเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของประเทศจึงมีการคาดการณ์นะครับว่าตลอดปีงบประมาณ2569จะสามารถจัดเก็บรายได้ได้สูงกว่าประมาณการเอาไว้ 4-5 หมื่นล้านบาทหรือราวๆ 2%ขณะที่ปีงบประมาณ2570มีการตั้งเป้าว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้ไว้ที่ 2.5 ล้านล้านบาทครับ
2: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ร่วมกับกรมบัญชีกลางยกระดับมาตรการไทย SME GP นะคะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ SME เข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐพร้อมยกระดับมาตรฐานการให้สิทธิประโยชน์อย่างเป็นธรรมโดยจะเริ่มเกณฑ์ใหม่1ตุลาคมนี้ค่ะนายวชิระแก้วกอรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยว่าเตรียมยกระดับมาตรการไทย SME GP เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME เข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐควบคู่กับการปรับกระบวนการพิจารณาสิทธิประโยชน์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างโปร่งใสและเป็นธรรมเริ่มดำเนินการวันที่1ตุลาคมนี้โดยสสว.จะร่วมกับกรมบัญชีกลางตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างกิจการทั้งการถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมกรรมการหรือผู้มีอำนาจลงนามร่วมกันรวมถึงผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงร่วมกันเพื่อพิจารณาสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสมและเท่าเทียมขณะเดียวกันยังขยายโอกาสให้ SME เข้าร่วมโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีวงเงินสัญญาสะสมสูงสุดไม่เกิน500ล้านบาทพร้อมสิทธิประโยชน์ด้านราคาสูงสุด 20% แบ่งเป็นสิทธิพื้นฐานสำหรับ SME 10% สินค้าที่ผลิตในประเทศเพิ่มอีก 5% และอีก 5% สำหรับผู้ประกอบการที่ใช้นวัตกรรมและจดทะเบียนระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-tax
3: จะแตกง่ายๆนะครับขึ้นทะเบียน SME GP ไว้กับที่สสว.และหลังจากนั้นก็ดูซิว่าสินค้าเม็ดอินไทยแลนด์หรือเปล่าถือไม่เป็นเม็ดอินไทยแลนด์ก็ไม่เป็นไรครับเพียงแต่ว่าท่านอาจจะขาดโอกาสที่ได้ 5% ตรงนี้ไปนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ไปขึ้นทะเบียนเป็น e-tax เราก็จะได้อีก 5% นะครับเพราะนั้นสินค้าใครก็ตามที่เป็นครบทั้งกระบวนการทั้งหมดแล้วเป็นเม็ดอินไทยแลนด์ก็ได้ 20%แต่ถ้าไม่ได้ Made in Thailand ไม่เป็นไรครับ 15% ก็ยังได้จากเดิม 10% นั้นจะเห็นว่ามาตรการเหล่านี้ที่เราทำขึ้นมานะครับทางรัฐบาลให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการ SME จริงๆนะครับ
2: สำหรับมาตรการไทย SME GP ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2563โดยณวันที่4กันยายน2569มี SME ได้รับงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง 4,919 รายขณะที่ปี2568 SME มีสัดส่วนโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 59.45% สะท้อนว่าตลาดภาครัฐยังเป็นช่องทางสำคัญในการสร้างโอกาสและการเติบโตให้กับผู้ประกอบการ SME
1: ส่วนทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะครับได้มีการประเมินภาพรวมเศรษฐกิจไทยของปี2569นะครับว่ายังคงเติบโตได้ 2% แม้จะต้องเผชิญกับปัจจัยที่เป็นแรงกดดันจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ได้ผลักดันให้ราคาน้ำมันดิบนั้นสูงขึ้นทำให้เศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงนะครับจากภาคการส่งออกที่เร่งขึ้นจากช่วงก่อนหน้านี้และกำลังซื้อของประเทศที่ยังคงเปราะบางอยู่ครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนางสาวณัฐพรตรีรัตน์สิริกุลรองกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัดได้บอกนะครับว่าศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังคงประมาณการเศรษฐกิจไทยปี2569ขยายตัวที่ 2% แม้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านกลับมารุนแรงขึ้นในเดือนนี้ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ Brent นะครับกลับมาสูงกว่า$100ต่อบาร์เรลแต่ประเมินนะครับว่าแรงกดดันต่อเศรษฐกิจไทยได้ผ่านไปแล้วตั้งแต่ไตรมาสที่2

0: สำหรับเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวตามการส่งออกที่ชะลอลงจากการเร่งตัวมากในช่วงครึ่งปีแรกขณะที่การบริโภคของภาคเอกชนยังคงฟื้นตัวอย่างเปราะบางจากกำลังซื้อที่อ่อนแรงนะครับแม้จะมีมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเข้ามาช่วยพยุงการบริโภคในช่วงไตรมาสที่3อยู่บ้างส่วนการลงทุนของภาคเอกชนยังคงขยายตัวได้จากเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือว่า FDI แต่การนำเข้าสินค้าทุนที่เพิ่มขึ้นก็ทำให้ผลบวกต่อเศรษฐกิจโดยรวมนั้นลดลงและไปกดดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัดด้วยสำหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐโดยเฉพาะสินเชื่อวงเงิน 200,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้วยด้านพลังงานนะครับซึ่งคาดว่าเม็ดเงินส่วนใหญ่จะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างชัดเจนในช่วงปีหน้าเนื่องจากมาตรการดังกล่าวเน้นผลสัมฤทธิ์ต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะกลางถึงระยะยาวซึ่งยังคงต้องติดตามความชัดเจนเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้วย
1: ตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องรอความชัดเจนนะคะซึ่งที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของโซลารูฟท็อปนะคะในส่วนของการลงทุนพวกโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยอันนี้เราอาจจะต้องรอรายละเอียดแล้วก็อันนี้ส่งต่อ GDP เนี่ยน่าจะไปตกอยู่ในปีหน้าแต่อยากจะเรียนอย่างนี้ค่ะว่า 200,000 ล้านครึ่งหลังเนี่ยผลต่อ GDP จริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเป้าหมายหลักนะคะเป้าหมายหลักเนี่ยน่าจะไปตกอยู่ที่เศรษฐกิจในระยะกลางถึงยาว
2: ส่วนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสซึ่งคาดว่าจะได้ใช้กันประมาณสักปลายปีนี้นะคะวันนี้ทีมข่าว NBT ก็ลงพื้นที่ไปสำรวจความเห็นของประชาชนในโครงการนี้ค่ะหลายคนมองว่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็กระจายรายได้สู่เมืองรองได้เป็นอย่างดีแต่ก็ยังกังวลนะคะว่า1ล้านสิทธิ์เนี่ยอาจจะน้อยเกินไปและห่วงเรื่องผู้ประกอบการอาจฉวยโอกาสขึ้นราคาค่ะทีมข่าว NBT ลงพื้นที่ย่านจตุจักรสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้ประกอบการเกี่ยวกับโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสหลังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่22กันยายนนี้และคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนในเดือนตุลาคมใช้สิทธิ์ได้ประมาณเดือนพฤศจิกายนถึง15ธันวาคมก่อนจะงดช่วงปีใหม่1เดือนแล้วก็กลับมาให้ใช้สิทธิ์ได้อีกครั้ง16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์ปีหน้าและคนบอกว่าโครงการนี้น่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีลดภาระค่าใช้จ่ายและทำให้ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะการให้วงเงินสนับสนุนในเมืองรองมากกว่าเมืองหลักก็จะช่วยกระจายนักท่องเที่ยวออกสู่ภูมิภาคและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น
3: เที่ยวสิครับก็ปีใหม่เนี่ยจะต้องขึ้นมาหาญาติที่กรุงเทพจากพังงาก็นั่งเครื่องมาจากภูเก็ตแล้วมาเที่ยวที่กรุงเทพถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะเที่ยวในโซนแถวปริมณฑลอะไรแบบนี้ครับ
4: ก็คือโครงการนี้ก็คือตอบโจทย์ช่วงเวลาเราเที่ยวอยู่แล้ว
3: ใช่คิดว่านะครับแล้วอากาศก็กำลังดีครับ
2: อย่างไรก็ตามมีข้อกังวลว่าจำนวน1ล้านสิทธิ์ที่ให้อาจจะน้อยเกินไปไม่เทียบกับความต้องการของประชาชนรวมถึงกังวลการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาที่พักและค่าบริการจากผู้ประกอบการบางรายเพราะมองว่าเป็นเรื่องดีที่ภาครัฐได้เตรียมมาตรการป้องกันด้วยการให้ผู้ประกอบการยื่นราคาก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขณะที่ผู้ประกอบการมองว่ามาตรการนี้จะช่วยเพิ่มยอดขายและสร้างความคึกคักให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้เนื่องจากดึงดูดให้ผู้คนออกมาจับจ่ายใช้สอยและเดินทางมากขึ้นโดยเฉพาะการขยายสิทธิ์ครอบคลุมไปถึงร้านนวดสปารวมถึงชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปซึ่งช่วยกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนและผู้ประกอบการรากหญ้าโดยตรงพร้อมให้ความเห็นว่าในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันต้องการเน้นการขายสินค้าราคาเข้าถึงง่ายเพื่อดึงดูดลูกค้ามากกว่าการขึ้นราคาเพื่อหวังกำไร
4: ในมุมผู้ประกอบการเพราะว่าครั้งนี้เขาขยายการใช้ไปยังพวกนวดสปาไปยังธุรกิจอื่นๆที่มันเกี่ยวข้องกับพวกท่องเที่ยวด้วยเราทำร้านสปาร้านนวดด้วยเรามองว่ามันดีต่อผู้ประกอบการ
5: อันนี้ดีมากเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วปัจจุบันเนี้ยคือแบบที่เขาต้นกระตุ้นเศรษฐกิจก็จะเป็นแบบเกี่ยวกับเรื่องการค้าขายแบบให้ไปซื้อแบบทั่วไปเนาะธุรกิจนวดสปาเป็นการบริการอย่างหนึ่งก็อยากให้มีขยายมาตรงจุดนี้ด้วยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับ
6: แต่หลักๆแล้วในที่ว่าตัวเองเป็นผู้ประกอบการอะอยากขายถูกมากกว่าอยากเซลล์อยากอะไรเพื่อให้คนมาซื้อเยอะๆให้มาใช้จ่ายเยอะๆในฐานะตัวเองนะตรวจสอบบ้างว่าเออยังไงประชาชนก็จะได้รู้สึกดีขึ้นไม่โดนหลอกว่างั้นเถอะไม่งั้นเออหลอกอัพราคานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็มี
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตาม NBT News กันต่อครับ

0: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกแกล้งแม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: กลับมาติดตาม NBT News กันต่อนะครับประชาชนจากหลายจังหวัดเดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องโดยหลายคนเดินทางไกลหลายชั่วโมงเพื่อเข้าถวายสักการะพระศพและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณตลอดทั้งวันประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังกันอย่างต่อเนื่องด้วยความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณหลายคนตั้งใจเดินทางด้วยระยะทางไกลและใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมงเพื่อจะได้กราบถวายสักการะพระศพนะครับอย่างเช่นประชาชนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดจันทบุรีขณะที่บางคนอยู่ในจังหวัดภาคกลางใช้เวลาเดินทางกว่า4ชั่วโมงและได้เข้ากราบถวายสักการะพระศพด้วยความอาลัยและร่วมกันน้อมรำลึกถึงกรณียกิจต่างๆของพระองค์ท่าน
1: มาจากจังหวัดอ่างทองค่ะเดินทางออกจากบ้านนะก็ขึ้นรถประจำทางนะคะรถตู้จากอ่างทองค่ะมากรุงเทพเดินทางออกจากที่อ่างทองก็ประมาณ5:30วันนี้ขึ้นรถ5:30นะคะแล้วก็มาลงที่สถานีจตุจักรค่ะที่ MRT ขึ้น MRT ต่อมาที่สถานีสนามชัยแล้วก็ขึ้นรถของที่ทางนี่ค่ะทางขอสมกจัดขึ้นให้ค่ะมาลงที่สนามหลวงพระบรมมหาราชวัง
2: สำนึกในพระคุณที่ท่านได้ดำริโครงการต่างๆที่ช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ต้องขังในเรือนจำนะครับแล้วก็โครงการต่างๆเช่นโครงการเพื่อนพึ่งพานะครับซึ่งพระองค์ท่านก็ดูแลประชาชนแล้วก็ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการพระราชทานถุงยังชีพต่างๆนะครับช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอดครับ
0: สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่เวลา8:00 น.ถึง20:00 น.โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยตลอดช่วงเวลาที่เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่ง
3: อย.ยกระดับระบบนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะด้วยการเปิดช่องทางพิเศษชื่อว่า GIP Lens ค่ะสำหรับผู้ประกอบการที่ผ่านมาตรฐาน GIP Plus นะคะซึ่งระบบนี้ก็จะช่วยให้มีการตรวจปล่อยสินค้าได้รวดเร็วขึ้นลดระยะเวลาและต้นทุนการนำเข้าพร้อมคุมคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภคค่ะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.จัดงานส่งเสริมผู้ประกอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพตามมาตรฐาน GIP Plus หรือมาตรฐานวิธีการที่ดีในการนำหรือสั่งผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้ามาในราชอาณาจักรพร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองในปี2569จำนวน28รายนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าการสร้างสมดุลระหว่างความรวดเร็วในการนำเข้าสินค้ากับการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งเปลี่ยนภาคสุขภาพให้เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย.จึงนำระบบตรวจปล่อยสินค้าอัตโนมัติและ GIP เลนมาใช้เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจปล่อยช่วยลดระยะเวลาการกักสินค้ารวมถึงลดต้นทุนการขนส่งและการจัดเก็บ
4: ในงานนี้เป็นกิจกรรมที่ทางอย.ส่งเสริมผู้ประกอบการที่นำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานนะครับมีความมั่นสม่ำเสมอของคุณภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดเตรียมเอกสารตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องครับซึ่งเป็นข้อดีในกรณีที่ผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐานอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะมีช่องทางพิเศษทำให้เกิดความคล่องตัวในการนำเข้าแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ
3: ด้านเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการอย.กล่าวว่า GIP Plus เป็นการยกระดับมาตรฐานผู้นำเข้าโดยไม่ได้ดูเพียงการปฏิบัติตามกฎหมายแต่ผู้ประกอบการต้องมีระบบบริหารจัดการที่สามารถควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าได้ตลอดกระบวนการนำเข้าและเมื่อผู้ประกอบการผ่านมาตรฐานดังกล่าวอย.ก็อำนวยความสะดวกผ่าน GIP Lane และระบบตรวจปล่อยสินค้าอัตโนมัติทำให้สินค้าที่ผ่านเกณฑ์เข้าสู่ระบบได้เร็วขึ้นโดยไม่ลดมาตรฐานความปลอดภัย
5: ผู้ได้รับนะคะการรับรอง GIP Plus เนี่ยเมื่อเวลาทำธุรกรรมในการนำเข้าสินค้าณด่านอาหารและยาก็จะมีเลนพิเศษที่เรียกว่า GIP Lane ที่จะได้รับการอำนวยความสะดวกนะคะในเรื่องของความรวดเร็วพูดง่ายๆว่าเป็น Fast Track นะคะให้กับผู้ประกอบการกลุ่มนี้ค่ะคือตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็จะเปิดรับสมัครทุกปีนะคะก็จะมีผู้สมัครเข้ามาเรื่อยๆเพราะว่าการได้ GIP Plus เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายซะทีเดียวนะคะผู้ประกอบการนำเข้าจะต้องมีการเตรียมตัวในเรื่องของการจัดการทุกอย่างเนี่ยให้เป็นระบบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่อย.กำหนด
3: สำหรับปี2569มีผู้ประกอบการผ่านการรับรอง GIP Plus เพิ่ม28รายทำให้ปัจจุบันมีผู้ได้รับการรับรองรวม41รายและอย.เตรียมขยายการรับรองไปยังผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเพิ่มเติมเพื่อให้การนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพควบคู่กับการคุ้มครองผู้บริโภคร
0: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินหน้ายุทธศาสตร์ Dual Value นะครับหรือคุณค่าทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจเพื่อที่จะสนับสนุนคอนเทนต์คุณภาพดีขยายสู่ตลาดต่างประเทศครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครั้งที่6ทับ2569เห็นชอบร่างแผนบริหารจัดการสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาระยะ5ปีเพื่อให้ผลงานที่กองทุนสนับสนุนสามารถนำไปเผยแพร่และต่อยอดได้อย่างเป็นระบบทั้งในและต่างประเทศผ่านยุทธศาสตร์ดังกล่าวเลยครับหรือว่าคุณค่าทางด้านสังคมและเศรษฐกิจครอบคลุมใน5แนวทางสำคัญได้แก่การจัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาการจัดหมวดหมู่ประเภทผลงานการกำหนดคุณภาพของผลงานการพัฒนาช่องทางการตลาดและการจัดจำหน่ายและการสร้างรูปแบบการต่อยอดผลงานอย่างยั่งยืนพร้อมกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการลิขสิทธิ์รูปแบบการอนุญาตใช้สิทธิ์และอัตราค่าตอบแทนเพื่อให้การนำผลงานไปใช้ประโยชน์มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนสำหรับการประเมินคุณค่าของผลงานจะมีการพิจารณาใน3มิตินะครับประกอบด้วยผลตอบแทนทางการเงินมูลค่าจากสิ่งของและบริการหรือมูลค่าทางสื่อและผลกระทบทางสังคมเพื่อให้เห็นทั้งโอกาสในการสร้างรายได้และประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อประชาชนโดยเฉพาะการเข้าถึงสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตลอดจนการพัฒนาระบบนิเวศของสื่อด้วยนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบความคืบหน้าการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนประจำปีงบประมาณ2570ในระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาและประกาศผลโครงการที่ได้รับอนุมัติรวมถึงการทำสัญญาให้ทุนในเดือนกุมภาพันธ์2570จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจนะครับส่งคำขอได้ที่เว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ www.thaimediafund.or.th ครับ
3: ในยุคที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันการปรับตัวเพื่อให้ก้าวทันโลกดิจิทัลจึงกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคนนะคะล่าสุดในเวทีการประชุมระดับภูมิภาคอาเซียนก็มีการหารือถึงทิศทางเศรษฐกิจดิจิทัลพร้อมเปิดมุมมองที่น่าสนใจจากตัวแทนประเทศไทยค่ะที่มุ่งผลักดันให้กลุ่มผู้หญิงก้าวข้ามข้อจำกัดและเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของเทคโนโลยีเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้อย่างแท้จริงค่ะการประชุมระดับภูมิภาค GSMA M360s อาเซียนประจำปี2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียถือเป็นเวทีสำคัญของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีระดับโลกปีนี้มุ่งเน้นการหารือเพื่อกำหนดทิศทางเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียนครอบคลุมทั้งประเด็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ความปลอดภัยออนไลน์และโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานกำกับดูแลจากหลายประเทศเข้าร่วมการประชุมเวทีนี้ยังให้ความสำคัญกับภาคประชาชนโดยมีตัวแทนจากประเทศไทยคือนางชนิตาสีดาเกตเครย์ทอนหรือว่าแซมมี่ในฐานะมิสซิสเวิลด์ปี2025เข้าร่วมแสดงแนวคิด พื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับกลุ่มผู้หญิงและเยาวชนโดยนำเสนอแนวคิดบนเวทีว่าปัจจุบันแม้การเข้าถึงเทคโนโลยี AI ของผู้หญิงจะสูงขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญกว่าจำนวนผู้ใช้งานคือความมั่นใจในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้จริงโดยสนับสนุนให้กลุ่มคุณแม่กล้าเปิดใจทดลองใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยบริหารจัดการและลดภาระในชีวิตประจำวันโดยไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านพร้อมกันนี้ได้ฝากข้อคิดที่น่าสนใจว่าผู้หญิงไม่ควรมีบทบาทเป็นเพียงผู้ใช้งานหรือผู้เฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงแต่ควรยกระดับบทบาทเข้าไปมีส่วนร่วมในวงสนทนาและการตัดสินใจซึ่งจะช่วยกำหนดทิศทางว่าเทคโนโลยีในอนาคตจะสามารถตอบสนองและสร้างประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนได้อย่างแท้จริง
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดศึกแข่งขันจักรยานขาไถชิงแชมป์โลก RSR Run Bike World Cup 2026นะครับซึ่งมีนักกีฬารุ่นเยาว์จากกว่า380คนจากกว่า10ประเทศเข้าร่วมประลองความเร็วครับโดยทางด้านของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันจักรยานขาไถชิงแชมป์โลก Lactasoy Presents RSR Run Bike World Cup 2026ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยการแข่งขันครั้งนี้นะครับมีนักกีฬารุ่นเยาว์เข้าร่วมมากกว่า380คนจากกว่า10ประเทศซึ่งสะท้อนถึงการเติบโตของกีฬาจักรยานขาไถในระดับนานาชาติซึ่งนอกจากจะเป็นกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับเด็กๆแล้วยังเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวินัยทักษะทางร่างกายสมาธิและพื้นฐานในการเป็นนักกีฬาตลอดจนเป็นเวทีในการยกระดับมาตรฐานกีฬาจักรยานขาไถให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วยทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสนับสนุนการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรตั้งแต่ระดับปฐมวัยควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เยี่ยมชมและครอบครัวนักกีฬาจากนานาประเทศได้เดินทางมาสัมผัสความงดงามและเสน่ห์ของประเทศไทยพร้อมกับได้กล่าวขอบคุณทีมงานผู้สนับสนุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนและอยู่เคียงข้างนักกีฬารุ่นเยาว์ด้วย
3: มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายอาวุธปืนนะคะโดยเฉพาะการเปลี่ยนอายุใบอนุญาตป.3และป.4นะคะตกลงแล้วตอนนี้เนี่ยมีผลบังคับใช้แล้วหรือยังไปตรวจสอบในชัวร์หรือมั่วนิ่มค่ะ

กรมการปกครองชี้แจงร่างแก้ไขกฎหมายอาวุธปืนอยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่มีผลบังคับใช้แฉนี้ตรวจสอบแล้วเป็นเรื่องจริงค่ะกรมการปกครองชี้แจงว่าข้อมูลที่เผยแพร่เกี่ยวกับร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.อาวุธปืนปี2490โดยเฉพาะการเปลี่ยนอายุใบอนุญาตป.4จากเดิมตลอดอายุเป็น30วันและป.3จาก6เดือน

30วันค่ะเอกสารดังกล่าวเป็นเพียงร่างที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณายังไม่ใช่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ขณะนี้กรมการปกครองอยู่ระหว่างจัดทำและปรับปรุงร่างรวมถึงรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานและประชาชนก่อนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะ

0: พวกแกนี่แย่จริง
1: โอ้จาน
0: ตามมาที่ห้องพักครูเดี๋ยวนี
2: ้โอ้บัตรมาแล้ว
3: เฮ้ยนี่มันโพสต์อาจารย์วิทยานี่ว่า
2: แกว่าจานจะรอดไหม

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่เหตุเรือเฟอร์รี่อับปางกลางทะเลนอกชายฝั่งเกาะชวาของอินโดนีเซียหลังเผชิญสภาพอากาศเลวร้ายโดยพบผู้เสียชีวิตแล้ว1คนค่ะเรือเฟอร์รี่เวอร์โก้ทรานสปอร์ตเอกประสบเหตุอับปางนอกชายฝั่งเกาะชวาของอินโดนีเซียหลังเผชิญสภาพอากาศเลวร้ายระหว่างเดินทางจากเมืองสุราบายาในจังหวัดชวาตะวันออกมุ่งหน้าสู่เมืองบันจามาซินในจังหวัดกาลิมันตันใต้บนเกาะบอร์เนียวพร้อมผู้โดยสารและลูกเรือรวม243คนโดยเรือที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารไว้ได้115คนและพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนขณะที่ยังมีผู้สูญหายอีกกว่า100คนก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเรือลำนี้ขาดการติดต่อไปตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันนี้ซึ่งสำนักงานค้นหาและกู้ภัยเปิดเผยว่าพิกัดสุดท้ายที่ได้รับข้อมูลตำแหน่งของเรืออยู่ห่างจากท่าเรือในเมืองบันจามาซินราว80ไมล์ทะเลการเดินทางไปยังจุดดังกล่าวคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ถูกส่งลงพื้นที่แล้วและการปฏิบัติการค้นหากู้ภัยกำลังดำเนินอยู่
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัยฟิลิปปินส์พบร่างผู้เสียชีวิตอีก41คนจากซากเรือเฟอร์รี่ MV จูนเอสเตอร์ซึ่งเกิดเพลิงไหม้ทำให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น76คนแล้วทั้งนี้เรือเฟอร์รี่ลำดังกล่าวพร้อมผู้โดยสาร117คนและลูกเรืออีก17คนอยู่ระหว่างการเดินทางจากกรุงมะนิลามุ่งหน้าสู่เมืองโครอนสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังซึ่งกำลังใกล้จะถึงจุดหมายเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้นอกชายฝั่งที่จังหวัดปาลาวันเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาช่วงเวลานั้นเจ้าหน้าที่ยามฝั่งสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตเอาไว้ได้43คนซึ่งหลายคนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลขณะที่ยังมีผู้สูญหายอีก13คนด้านเจ้าหน้าที่หน่วยยามฝั่งได้กล่าวว่าภารกิจเร่งด่วนในขณะนี้คือการพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้เสียชีวิตและการหาสาเหตุเพลิงไหม้ซึ่งจากปากคำของผู้รอดชีวิตให้การตรงกันนะครับว่าได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นตามมาด้วยกลุ่มควันและเปลวไฟที่พวยพุ่งโดยไฟได้ไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็ว
0: เพลิงไหม้บ้านพักคนชราซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวในแคว้นลาอาราวอานิกาห่างไปทางตอนใต้ของกรุงซานดิเอโกเมืองหลวงของชิลี640กิโลเมตรโดยเพลิงเริ่มปะทุขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนวันศุกร์แต่กว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะควบคุมเพลิงได้ก็ล่วงเลยเข้าสู่เช้าตรู่วันรุ่งขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต16คนขณะที่ภาพบนโซเชียลมีเดียเผยให้เห็นเปลวเพลิงพุ่งเหนือตัวอาคารด้านเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเปิดเผยว่าบ้านพักคนชราแห่งนี้มีผู้พักอาศัย26คนขณะเกิดเหตุมีผู้ได้รับการช่วยเหลือ10คนทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนสาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัดแต่สถานดูแลผู้สูงอายุดังกล่าวเคยมีประวัติฝ่าฝืนกฎระเบียบมาก่อนและถูกสั่งปรับตั้งแต่เมื่อปี2562ซึ่งถือเป็นการกระทำผิดซ้ำซากขณะนี้เจ้าของได้ถูกเรียกตัวเข้าให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่สอบสวนแล้ว
1: นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนแถลงร่วมกันหลังพบหารือนอกรอบการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หรือ BRICS ที่กรุงนิวเดลีเมื่อวานนี้โดยได้ย้ำถึงเจตนารมณ์ในการแก้ปัญหาพิพาทชายแดนตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่พิพาทแถบเทือกเขาฮิมาลัยเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์แบบทวิภาคีให้กลับมากระชับแน่นแฟ้นพร้อมกันนี้ผู้นำของทั้งสองประเทศได้ให้คำมั่นว่าจะเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางธุรกิจและการขนส่งซึ่งแม้จะมีความตึงเครียดทางทหาร

0: งบประมาณสะสมแตะระดับเกือบ2ล้านล้านดอลลาร์หรือประมาณ66ล้านในช่วงวันแรงงานของปี2568หากไม่นับผลจากการเปลี่ยนแปลงด้านช่วงเวลาการจ่ายเงินนี้การขาดดุลงบประมาณในปีนี้จะสูงกว่าปีก่อนประมาณ 82,000 ล้านดอลลาร์ขณะที่รายได้รัฐบาลในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 530,000 ล้านบาทตลอดปีงบประมาณกระทรวงการคลังสหรัฐจะเก็บภาษีศุลกากรได้ประมาณ 9.6 ล้านล้านบาทและคืนเงินไปแล้วราว 4.1 ล้านล้านบาททำให้มีรายได้สุทธิราว 5.5 ล้านล้านบาททั้งนี้ศาลฎีกาสหรัฐมีคำวินิจฉัยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ว่ารัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการเรียกเก็บภาษีศุลกากรภายใต้กฎหมายอำนาจเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศ
1: พระศพของสมเด็จพระราชาธิบดีโอโยนยิมบาคาบัมบาอิกูรูรูกิดีที่4แห่งอาณาจักรโบราณตูโรของอูกันดาได้รับการประกอบพระราชพิธีฝังแล้วเมื่อวานนี้หลังเสด็จสวรรคตด้วยโรคมะเร็งขณะทรงมีพระชนมายุ 34 พรรษาโดยประชาชนหลายพันคนได้ยืนเรียงรายตาม2ฟากถนนตลอดเส้นทางที่ขบวนพระศพเคลื่อนผ่านไปยังสุสานหลวงในเมืองฟอร์สพอร์ทัลซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีสวนพระองค์ทั้งนี้กษัตริย์โอโยทรงปกครองอาณาจักรโบราณตูโรมาตั้งแต่พระองค์ทรงมีพระชนมายุเพียง 3 พรรษากลายเป็นกษัตริย์ที่มีพระชนมายุน้อยที่สุดในโลกโดยตูโรเป็นหนึ่งในอาณาจักรโบราณของอูกันดาอาณาจักรเหล่านี้เคยถูกยกเลิกไปในปี 2510ก่อนจะถูกรื้อฟื้นกลับมาอีกครั้งในทศวรรษที่90ภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีมูเซเวนีโดยกษัตริย์ได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำทางวัฒนธรรมมากกว่าผู้นำทางการเมือง
0: เซลีนดิออนนักร้องชื่อดังชาวแคนาดาวัย58ปีหวนคืนสู่เวทีคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบอีกครั้งในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวานนี้หลังห่างหายไปนาน6ปีเนื่องจากปัญหาสุขภาพโดยเปิดการแสดงต่อหน้าแฟนเพลงราว 30,000 คนเธอกล่าวกับผู้ชมว่ารู้สึกมีความสุขมากที่ได้กลับมาเจอทุกคนพร้อมยอมรับว่าเส้นทางการกลับคืนสู่เวทีครั้งนี้ยากลำบากกว่าที่คาดคิดแต่เธอก็ยังคงยึดมั่นกับความหวังและต้องการร้องเพลงให้แฟนๆตัวเองและให้กับชีวิตทางนี้ดิออนได้รับการวินิจฉัยเมื่อปี2565ว่าเป็นโรคคนแข็งซึ่งเป็นความผิดปกติทางระบบประสาทที่พบได้ยากและยังรักษาไม่หายขาดทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อแข็งเกร็งและกระตุกอย่างรุนแรงอาการป่วยส่งผลให้ต้องยกเลิกการแสดงหลายครั้งและเกิดความไม่แน่นอนว่าเธอจะสามารถกลับมาร้องเพลงบนเวทีได้อีกหรือไม่
1: ส่วนในช่วงรู้รอบโลกกับอมรนะครับวันนี้อาจารย์จะพาไปที่ไหนไปรู้เรื่องอะไรติดตามได้กับอาจารย์อมรวานิชวิวัฒน์ครับ
2: ท่านผู้ชมครับอีกแล้วนะครับก็คือ FTX แล้วก็ Alameda Research ท่านผู้ชมคงคุ้นชื่อนะฮะ FTX และ Alameda Research เนี่ยเป็นชื่อทางการของเฮดฟันอันนึงแล้วก็เป็นเรื่อง FTX เป็นเรื่องของคริปโตเคอเรนซีครับเป็นคริปโตเคอเรนซีเป็นค่าสกุลเงินที่มีชื่อเสียงค่อนข้างจะโด่งดังครับตอนแรกที่ออกวางตลาดเนี่ยก็ได้รับความนิยมอยู่พอสมควรฮะคนที่นำออกตลาดออกมาจ่ายแจกคือพูดว่าจ่ายแจกก็อาจจะไม่ถูกต้องนักนะครับก็ออกมาให้ประชาชนนักลงทุนต่างๆมีความรู้สึกว่าถ้าต้องการก็ต้องจ่ายเงินนะฮะก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตรากันนะครับคือมีอันเป็นว่า FTX แล้วก็ Alameda Research เนี่ยมีผู้นำที่สำคัญก็คือนายแซมแบงค์แมนฟรายนะครับแซมแบงค์แมนฟรายก็เรียกกันว่าแซมแล้วกันแซมชื่อแซมนะครับก็เป็นบุคคลที่อาจจะเรียกว่าเป็นคนผิวขาวก็เรียกกันอย่างนั้นนะฮะเป็นคนผิวขาวที่มีความสูงขนาดกลางๆครับประมาณสัก170กว่าก็ว่าได้นะฮะแล้วก็มีปัญหากับทางการอยู่ครับในขณะนี้เพราะว่ามีปัญหาในแง่ของทางการช่อโกงเกี่ยวกับเงินลงทุนของประชาชนมีคำพิพากษาของศาลชั้นต้นมาแล้วครับศาลชั้นต้นพิพากษาให้ลงโทษเขาจำคุกนะครับ25ปีแล้วก็จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับประชาชนทั่วไปเนี่ยถึง11ล้านดอลลาร์ก็ไม่เท่าไหร่ฮะแต่มันเป็น11,000 ล้านดอลลาร์ครับ11,000 ล้านดอลลาร์นี้มากทีเดียวนะฮะคือเรียกว่าอาจจะถ้าเป็นธนบัตรเนี่ยมันก็เรียกว่ากองกันเป็นตึกก็เยอะอยู่พอสมควรฮะเรียกว่าเป็นเงินบาทเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นเงินที่มีสกุลใหญ่โตแลกกับเงินบาทได้สีประมาณ

0: 30กว่าเท่าเอาอย่างนั้นแล้วกันนะฮะก็แซมที่ว่าเนี่ยนะครับปรากฏว่าหลังจากที่ถูกศาลตัดสินพิพากษาคดีในคดีชั้นต้นของทางรัฐบาลนะฮะคือได้ออกคำพิพากษามาแล้วนะฮะว่าเขามีความผิดจริงตามคำพิพากษาดังนี้แล้วก็ขณะนี้เนี่ยมาปรากฏตัวอีกครั้งนึงครับปรากฏตัวเพื่อที่จะอุทธรณ์แล้วก็คำอุทธรณ์ของเขาเนี่ยมีการอ้างอิงรัฐธรรมนูญด้วยนะครับรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกามีอเมนเมนต์นู่นอเมนเมนต์นี้นะครับของเขาเนี่ยเขาอ้างถึงอเมนเมนต์ที่8ครับอเมนเมนต์ที่8ของสหรัฐอเมริการัฐธรรมนูญนะฮะหมายถึงอะไรครับอเมนเมนต์ที่8ของรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกามีการกล่าวไว้ว่าเรื่องการประกันตัวเรื่องของการจ่ายค่าปรับหรือแม้แต่การลงโทษที่ผิดแปลกมนุษย์มนาทั้งหลายนะครับซึ่งเป็นการลงโทษที่ผิดธรรมชาติต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ปุถุชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยไม่สามารถที่จะยอมรับได้นะครับอันนี้ก็เลยกลายเป็นข้ออ้างของเขานะฮะซึ่งเหมือนกับว่าทางสหรัฐอเมริกาก็คล้ายๆบ้านเราครับมี3ชั้นศาลถ้าเป็นคดีที่เรียกว่าอาจจะเปิดโอกาสจริงๆนะฮะก็ได้ให้ทั้งสองฝ่ายได้ออกมาแถลงเกี่ยวกับคำต่อสู้ของตัวเองนะฮะทางการทางฝ่ายโจทย์เนี่ยก็เป็นฝ่ายรัฐก็ไม่มีปัญหาครับฝ่ายรัฐเนี่ยก็ทำหน้าที่ของตัวเองนะฮะแต่ว่าฝ่ายจำเลยหรือว่าฝ่ายผู้ต้องหาเนี่ยก็มีหน้าที่แก้ข้อกล่าวหาด้วยการอ้าง amendment ที่8ที่ว่านี้นะครับแล้วก็ปรากฏว่าทางศาลอุทธรณ์เนี่ยก็พิจารณาเรียบร้อยแล้วนะครับก็บอกว่าสิ่งต่างๆที่ทางนายแซมเนี่ยนะครับได้อ้างถึงปรากฏว่าพิจารณาจากข้อมูลต่างๆแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าข้อมูลที่ให้มาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ได้พิจารณาอย่างถ่องแท้แล้วแต่ว่ามันไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะชี้ชัดออกไปถึงขนาดนั้นก็เรียกว่า unanimously นะฮะก็เรียกว่าไม่ได้เป็นเอกฉันท์ก็ถือได้ว่าก็มีส่วนของ อาจจะเป็นฝ่ายลูกขุนที่อาจจะมีความเห็นแบกแยกกันออกไปนะครับแต่ว่าในทางคดีเนี่ยโดยสรุปแล้วกันนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยก็ต้องไปสู่ศาลฎีกาซึ่งกำหนดไว้แล้วนะครับศาลฎีกาเนี่ยจะมีกำหนดนัดวันพิพากษาในปลายปีนี้ครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนครับFTX หรือ Alameda Research นะครับก็ต้องพิจารณากันแล้วก็ต้องติดตามกันต่อไปครับประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาผลของคำพิพากษาฎีกาก็จะทราบกันแล้วครับท่านผู้ชมครับ
1: มีข่าวด่วนเข้ามานะคะว่าเวลาประมาณ18นาฬิกาที่ผ่านมานะคะทางเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุมีเพลิงไหม้ภายในโรงพยาบาลบ้านแพ้วที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะตามรายงานเนี่ยบอกว่าต้นเพลิงอยู่ที่ตึกเฉลิมพระเกียรติบริเวณชั้น1ห้องกายภาพนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งอพยพผู้ป่วยตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุนะคะ
2: ครับหลังจากนั้นก็มีการดำเนินการตามแผนในการอพยพผู้ป่วยนะครับจำนวนประมาณ45คนไปไว้ยังจุดปลอดภัยทางเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปควบคุมเพลิงนะครับจนกระทั่งเวลา18นาฬิกา40นาทีนะครับทางเจ้าหน้าที่ได้ยืนยันนะครับว่าเพลิงนั้นได้หลับลงและก็อยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
1: เมื่อสักครู่นะคะทีมข่าวได้โทรศัพท์ไปพูดคุยกับทางแพทย์หญิงสวนีเกิดดอนแฝกผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะคะทางคุณหมอบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่กำลังเคลียร์หน้างานก็คือบริหารจัดการสถานการณ์อยู่แต่ยืนยันว่าควบคุมสถานการณ์ไว้ได้เรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะคะพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดให้บริการตามปกติจะปิดเฉพาะแผนกกายภาพในจุดที่มีปัญหาเท่านั้นนะคะนี่คือความคืบหน้าล่าสุดย้ำนะคะว่าทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลยืนยันว่าควบคุมสถานการณ์ได้แล้วผู้ป่วย45คนก็อพยพออกมาได้แล้วพรุ่งนี้เปิดบริการตามปกติจะปิดเฉพาะแผนกกายภาพค่ะ
2: เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่จะไปใช้บริการที่โรงพยาบาลในวันพรุ่งนี้อาจจะต้องมีการตรวจสอบน
1: ะคร
2: ับว่าในการเดินทางเข้าไปนะครับพื้นที่ในการเดินทางพื้นที่ในการจอดรถมีพื้นที่ไหนบ้างที่เปิดอำนวยการได้ตามปกตินะครับส่วนเรื่องของสภาพอากาศนะครับตอนนี้ร่องมรสุมจะมีการเลื่อนกลับมาพาดผ่านบริเวณตอนบนของประเทศนะครับก็เลยทำให้ทั่วไทยนั้นมีฝนตกต่อเนื่องในช่วงนี้ไปติดตามได้กับสถานีอากาศ NBT ครับ

สวัสดีครับร่องมรสุมเริ่มสวิงกลับขึ้นตอนบนของไทยแล้วนะครับแต่ฝนยังคงตกกระจายในหลายพื้นที่และคลื่นลมทั้งสองฝั่งก็มีกำลังแรง

0: ึ้นด้วยครับตั้งแต่วันที่14ถึง19กันยายนนี้ร่องมรสุมจะสวิงกลับขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบลมยังแปรปรวนครับมรสุมกลับมาพัดตามปกติและยังต้องติดตามหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามแนวชายฝั่งประเทศเวียดนามและประเทศไทยตอนบนด้วยรวมทั้งให้ระวังเรื่องของฝนตกหนักล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันซึ่งเป็นพฤติกรรมตามปกติของสภาพอากาศในช่วงปลายฤดูฝนนะครับฝนยังไม่หมดและยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้พื้นที่ที่มีฝนน้อยควรเร่งเตรียมการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งส่วนพื้นที่ที่มีฝนมากต้องเร่งพร่องน้ำหรือระบายน้ำเพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังหรือรอการระบายโดยเฉพาะในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับสำหรับคลื่นลมครับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยช่วงนี้มีกำลังค่อนข้างแรงนะครับโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่14ถึง16กันยายนนี้ครับติดตามสภาพอากาศรายภาคกันต่อครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่ส่วนมากที่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่บึงกาฬอุดรธานีสกลนครขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษตกหนักมากบางพื้นที่ที่จังหวัดนครพนมและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีครับขยับมาที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีตกหนักมากบางพื้นที่ที่จังหวัดตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชและพัทลุงตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับ
1: เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ในเวลาของข่าวกีฬาแล้วนะคะช่วงนี้ติดตามกับคุณอูนิติพันธ์ค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
2: เชิญเลยค่ะ
4: ครับสวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเริ่มที่ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยก็ทบทวนแทคติกอย่างเข้มข้นครั้งสุดท้ายนะครับก่อนประเดิมสนามกีฬาเอเชียนเกมส์เจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้ครับความเคลื่อนไหวของกีฬาเอเชียนเกมส์ครับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายที่ชิซูโอกะอีโคปาออกซิเลอรี่สเตเดียมครับเพื่อเตรียมความพร้อมลงแข่งขันฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมส์ครั้งที่20รอบแรกกลุ่ม E นัดแรกเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นนะครับโดยฟุตบอลหญิงไทยนั้นอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นไชนีสไทเปและเวียดนามครับแข่งแบบพบกันหมดทีมแชมป์กลุ่มรองแชมป์และอันดับ3ดีที่สุด2จาก3กลุ่มผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์โค้ชอันเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนในวิธีการทบทวนแทคติกทั้งเกมรุกและเกมรับที่จะใช้ในเกมเจอกับญี่ปุ่นรวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะและลูกเตะมุมนะครับใช้เวลาฝึกซ้อม1ชั่วโมง30นาทีอัจฉริยะยิ่งสกุลกองกลางจากสโมสรบางกอกกล่าวว่าสภาพทีมตอนนี้รู้สึกพร้อมระบบการเล่นและร่างกายสมบูรณ์ดีนะครับเกมนี้เราต้องมีสมาธิและโฟกัสในการเล่นของทีมเราให้ได้มากที่สุดซึ่งเป็นสิ่งที่โค้ชได้เน้นกับนักเตะทุกคนด้วยนะครับสำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์นัดแรกของกลุ่ม E พบกับญี่ปุ่นที่ชิซูโอกะสเตเดียมในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา 17:30 น.ตามเวลาประเทศไทยครับ ขณะที่ฟุตบอลชายทีมชาติไทยก็เดินทางถึงญี่ปุ่นแล้วก็ลงฝึกซ้อมทันทีครับฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นทรัลเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพื่อเตรียมลงแข่งขันเอเชียนเกมส์โดยหลังจากเดินทางถึงได้มีตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวให้การต้อนรับพร้อมกับมอบของที่ระลึกแก่สตาฟโค้ชและนักกีฬาครับหลังจากทีมเดินทางเข้าโรงแรมที่พักที่โตโยต้าคาสเซิลแล้วก็ลงทำการฝึกซ้อมต่อทันทีในช่วงเย็นนะครับที่อิสุสึกาโอกะสปอร์ตสแควร์ครับโดยเน้นไปที่การปรับตัวกับสภาพอากาศและเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายชนพัฒน์บัวพันธ์กัปตันทีมกล่าวถึงเป้าหมายของทีมมองไปทีละนัดพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดต้องการชนะทั้ง3นัดในรอบแรกเพื่อผ่านเข้ารอบให้ได้ครับสำหรับทีมไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่นคีร์กีสถานและฮ่องกงซึ่งจะเป็นการแข่งแบบพบกันหมดทีมแชมป์กลุ่มและรองแชมป์จะผ่านเข้าสู่รอบต้องเอาต่อไปนะครับซึ่งในนัดแรกของทีมฟุตบอลชายไทยนั้นจะลงสนามวันที่16กันยายนเจอกับคีร์กีสถานในเวลา 14:00 น.ตามเวลาประเทศไทยแข่งขันที่โตโยต้าสเตเดียมจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยก็หวังใช้ทีมเวิร์กและความคุ้นเคยของนักเตะในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเป็นปัจจัยไปสู่การที่ทีมจะผ่านเข้าสู่รอบ2ในกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ติดตามได้จากรายงานครับ

0: ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ยังไม่เคยได้เหรียญรางวัลแม้แต่ครั้งเดียวผลงานดีที่สุดเข้าถึงรอบรองชนะเลิศได้3ครั้งครั้งแรกเกิดขึ้นในปี2533ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่11ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนครั้งที่2เอเชียนเกมส์ครั้งที่13ที่กรุงเทพในปี2541และครั้งล่าสุดเอเชียนเกมส์ครั้งที่14ที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้ในปี2545มาถึงเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ครั้งนี้ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีอยู่ร่วมกลุ่มกับเจ้าภาพญี่ปุ่นคีร์กีสถานและฮ่องกงคุมทัพไปโดยโค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลผู้ที่ทำประตูประวัติศาสตร์พาทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเอเชียนเกมส์ครั้งที่13ในปี2541ที่กรุงเทพมหานครไปญี่ปุ่นนำโดยยศกรบุรพาอุสมาเทียงคามพิชิตใจพาที่ถือว่าเป็นตัวหลักของทีมชาติไทยและสโมสรชลบุรี FC จะต้องยอมรับเงื่อนไขนี้เพื่อให้ได้ตัวไปช่วยทีมในไอจินาโกย่าการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายให้ได
1: ้คือถ้าพูดตามเนื้อผ้าจริงอย่างน้อย6แต้มนะครับจาก2เกมแรกเราสามารถผ่านทะลุรอบแรกได้เนี่ยรอบ2เนี่ยเราได้นักเตะที่ฟูลทีมนะครับแล้วก็เชื่อว่าตอนนั้นเนี่ยเกมเนี่ยเรากับญี่ปุ่นเนี่ยเราสามารถที่จะโรเตชันหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้2เกมแรกเราก็ต้องมามีแผน2เหมือนกันว่าเราจะออกแกไนยังไงนะครับเพราะว่าว่ากับนักเตะที่เรามีอยู่แล้วก็จนถึงตอนนั้นเนี่ยความสมบูรณ์ของนักเตะ
0: แม้ว่าช้างศึกทีมชาติไทยและการลงแข่งเอเชียนเกม2026แต่ว่าด้วยทีมชุดนี้ภายใต้การคุมทีมของโค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลมีจุดแข็งคือการได้เอเชียนคัพ2026รอบคัดเลือกเมื่อปี2025ต่อเนื่องมาถึงกีฬาซีเกมครั้งที่33เอเชียนคัพ2026ที่ซาอุดีอาระเบียฟีฟ่าเดย์ต่างๆเชื่อว่าด้วยความคุ้นเคยความสัมพันธ์ที่ดีภายในจะเป็นปัจจัยหลักพาทีมชาติไทยไปถึงจุดหมายในนาโกย่าทีมข่าวกีฬารายงาน
2: ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนครับ

0: ประเทศตกอยู่ในภาวะวิกฤต NBT ผนึกกำลังสื่อโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลให้เป็นหนึ่งเดียว NBT 4ภูมิภาครายงานเหตุการณ์จากทั่วประเทศแบบเรียลไทม์ทันท่วงที NBT World สื่อสารภาษาต่างประเทศไปยังชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยและต่างประเทศ NBT Connect สื่อสารข้อมูลข่าวสารเชิงลึกในภาคออนไลน์ส่งตรงถึงมือกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วทันเหตุการณ์เชื่อมั่นวางใจโอกาสใหม่ของปวงชน
1: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meeting 18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติที่สำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: ต่อกันที่ความพร้อมของทีมแบดมินตันไทยชุดเอเชียนเกมส์นำโดยรุ่นพี่รัชนกอินทนนท์กับมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่4ในชีวิตพร้อมกับตั้งเป้าล่าเหรียญทองสร้างประวัติศาสตร์ให้ได้ติดตามได้จากรายงานครับ

0: มาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยล่าสุดประกาศโผรายชื่อทัพนักตบลูกขนไก่ไทยชุดลุยมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นออกมาแล้วค่ะรวมทั้งหมด20ชีวิตแบ่งเป็นชาย10คนหญิง10คนเพื่อเป้าหมายไล่ล่าความสำเร็จครั้งสำคัญนำทัพโดยรุ่นพี่จอมเก๋ามากประสบการณ์เมรัชนกอินทนนท์ซึ่งลุยเอเชียนเกมมาแล้ว3สมัยนะคะพร้อมกับได้มา2เหรียญรางวัลนับตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อปี2010ที่กวางโจจีนลงแข่งขันครั้งแรกพร้อมกับได้เหรียญเงินประเภททีมหญิงทันทีต่อมาปี2014ที่เกาหลีใต้ไม่ติดเหรียญค่ะก่อนมาได้เหรียญทองแดงทีมหญิงในปี2018ที่อินโดนีเซียส่วนครั้งล่าสุดที่หางโจวประเทศจีนเมย์ถอนตัวนะคะเนื่องจากว่ามีการบาดเจ็บรบกวนและกลับมาคราวนี้ในรอบ8ปีกับมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่4ในชีวิตและโอกาสครั้งสุดท้ายของรัชนกในวัย31ปีก่อนกล่าวอำลามหกรรมกีฬาระดับทวีปอย่างเป็นทางการแต่ว่าสิ่งที่ต้องจับตามองในเอเชียนเกมคราวนี้คือเรื่องของสภาพร่างกายค่ะเมรัชนกก็ยอมรับนะคะว่าไม่ได้สมบูรณ์เต็มร้อยแต่เจ้าของฉายาสาวน้อยมหัศจรรย์ยืนยันพร้อมสู้อย่างเต็มที่เพื่อจารึกผลงานและความสำเร็จในการรับใช้ทีมชาติไทยให้ได้อีกสักครั้งก่อนประกาศอำลาค่ะ
1: คือจริงๆก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องของอาการบาดเจ็บไม่ได้มีความกังวลอะไรค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่ความฟิตอย่างเดียวแล้วว่าระยะเวลาที่เหลืออยู่เราสามารถเรียกความมั่นใจแล้วก็หลายๆอย่างได้ทันเวลาไหมซึ่งตัวเมย์เองเมย์รู้สึกว่าไอ้เรื่องของประสบการณ์ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะแล้วก็อย่างที่เมย์รู้ตัวเองก็คือเราก็จะพยายามแบบในเรื่องของความมั่นใจแล้วก็พยายามเรื่องของสมาธิค่ะก็ครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ได้ร่วมทีมกับน้องๆค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่เป็นหนึ่งในทีมแล้วก็เป็นหนึ่งกำลังให้เขาเรียกอะไรเหมือนให้น้องๆมีกำลังใจด้วยค่ะก็รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมทีมในครั้งนี้ค่ะก็สำหรับเอเชียนเกมเมย์มองว่าอาจจะไม่ได้เล่นในอีก4ปีข้างหน้าแล้วค่ะก็คิดว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายค่ะค่ะฝากแฟนกีฬาชาวไทยนะคะร่วมส่งกำลังใจเชียร์พวกเราในการแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้ด้วยค่ะพวกเราก็จะพยายามคว้าเหรียญในประเภททีมแล้วก็ประเภทบุคคลให้ได้ค่ะก็ขอให้ทุกคนส่งกำลังใจมาเยอะๆค่ะ
0: ฝากฝั่งฝ่ายชายยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยขุมกำลังพลังหนุ่มค่ะโดยมีวิวกุลวุฒิวิทิสารดีกรีเหรียญเงินชายเดี่ยวโอลิมปิกปารีสเกมเมื่อปี2024นำทัพถือว่าเป็นการลุยเอเชียนเกมครั้งที่2ในชีวิตแล้วนะคะหลังจากครั้งแรกในเอเชียนเกมเมื่อคราวที่แล้วที่หางโจวเจ้าตัวจบเส้นทางไว้เพียงแค่รอบ16คนสุดท้ายค่ะทำให้คราวนี้นักแบดมินตันไทยวัย25ปีมุ่งมั่นที่จะหวังกลับมาแก้ตัวจากผลงานครั้งก่อนด้วยการคว้าเหรียญรางวัลให้กับไทยที่ได้

0: เอเชียนเกมนี่ก็เป็นอีกมหกรรมหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ครับผมแล้วก็ผมเชื่อว่ารอบนี้จะหนักมากๆด้วยเพราะว่าผมมองว่าทุกประเทศเนี่ยก็มีนักกีฬาชั้นนำแล้วก็พัฒนาฝีมือขึ้นมาเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมมองว่าขอไปเทียร์รอบแล้วกันครับผมครับผมก็ต้องยอมรับครับว่าหลังจากอาการบาดเจ็บมาคือไอเดียการเล่นหรือว่าความนิ่งในเกมเนี่ยอาจจะยังไม่ได้นิ่งมากบางทีอาจจะมีเขาเรียกความตื่นตระหนกครับในการแข่งขันรวมถึงเวลาโดนคู่ต่อสู้บีบเกมหรือว่าแต่คู่ต่อสู้นำไปเนี่ยบางทีเราอาจจะมีความตื่นตระหนกหรือมีความกดดันครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมมองว่าช่วงโอลิมปิกเป็นช่วงที่ดีที่สุดครับผม
1: ทางด้านภาพรวมและความหวังทางสมาคมกีฬาแบดมินตันมั่นใจค่ะว่าไทยเรามีลุ้นคว้าเหรียญรางวัลกลับมาอย่างน้อย 1-2 เหรียญจากประเภทบุคคลและทีมแม้จะมีชาติคู่ปรับระดับโลกหลายชาตินะคะเพราะว่าทวีปเอเชียต่างเป็นชาติชั้นนำในวงการแบดมินตันของโลกทั้งนั้นค่ะสำหรับการแข่งขันแบดมินตันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026จัดชิงชัยครบทั้ง7อีเวนต์ได้แก่ชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่คู่ผสมประเภททีมชายและทีมหญิงซึ่งจะประเดิมชิงชัยประเภททีมวันที่20-24กันยายนค่ะต่อด้วยประเภทบุคคลวันที่25-29กันยายนนี้บทสรุปทัพผลไก่แดนสยามจะเป็นยังไงแฟนกีฬาชาวไทยร่วมลุ้นไปพร้อมๆกันค่ะโสภิตทวีเวียงรายงาน
2: ต่อกันที่เทควันโดภูมิเซทไทยก็มั่นใจคว้า1เหรียญทองในศึกชิงแชมป์โลกที่ประเทศเกาหลีใต้ครับครับนักกีฬาเทควันโดภูมิเซทีมชาติไทยออกเดินทางไปแข่งขันในศึกเทควันโดภูมิเซชิงแชมป์โลกที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ในระหว่างวันที่16-20กันยายนครับโดยมีนายธนทิตรักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเดินทางไปส่งและมอบโอวาทในการเดินทางไปแข่งขันครั้งนี้สมาคมเทควันโดส่งนักกีฬาไปแข่งขัน25คนจาก21อีเวนต์มีทั้งรุ่นประชาชนเยาวชนยุวชนผลงานเมื่อ2ปีก่อนไม่ได้เหรียญทองแต่ครั้งนี้ตั้งเป้าและมั่นใจว่าต้องได้1เหรียญทองทีมชุดนี้ฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีเชื่อมั่นว่าจะทำผลงานออกมาได้ดีซึ่งใน25คนนี้มีนักกีฬาชุดเอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่นรวมอยู่ด้วยถ้าทำผลงานในรายการชิงแชมป์โลกดีก็จะมีเหรียญในเอเชียนเกมส์อย่างแน่นอนทางด้านโค้ชออมสินออนนวีศรีสากิจหนึ่งในทีมสตาฟโค้ชกล่าวว่านักกีฬาชุดนี้เก็บตัวมาอย่างต่อเนื่องและซ้อมได้อย่างที่คาดหวังเรื่องของสภาพร่างกายสมบูรณ์ดีมากเชื่อว่าจะทำผลงานได้ดีอย่างแน่นอนไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะเป็นรุ่นไหนแต่มั่นใจว่าจะทำผลงานออกมาได้ดีอย่างแน่นอนครับทั้งนี้อีนายอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดภูมิเซทีมชาติไทยชาวเกาหลีใต้นั้นได้เดินทางล่วงหน้าไปประเทศเกาหลีใต้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับจักรยาน Thailand Open ที่จังหวัดพิจิตรก็ปิดฉากลงแล้วพร้อมความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยครับการแข่งขันจักรยานสู่ภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4สนามสุดท้ายที่สนามจักรยานจรัญจิตสรัญจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรได้มีพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานถนนได้รับเกียรติจากนายสิงหราชวงศ์เสงี่ยมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานสำหรับการแข่งขันจักรยานไทยแลนด์โอเพ่นตั้งแต่สนามแรกจนถึงสนามสุดท้ายที่พิจิตรนับว่าประสบความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมกีฬาจักรยานมุ่งเน้นการสร้างนักกีฬาหน้าใหม่ทั้งระดับยุวชนและเยาวชนขึ้นมาประดับวงการด้วยนักกีฬาที่มีฝีมือดีและโดดเด่นแต่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะไปแข่งขันในรุ่นประชาชนสมาคมกีฬาจักรยานก็จะพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยต่อไปนะครับทางด้านผลการแข่งขันประเภทถนนสนามที่4ไทยแลนด์โอเพ่นระยะทาง73กิโลเมตรชายที่1เป็นของพรหมนัสวัฒนปรีดาเวลา1ชั่วโมง35นาที58วินาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของพรเทพโพสุวรรณคะแนนรวม98คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานรุ่นประชาชนหญิงที่1เป็นของจุฑามาศอริยประพลเวลา1ชั่วโมง59นาที7วินาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอิสริยาชูพุทธพงศ์คะแนนรวม124คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานสำหรับรายการต่อไปก็คือการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสุริกิติ์สนามที่5สนามสุดท้ายระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมที่สนามเวลโดรมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากครับปริยาสนเสมสร้างสถิติใหม่นักวิ่งหญิงไทยได้รับเงินรางวัลพิเศษ 100,000 บาทจากงานวิ่งบางแสนเทนครับบางแสนเทน2026งานวิ่งมาตรฐาน World Athletic ต้อนรับนักวิ่งกว่า 12,000 คนจากไทยและต่างชาติรวมทั้งนักวิ่งอีลิตระดับโลกที่เดินทางมาร่วมแข่งขันบนเส้นทางบางแสนจังหวัดชลบุรีโดยมีจุดปล่อยตัวและเส้นชัยบริเวณหน้าโรงแรมบางแสนเฮอริเทจโดยประเภทโอชายแชมป์เป็นของเซเมฮอนบิเรตจากเอธิโอเปียเวลา28:28นะครับตามด้วยอันดับ2นักวิ่งจากเอธิโอเปียเช่นเดียวกันก็คือจีราและอันดับ3คิปคุรุยจากเคนยาทางด้านโอหญิงแชมป์เป็นของเจเน็ตเชฟโคเอชเชฟเคโมอีจากเคนยาครับเวลา3:43อันดับ2เป็นของเอธิโอเปียและอันดับ3เอธิโอเปียเช่นเดียวกันขณะที่ผลงานนักวิ่งไทยโอชายอันดับ1ได้แก่อนุชาพาดาเวลา3:47อันดับ2สัญชัยนามเขตและอันดับ3พงศกรสุขสวัสดิ์ครับส่วนโอไทยหญิงนั้นอันดับ1ได้แก่ปริยาสนเสมเวลา3:57อันดับ2สุทธินีดานสุนทรวงศ์อันดับ3ฤดีเนตรไทยไฮไลท์สำคัญของบางแสนเทนครั้งนี้คือผลงานของปริยาสนเสมนักวิ่งสาวไทยที่เข้าเส้นชัยด้วยเวลา3:57ได้สร้างสถิติใหม่ของสนามสำหรับนักวิ่งไทยครับนักวิ่งหญิงไทยนะครับและก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าของสถิติคนใหม่รับเงินรางวัลอาชีพพิเศษ100,000 บาทครับมิเกลอาร์เตต้าก็เชื่อว่าอาร์เซนอลไม่ควรเสียจุดโทษและพอใจกับชัยชนะนัดล่าสุดในพรีเมียร์ลีกครับมิเกลอาร์เตต้าผู้จัดการทีมอาร์เซนอลกล่าวพลังลูกทีมบุกคว้าชัยเหนือซันเดอร์แลนด์2-0ทำสถิติชนะรวด4นัดในช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลพรีเมียร์ลีกว่าพอใจมากๆที่คว้าชัยชนะได้ครั้งเพราะที่ผ่านมาเป็นสัปดาห์ที่ยากลำบากมากครับต้องเจอทั้งเชลซีและการไปเยือนนาโปลีแล้วก็มาเจอกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งในเกมเยือนที่ยากลำบากอย่างซันเดอร์แลนด์ครับอาร์เตต้ากล่าวว่ามีหลายช่วงในเกมที่เราทำได้ดีมากแต่ทำประตูไม่ได้เปิดโอกาสให้คู่แข่งกดดันจากการเข้าปะทะหนักในความเห็นส่วนตัวจังหวะที่เราเสียจุดโทษไม่ควรเป็นจุดโทษแม้แต่น้อยเรื่องนี้ยอมรับไม่ได้ครับรู้สึกเป็นกังวลและเสียใจมากแม้เราจะรับมือกับสถานการณ์ได้ในที่สุดก็ตามอาร์เตต้ากล่าวว่าถ้าไปดูภาพช้าเอสลีคอนซ่าไม่ได้ทำอะไรเลยคู่แข่งล้มไปเองเหมือนนักยูโดที่โดนทุ่มเรามีกล้องมากมายมี VR เทคโนโลยีทันสมัยก็ควรจะต้องและเราเกือบจะเสียท่าหรือทำให้โมเมนตัมเปลี่ยนครับต้องชมเดวิดบีย่าที่เซฟจุดโทษไว้ได้ครับรวมถึงปฏิกิริยาของลูกทีมที่มีแรงขึ้นแล้วก็กลับมาได้2ประตูจนสามารถคว้า3แต้มกลับมาได้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจปรับแนวรุกทำศึกหนักกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ชนะมา3นัดรวดในศึกดาร์บี้แมตช์คืนนี้ครับความเคลื่อนไหวของบิ๊กแมตช์พรีเมียร์ลีกในคืนนี้เป็นศึกดาร์บี้แมตช์เมืองแมนเชสเตอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดสนามโอลด์ทรัฟฟอร์ดต้อนรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเวลา 22:30 ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทางด้านของแบ็คซ้ายครับลูกชอเป็นหนึ่งในนักเตะที่ไม่มีชื่อในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่ชนะซาบาครับแต่ไมเคิลคาริกผู้จัดการทีมก็บอกว่าเป็นเพียงอาการตะคริวจากนัดล่าสุดที่เสมอกับเอเวอร์ตันจึงน่าจะได้รับโอกาสกลับลงสนามในพรีเมียร์ลีกครับขณะที่เดียโก้ดาโลและแฮร์รี่แม็กไกวร์ก็จะคืนตัวจริงเช่นเดียวกันส่วนคาร์ลอสบาเลบามัตไทส์เดลิกมาเนอุกาเต้และอามัดดิยาโลยังหมดสิทธิ์ลงสนามส่วนหน้าเป้านะครับเบนจามินเชสโกและมาเตอุสคุนย่าทำประตูได้แต่เชื่อว่าคุนย่าจะลงสนามเป็นตัวจริงต่อไปและมีทางด้านของมาคัสแรชฟอร์ดครับเป็นริมเส้นด้านซ้ายเหมือนเดิมครับทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้เอนโซมาริสกาไม่มีปัญหาให้ต้องตัดสินใจมากนักในแดนหน้าเออร์ลิงฮาแลนด์ครับหวังจะสานต่อสถิติยิงไปแล้ว8ประตูจากการลงเล่นแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ในลีกขณะที่เชอร์มิโดกูยังมีปัญหาการบาดเจ็บน่องลงไม่ได้ครับแต่ว่านิโก้โอไรลี่กลับมาฟิตสมบูรณ์หลังจากถอนตัวจากทีมในเกมพบควอนทรีเนื่องจากการบาดเจ็บหลังนะครับขณะที่เอนโซเฟรนันเดสถูกส่งไปตัวจริงในเกมเต็มเกมในนัดล่าสุดและน่าจะได้เล่นต่อไปหลังจากโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นรวมทั้งในเกมกับเอสซีปอร์โตด้วยทำแอสซิสต์ให้กับฮาลันมงทำประตูส่วนอายุบบัวดี้น่าจะหลุดจากสเปดคนแรกนะครับเพื่อเปิดทางให้กับเอเลียตแอนเดอร์สันกลับมาคุมแดนกลางครับทางด้านฟุตบอลบุนเดสลีก้าเยอรมนีดอร์ทมุนด์ก็ชนะพาดเดอร์บอร์น3-0ครับฟุตบอลบุนเดสลีก้าเยอรมนีเจ้าถิ่นบอรุสเซียดอร์ทมุนด์เปิดสนามซิกนัลอิดูนาพาร์คเจอกับพาดเดอร์บอร์นนะครับครึ่งแรกผ่านไป5นาทีฟาบิโอซินวากองหน้าโปรตุเกสทำประตูขึ้นนำให้กับดอร์ทมุนด์ครับฟาบิโอซินวาครับดาวรุ่งวัย24ปีเลี้ยงหลบผู้สาประตูและยิงเข้าไปในครึ่งหลังนาที80ฟลิกเอ็นเมชากองกลางทีมชาติเยอรมนียิงด้วยเท้าขวาในเขตโทษดอร์ทมุนด์นำเป็น 2-0 ครับล็อกหลบ1จังหวะและยิงเข้าไปครับเอ็นเมชา นาที89เอเมชาวอลเลย์อย่างสวยงามทำประตูที่2ในเกมนี้ครับปิดท้ายกับดอทมุนชนะ 3-0 ทำให้ชนะรวด3นัดมี9คะแนนเต็มอยู่อันดับ2ของตารางครับทีมนำนั้นเป็นฝ่ายบวกครับส่วนพาร์ทเนอร์บอลมีเพียงคะแนนเดียวครับ

่อกันที่เทนนิส US Open นะครับเอเลน่าริบากิน่าจากคาซัคสถานคว้าแชมป์เป็นครั้งแรกในชีวิตครับเทนนิสแกรนด์สลาม US Openที่ฟลัชชิงเมโดมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวนะครับอารีนาสบอลเลนกาจากเบลารุสเมื่อวานอันดับ1ของรายการและแชมป์ US Open 2สมัยติดต่อกันเจอกับเอเลน่าริบาคีน่าเมื่อวานอันดับ2ของรายการจากคาซัคสถานโดยก่อนแข่งขันริบาคีน่าขยับอันดับโลกขึ้นไปอยู่ที่1แทนที่สบอลเลนกาในการประกาศจะเป็นทางการสัปดาห์หน้าแน่นอนแล้วด้วยปรากฏว่าแมตช์นี้ดวลกัน3เซตครับริบาคีน่าเป็นฝ่ายชนะสบอลเลนกาไป 2-1 เซต 6-4 5-7 6-2 ครับคว้าแชมป์ US Open ได้เป็นครั้งแรกรับเงินรางวัลสูงสุดของแกรนด์สแลมประมาณ180ล้านบาทและเป็นแชมป์ระดับแกรนด์สแลมรายการที่3ของริบาคีน่าต่อจากวิมเบิลดันในปี2022และออสเตรเลียนโอเพ่นในช่วงต้นปีนี้ทำให้ปีนี้นักวอดคาซัคสถานนั้นชนะเลิศไปทั้งหมด3รายการทางด้านอารีนาสบาเลนกาได้รองแชมป์และยูเซติชนะติดต่อกันที่ US Open ไว้ที่19แมตช์และสถิติในปีนี้ชนะ3รายการครับเท่ากับริบาคิน่าและมิราอันดรีวาแชมป์แกรนด์สแลมเฟรชโอเพ่นในปีนี้ครับมาโกเบเซคี้นักบิดจากอิตาลีนะครับก็ทำเวลาต่อรอบดีที่สุดคว้าตำแหน่งโพสิชันใน MotoGP รายการซานมาริโน่กลางปีครับจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกสนามที่14 MotoGP ในรายการซานมาริโน่กลางปีที่มิซาโน่เวิลด์เซอร์กิตในรอบคัดเลือกครับมาโกเบเซคี้นักบิดอิตาลีจากทีมอาพรีเรซซิ่งทำเวลาต่อรอบดีที่สุดเป็นสถิติสนามใหม่ครับ1นาที 29.982 วินาทีได้ออกสตาร์ทจากโพสิชันตามด้วยแชมป์โลก7สมัยมาร์กมาร์เกสจากสเปนทีมดูคาติอยู่ที่2ในรอบคัดเลือกอันดับ3เฟมินอันเดเกจากเกรซินีเรซซิ่งครับอันดับ4เป็นของไฟโบจานันโตนิโอนักบิดอิตาลีและอันดับ5คอร์เก้มาร์ตินนักบิดสเปนครับผลงานในรอบสปรินต์เรสมาร์คมาร์เกสจากดูคาติเข้าชิงชัยอันดับที่1เก็บเพิ่ม12แต้มตามด้วยเบเซคี้อันดับ3เป็นของคอร์เก้มาร์ตินคะแนนสะสมอันดับ1ยังเป็นคอร์เก้มาร์ติน263คะแนนอันดับ2มาร์คมาร์เกส249คะแนนอันดับ3เบเซคี้241คะแนนอันดับ4ฟาบิโอจานันโตนิโอ214คะแนนสำหรับซานมาริโน่กลางปีรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในช่วงค่ำวันนี้โดยดวลความเร็วกัน27รอบสนามครับปิดท้ายขับกีฬาที่ Sport of the Day ชมมิวะฮาริโมโตะสาวญี่ปุ่นมือหนึ่งของรายการชนะเฉินซิงถงเมื่อวานอันดับ5จากจีน4-1ผ่านเข้ารอบชิงเทเบิลเทนนิส WTT Champions ที่มักเก่าครับ

0: ช่วงนี้ติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงพยาบาลบ้านแพ้วที่อาคารเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะซึ่งทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็ยืนยันกับทีมข่าวนะคะว่าตอนนี้สามารถดับไฟได้แล้วนะคะโดยเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ18นาฬิกานะคะเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงพยาบาลบ้านแพ้วอาคารเฉลิมพระเกียรติเลขที่198หมู่1นะคะที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครค่ะจากการตรวจสอบในช่วงเกิดเหตุนะคะพบว่าเพลิงกำลังลุกไหม้ภายในอาคารเฉลิมและก็เปลวเพลิงเป็นจำนวนมากซึ่งในช่วงเกิดเหตุนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมรถดับเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และก็พื้นที่ใกล้เคียงก็ได้เข้าระงับเหตุทันทีค่ะตอนนี้นะคะก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะ
1: ทางด้านแพทย์หญิงสวนีเกิดดอนแฝกผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้วนะครับได้ให้ข้อมูลในเบื้องต้นนะครับว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไฟได้แล้วและได้มีการอพยพผู้ป่วย45คนออกจากพื้นที่หมดแล้วและพรุ่งนี้จะมีการเปิดให้บริการตามปกติแต่จะมีการปิดเฉพาะที่แผนกกายภาพสอดคล้องกับทางเพจของโรงพยาบาลบ้านแพ้วนะครับที่มีการแจ้งบนเพจของโรงพยาบาลว่าของดให้บริการแผนกกายภาพบำบัดและคลินิกเวชกรรมฟื้นฟูที่ชั้นจีอาคารเฉลิมพระเกียรติในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ที่14กันยายน2569โดยแผนกจะติดต่อวันเลื่อนนัดหมายแก่ท่านที่มีนัดอีกครั้งหน่วยบริการอื่นๆเปิดให้บริการตามปกติและก็ขออภัยในความไม่สะดวกมาไว้ณโอกาสนี้ด้วยครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ย้ำนะคะจากทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้วนะคะว่าตอนนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ววันพรุ่งนี้หน่วยบริการอื่นๆเปิดทำการปกตินะคะยกเว้นแผนกกายภาพบำบัดแล้วก็คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูชั้นจีที่จะของดการให้บริการนะคะ
1: ส่งท้าย NBT News ในช่วงค่ำวันนี้นะครับด้วยภาพกิจกรรมวางเก้าอี้2753ตัวที่จัดขึ้นในสวนสาธารณะไบอันในนครนิวยอร์กครับ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาของข่าวค่ำแล้วนะคะเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนรายการต่อไปรับชมข่าวในพระราชสำนักสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่130ไร่พื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาวโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
2: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่ปล่อยไว้นานเสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C อันนี้จานด่วนอันนี้เร่งด่วนแล้วอันนี้งานด่วนแต่เรื่องนี้ด่วนกว่าไวรัสตับอักเสบ B และ C อันตรายใกล้ตัวหากปล่อยไว้เสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ป้องกันได้3ขั้นตอนจำง่ายๆจองวันและเวลาที่สะดวกนัดเพื่อเข้ารับการตรวจตามขั้นตอนคัดกรองรู้ผลเร็วดูแลทันก่อนสายจองนัดคัดกรอง3ขั้นตอนง่ายๆปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เสนอเป็นตอนที่2

0: กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเศรษฐกิจของกรุงฮานอยมีภาคบริการและการท่องเที่ยวเป็นแรงขับเคลื่อนหลักโดยมีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแหล่งประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานอิทธิพลตะวันตกและตะวันออกรวมทั้งอาหารเวียดนามที่มีชื่อเสียงในปี2568จึงมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังกรุงฮานอยมากกว่า 33.7 ล้านคนกรุงฮานอยยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางบกที่สำคัญของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและเป็นจุดเชื่อมต่อของระเบียงเศรษฐกิจ3เส้นทางที่เชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงระหว่างประเทศไทยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนผู้ประกอบการไทยได้เริ่มเข้าไปลงทุนในกรุงฮานอยตั้งแต่ปี2531ในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้าภาคการเกษตรอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวรวมถึงภาคการธนาคารในปี2569กรุงฮานอยประกาศแผนแม่บทการพัฒนาเมืองระยะ100ปีซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ให้กรุงฮานอยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงกับทั่วโลกพร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการค้าองค์ความรู้และนวัตกรรมของภูมิภาคโดยขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเป็นมหานครที่เจริญรุ่งเรืองควบคู่การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปีประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับที่ดีและมีพลวัตอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างมิตรภาพอันมั่นคงเพื่อกระชับและขยายความร่วมมืออันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างทั้งสองประเทศโดยเมื่อวันที่28พฤษภาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยนายโตเลิมได้ทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการในโอกาสที่ทั้งสองประเทศร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตอบรับไมตรีจิตและจะเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569โดยจะทรงพบกับบุคคลสำคัญและจะได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆในกรุงฮานอยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้ฝ่าพระบาทในขณะที่เรายังคงรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จ

ราชาธิบดีฮาวเราที่5จริงในโอกาสที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ฝ่าพระบาทและหม่อมฉันต่างได้รับมรดกอันล้ำค่าและเปี่ยมด้วยความสำคัญยิ่งจากพระบรมราชบุพการีอันเป็นดั่งดวงประทีปนำทางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เราจึงตั้งสัตยาธิษฐานให้คำมั่นที่จะสืบสานและดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่พระบรมราชบุพการีได้ทรงวางรากฐานไว้ประชาชนชาวไทยยังคงระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของฝ่าพระบาทขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศมกุฎราชกุมารและทรงเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาวเราที่5เพื่อทรงร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของหม่อมฉันการเสด็จพระราชดำเนินมาและกำลังใจจากฝ่าพระบาทได้เป็นพลังใจแก่เราทั้งหลายซึ่งช่วยกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับนอร์เวย์ได้ผ่านบทพิสูจน์แห่งการเวลามาอย่างยาวนานกว่า120ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันและตั้งอยู่บนรากฐานอันมั่นคงของความเคารพยกย่องและความปรารถนาดีที่มีต่อกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไปหม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงมีรัชสมัยอันรุ่งเรืองเปี่ยมด้วยพระบารมียิ่งยืนนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา17นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา19นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา11นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานชั้น

เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกษวัดทุ่งเศรษฐีวัดกุนนทีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดนายาวจังหวัดบุรีรัมย์วัดทรัพย์ดินดำจังหวัดสระบุรีวัดสะตือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดมหาธาตุและวัดใหม่สามัคคีจังหวัดเพชรบูรณ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.นางวนิดาน้อมเกตและคณะบริษัทไทโซฟาร์มาซูติโคประเทศไทยจำกัดนางนราวรรณศรีสุวรรณกุลพร้อมคณะและบริษัทอาร์วีคอนเน็กจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดกาญจนบุรีประกอบด้วยวัดชัยชุมพลชนะสงครามวัดพระแท่นดงรังวัดคล้อพนันวัดใหม่เจริญผลวัดเขา30หาบวัดแสนตอวัดเขาสูงแจ่มฟ้าวัดหนองไม้แก่นและวัดนาพระยาสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นนางวรุณีจิตตะยะโสธรพร้อมคณะสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์บริษัทโทมัสบูติกจำกัดและโฮเทลโทมัสแบงคอกและสมาคมสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนางชีโชติการามวัดอ่างแก้ววัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครวัดทุ่งซ่านวัดทุ่งเก่าวัดทุ่งบอนจังหวัดลำปางวัดเปรมประชาจังหวัดปทุมธานีวัดอัมพวันจังหวัดยโสธรและวัดแจ้งจังหวัดชัยภูมิสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะศิษย์เก่าโรงเรียนศรีวิกรรุ่น18นางนุชรีเลิศดำริการพร้อมคณะบริษัทเจริญทรัพย์โปรดักต์จำกัดกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองตาชมจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษดิ์จังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน4รูป

ลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนโดยเฉพาะทรงส่งเสริมอาชีพที่เกิดจากภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งงานหัตถกรรมจิตรกรรมจนเป็นที่มาของการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคทั้งยังเป็นการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะของชาติไม่ให้สูญหายไปทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอประชาธิปไตยสีขาวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายน2569โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรวมมูลค่าเงินรางวัล 124,000 บาทรับสมัครผู้เข้าร่วมพิชิตรางวัลแบ่งเป็น2ระดับ 1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา 2. นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาสามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือแบบทีมแสดงมุมมองประชาธิปไตยผ่านคลิปวิดีโอแนวตั้งความยาวอย่างน้อย2นาทีแต่ไม่เกิน3นาทีภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยสีขาวโดยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการส่งเสริมค่านิยมสุจริตโปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคม How to apply ขั้นตอนง่ายนิดเดียวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายน2569เวลา 23:59 นจัดส่งผลงานคลิปแนวตั้งความยาวไม่น้อยกว่า2นาทีแต่ไม่เกิน3นาทีรีบเลยโอกาสเป็นของคุณใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เต็มที่และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือตาม QR Code นี้สอบถามข้อมูลหรือการส่งผลงานได้ที่สายด่วน1444
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญ

0: ผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
1: คุณพ่อคะใครส่งอะไรมาคะเนี่ยตั้งใจอ่านเชียว
2: โอ้เพื่อนเพื่อนพ่อเขาแชร์เคล็ดลับสุขภาพมาน่ะอยากดูไหมล่ะ
3: เอ๊ะดื่มนมเปรี้ยวกับลำไยป้องกันโรคไตได้ด้วยเหรอคะหนูเพิ่งรู้นะคะเนี่ย
2: ใช่เห็นว่าเป็นสูตรของอาจารย์หมอที่อเมริกาเลยนะ
1: ไม่น่าจะใช่เรื่องจริงนะคะ
2: อ้าวทำไมคิดอย่างนั้นล่ะ
1: มันฟังดูแปลกๆนะคะเดี๋ยวนี้ข่าวปลอมในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะไปหมดบางอันก็สร้างความเชื่อผิดๆบางอันก็เป็นการหลอกลวงจากผู้ไม่หวังดีอะไรที่มาจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราเชื่อไม่ได้ทุกเรื่องนะคะคุณพ่อ
3: จริงเหรอคะ
1: ใช่จ้ะลูกแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องข่าวปลอมนะแต่ยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่เราต้องระวังจากอินเทอร์เน็ตถ้าอยากรู้มากกว่านี้เดี๋ยวให้ผู้รู้เขามาเล่าให้ฟังเลยดีกว่านะ
4: การแชร์ข่าวข้อมูลปลอมที่เรียกกันว่าเฟกนิวส์คือข้อมูลที่เป็นเท็จแต่มีความน่าสนใจและดูน่าเชื่อถือจนอาจทำให้ถูกส่งต่อกันออกไปและสร้างความเข้าใจผิดๆเป็นวงกว้างซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายมากเมื่อเราเห็นโพสต์หรือข้อความใดเราจึงควรหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเชื่อหรือแชร์เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและผู้คนในสังคมครับการหลอกให้โอนเงินช่วยเหลือคุณเคยถูกคนสนิทหรือคนรู้จักติดต่อมาเพื่อขอยืมเงินผ่านทางโซเชียลมีเดียไหมถ้าเคยแปลว่าคุณอาจจะกำลังถูกหลอกอยู่เพราะบางครั้งคนที่กำลังคุยกับคุณอาจจะเป็นใครก็ไม่รู้ที่ทำการแฮกบัญชีโซเชียลมีเดียหรือปลอมแปลงขึ้นใหม่เพื่อสวมรอยเป็นคนที่คุณรู้จักและหลอกให้คุณโอนเงินให้ก็ได้ทางที่ดีคุณควรพยายามติดต่อกับเจ้าตัวจริงๆให้ได้ก่อนว่ามีความจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆไหมหรือกำลังถูกใครสวมรอยอยู่หลอกให้โอนเงินบริจาคคุณอาจจะเคยพบเห็นโพสต์หรืออีเมลชักชวนให้ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนแต่ก่อนจะร่วมอนุโมทนาบุญเราอยากให้คุณตรวจสอบที่มาของการรับบริจาคนี้ให้มั่นใจก่อนว่าปลายทางของเงินที่เรากำลังจะให้นั้นถึงมือผู้ที่เดือดร้อนจริงๆไหมหรือเป็นเพียงช่องทางทำมาหากินของมิจฉาชีพเท่านั้นหลอกว่าได้รับรางวัลใหญ่ถ้าคุณเคยได้รับโทรศัพท์หรืออีเมลที่แจ้งว่าคุณกำลังจะได้รับโชคก้อนโตให้ใจเย็นๆก่อนเพราะคุณอาจจะไม่ได้อะไรเลยแถมยังอาจเสียเงินให้กับมิจฉาชีพด้วยเพราะโดยส่วนมากมิจฉาชีพจะใช้วิธีนี้หลอกให้เหยื่อดีใจก่อนที่จะขอให้เหยื่อโอนเงินให้เพื่อเป็นการยืนยันรับสิทธิ์หรือเป็นค่าธรรมเนียมใช่แล้วครับคุณถูกหลอกแล้วหลอกลวงขายของออนไลน์หากคุณได้รับการติดต่อว่าจะได้ซื้อสินค้าบางอย่างในราคาพิเศษมากจนคุณตกใจให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเป็นมิจฉาชีพเพราะหากคุณเชื่อและได้ทำการสั่งซื้อบางทีคุณอาจจะได้สินค้าที่ไม่ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการหรือบางทีคุณอาจจะโดนหลอกเอาเงินไปเฉยๆการเลือกซื้อสินค้าแบบออนไลน์จึงควรซื้อจากร้านค้าที่มีความน่าเชื่อถือเท่านั้นหลอกให้เปิดบัญชีหากคุณถูกชักชวนจากผู้อื่นให้เปิดบัญชีให้โดยแลกกับผลตอบแทนไม่ว่าจะน้อยหรือมากห้ามทำเป็นอันขาดเพราะชื่อของคุณอาจจะเข้าไปอยู่ในกระบวนการฟอกเงินของมิจฉาชีพโดยไม่รู้ตัวอันตรายมากๆเลยนะครับในปัจจุบันมิจฉาชีพบนโลกโซเชียลมีจำนวนเพิ่มขึ้นและวิธีการในการหลอกลวงเหยื่อก็ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องเราจึงอยากให้คุณเตรียมการป้องกันตัวในขั้นพื้นฐานดังนี้ครับอย่าบอกข้อมูลทุกอย่างลงบนโซเชียลเน็ตเวิร์กบอกเท่าที่จำเป็นนะครับเปลี่ยนรหัสผ่านบ่อยๆและเลือกรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากเมื่อได้รับแจ้งว่าให้โอนเงินให้ควรตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนพิจารณาให้รอบคอบก่อนเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงื่อนไขบางอย่างตรวจหาไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นประจำเพื่อป้องกันการจารกรรมข้อมูลเท่านี้คุณก็จะมีภูมิคุ้มกันขั้นพื้นฐานและสามารถท่องบนโลกโซเชียลได้อย่างปลอดภัยขึ้นแล้วล่ะครับ
5: รู้หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่2รู้หรือไม่ศาลปกครองมีอำนาจสั่งไม่รับคำขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองได้4กรณีด้วยกัน1เป็นคำขอที่ยื่นโดยไม่มีข้ออ้างหรือข้อเท็จจริงเพียงพอ 2. เป็นคำขอที่ไม่มีเหตุผลหรือสาระอันสมควรได้รับการพิจารณา 3. เป็นคำขอที่เห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าไม่สมควรมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง 4. เป็นกรณีที่ศาลจะสั่งไม่รับคำฟ้องนั้นไว้พิจารณาและจะสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความแล้วทั้งนี้เมื่อศาลปกครองมีคำสั่งไม่รับคำขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองแล้วคำสั่งของศาลปกครองเป็นที่สุดโดยจะอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำขอดังกล่าวไม่ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
6: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
7: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT
8: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทไททิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทไททิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
9: สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 นถึง 15:30 นทาง NB

วัสดีค่ะพบกับรายการศาสตร์ศิลป์ถิ่นใต้ทาง MBT ภาคใต้กับดิฉันฟ้านัฐาพรธนโชธนันสกุลกันอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมคะดนตรีพื้นบ้านไม่ใช่เพียงมรดกนะคะแต่คือพลังสร้างสรรค์ค่ะที่เดินหน้าควบคู่กับยุคสมัยวันนี้ฟ้าจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับวงพัทลุงศิลปินที่นำรากวัฒนธรรมภาคใต้มาสร้างสรรค์สีสันบนเวทีแห่ง

0: รักคนสุด
1: ถ่ายทอดผ่านดนตรีร่วมสมัยค่ะความเป็นใต้ก็ยิ่งเข้าถึงผู้คนได้กว้างไกลขึ้นแต่เรื่องราวของวงพัทลุงค่ะยังมีอีกหลายแง่มุมที่น่าสนใจสัปดาห์หน้ามาติดตามกันต่อในสายสินถิ่นใต้วันนี้สวัสดีค่ะ

0: ทุกเรื่องที่อยากรู
1: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
2: ๆการกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
3: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
0: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
4: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
6: มีอะไรดีๆตั้งเยอะนะผมเรียนแล้วก็โตมากับโขนมีอาหารไทยอร่อยผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะอยากให้คนอื่นๆรักเมืองไทยเหมือนผมจัง

วัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักครับพบกันแล้วกับรายการเร่งเจิ่นตุงชมกันได้กับวันอาทิตย์วันจ่ายจ่ายชมกันต่างน้อยหวายตัวเร่กันต่างNBT ปากตายกลองดิจิตอลไม้เหล็ก11แล้วก็เพจปากปั้น Facebook เลย NBT ปากตายนะเล่กันใบอกใบใจกับเราตามคนมันไปน้อยมึงอาทิตย์นี้ฮะมาเย็นเลยเกยไอ้ต้องดูไปเป็นเพื่อนบอลบอลในดาวจังเทคนิคแค่นี้เป็นเพื่อนมันไม่โทรไปคนเดียวไปน้อยลุงหน้าต้องมึงจัวมาจากทิศจริงนะหน้าตรงนั้นพอลงเช็ดเดินออกมาจากบ้านโม่ที่ลงนะหน้าตรงง่ายอาจารย์ที่ลงนะหน้าตรงง่ายตำนักนั้นมึงจัวมาเกี่ยวจากทิศจริงบ่บนเดินออกมาจากทิศเป็นเรือมาโอ้เกลียวเดินตามมาเป็นคู่เลยป่ะได้ผลโอ้

เลตามองมึงเลมองไอ้ดีตามึงมองไอ้ดีมองดันกว่าบนวังวังนี้มันเร่ดันกว่าน่าเดทกี่กูจะดูมันน่าเดทมันมันน่าเดทดันกว่ามองดันใจดันใจโยมันมากกว่าลินป่ะกิ้งมองไตดนมองไตดนเหมือนนัวไอ้ก็เดี๋ยวที่อยู่รอรอไปอีกจงเจ็ดเข้มเข้มฮัตสวีคนเร็วๆเร็วต้องมองตรงตรงมองตรงตรงจัดเลยก็ตุเตบซีใสที่น้องชายช่างทองอันนะบอลได้พ้นเนี่ยไปวางนี้มาลงหน้าหน้าทองกันไหมมึงบอยกูไล่คนแล้วกูวิกันมีเจ้าหนี้แล้วกูอาจารย์เดียวทุ่มพบกูตอนเพื่อที่ก้าวรายการอย่างตัวทรัพย์ไม่ได้ทีดูเร่งมาอยู่เร็วทุบร้อยจริงทุบบางนี้เข้าใจมาเดี๋ยวเลือดเชื้อโบเจ้าจูนกลัวเมียไปไล่อันกูไม่อยากโบนะนี่ทุบโยบ้านแกน่าจันนะจ้าย่าเวลาโยกับเมียจ้าย่าพยักนะเว้ยประหยัดตีไปว่าเสื้อไม่เมียใจเร่ประหยัดหน้ารับปีนี้ทำตั้งปีเอ้ยไปเจอข้างหนอกับครูก็ไม่ใจจูเล้งเบาเบากลัวเมียรู้ความลับเลยก็กูกุมไว้ปีกินมึงเงินแล้วเอ้ยมึงไงแกววางนี้บนปรึกษาเลยมั้งอ่ะปรึกษาได้จริงเรื่องจีบยิ่งอย่างไรหวยปรึกษาต้องดูกูไม่นัดเรื่องตำยานี่เลยคนก่อนต้องเอาอย่างนี้บนเอาอย่างนี้แต่มึงไอ้จังมันเอาอย่างนี้จะกูเห็นว่าจบเจ้าหน้าที่เอ็นบีทีอยู่คนดีใจวันนั้นเจ้าหน้าที่ยังคอยรถลบบานคอยรถตู้อยู่หน้าตานี่เอ็นบีทีไอ้บอลจบไปเก็บปมยามันเลยถึงกูว่าบอลเออมึงเอาน้ำมันนี่กันเลยจดขึ้นเขว่างคิวแล้ววากาธานะโมพุทธายะนะโมพุทธายะแล้วดีใจรับรองได้พ้นยิ่งตามเลยนี่จริงบอลถึงทีเนี่ยไอ้เจ้านั้นเก่งโดดลบตันแต่ตัวได้สิบโลตามบอลอยู่สามวันแล้วตรงปันเพลือมังอ้อมได้พ้นน้ำมันปลายน้ำมันนี่กวนบนได้กันทิพย์โลบนเราเออได้แก่น้อยอ่ะต้องเกว่าจุดนัดพบกันฮันนีมูนกันแก่น้อยฮันนีมูนที่ไอจียูนู่นแหละก็มึงดีไปวันมันนี่อย่าเล่งเหลืองเมียแกล้งเด็กเกลียดตายองคูกว่าป้าจ้ะตายเด็กเกลียดเล่งเหลืองเมียไม่เกลียดปลื้นี่มึงรู้เลยกูนายเมียความประมาทกูประมาทเออวันนั้นลบบานลบบานเดินบุดบุดจักร่ามถุ่มใดเว้นเช้านั้นหนังอันลังใจปลาจมูกกำลังมาเจ็ดตัวอยู่หน้าบานเมื่อไรทีเจ็ดตัวลุยถึงกูบอกเห็นวันนั้นเมียล้มกันเลยแล้วพอมันก้าวว่าเช้านี้ทำให้ลอยท่านทำให้จังหวัดกว่าบ้าเที่ยงหนองวิวว้วววิ้วกวัดได้เชี่ยกูปวดจัดปับ๊บฝัดปั๊บได้เรียบร้อยได้เชี่ยเรียบร้อยลูกมันมาดิลูกคอยลูกเจ้าอันเลยถูกกวัดเลยมาเตื้อพื้นกันลูกว่าเต้นตรงระพิจบนะเต้นกวัดแม่ผมเร็วปอกข่อยว่างกูเล่เหมือนแกว่าแม่กูลาวแค่เจนี่ไม่ที่ต้องพลูวัดเลวได้เชื่อเลวแต่ไม่เลิกกันได้เมียแกเลิกแต่นี่ต้องกูจะเลิกได้ก็เลวเลิกไม่ได้ใจแม่ก็ร้องไปกูมึงเชื่อโดนว่าเปลือนแม่เจ้ามันเปลือนแม่มึงโอ้เรียนจนเดียวกันว่าป้าเฮ้ยได้เมียแกตอนนั้นนั่นมันตอนที่ได้กับครูตอนนั้นมันเขยจะทริปแล้วนี่ได้มาทริปว่าปีถึงครูวันครูจะเหลือกันแล้วแต่ว่าโบ้เปื่อนๆมั่ง
บูแม่มังแกว่ามึงอย่าเลิกตาจมบัดมันลุยมาจานจมบัดลุยมันโยดากี่ปีเห็นไหมกูเฮาเละมันตายอย่าจมบัดได้กูมันบังคับกูจดทะเบียนเรียบร้อยมึงแล่แก้วจังนี้โยนที่ว่าพี่เลยไม่ไอ้จะแค็กทีมึงเลยเนี่ยมึงเออแล้วต้นกูล่วงทิ้งแล้วมันก่อนกูจ้างเด็กไปตังไปปันเกะกลางนุ่นนุ่นใช่นี้เจ้ากูเลยเรานี่แหละมึงกินแล้วรถทิปโลรถพวงเต็มเม็ดไปตังกลางนุ่นเลยถึงเมียกูตาโลนี่เห็นใบปันโดนมาเลยตามาตาเรือไปถึงกรมเก็บทิปโลจนปังมึงเจอมาไอ้ตัวอันเออเด่นลงไปนอนในคู่ว่าเรียบร้อยแล้วสมบัติได้กูแล้วบ่ายใจแล้วสมหวังสมหวังเลยก็ลุกขึ้นหนุกเอกหนุกเอกมาปัดวานแล้วหันมาตามกูตามแบบเราต้องมึงทิพย์กูเหล็กเดียวทิพย์เราจนไม่เป็นได้เลยไม่เป็นไรมึงเละตี้นกเมียกูว่าป้าไล่ทิ้งกูกี่ตายกับมันแล้วเนี่ยตายปือตายเมียเก๋ไม่ตายปือมึงกี่แรกคนเก๋มึงนี่ตอนนี้โยกันมาทิพย์ว่าปีจะทิพย์ว่าตอนนั้นที่กูได้มันเล็กๆไม่มีควันแล้วไม่มีควันแล้วถึงมันใช้ควันผมใช้กี่ที่ใช้ถังปากันแล้วจะเหลือมีปัญหาอะไรกูชาบตายติ่งเร็ววันก่อนถึงกูไม่จูบมันว่าปนูปนี่ว่ากูนอกใจมั้งพี่ต้องพิชูดความรักถ้าเจ้าทุ่มบัดจานกูยอมจูบปากพอจูบปากตรงนั้นเลยไอ้โต้กูจับตายตายอ่ะควันป้อมรุดเลยไปกลางเขยข้อกูตรงช่องโรงพยาบาลมึงเลยตี้มึงเลยตี้นกนะกระเมียแกอันเออนกยินตายให้ไล่เรื่องนี่ได้เรื่องได้เรื่องได้เรื่องเจอกูตาเอ้ยควันก้อนติงเลวมันเบื่อเราอ๋อมึงจะไม่กูมันคือมันบังคับเปกูไม่ใช่ตำรวจความรักต้องลงบ้านกูตายอ่ะพอถ้าหมู่เรามีอะไรกันบัดนี้มันบังคับเล่นแบบปีต้องตาดักน้องกันปีต้องน้องมันเรียกน้องอ๋อมันบังคับมึงเรียกน้องกูเกิดนกตีอายุว่างยี่สิบกว่าปีเรียกอะไรเรียกกูเผื่อร่มบัดเมียกูทำไรไปแล้วถึงเดี๋ยวนี้มันดูจังว่าแบบผมมีอะไรกันทั้งหมดต้องดูดนมจานขันพี่เออต้องดูดนมจานนะพี่ต้องดูดนมจานกูดูดก็โรงพยาบาลกูใจหลาวคิดดูว่าเลยเมื่อวันที่ใช่บอกมาเลยเมื่อว่าคุณทองคุณกินนมหมดอายุว่ะร้อยได้เมียแกปลานัดกูปลาดกันผมไม่เลยนั่นเลยกว่าป้ากูลาบเลวกูไม่เอาเลวนี่เอ้ยหวังๆดาบอลนากูเตือนบอลด้วยความหวังดีนะบอลหน้าหน้าทองนี่เจ้านี่จังบอลนี่หว่ามาบอกสมภพมาโอ้สมภพบอกยิ่งตามลุยนี่พี่ผมเออผมไม่ทันเลยบอลเออไม่ทันเลยนี่ผมปฏิเสธไปหลายคนว่ะบอลนั่นนะเออไม่เอาผมซิ่งเดี๋ยวคนนู้นมาเดี๋ยวตักคนนี้มาเดี๋ยวตักไม่งั้นเลยวันก่อนเพิ่นมาแล้วผมว่าผมก้าวไปเกตเซเว่นเด็กเซเว่นตักเลยตักว่าเปลือรับอะไรดีกะมันนั่นแหละมาร้อยไอ้จองอันบอลเออลงหน้าหน้าทองอาจารย์ร้อยหลุนเนาะโอ้ร้อยบอลเดี๋ยวมึงเล็ดวันนี้บนได้เมียกูเอาแต่กูเองของยาวันกูจัดของยาวกูเองเพราะนั้นวันไปก็วันกูว่ามันเปลี่ยนนี่ตั้งแต่ปิดวังจากเกณฑ์เปลี่ยนมาแล้วเพราะนั้นไอ้เกณฑ์ก็ใจได้ไม่รับหลักบอลเออถึงวันก่อนร้อยเกณฑ์นั้นไอ้โปรดิวเซอร์มึงใหญ่ตัวมันลงรูปเปรียบเทียบบ้านทำมันก็นิยมทำไหม10ปีที่แล้วถ่ายซีรีส์10ปีนี้10ปีที่แล้วเป็นได้ว่าซีรี
ที่ปีนี้ไงที่ปีนี้ที่ปีนี้เป็นด้วยที่ปีนี้กูว่ามากว่าแท็กซี่กูว่าไม่แก็บก่อนวะโบนะโบเออหุ้นพิษกับนัดนะเออไม่ต้องกินได้ก็ไปเออนี่กี่นาทีแล้วแกน12แล้วแป๊บๆให้ได้ที่มานะวันนี้เดี๋ยวจะส่งพิ้งให้กว้างวันนี้โหมีพิ้งกันเออมีพิ้งวันนี้ยกอยู่ไว้ไหนไม่ต้องยกแล้วโอ้ยิงเลยวันนี้ตั้งแต่ได้เป็นพรีเซนเตอร์พรีเซนเด็กฝึกงานยกพอเด็กฝึกงานนี่เขามาดูงานเลยต้องให้ยกเป็นพรีเซนแล้วพอยกเขามาฝึกงานเขียนนี่เขานั่นยกคุณแรงต้องเรียกว่ายืนก่อนครับพี่ก่อนจะพูดอะไรยืนก่อนนะครับยืนก่อนไอ้มึงก็ไปแจวหวายยกเรายกพรีเซนเก่งเขาโย่พี่ทางท่านี่เด็กเจ้าต้องพบกับว่ายกแรงดีดูน้องมาฝึกงานที่นี่นะพี่มาฝึกงานที่นี่พี่ทำได้เพื่อนะพี่ทำได้ไปตัดต่อพี่ทำได้บันทึกเสียงพี่ทำได้ถ่ายพี่ทำได้ถึงมีเจ้งจากไอ้แกนมาเพื่อแต่ไม่เก่งทักอย่างนึงจะมันรองอะมันเจ้าแรงอะเฮ้ยย่อยถ้าเป็นเป็ดกับเพื่อให้ยกเราว่ายน้ำได้บินได้น้อยๆขึ้นได้เพียงพวกเขาเหมือนนกมันจะไปว่ามยกตรงครานคนดีน้องยกกันเอ้าไอ้โรงปิงว่าวันนี้เว้ยเดี๋ยววันนี้พอโรงปิงเสร็จเดี๋ยวกูยีบอกไอ้ตู้ว่าปิงบ้านเราทำไมโกนนี่ปฏิเตยเราปิงเลยปิงคนที่ทำปิงพูดคนเล็กๆเคยเขาโตไปปืนผมเดนปืนผมเดนปิงพูดดังเขาปืนผมเดนปิงอะไรต้องปิ่งอะไรจองปิ่งอาตีจากมังกรหลงเล่เว้ยหลงเล่มึงช่องคนกูเร่งปิ่งเป็นผู้ได้ของผมเด้นั้นได้นี่แกมึงลองที่เอาผมอาจารย์เพลินเชิญครับเชิญมารู้จักวิชาอาคมผมเก่งยิ่งนักเป็นอาจารย์ศักดิ์ชื่อเสียงโด่งดังรูปอะไรจักได้ทุกอย่างมีม้าและช้างข้างลิงชิงโตขอโทษครับทางอาจารย์ไอ้โตจำเมื่อนเว้ยทั้งคืออาจารย์พึ่งผมแดงที่มีชื่อเสียงเรื่องศักดิ์สิทธิ์เล็กยังใช่ไหมครับมีธุระอะไรเรือตีผมต้องการสักมังคือมังกรนั่งเล็กครับมังกรแต่ต้องมีเจ็ดหัวตัวใหญ่ๆหางยาวๆขับแก้วด้วยอ้าวนอนลงเดี๋ยวจะสักให้เพียงจึกจึกจึกจึกจึกแต่แต่แต่แต่เนี่ยเพียงพูดให้จำถูกย่างไอ้เกณฑ์ใจกูจำถูกย่างกูจำได้เพื่อเปิดตังแล้วทำดนตรีก็ไม่มีเดี๋ยวแรงก็เป็นไงเดี๋ยวเต็มเม็ดนู่ไร่เพียงนู่กองก้อนนี่กองพื้นผมเดนนี่ราชาเพียงพูดกองประเทศไทยดังลั่งนักรองตายบ้านเราไร่คนดูมาทำเพียงพูดมีจื้อเจียงโด่งดังเดี๋ยวมึงลองเพียงนี้ก่อนได้จ้องเพียงนี้พอทำตาชมถึงหนองแก้มว่าร้องแล้วมันโดเป้แกมันนี่ตาควายยิ่งนี่กูไม่ใจจบแต่ได้กับแกมันโรตันตาควายจ่ายกระชือได้แล้วนะฮ่าจิวะตีเรียนตรงกล้าชือได้เลยฮะไม่ใช่ผู้ใช่จิวะจิวะแกวะมุกจำมุกจำมันเผื่อนบังย่อยจะได้ยังไงฮะได้แล้วบีเดนบีเดนบีเดนแล้วกูเดี๋ยวโจยเนี่ยโจสวยเลยโทษกับแกทุกทีบอกกูเล่นหมุกจำตั้งแกตรงโยควายเชียงนู่นลุงมาดึงให้จำแล้วจำแล้วฮะเอาโยมันจ้อยมันตึกโอ้จำแล้วจำแล้วแล้วเก่งหนังจำแต่หมุกเผือนกลัวหมุกนั่นหนักหน้าจ้ะเดี๋ยวตา

เรียบร้อยวันนี้ไม่มีเสียงตบมือเลยเคยอยู่ไหวเสียงวันนี้ฮะหาบอลแล้วไม่พอใจเราเหรอบอลหลักเดียวฉันไม่ตบมือให้อ่ะมึงเจ้าแช่มึงเกลียดอะไรเออแรกใจอย่างบอลบอลเออจะบอลไม่แคบลงมานานทีรั้งบอลดูเราอัดรายการบอลแคบลงมาคนถ้าต้องพบก็เราได้ข้อมูลเราต้องพบถึงไม่จะจำพื้นจำผมเคยอย่างนามเราอันเดาตรงจำหนึ่งในบุญคุณถึงบอลไม่ใช่เคยอย่างไรเราในบอลนะถึงเราต้องแรงแหละพอจำผมมีประคุณในวันนี้แรงอย่างนู้กันวะเรื่องอะไรเลยเรื่องเพลงพูดถ้าปากกลางถ้ากรุงเทพมันเพื่อนพุ่มแดนดังเพลงพูดถ้าบ้านเราชัดเจยมงคลตองชัดเจยมงคลตองนี้นักร้องคนนี้จากปัตตาลุงคนนี้ดังไล่เพลงมีทั้งป่าเจ้าพ่อยข้าวชั้นทันโลกเตียงทองแดงเพลงนู้กันไม้เพลงใดในลองลองให้ควังที่บทไอ้เพลงนั้นนะบทแกนมันพิมพ์เหมือนไหนลองลองให้ควังที่ไม่ใช่ชื่อเพลงผมไม่รู้นะบุรุษในไอ้แกมึงลองทีเดียวกูไอ้ต้องพูดกันแล้วได้อีพายเจพีบ้านนอกไปอยู่บางกอกไปโด่งไปดังแสดงเป็นดารานังสัมผัสกันจังดังออกทีวีสวัสดีครับคุณพายดีใจไหมครับที่ได้รับตำแหน่งเทพีถนนเข้าบ้านเป็นยังไงบ้างสะดวกไหมครับเอ้ยถนนอิโลกขกเขกทั้งแยกทั้งขวัดเลยค่ะแล้วอยู่บ้านทำอะไรมั่งอะครับคุณพายที่บ้านทำสวนมะม่วงคันค่ะมะม่วงคันเป็นยังไงครับฮายทำเป็นไม่รู้จักต้นไม่สูงเท่าใดบางต้นทรงเอาก็ถึงแล้วเออแล้วผลไม้ชอบกินอะไรบ้างครับอ๋อไผ่ชอบกินลูกโทลูกครบลูกเม้าลูกแสงขันลูกกำชำและที่ชอบมากที่สุดคือลูกหวายลิงค่ะแล้วอาหารที่คุณไผ่ชอบมีอะไรบ้างอ๋อเอาอาหารบ้านนอกหรืออาหารในเมืองคะเออฮั่นเอาอาหารแบบลูกทุ่งมีอะไรบ้างครับที่ชอบครับคุณไผ่ครับลูกทุ่งฮะประเภทลูกทุ่งที่ไผ่ชอบมีสายันผัดเผ็ดสระเพชรต้มยำแกงส้มพุ่มพวงโอ้และประเภทลูกกุ้งนะฮะมีทานินเขียวหวานแกงกะหรี่เจริญๆวารุณีหม้อไฟใหม่ผัดกระเฉดต้มเป็ดอริสมันชอบชอบค่ะเออแล้วของหวานนี่ชอบจำพวกบวชชอบอะไรบ้างคะของหวานที่ชอบจำพวกบวชนะคะ

ที่บ้านมีงานอุปสมบทนะฮะไม่ใช่จะพวกจำพวกบวชนี้ที่ไปแหล่งนี้ไม่ใช่เพลงค่ะเป็นพวกบวชกล้วยบวชหัวมันบวชคงอะไรทำนองนั้นค่ะโอ้มันแรงเมื่อนเว้ยจองตัวนี้เว้ยจ่ายได้เนื่อยในกูกับโปรดิวเซอร์ต่างกันไม่ได้เผิ่มก็มาหน้าก็อ่านยากให้กูพี่ดีกูเกิดตันทำไมนั้นก็บวกกับร่างไม่ใช่โดจักใช่น้องน้องนุ้นไม่ชมพบทันเลยมันรั่วบ่ได้ผมมันตันบวกหนุนวันนี้ไม่ใช่โดจักใช่นี่ก็เรียกปิ่งพูดเธอหนูเจอได้ยังนะเจอกว่าร่างนะปีเตอร์ปีเตอร์โดจักไม่ปีเตอร์ปีเตอร์คิงปีเตอร์นี่เหลืองเลยเร็วชื่อแม่งทราบนี่กูท่าจำได้ปีเตอร์พระเอกดูปีเตอร์ปักคือดูไหมอ่ะนี่ถึงมีนักร้องที่ว่าร้องแบบนี้ก็หลายคนนายตู้นาปักตายเราจินคมเมืองนครเทพบุตรรัตตานีแก้วจามจุรีทองสยามนำเทยพายุทุริยันมีเพลงหนึ่งที่ดังเดี๋ยวคอยร้องให้กว้างเต็มทวีลาโพแต่ร้องเพลงนี้ก่อนที่โค้งสัญญาท่านี้ที่ดังมึงจำได้ไหมแก้วเพลงอะไรเพลงครูแก้วครูร้องได้ครูแก้วจบชั้นป.ตรีแกโชคดีได้มาเป็นครูเนี่ยขึ้นเพลงนี้ก็จำกันได้พี่แต่กูชอบตอนนั้นว่าเพื่อนจะไปควงคู่กันนั้นจึงไงนั้นว่าไปควงคู่เนี่ยหนูนั่งเน่งเน่งเขามาเท่งหนูก่อนหนูเท่งเขามั่งเขาออกควันควัดหัวนี่เป็นกูเกลเป็นกูเกลจึงเป็นนู่นกูร้องไม่โตกูไม่ร้องเป็นอะไรเป็นอะไรคนตายก็ครุงแกงก็พิมพ์มาเพื่อก็คิดว่ากลัวจริยาก็ไม่ใจอยู่จะว่าเดียวเพลงนี้จะร้องไม่จันไม่ปลุกกูแรงอย่างนี้จะคิดจะดูดีจะดูดีใครอ่ะหนักกูเล่ยบอลกูแหละเก่งโดยจักไม้วอลเลย์บอลเอ๊ะไม่โดยจักปลื้มโลกลมกลมครับโลกลมกลมไก่ไก่บอลเฮ้โลกลมกลมไก่ไก่บอลมึงโดยจักไม้ตัวโลกลมกลมแต่ไก่บอลก็อย่างไรอดิบตีคำเน็ตนั่นอ๋อบุกนักกระเปอร์วอลเลย์บอลยิงเงินมาทีมชาติไทยได้ไปโอลิมปิกแล้วเก่งมากมึงว่าไอ้ตัวเก่งเลยกูคนนั้นวันที่30แต่เขาใต้โต๊ะ5โมงที่จะมานาที5โมงเย็นที่จะมานาทีกูหนังเลยจนถึงเซตที่5เวลาช่วงถุมเคครึ่งพอโลกสุดท้ายไอ้ดีจูถิงนั้นเซิร์ฟไอ้ไรเฉยไอ้ไรเซิร์ฟมาปั๊บปั๊บเสร็จแล้วไอ้บุ๋มบิ๋มรับผมลืมหลับไปถึงช่องไม้ไอ้นู่นอะไรไอ้มือเซ็ตผ่อนพันเซ็ตมาที่วัดเจ้าเช่นแล้วถัดดาวขึ้นลอกแต่ไม่ตบบุ๋มบิ๋มมาจากตำแหน่งบนหลับมาตึ้งตบไปทุกมือบกของจีนออกมึงเฉือไม้กูรำเลยกูร้องน้ำตาไหลอาบแก้มเลยนี่แหละบ้านพี่ดูแลบ้านปากกูเลยอาบเต็มเลยเช่นแล้วกูร้องเลยมึงชึงที่ทีมใจได้ไปโอลิมปิกเมียมดาเลยมันใจกูล้างจานกูไม่ล้างมาเลยวอลเลย์บอลอยู่โอ้เนี่ยมึงเลยกอดกันกลุ้มว้าวรอคอยพิดวังมาไม่รู้ที่รบแล้วตรงใดปอยรอบนี้มึงไม่ได้ดองตอนลงเพลงเศร้าเปลยนู้นนะก็ลงวันล่างเดียววันนี้เวลาหมดแล้วนะครับตรงไปกันก่อนสวัสดีครับวัดบายบายครับ

0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gas Tech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
2: ทุกเรื่องที่อยากรู
3: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
4: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
5: เรื่องการเมืองความชอบความชังใครคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
2: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
6: มีอะไรดีๆตั้งเยอะนะผมเรียนแล้วก็โตมากับโขนมีอาหารไทยอร่อยผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะอยากให้คนอื่นๆรักเมืองไทยเหมือนผมจัง

พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า

รายการบันเทิงใต้ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเชิดชูศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินผ่านการร่ายรำและบทกลอนมโนราโดยสมาคมโนราแห่งภาคใต้

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสมาคมโนราแห่งภาคใต้

0: ในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้โดยศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมเป็นครั้งที่2เช่นกันด้วยความโดดเด่นและสมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตรสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมภายในภายนอกผสมผสานทั้งความเป็นไทยและสากลไว้อย่างลงตัวทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีร้านค้าร้านอาหารระดับพรีเมียมรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อมโยงการเดินทางสะดวกสบายตรงจากสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครและศูนย์การประชุมด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้เตรียมความพร้อมรอบด้านทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าภาพการจัดงานและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในช่วง3ปีที่ผ่านมาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเนรมิตให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือการสร้างการจดจำและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก
1: ต้องบอกว่าทีมงานนะครับทำงานมากว่า3ปีนะครับเตรียมความพร้อมในทุกๆเรื่องเรามั่นใจว่าการจัดการเตรียมงานในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยประทับใจในการจัดงานนะครับประทับใจในการให้บริการประทับใจในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์มีความพร้อมนะครับเราก็อยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเราก็อยากจะให้ครั้งนี้มันเป็นที่จดจำของคนที่มาร่วมงานไปตลอดให้นึกถึงประเทศไทยเวลามีการจัดงานระดับโลกต่อไปนะครับ
0: ตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมาศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมากมายและในปี2569กับการประชุมสำคัญ2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2566

0: 69สะท้อนถึงความสำคัญของสถานที่หรือศูนย์การประชุมในประเทศไทยยกระดับมาตรฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติช่วยสร้างงานกระจายรายได้ไปยังทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
1: กลับมาแล้วเหรอลูก
2: ค่ะแม
1: ่รอบนี้กลับมากี่วันล่ะ
2: ยังไม่รู้เลยค่ะแม่เพราะว่าบริษัทเขาเลิกจ้างแล้วค่ะ
1: เดี๋ยวท่านั้นแม่ไปหาอะไรให้กินนะ

0: ผ้าไทยเล่าเรื่องวัฒนธรรมไทยและถักทอโอกาสใหม่ให้คนไทยกลับมายืนอย่างภาคภูมิ
1: แม่หนูว่าหนูได้งานใหม่แล้วนะ
2: อ้อมพิธีกรรายการท่องเที่ยวท่านหนึ่งค่ะทุกครั้งที่อ้อมได้ออกเดินทางค่ะเหมือนใจมันฟูตลอดเลยนะเพราะว่าเมืองไทยของเราสวยมากๆจริงๆค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้การเดินทางมันพิเศษไปกว่านั้นนั่นก็คือรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพของผู้คนระหว่างทางค่ะเที่ยวที่ไหนก็อุ่นใจเพราะคนไทยใจเต็มคอยดูแลอ้อมไม่เคยปล่อยให้อ้อมต้องเดินทางเพียงลำพังเลยค่ะส่งต่อความงดงามของเมืองไทยไปพร้อมกับความน่ารักของทุกคนเตือนใจให้กันเป็นเจ้าบ้านที่ดีใครๆก็อยากจะกลับมาหาอีกครั้งค่ะ
3: เที่ยวเมืองไทยเติมเต็มหัวใจทุกการเดินทางชวนออกเดินทางพกใจไปเติมใจทั่วไทยด้วยกันกับ NBT ภาคใต้นะคะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: วันนี้เราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมออร์แกนิกฟาร์มแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักของนางสาวนาสุหาเละนุนะครับตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลกตอตระอำเภอรามันจังหวัดยะลานะครับภายในแปลงแห่งนี้มีการปลูกดอกไม้กินได้ควบคู่กับพืชผักหลากหลายชนิดนะครับตามแนวทางเกษตรอินทรีย์นอกจากจะช่วยเพิ่มสีสันและความสวยงามให้กับแปลงแห่งนี้แล้วดอกไม้เหล่านี้ยังช่วยดึงดูดแมลงที่เป็นประโยชน์ส่งเสริมระบบนิเวศลดการใช้สารเคมีและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพอีกด้วยที่สำคัญนะครับดอกไม้กินได้สามารถนำไปประกอบอาหารตกแต่งจานเพิ่มความน่าสนใจให้กับเมนูต่างๆและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรได้เป็นอย่างดีตามไปดูนะครับว่าดอกไม้กินได้ในออร์แกนิกฟาร์มแห่งนี้มีชนิดใดบ้างและแต่ละชนิดนั้นมีรสชาติและคุณประโยชน์อย่างไรและสามารถต่อยอดสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างไรติดตามรับชมในรายการของเราในวันนี้กันเลยครับอยากจะให้กะแนะนำแต่ละชนิดของดอกไม้เลย
1: โอเคค่ะ
0: มันมีความสำคัญมีประโยชน์อะไรกับคนบริโภคอะครับ
1: โอเคเหมือนดอกเนี่ยหาง่ายๆคนบ้านเราคุ้นชินแน่นอนเป็นดอกเทียนสีมันสดใสมากนะคะมันจะมีบางสายพันธุ์ที่แบบเป็นเหมือนกลิตเตอร์เลยด้วยความที่มัน
0: สวย
1: สดนะเราก็เลยเอาไปเป็นประดับเป็นสลัดเอ่ยใส่ในท็อปบนหน้าอาหารหรือว่าทำสลัดโรได้เพราะว่ามันไม่มีรสชาติแม่จะเห็นเลยว่าต้นไม้ที่สวนอาจจะมีแมลงกัดกินเยอะเต็มไปหมดเลยเพราะว่าไม่ได้ฉีดพ่นหรือว่าไม่ได้ฆ่า
0: คือเวลาที่เราเห็นแมลงปุ๊บเราก็สามารถที่จะการันตีได้เลยว่าส่วนนี้แปลงนี้ปลอดสารพิษอย่างแน่นอน
1: ใช่ถูกต้อง
0: ครับผมเนี่ยครับผู้ชมครับอยากจะให้ผู้ชมดูดอกไม้เนี่ยสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับอันนี้กินได
1: ้กินได้ค่ะ
0: กินได้เลยรสชาติเป็นยังไงฮะ
1: อันนี้เป็นจืดค่ะ
0: จืด
1: ใช
0: ่ผมจะลองทานดูได้ไหม
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ครับผมเดี๋ยวจะลองทานดูคือที่จริงแล้วดอกเขาเรียกดอกอะไรนะ
1: ดอกเทียนค่ะ
0: ดอกเทียนที่จริงคนบ้านเราเนี่ยเขาก็นิยมปลูกกันอยู่แล้วแต่เราไม่รู้นะครับว่ามันสามารถกินได้
1: ใช่
0: เดี๋ยวจะลองชิมดูนะครับบิสมิลลาห์มันที่มันก็ไม่มีรสชาติอะไร
1: ใช่ใช่แต่ว่าสีมันสวยใช่ไหม
0: สีสวย
1: ไม่ต้องใช้สีผสมอาหารหรือว่าใช้อย่างอื่นเลยใช้กลีบมันมาแต่งอาหารได้เลย
0: โอ้คือเวลาที่เราไปตั้งบนอาหารอย่างบ้านเรามีการทำขนมอากวนอาซูรอแล้วก็ไปตั้งบนอาหารได้เลย
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมีเมนูของออร์แกนิกใส่ดอกนี้ให้ได้ชิม
0: ครับผมโอเคนี่ดอกเทียน
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมอันนี้ก็ปลูกเองเหมือนกัน
1: ใช่ปลูกเองจากเมล็ดเพาะเมล็ดมาเรื่อยๆแล้วก็โตแต่ละชนิดเนี่ยค่ะกว่าจะเก็บดอกได้มันต้องปลูก3เดือนขึ้นไปแล้วพอมันดอกบานเดี๋ยวมันก็ตายก็ต้องทำใหม
0: ่
1: มันจะไม่ได้อยู่กับเราตลอด
0: ครับผม
1: อันนี้เป็นเดซี
0: ่เดซี่โอ้ชื่อฝรั่งเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แต่มันยังบานไม่เต็มที่ค่ะต้องให้แดดมีมากกว่านี้หน่อยมันจะบาน
0: สวยงาม
1: ใช่เดซี
0: ่โอ้โหสวยงามมากเลยนี่ครับอันนี้มาจากไหนครับ
1: อันนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ก็สั่งจากร้านที่กรุงเทพค่ะแล้วก็เพาะมาเรื่อยๆแล้วก็เมล็ดมันเนี่ยค่ะพอร่วงไปมันก็จะงอก มันก็เลยทำให้มี
0: ดอกเดซี่ครับคุณผู้ชมมีกลิ่นไหมเดี๋ยวจะลองดมดูไม่มีกลิ่นเลยนะ
1: ไม่มีกลิ่น
0: แต่ว่าสวยงาม
1: อันนี้อยากให้ชมอยากให้ดมอันนี
0: ้นี่ใช่ไหมครับ
1: ชิมได้เลยค่ะ
0: ก็กลิ่นก็จะว่าหอมมากก็ไม่ได้หอมแต่ว่ามันมีกลิ่น
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ลองชิมดูว่าเหมือนอะไร
0: คล้ายๆกับใบอะไรนะใบที่เขาทำอาหาร
1: ใช่ค่ะ
0: เขาเรียกว่าดอกอะไรครับ
1: เป็นอันนี้คือทารากอนค่ะ
0: ทารากอน
1: ใช่เป็นโหระพาฝรั่ง
0: เออใช่ใช่คล้ายๆกับโหระพา
1: ใช่
0: อันนี้ก็ไปประกอบอาหารได้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะไปทำอาหารได้เลยเหมือนถ้าเชฟที่ตามหารสกลิ่นเนี้ยค่ะเขาก็จะไปปรุงอาหารได้แต่ว่าลูกค้าของอาแค่เอามันไปประดับอาหารเฉยๆไม่ได้แบบเอาดอกมันเป็นส่วนหนึ่งของรสชาติอาหาร
0: ครับผมโอ้มีหลากหลายชนิดเลยทีเดียวนะครับ
1: ต้น
0: ดูลักษณะของมันคล้ายๆกับภาษามลายูเขาเรียกว่าอะไรนะบุงงอจิแก
1: ่
0: ที่เขาทำเป็นสมุนไพรอันนี้เป็นดอกอะไรต่อครับกะ
1: อันนี้ชื่อว่า
0: อ๋อผักชีลาว
1: ใช
0: ่โอ้เดี๋ยวจะลองดมดูมันมีกลิ่นไหมก็มีกลิ่นอยู่นะ
1: มีกลิ่นใช
0: ่อันนี้ประกอบอาหารได้ไหมฮะ
1: ได้เลยค่ะดิวซึ่งมันเป็นคนละชนิดกับที่บ้านเราคุ้นเคยผักชีลาวที่ตามร้านที่เราขายมันจะเป็นต้นใหญ่ๆแต่อันนี้คือทรงต้นมันแบบนี้เพาะจากเมล็ด
0: ครับผมคือเมล็ดเนี่ยก็สั่งมาจากต่างพื้นที
1: ่ใช่ค่ะสั่งมาจากต่างพื้นที่มาทดลอง
0: เพื่อเป็นการนี้เฉพาะเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมโอ้โหผมเองก็ ได้มาเห็นดอกไม้แปลกๆที่นี่นะครับผู้ชมครับ
1: อันนี้ให้ดมให้ดม
0: อันนี้เป็นดอกอะไรต่ออ
1: ันนี้เป็นใบแต่ให้ดมว่าคือใบอะไรคุ้นแน่นอน
0: คล้ายๆกับใบมิ้น
1: ถูกต้อง
0: อันนี้ใบมิ้นใช่ไหม
1: ใช่เป็นเปเปอร์มิ้น
0: คล้ายๆกับลูกอมไม้มิ้นกล
1: ิ
0: ่นก็ไม้มิ้นไปผสมกับชาก็ได้เลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะแต่มิ้นมีหลายชนิดมากอันนี้ก็อีกชนิดหนึ่งที่ลองดมดูจะรู้ว่ามันไม่ใช่สารแหน่แต่ก็เป็น
0: ที่ผมเคยปลูกที่บ้านไอ้ใบมิ้นเนี้ยเคยเอามาจากที่ไหนนะวันนั้นเอามาจากพร่อน
1: ใช่
0: ก็ไปผสมกับน้ำ
1: ชา
0: ไปใส่ในน้ำร้อนโอ้เรียกได้ว่าแปลงของกะเนี่ยมีหลายชนิดนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นดอกอะไรต่อครับกะ
1: อันนี้คุ้นๆใช่ไหมมันคือบานไม่รู้โรยแต่เราปลูกสีนี
0: ้
1: เป็นสีพีชถ้าวางบนอาหารมันจะดูเหมือนสตรอเบอรี่
0: ใช่สวยงาม
1: ในช้อปปี้เขามีขายเป็นชาเป็นทำชาได้ค
0: ่
1: ะ
0: คือปกตินี่เวลาที่เราไปดูตามสวนต่างๆนี่เขาไม่ค่อยที่จะมาทำแปลงดอกไม้ฟาร์มดอกไม้แบบนี้นะครับเขาส่วนมากเนี่ยจะทำเป็นแปลงผักฟาร์มผักอะไรแบบนั้นใช่ไหมกะแต่ของกะนี่ค่อนข้างที่จะแหวกแนวนะ
1: ใช่ค่ะ
0: มาทำเป็นฟาร์มดอกไม้แบบนี้
1: อันนี้อันนึงเลย
0: อันนี้อะไร
1: อยากให้ดมว่าก
0: ัญชาหรือเปล่านี่คล้ายๆกับใบกัญชา
1: คล้ายๆกัญชา
0: เนี่ยจ้ะมีกลิ่นอร่อยกลิ่นหอมนะ
1: ใช่ค่ะกลิ่นเหมือนอะไรไป
0: คล้ายๆกับมะม่วง
1: สวรสมะม่วง
0: ใช่สวรส
1: ใช่
0: อันนี้กินได้เหมือนกันใช่ไหม
1: เป็นอยู่มันเป็นดอกไม้กินได้แต่ว่าปลูกที่นี่ไม่ออกดอกเพราะมันคือสายพันธุ์ต่างประเทศค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อใช่ๆครับผ
1: ม
0: นี่จะให้คุณผู้ชมดูใกล้ๆนะครับว่าต้นของมันเป็นแบบนี้นะครับ
1: ใช่ใครมาก็ได้ดม
0: คล้ายๆกับต้นกัญชาแต่ว่าใบของมันเล็กหน่อย
1: ใช่
0: แต่ถ้าใบกัญชามันใหญ่แต่ว่ามีกลิ่นคือปกติถ้ามันอยู่ในพื้นที่ของเขาเนี่ยต้นนี้มันก็จะมีดอกออกมาใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะเป็นสีเหลืองเหลือง

0: ผีเสื้อค่ะ
1: อืมดอกผีเสื้อ
0: ใช่แต่ดอกมันจะไม่สมบูรณ์เพราะว่าแมลงเยอะแมลงมากินดอกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็มีขายเรื่อย
1: ๆ
0: ก็เราก็เด็ดดอกที่สมบูรณ์ให้ลูกค้านี่คือดอกไม้ที่ตั้งไว้ตรงนี้คือกำลังไล่แมลงใช้วิธีนั้นก็คือจัดการกับแมลงเหมือนกัน
1: คือก็ไล่แมลงก็ใช้แบบออร์แกนิกโดยไม่ใช้สารเคมี
0: ไม่ใช่เลยค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อครับผมอันนี้เขาเรียกว่าดอกอะไรนะดอกดาวเรือง
0: ดาวเรืองเป็นดอกไม้กินได้เหมือนกันมันล่อแมลงเห็นสีเหลืองแล้วแมลงบางตัวก็ไม่ชอบแล้วก็อันนี้เป็นอีกชนิดนึงที
1: ่อันนี้คือ
0: ตัวชี้วัดความออร์แกนิกของสวน
1: ชันนรงค์
0: ใช่ๆ อ
1: ันนี้กักเองก็ทำชันนรงค์ด้วยนะครับ
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้เป็นการคอลแลบกับสวนของเกษตรกรในพื้นที่เขาเพราะที่นี่มีดอกไม้เยอะเราก็เลยร่วมมือคือเขาเอารังของเขามาตั้งที่นี่แล้วเราก็แบ่งกัน
1: โอ้ดีมากเลยครับผู้ชมครับถือว่าโชคดีนะครับผู้ชมอันนี้คืออ
0: ะไรนะมะเขือ
1: มะเขือ เขาเรียกว่าอะไรมะเขือเปาะหรือเปล่า
0: ใช่แล้วนี่คือกระเจี๊ยบเลยล่ะ
1: กระเจี๊ยบอันนี้ก็ทานแบบสดๆกันได้นะครับผู้ชมครับเขาบอกว่าใครที่เป็นไตสามารถกินผักชนิดนี้ได
0: ้
1: ที่เขาบอกกันนะแต่ไม่รู้ว่าสรรพคุณจริงๆมันสามารถต้านไตได้หรือเปล่าจะลองกินดูลองให้ดู
0: แก่แล้ว
1: อันนี้แก่แล้ว
0: แก
1: ่นึกว่ายังอ่อนอยู่
0: มันจะไม่ใช่อันเนี้ยอันนี้อ่อนนะ
1: อันนี้แก่แล้วกัดไม่ขาดเลยครับผู้ชมอันนี้อ่อนเดี๋ยวจะลองให้คุณผู้ชมฟังดูนะครับว่ามันจะเสียงได้ยินเสียงเปาะแปะเปาะแปะหรือเปล่าอร่อยตามที่เขาบอกเลยฮะว่าอันนี้คือสามารถต้านไตได
0: ้มีอีกอย่างให้ระวังหลุมนะ
1: อันนี้คืออะไรครับ
0: เชอร์รี
1: ่
0: กลม
1: อันนี้สุก
0: ใช่ค่ะเด็ดได้เลย
1: อันนี้สุกอันนี้ก็กินได้ใช่ไหมฮะ
0: กินได้
1: นี่
0: ทนมาก
1: อยากให้คุณชมดูนะครับแหมวันนี้ผมมาที่นี่โชคดีมากนะครับได้กินมะเขือเทศแล้วก็ได้เห็นด้วยแบบที่เราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน
0: ใช่
1: จะลองกินดูนะครับมะเขือเทศที่นี่อร่อยไห
0: ม
1: สเปรย์มันให้เปรี้ยวเปรี้ยว
0: มันยังไม่สุกดีถ้าสุกดีมันจะแดงเลย
1: เขาเรียกว่ามะเขือเทศอะไรกะ
0: เชอร์รี่แดงกลมแต่มันอยู่ที่นี่นานจนมันกลายปกติมะเขือเทศปลูกที่นี่ปลูกยากมากพอมันเป็นชนิดนี้ค่ะแล้วก็มันปลูกซ้ำเรื่อยๆจนต้นมันทนทานมากไปเดินทั่วสวนมันจะเห็นมะเขือเทศเรื่อยๆจนทุกแปลงเลยอันนี้คือดอกผักชี

0: นี่เป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่ผมได้มาเห็นวัตุมาเนี่ยปกติเราจะเห็นในร้านค้าอย่างเดียวนะครับมาที่นี่ได้เห็นของจริงใบของมันกินได้ไหมครับ
1: กินได้ค่ะก็คือถ้าบ้านเราอ่ะยังไม่เจอเชฟที่เอาดอกไม้ดอกผักชีไปประกอบอาหารเลยแต่ถ้าเกิดว่าเชฟต้องการก็คือติดต่อมาได้เลยเพราะมีตลอด
0: อ
1: ันนี้มันมีรสชาติเหมือนใบผักชีเลยไปลองชิมดู
0: เดี๋ยวจะลองชิมดู
1: ไปชิมจน
0: อ๋อ
1: ผักเต็มท้องเลยเดี๋ยวเหมือนผักชี
0: ผักชีเลยนะครับคุณผู้ชม
1: ผักชีเลย
0: คือปกติในเวลาเราเห็นต้นผักชีมันเป็นต้นเล็กๆตัวเตี้ย
1: ๆใช่
0: แต่นี่ทำไมมันสูงฮะ
1: เบบี้มันยังไม่โตมันจะแบบน
0: ี้ใช่ปกติเราเห็นเป็นแบบนี
1: ้อันนี้มะเขือเทศนี่ผักชีแต่ว่าก็ปลูกไปยังไงเรื่อยๆพอมันขึ้นเม็ดเต็มต้นมันก็จะแห้งตาย
0: ก็คือไอ้ผักชีที่เขาไปขายตามตลาดนั้นเขาก็จะเก็บในช่วงที่เขายังไม่ได้โตเต็มที่
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ตัวกว่านี้นิดนึงก็สามารถไปเด็ดแล้วก็ไปขายได้
1: ใช่ถูกต้องค่ะอันนี้คือแบบ

0: ใบกระสุน
1: จัดเจ็ดจัดเจ็ด
0: โอ้จัดเจ็ดก็คือกระสุนนะ
1: กระสุนใช่ไหมไม่รู
0: ้น่าจะเคยคุ้นหู
1: จริงเหรอ
0: ใครที่เก่งภาษาอาหรับลองพิมพ์เข้ามาได้นะครับ
1: ใช่นี่คือร็อกเก็ตสลัดซึ่งอาปลูกร็อกเก็ตเนี่ยตั้งแต่แรกที่ทำสวนผักเลยที่ไม่รู้เลยว่าใครจะเป็นคนกิน
0: จะเอามาจากไหนครับ
1: แกเมล็ดก็สั่งจากร้านเมล็ดพันธุ์ต่างประเทศเหมือนกันแล้วก็มีเรื่อยๆไม่มีลูกค้าแต่พอช่วงเนี้ยคนกินซาวาโดเขาก็กินร็อกเก็ต
2: คุณผู้ชมครับนอกจากที่นี่จะปลูกดอกไม้กินได้และพืชผักนานาชนิดตามแนวเกษตรอินทรีย์แล้วอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจคือการเลี้ยงผึ้งชนโรงซึ่งเป็นแมลงผสมเกสรขนาดเล็กที่ไม่มีเหล็กในและมีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศภายในแปลงเกษตรแห่งนี้นั่นเองครับผึ้งชนโรงจะเก็บน้ำหวานและละอองเกสรจากดอกไม้ที่ปลูกอยู่ทั่วทั้งแปลงเพื่อนำไปผลิตเป็นน้ำผึ้งชนโรงซึ่งมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์หอมอมเปรี้ยวและได้รับความนิยมในกลุ่มผู้รักสุขภาพการเลี้ยงผึ้งชนโรงควบคู่กับการปลูกดอกไม้และพืชผักจึงเป็นการเกื้อกูลกันอย่างลงตัวนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผสมเกสรทำให้พืชออกดอกและติดผลได้ดีขึ้นยังช่วยสร้างรายได้อีกช่องทางจากจำหน่ายน้ำผึ้งชนโรงสะท้อนให้เห็นถึงการทำเกษตรที่ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนนั่นเองครับ
0: ครับผมก็คือการเลี้ยงผึ้งชนโรงของเราก็คือว่าเหมือนว่าเขาเอาวัตถุดิบในการที่จะสร้างน้ำผึ้งผลิตน้ำผึ้งก็เอามาจากในส่วนของเราในฟาร์มของเราที่นี่เหมือนกัน
1: เพราะว่าเรามีดอกไม้เป็นหลักเขาก็เลยอยู่กินเกสรได้เยอะจริงๆเขาก็หากินได้ไกลๆเลยค่ะแต่ว่ามีอาจารย์มีครูเคยเอารังมาตั้งตรงนี้บอกว่ารังที่อยู่ตรงนี้มันน้ำผึ้งได้เร็วกว่ารังที่เขาตั้งที่อื่น
0: ครับผมเพราะว่าทีนี้ก็เรียกได้ว่าน้ำผึ้งชนโรงเองเขาก็ไม่ต้องทำงานหนักบินไปไกลๆไม่ต้องละแค่บินอยู่ในบริเวณที่รังของเขาอยู่
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมได้เยอะไหมครับ
1: ได้เยอะอยู่นะคะก็คือมีให้เวลามีคนมาก็จะได้ชิมน้ำผึ้งชนโรง
0: ครับผมที่น้ำผึ้งชนโรงนี้ครับก็ทำขายหรือว่า

0: นี่นี่เนี่ยที่จริงแล้วผมจะเข้าไปใกล้นะครับผู้ชมครับแต่ว่าเข้าไปไม่ได้นี่ในขณะที่ผมอยู่ไกลๆแบบนี้มันมาเกาะที่หัวเต็มไปหมดเลยเต็มทั้งหัวเลยนะครับผู้ชมโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวผมจะลองซูมดูใกล้ๆนะครับว่าเป็นยังไง
1: เบลีเขาเป็นเขามีกลุ่มชนรงค์ของเขาเองอยู่ข้างนอกใกล้ๆเนี่ยค่ะก็มีอุปกรณ์ส่วนอาไม่มีอะไรเลยมีแต่ดอกไม้
2: แต่ว่าก็คือมีดอกไม้เป็นอาหารให้
1: ใช่ค่ะเป็น

0: กันเองแล้วก็ครั้งหนึ่งอาเคยไปขอสนับสนุนเป็นได
1: อ
0: ้แบบ
1: คือเราเองก็ไม่ต้องทำงานหนัก
0: ใช่ค่ะ
1: โดยให้เขาทำกันเอง
0: เ
1: เล
0: ขาย ทำกันเองเลยแล้วก็มีรอยมีอะไรเราคิดว่าลูกค้าเราเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของสวนเราว่ามันจะไม่ได้แบบสวยเนียนมันจะมีร่องรอยของสัตว์ไทยนะ
1: ครับผมก็แปลงของกะนี่เป็นแปลงผสมผสานเลยก็ว่าได้เนา
0: ะ
1: มีทั้งทุเรียนมีทั้งดอกไม้แต่ว่าตอนนี้นี่หลักๆก็คือเรามีรายได้จากการปลูกดอกไม้ไว้ก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: ทุเรียนนี้ยังกินไม่ได
0: ้ทุเรียนนี้ยังไม่ออกดอกช้าเพราะว่าไม่ได้แบบเร่งอะไรจริงๆงั้นถ้ารุ่นเดียวกันก็จะมีติดแล้วแหละ
1: แต่ว่าของกะนี่เน้นที่ดอกไม้ก่อน
0: ใช่ๆ
1: ครับผมคือแหวกแนวนะครับผู้ชมครับก็ค่อนข้างที่จะหายากนะคนทำฟาร์ม

0: ค่ะ
1: ื
0: แต่
1: ม
0: ตั้งใจตั้งแต่แรกเลยว่าอยากจะให้คนมา
1: อืม
0: แต่ว่ามันก็ไม่ได้เรียบร้อยหรอกแต่ถ้าคนมาก็ได้เดินเดินวน
1: แต่ก็อย่างน้อยของกะนี่ก็ทําเป็นแบบโซนโซนนี้ก็เป็นดอกไม้ชนิดนี้โซนนู้นก็จะเป็นผัก
0: ใช่
1: อะไร
0: ใช
1: ปร
0: ่
1: ะมาณน
0: ค
1: ี
0: ่
1: ้
0: ะ
1: อื
0: ค่
1: ม
0: ะอย่างที่นี่นะคะเวลาเพื่อนเพื่อนหรือใครมาก็จะกินจริงๆแล้วกินชาบูเป็นหลักเพราะว่ามันหยิบจับผักที่มีมาต้ม
1: อืม
0: แต่พอก่อนหน้านี้ค่ะได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์ราชภัฏยะลานะคะอา
1: อ
0: จ
1: ื
0: า
1: อ
0: ร
1: ฮ
0: ย์
1: ึ
0: มีนาให้ไปเรียนรู้การทําเมนูพิเศษเฉพาะที่นี่
1: อืม
0: ที่เอาวัตถุดิบจากที่นี่มาทําเป็นเมนูไว้เสิร์ฟหรือไว้เป็นโปรดักต์ของสวนเลยเดี๋ยวจะให้แบได้ชิมรสชาติกัน
1: ครับผมเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยครับผู้ชมครับไปก
0: ค
1: ัน
0: ่
1: เ
0: ะ
1: ลยครับ
2: อีกหนึ่งความพิเศษที่ไม่ควรพลาดของอาร์แกนิกฟาร์มคือสลัดโรสดที่คัดสรรวัตถุดิบจากแปลงเกษตรแห่งนี้โดยตรงมีทั้งผักสดดอกไม้กินได้และสมุนไพรนานาชนิดถูกเก็บจากสวนในวันเดียวกันก่อนนำมาปรุงอย่างพิถีพิถันเพื่อคงความสดกรอบและคุณค่าทางโภชนาการไว้ให้มากที่สุดนั่นเองครับ
1: อันนี้เป็นสลัดสดๆไหมครับเป็นสลัดออร์แกนิกที่เขาเพิ่งทําตอนนี้เขากําลังทํากําลังปรุงอยู่ในครัวนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับว่าสลัดที่นี่รสชาติ
0: ต้อง
1: เป็น
0: มี
1: ยัง ไ
0: น้
1: ง
0: ําจิ้มด้วยนะ
1: เขามีน้ําจิ้ม
0: ใช่แต่ก็ต้องกินคู่กับอาจารย์ด้วยทำไปสิ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
0: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
1: นี่ขนาดผมไม่ได้จิ้มกับมันน่าจะเติมอีก
0: นี
1: ่อื้อหือสวยง
0: ามใช่ไห
1: ม
0: ไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือน
1: นี่มากินสลัดอะไรสลัดออร์แกนิก
0: ใช่
1: มากินสลัดออร์แกนิกนะครับ
0: ไปจิ้มอันนี้เดี๋ยวอาราด
1: อันนี้ก่อนนี่ให้ดูนะฮะสามสองหนึ่งแล้วก็ราดอาจารย์อื้อหือบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
0: เป็นอย่างไรบ้าง
1: อร่อยสดๆนะครับคุณผู้ชมไก่ก็กรอบผักก็กรอบทุกอย่างอร่อยนะครับบอกได้คำเดียวว่าอร่อยสมมุติว่าคุณผู้ชมที่กำลังดูรายการของเราในวันนี้เนี่ยเขาอยากจะลองชิมดูบ้างติดต่ออะไรที่ไหนยังไงบ้างครับ
0: ติดตามเพจเลยเดี๋ยวมันเองกินเองเราเตรียมวัตถุดิบกับน้ำจิ้มให้ค่ะ
1: มีขายออนไลน์ไหม
0: มีค่ะตามในเพจได้เลยค่ะ
1: ส่ง
0: ในเมืองค่ะ
1: อันนี้ผมไม่ได้โกหกนะครับว่ารสชาติอร่อยจริงๆนะครับทั้งอาจารย์มันจะมีเปรี้ยวๆหวานๆในส่วนของน้ำแกงเนี่ยครับมันก็ จะมีรสชาติคล้ายๆกับถั่ว มีการผสมกับถั่วด้วยใช่ไหม
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: อร่อยนะครับบอกได้คำเดียวนะครับว่าอร่อย

คุณผู้ชมครับในนี้ก็เป็นออร์แกนิกฟาร์มนะครับตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลกตตระอำเภอรามันจังหวัดยะลานะครับพื้นที่แห่งนี้นะครับผมว่าเหมาะสำหรับใคร

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดานิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันเทิน
1: เบื้องยุคคลกมลเกตสเวตฉัตรดุจดวงแก้วเพชรรัตน์ส่องสวัยสุรรางจรัสฟ้าประชาไทยแสนอาลัยองค์ยุพินสิ้นพระชนพระองค์พาเสด็จสู่สวงสวรรค์สองจาบันกันแสงหลังดั่งสายฝนพระสุกนิกรแสนโสกาทั่วสากลบันดาลดลสู่สวรรค์นิรันดร์เทอญสถิตในใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์ NBT ภาคใต้กรมประชาสัมพันธ์
2: ทุกเรื่องที่อยากรู
3: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
4: ๆการกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
5: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
2: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.

0: เฮ้ยนายโต้เมื่อจะกินรถกินเนอะต้องเรื่องไว้เลยป้าไปกินร้านอาหารพอกินเสร็จเดินออกจากร้านจุ้ยตรงนั้นบอกกินเสร็จถึงไอ้โต้งั้นมาบอกไอ้โต้บอกไปก่อนนะเดินออกจากร้านเนี่ยกันวายออกไปก่อนไม่ถึงออกตางไปก่อนแรงเลยจัดจีนนะ
1: เก่งเหล่านะอาจารย์นะว่างี้นะผู้เม้นนะเราบอมหนังอีกนั่งลุงคนแรกกันจังเนี่ยนะ
0: นี่แหละคือพลังทางศิลปะเดี๋ยวนั้นมีเสน่ห์หนึ่งดูเนี่ยทำให้คนสนใจคนเลยเข้าไปเล่นกันมา
1: ต้นมาแสดงนะอาจารย์นะเด็กๆไปเฝ้าเล่นกันเต็มมัด
0: เชื่อได้เลยว่าอนาคตเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่ลืมนั่งตาลุงเพราะมันจะซึมซับด้วยเสน่ห์ของมันเองเพี่ยวรู้ไหมว่าใช้ก็เรียกว่าหนังตาลุง
1: กันเพื่อครับ
0: วันนี้เจ้าตายเนี่ยพาเพื่อนเจ้าเทปมาเล่นนั่งลุงกันว่าหนังเล่กันเช็ดแล้วปรากฏว่าเจ้าเทปมันท่ามเลยท่ามเจ้าตายวะเขาเรียกว่าหนังอะไรเช่นแล้วจังหวัดมันจะโตมันมีคนแก่คนเมาหลาลามาบังจอนั่งเลยถึงไอ้เจ้าตายมันลำคาญมันบอกหนังตะลุงหนังตะลุงหนังตะลุงเจ้าเทพได้ยินนั้นมันเข้าใจผิดแล้วมันก็เลยอ๋อเขาเรียกว่าหนังตะลุง
1: มัวไปไงจ๊ะ
0: มัวเลย ดุกจริง
2: มือนี้กะสุขภาพดีแต่จิ้มซะขนาดนี้เพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมีทั้งโซเดียมและน้ำตาลสูงมากที่ส่งผลกับไตความดันและหัวใจหยุดการโดนทำร้าย
3: จิ้มน้อยๆปลอดภัยกว่าม
2: ื้อไหนๆก็ไม่เกิน1ช้อนโต๊ะ
3: ลดจิ้มลดเค็มลดโรคเป็นห่วงจ้ะสสส

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเยี่ยมชมกลุ่มโรงทอผ้าศรีวิชัยทับเที่ยงชื่นชมการสืบสานภูมิปัญญาผ้าทอมือโบราณพร้อมผลักดันเป็นซอฟต์พาวเวอร์เพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนเกาะสมุยซักซ้อมแนวทางบังคับใช้กฎหมายในประเทศคนต่างด้าวย้ำเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานควบคู่การคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและความปลอดภัยของประชาชนหอการค้าและวาย EC นครศรีธรรมราชจับมือภาคีเครือข่ายพลิกโฉมศาสตร์เดือน10เมืองนครชูแคมเปญ Testy 2026ที่แอดวานซ์กว่าเดิมในการรังสรรค์เมนูสีดำจากวัตถุดิบปลุกพลังเศรษฐกิจงานเดือน10กับกว่า40ร้านดังทั่วเมืองครติดตามรายละเอียดของข่าวกับกฤตมนวันเดชอรันและรฤชายินดีในข่าวเด่นประเด็นใต้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นใต้ค่ะประจำวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้อยู่กับคุณกฤตมนวันเดชอรันค่ะและดิฉันดาริชายินดี
0: ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการค่ะผ่านทางทีวีดิจิตอลหมายเลข11แล้วก็ทั้งเพจ Facebook NBT ภาคใต้ทาง TikTok นะคะแล้วก็อีกหลากหลายช่องทางที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ค่ะค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารที่น่าสนใจจาก14จังหวัดภาคใต้ค่ะมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะไปกันที่ข่าวแรกเลยค่ะชาวยะลาค่ะร่วมใจสวมชุดขาวเนืองแน่นถนนสุกยางตักบาทพระสงฆ์ 1,000 รูปฉลอง235ปีเมืองยะลาและเฉลิมพระเกียรติ74พรรษาเมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้ค่ะพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดยะลาพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อผ้าโทนสีขาวเพื่อร่วมพิธีทำบุญเมืองยะลาครบรอบ235ปีและตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 1,000 รูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา74พรรษาเพื่อแสดงพลังแห่งความศรัทธาความสามัคคีและสืบสานพระพุทธศาสนาให้มั่นคงคู่ผืนแผ่นดินใต้ณบริเวณแนวถนน

0: สุกยางอำเภอเมืองจังหวัดยะลา
1: โดยได้รับความเมตตาอย่างสูงสุดจากพระเทพวชิรนายกเจ้าคณะจังหวัดยะลาและเจ้าอาวาสวัดเวลุวันเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์จากทั่วทั้งจังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน 1,000 รูปมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งโดยมีนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายวีรพัฒน์บุญทริศรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9นายชนทันแสงพุ่มรองเลขาธิการสอบตรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบตนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิธรรมกายศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนจังหวัดยะลาตลอดจนประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง
0: นางอมรสะอาดผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลาเปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่านอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แล้วยังเป็นการร่วมทำบุญเมืองยะลาในโอกาสครบรอบ235ปีซึ่งเป็นดินแดนที่เปี่ยมด้วยประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอันดีงามและความสมานฉันท์ตลอดจนเป็นการสร้างมหาทานบารมีและเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ชาวจังหวัดยะลาทุกท่านด้านนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็ได้กล่าวว่าการจัดกิจกรรมในวันนี้ถือเป็นมหามงคลและเป็นนิมิตหมายอันดีที่ทุกภาคส่วนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีภาพคลื่นมหาชนในชุดขาวที่เนืองแน่นเต็มถนนสุกยางคือประจักษ์พยานที่สะท้อนถึงความสามัคคีกลมเกลียวและความตั้งใจจริงที่จะร่วมกันสืบทอดอริยประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่แผ่นดินใต้พร้อมทั้งส่งต่อพลังความดีงามและสันติสุขให้ขยายวงกว้างออกไปสู่สังคมอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ค่ะจากเรื่องของการเฉลิมพระเกียรตินะคะมาในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างค่ะโดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราชนะคะได้มีการจัดโครงการพระบริบาลภิกษุไข้ค่ะเสริมสร้างสุขภาวะพระสงฆ์ไทยเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระมหามงคล99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชค่ะมุ่งส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลพระสงฆ์อย่างเหมาะสมโดยที่ศาลา100ปีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดโครงการพระบริบาลภิกษุไข้สร้างเสริมสุขภาวะพระสงฆ์ไทยโดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดโดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราชเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระมหามงคล99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพร้อมมุ่งส่งเสริมสุขภาวะของพระสงฆ์ไทยให้ได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่างเหมาะสมและมีความรู้ในการป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน
0: นายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้กล่าวว่าสำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้ค่ะเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพแก่พระสงฆ์ตลอดจนการส่งเสริมบทบาทของพระสงฆ์ในการดูแลสุขภาพตนเองและพระภิกษุภายในวัดโดยอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรด้านการพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ค่ะการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ถือเป็นอีกแนวทางสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพระภิกษุสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดูแลสุขภาพลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยและสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีอย่างต่อเนื่องโครงการพระบริบาลภิกษุไข้ค่ะจึงนับเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาบุคลากรด้านสุขภาพและคณะสงฆ์เพื่อร่วมกันสร้างระบบการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ที่เหมาะสมควบคู่กับการเฉลิมพระเกียรติในวาระสำคัญดังกล่าวมากันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างค่ะอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเยี่ยมชมกลุ่มโรงทอผ้าศรีวิชัยทับเที่ยงชื่นชมการสืบสานภูมิปัญญาผ้าทอมือโบราณพร้อมผลักดันเป็นซอฟต์พาวเวอร์เพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน เมื่อวานนี้ค่ะนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชขออภัยค่ะได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มโรงทอผ้าศรีวิชัยทับเที่ยงในอำเภอใน

0: ตำบลพุนพินอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งได้รับการคัดเลือกและยกย่องให้เป็น1ใน10ชุมชนผู้ประกอบการต้นแบบไทยโดยมีนายนันทพันธ์พัฒนันทรประธานกลุ่มโรงทอผ้าศรีวิชัยทับเที่ยงพร้อมด้วยนายเฉวงช่วยบำรุงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุนพินนายฉัตรชัยฤทธิเพชรกำนันตำบลพุนพินและสมาชิกกลุ่มให้การต้อนรับค่ะ
1: ในการนี้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพร้อมทั้งชื่นชมการดำเนินงานของกลุ่มที่มีความมุ่งมั่นในการสืบสานและต่อยอดภูมิปัญญาไทยโดยมีการประยุกต์และสร้างสรรค์ลวดลายร่วมสมัยให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่พร้อมทั้งพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและของใช้สไตล์ทันสมัยเพื่อผลักดันให้ผ้าไทยกลายเป็นพลังซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญในการสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งกลุ่มโรงทอผ้าแห่งนี้นะคะมีจุดเด่นการทอผ้าอันเป็นเอกลักษณ์ค่ะด้วยเทคนิคทอผ้าหน้าเดียวอันเป็นภูมิปัญญาที่ต้องอาศัยความประณีตแล้วก็ความชำนาญเฉพาะทางถ่ายทอดลวดลายที่ร้อยเรียงเรื่องราวนะคะประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะอาทิวัดสมุหนิมิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะโดยสร้างสรรค์เป็นลวดลายเฉพาะชื่อว่าวัดแก้วมิมิตรนะคะที่มีความลึกมีมิติแล้วก็สะท้อนรากเหง้าทางวัฒนธรรมด้วยค่ะ
0: การลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะไม่เพียงแต่เป็นการให้กำลังใจแก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นนะคะในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าแต่ก็ยังเป็นการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าไทยฝีมือคนไทยให้ก้าวไกลเป็นที่รู้จักในวงกว้างพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายการสื่อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไปค่ะ
1: ค่ะจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะไปดูกันในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนะคะเรื่องของการจัดการแหล่งมรดกโลกค่ะโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็ได้มีการจัดประชุมคณะผู้จัดการแหล่งมรดกโลกนะคะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารด้านการวางแผนและบริหารจัดการด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการติดตามและประเมินผลค่ะโดยที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเป็นประธานการประชุมคณะทำงานผู้จัดการแหล่งมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารโดยมีนางสมศรีแสงแก้วค่ะวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมประชุมทั้งในรูปแบบออนไซต์และผ่านระบบออนไลน์ค่ะโดยการประชุมในครั้งนี้นะคะมุ่งขับเคลื่อนเรื่องของการวางแผนการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารค่ะให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยมีความสำคัญกับการดูแลรักษาคุณค่าของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมควบคู่กับการเปิดโอกาสให้ประชาชนชุมชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและใช้ประโยชน์จากแหล่งมรดกโลกอย่างเหมาะสมค่ะ
0: สำหรับวาระสำคัญในการประชุมค่ะมีการพิจารณาแนวทางการวางแผนและบริหารจัดการพื้นที่อาทิการขอใช้พื้นที่และการบริหารจัดการพื้นที่ภายในและโดยรอบแหล่งมรดกโลกการบริหารจัดการช่วงเวลาและรูปแบบการเข้าชมพื้นที่ตลอดจนการกำหนดเส้นทางการเยี่ยมชมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนขณะเดียวกันต้องคำนึงถึงการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อโบราณสถานและคุณค่าทางวัฒนธรรมนอกจากนี้ค่ะก็ยังให้ความสำคัญกับการจัดบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมการจัดทำข้อมูลเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารรวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สร้างความประทับใจและความเข้าใจในคุณค่าของแหล่งมรดกโลกค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่ามีการบริหารจัดการที่ดีมากๆนะคะ สำหรับแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ค่ะ
0: ไปกันที่จังหวัดยะลากันบ้างค่ะหน่วยเฉพาะกิจยะลาขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงในระดับพื้นที่มุ่งส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งค่ะ เมื่อวานนี้ค่ะหน่วยเฉพาะกิจยะลาได้จัดกำลังพลลงพื้นที่ชุมชนต่างๆในเขตรับผิดชอบค่ะเพื่อเยี่ยมเยียนความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงเน้นย้ำการรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องในยุคดิจิทัลเพื่อป้องกันปัญหาการบิดเบือนข้อมูลผ่านสื่อโซเชียลมีเดียที่อาจสร้างความแตกแยกในสังคม
1: ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวนะคะเป็นการผนึกกำลังระหว่างหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการทั้งทหารบกทหารพรานและตำรวจนะคะก็ลงพื้นที่พบปะผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนแล้วก็ประชาชนกลุ่มเปราะบางค่ะเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจอันดีแล้วก็รับฟังความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐค่ะสอดคล้องกับนโยบายสำคัญในการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพระหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งของจังหวัดยะลานะคะเพื่อที่จะสานต่อความร่วมมือระหว่างภาครัฐผู้นำศาสนาแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ในการร่วมกันสร้างความสันติสุขแล้วก็ปรองดองอย่างยั่งยืนนะคะจากจังหวัดยะลานะคะเรามาต่อกันในพื้นที่ของเกาะสมุยกันบ้างค่ะคุณฟังคะเรื่องของเกาะสมุยนะคะมีการซักซ้อมแนวทางการบังคับใช้กฎหมายในประเทศคนต่างด้าวค่ะก็ย้ำเจ้าหน้าที่นะคะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานควบคู่กับการคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและความปลอดภัยของประชาชนค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะที่ห้องประชุมชั้น3ที่ว่าการอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองค่ะพร้อมด้วยผู้บริหารกรมการปกครองนะคะในอำเภอเกาะสมุยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะร่วมประชุมซักซ้อมนะคะแนวทางการดำเนินการการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการในประเทศการระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะว่าด้วยการในประเทศพ.ศ.2569โดยการประชุมค่ะมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถที่จะดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องเป็นแนวเดียวกันนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพโดยทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณาในประเทศคนต่างด้าวที่มีพฤติการหรือว่ามีการกระทำที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยนะคะศีลธรรมอันดีหรือว่าความผาสุกของประชาชนรวมถึงกรณีการหลบหนีเข้าเมืองด้วยนะคะการทำงานหรือประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตการปลอมแปลงเอกสารหรือกระทำความผิดตามกฎหมายพร้อมทั้งซักซ้อมนะคะขั้นตอนการดำเนินงานตั้งแต่การรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วก็พยานหลักฐานนะคะหรือว่าการเสนอเรื่องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณามีคำสั่งในประเทศไปจนถึงการส่งตัวคนต่างด้าวออกนอกราชอาณาจักรแล้วก็มีการบันทึกเข้าสู่ระบบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองด้วยค่ะ
0: ทั้งนี้ค่ะที่ประชุมก็ได้เน้นย้ำว่าการบังคับใช้กฎหมายต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและพันธกรณีระหว่างประเทศควบคู่กับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนสำหรับเกาะสมุยค่ะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะบูรณาการการทำงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างชัดเจนรวดเร็วและมีมาตรฐานเดียวกันโดยประเทศไทยก็ยังคงเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกสัญชาตินะคะแต่ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายไทยหากพบการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายก็จะดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปไปฟังเสียงสัมภาษณ์ค่ะ
2: เมื่อเราพบว่ามีการกระทำความผิดนั้นวันนี้เรามีการบังคับใช้กฎหมายอยู่2ฉบับด้วยกันครับก็คือพระราชบัญญัติการเนรประเทศ2499แล้วก็เรื่องของระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการเนรประเทศ2569นะครับซึ่งเพิ่งมีผลบังคับใช้เมื่อช่วงสัก1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในเรื่องนี้เองเนี่ยถือเป็นเรื่องที่เป็นเครื่องมือที่สำคัญของรัฐบาลในการที่เราจะสร้างความสงบเรียบร้อยแล้วก็ปกป้องกันสิทธิ์ให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยให้มีความสงบเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยจากการที่คนต่างด้าววันนี้เข้ามาในบ้านเมืองในราชอาณาจักรของเราทั้งในรูปแบบของการมาประกอบธุรกิจทั้งในรูปแบบของการมาเป็นนักท่องเที่ยวนะครับที่เข้ามาในส่วนอื่นเนี่ยถ้าเข้ามาด้วยความถูกต้องเข้ามาด้วยความเคารพแล้วก็อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายไทยตรงนี้ไม่มีปัญหาครับแต่ที่ผ่านมาที่พบมีปัญหาก็คือเรื่องของการก่อเหตุซึ่งนำไปสู่ในเรื่องของความ ความไม่สงบในพื้นที่จึงทำให้มีการเนรเทศชาวต่างด้าวที่ทำผิดกฎหมายไทยนะครับถึง2รายในช่วงที่ผ่านมานะครับตรงนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เราจะต้องใช้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดในทุกๆรายไปนะครับฝากพี่น้องสื่อมวลชนไปด้วยว่า

0: อยากจะให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายในประเทศนี้ว่ารัฐไทยประเทศไทยนั้นเนี่ยยินดีต้อนรับนะครับชาวต่างชาติที่เข้ามาในผืนแผ่นดินไทยในทุกๆคนนะครับภายใต้การปฏิบัติตามกรอบและกฎหมายของประเทศไทยแต่เราจะไม่ยอมให้ผู้หนึ่งผู้ใดที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยแล้วมาละเมิดกฎหมายไทยโดยเฉพาะในเรื่องของการละเมิดสิทธิ์ในเรื่องของการข่มขู่ข่มเหงรังแกของพี่น้องคนไทยนั้นตรงนี้เราจะไม่ยอมเด็ดขาดเราจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้สังคมประเทศไทยของเราสงบสุขให้จงได้ครับ
1: ค่ะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยนะคะก็ต้องเคารพกฎหมายของประเทศด้วยนะคะไปกันที่จังหวัดภูเก็ตค่ะไปในเรื่องของการใช้ AI โดรนกันบ้างค่ะโดยตำรวจท่องเที่ยวลงพื้นที่ภูเก็ตขับเคลื่อนภูเก็ตโมเดลใช้ AI โดรนยกระดับความปลอดภัยนักท่องเที่ยวที่โรงแรมซีเบสแกรนด์โฮเทลตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตค่ะพลตำรวจโทศักดิ์ศิราเผือกอ่ำผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามการดำเนินงานและขับเคลื่อนนโยบายของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวโดยมีพันตำรวจโทเอกชัยสิริสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ตพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวเข้าร่วม
2: สำหรับการพัฒนากำลังพลกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะคะได้มีการดำเนินการฝึกอบรมการใช้ปืนไฟฟ้าให้แก่ตำรวจท่องเที่ยวทั่วประเทศจำนวน 1,250 นายค่ะพร้อมสนับสนุนปืนไฟฟ้านะคะจำนวน450กระบอกและก็ในขณะเดียวกันกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยยังได้มีการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนะคะเข้ามาเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจการจำนวน128ลำและรถสายตรวจนะคะจำนวน32คันประจำสถานีตำรวจท่องเที่ยวด้วยโดยจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ได้มีการกำหนดแนวทางการพัฒนาเป็นภูเก็ตโมเดลค่ะในการสำรวจแล้วก็จัดเก็บข้อมูลพื้นที่นะคะสำหรับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญโดยการใช้โดรนบินสำรวจสำหรับพื้นที่แล้วก็จะทำฐานข้อมูลภาพ3มิติค่ะใช้ประกอบการวางแผนและปฏิบัติงานของสายตรวจโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีลักษณะซับซ้อนนะคะการทำงานร่วมกับระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยก็จะช่วยให้เจ้าหน้าที่นะคะสามารถที่จะประเมินสถานการณ์ในพื้นที่แล้วก็นำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วค่ะ
1: การลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในวันนี้ค่ะจึงเป็นการนำแนวนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาขับเคลื่อนให้เกิดผลในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมผ่านการตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมการใช้ปืนไฟฟ้าการหารือกับภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและการผลักดันการใช้โดรนและระบบ AI ภายใต้ภูเก็ตโมเดลค่ะ
2: จากจังหวัดภูเก็ตนะคะมาดูกันในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีการเสริมสร้างศักยภาพนักปกครองยกระดับภาพลักษณ์ค่ะควบคู่กับการนำเทคโนโลยีดุกใหม่นะคะมาประยุกต์ใช้ในการบริการประชาชนค่ะโดยเมื่อเช้านี้นะคะนายกล้าณรงค์ยุติธรรมรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดนะคะพร้อมบรรยายถ่ายทอดประสบการณ์และแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรกรมการปกครองโดยการยกระดับภาพลักษณ์นะคะควบคู่กับการนำเทคโนโลยียุคใหม่มาประยุกต์ใช้ในการบริการประชาชนโดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมเนี่ยประกอบไปด้วยปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองค่ะบุคลากรในสังกัดกรมการปกครองนะคะในพื้นที่19อำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมทั้งสิ้น175คนค่ะ
1: สำหรับโครงการนี้ค่ะจัดขึ้นโดยที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้การนำของนายชวลิตโรจนรัตน์ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์และแนวคิดใหม่ๆในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรขององค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสามารถนำความรู้ที่ได้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานและใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมรวมถึงเพื่อกระตุ้นให้ปรับเปลี่ยนทัศนคติและค่านิยมในการทำงานโดยมุ่งเน้นความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานการเรียนรู้และการพัฒนาคนพร้อมกับเสริมสร้างความสัมพันธ์ความรักความสามัคคีและเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ที่ดีระหว่างบุคลากรขององค์กร นอกจากนี้ค่ะยังได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และบทบาทของ AI ในการพัฒนาภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลสามารถนำมาประยุกต์ใช้แล้วก็ยกระดับในการบริหารประชาชนอีกด้วยค่ะ
2: ค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะนำเทคโนโลยียุคใหม่เนี่ยมาประยุกต์ใช้กับการบริหารราชการค่ะ
1: ไปกันที่จังหวัดยะลากันบ้างค่ะโดยจังหวัดยะลาค่ะจัดงานมุทิตาจิตก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาในโอกาสเกษียณอายุราชการวันมูฮัมหมัดนอนำทีมผู้นำท้องถิ่น64แห่งค่ะร่วมอำลาด้วยความประทับใจค่ะเมื่อเช้านี้ค่ะที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดยะลาได้จัดกิจกรรมพบปะนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ทุกแห่งค่ะเพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาในโอกาสครบกำหนดเกษียณอายุราชการวันที่30กันยายน2569โดยมีผู้บริหารและตัวแทนจากอปท.ทั้ง64แห่งเข้าร่วมโดยนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติงานของนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาที่สร้างความเจริญและความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐและประชาชนผู้นำท้องถิ่นต่างรู้จักและคุ้นเคยกับท่านเป็นอย่างดีทั้งในเรื่องของงานและก็เรื่องส่วนตัวพร้อมแสดงความรู้สึกเสียดายที่ท่านต้องเกษียณอายุราชการตามวาระก่อนจะร่วมอวยพรให้ท่านมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงเพื่อดูแลครอบครัวและก็สังคมต่อไปค่ะ
2: ด้านของนายก้องสกุลจันทราชนะคะผู้ราชการจังหวัดยะลาก็ได้มีการกล่าวขอบคุณนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาค่ะแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมงานทุกท่านนะคะโดยกล่าวว่าตนเองเนี่ยโตมาในพื้นที่ของจังหวัดยะลาแล้วก็มองว่าคนยะลาเนี่ยก็คือคนในครอบครัวนะคะเนื่องจากว่าใช้ชีวิตแล้วก็รับราชการในพื้นที่นี้เนี่ยมาอย่างยาวนานตั้งแต่ตำแหน่งปลัดอำเภอในอำเภอปลัดจังหวัดนะคะรองผู้ราชการจังหวัดจนกระทั่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดในปัจจุบันค่ะโดยท่านผู้ว่านะคะก็ได้เน้นย้ำถึงแนวทางการทำงานที่เคยกล่าวไว้นะคะว่าในทุกเวทีเนี่ยข้าราชการควรวางตัวเป็นกลางแล้วก็ปล่อยให้เรื่องการเมืองนะคะเป็นหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งสิ่งสำคัญก็คือการมุ่งมั่นทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนพร้อมทั้งระบุว่าจังหวัดยะลาเนี่ยเป็นจังหวัดที่โชคดีนะคะที่มีฝ่ายการเมืองให้เกียรติข้าราชการดังนั้นเนี่ยข้าราชการจึงต้องปฏิบัติงานโดยการให้เกียรติประชาชนเช่นกันนะคะดังนั้นข้าราชการเนี่ยก็ควรที่จะละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนนะคะยึดมั่นในการทำงานเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ด้วยความเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้กล่าวขอบคุณพลังขับเคลื่อนสำคัญจากบรรดานายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแล้วก็กำนันค่ะที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนาจังหวัดยะลาให้ก้าวหน้ามาโดยตลอดค่ะ
1: ค่ะก็ยังอยู่ในจังหวัดยะลานะคะไปดูข่าวเกี่ยวกับการเดินหน้าขับเคลื่อนประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมกันบ้างค่ะโดยเทศบาลนครยะลาค่ะเดินหน้าขับเคลื่อนประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมจัดเวทีสภาประชาชนครั้งที่17เปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนร่วมกำหนดทิศทางและก็สะท้อนความต้องการเพื่อการพัฒนาเมืองเมื่อวันนี้ค่ะที่เทศบาลนครยะลาจัดกิจกรรมสภาประชาชนครั้งที่17ณอาคารพระเสวตสุรคชาทานนะคะสนามโรงพิธีช้างเผือกเปิดพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครยะลาได้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนมุมมองและสะท้อนความต้องการที่แท้จริงเพื่อนำไปสู่การกำหนดทิศทางทางการพัฒนาเมืองอย่างตรงจุดโดยมีนายกิติโชควัฒนาอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายมูฮัมหมัดสันติพิมุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.รักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.นายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาลผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาเยาวชนผู้สูงอายุกลุ่มผู้พิการและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งค่ะ
2: โดยเวทีดังกล่าวนะคะถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างให้ประชาชนผู้ใช้ชีวิตในเมืองเนี่ยได้สะท้อนปัญหานะคะเสนอแนวทางการแก้ไขรวมถึงร่วมกำหนดสิ่งที่เมืองเนี่ยควรพัฒนาตามบริบทที่กำลังเปลี่ยนแปลงโดยเทศบาลนครยะลาค่ะจะมีการนำข้อมูลข้อเสนอแนะนะคะแล้วก็เสียงสะท้อนทั้งหมดเนี่ยไปประกอบการวางแผนการกำหนดแนวทางนะคะแล้วก็การดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุดค่ะซึ่งภายในงานนะคะก็ยังมีการนำเสนอวิสัยทัศน์แล้วก็แนวทางการพัฒนาเมืองยะลาในอนาคตด้วยค่ะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยร่วมกันขบคิดแล้วก็กำหนดภาพอนาคตของเมืองร่วมกันครอบคลุมหลากหลายมิติสำคัญนะคะได้แก่คุณภาพชีวิตบริการสาธารณะค่ะโครงสร้างพื้นฐานสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจแล้วก็มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนด้วยค่ะค่ะทีนี้จากจังหวัดยะลานะคะมาดูกันในพื้นที่ของจังหวัดพังงากันบ้างค่ะโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะคะได้มีการจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารการเงินการลงทุนและการบริหารสินทรัพย์เพื่อคนตาบอดรุ่นที่5ค่ะโดยมีการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นเนี่ย50คนด้วยกันค่ะโดยเมื่อเช้านี้นะคะที่โรงแรมเลยเอราวัณอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาค่ะสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารการเงินการลงทุนและการบริหารสินทรัพย์เพื่อคนตาบอดรุ่นที่5โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการงบประมาณที่ได้รับการอนุมัตินะคะจำนวน 2,220,750 บาทค่ะ
1: นายสุนทรสุขชากรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยค่ะก็ได้กล่าวว่าโครงการนี้จัดขึ้นจากการตระหนักว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีและความก้าวหน้าทางการแพทย์ทำให้ประชาชนมีอายุยืนยาวมากขึ้นขณะเดียวกันสิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการหลังการเกษียณนะคะก็กลับมีแนวโน้มลดลงค่ะการเตรียมความพร้อมด้านการเงินจึงเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะสำหรับคนพิการที่ยังมีข้อจำกัดด้านรายได้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแม้ว่าปัจจุบันค่ะคนตาบอดจะมีโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้นและสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายทั้งในภาครัฐภาคเอกชนและอาชีพอิสระจากการสนับสนุนของภาครัฐและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ความมั่นคงทางรายได้ในระยะยาวค่ะก็ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่วัยที่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติหรือในภาวะวิกฤตต่างๆค่ะ
2: ทางนี้นะคะเพื่อให้คนตาบอดเนี่ยมีความรู้แล้วก็ความเข้าใจด้านการบริหารการเงินก็สามารถที่จะออมเงินผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ค่ะอย่างเช่นการฝากประจำนะคะพันธบัตรรัฐบาลตราสารหนี้ค่ะกองทุนการออมแห่งชาตินะคะหรือว่ากองทุนรวมทั้งสามารถที่จะใช้เครื่องมือดิจิทัลในการบริหารจัดการทางการเงินได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยมีความรู้พื้นฐานด้านการบริหารการเงินนะคะมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนตลอดจนเข้าใจเครื่องมือแล้วก็ช่องทางการลงทุนที่สามารถเข้าถึงได้สามารถที่จะนำความรู้นะคะที่ได้รับเนี่ยไปวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวนะคะซึ่งก็มีผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยจำนวน50คนซึ่งเป็นคนตาบอดนะคะอายุ20ปีขึ้นไปมีรายได้จากการทำงานค่ะแล้วก็มาจากพื้นที่ภาคใต้ด้วยโดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะต่อเนื่องไปจนถึงวันที่15กันยายน2569ค่ะ
1: ไปในจังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะคะโดยกลุ่ม YEC ภูเก็ตค่ะได้เปิดเวที Talk ชวนคนรุ่นใหม่ใช้ Creative Economy ฝ่าวิกฤตการแข่งขันด้านแบรนดิ้งค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดภูเก็ตหรือกลุ่มยังกลุ่มยัง Entrepreneur Chamber ofCommerce ภูเก็ตนะคะหรือ YEC ภูเก็ตค่ะจัดกิจกรรม YEC Talk หัวข้อ Creative Economy ใช้ความ Creative ฝ่าวิกฤตยังไงในวันที่การแข่งขันเรื่องแบรนดิ้งสูงโดยได้รับเกียรติจากนายยุทธนาบุญอ้อมหรือป๋าเต็ดค่ะ Senior Executive นะคะExecutive Vice President Showbiz บริษัท GMM Music จำกัดมหาชนร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และมุมมองด้านความคิดสร้างสรรค์การสร้างแบรนด์แล้วก็การนำความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจโดยมีนายรอมดอนฮะยีอาแวร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตร่วมรับฟังการเสวนานี้ค่ะ
2: ด้านของนายรอมดอนหะยีอาแวร์นะคะรองผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตก็บอกว่าผู้ประกอบการรุ่นใหม่เนี่ยถือว่าเป็นกำลังสำคัญของจังหวัดภูเก็ตค่ะเนื่องจากมีบทบาทในการสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วก็พัฒนาธุรกิจในหลากหลายสาขาในขณะเดียวกันค่ะภูเก็ตเองนะคะก็มีต้นทุนด้านอัตลักษณ์แล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายทั้งด้านของวิถีชีวิตค่ะวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมอาหารรวมไปถึงเอกลักษณ์ของคนในพื้นที่ที่สามารถนำมาต่อยอดเป็นคุณค่าแล้วก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เพราะว่าถึงเวลาแล้วนะคะที่คนรุ่นใหม่เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทในการสร้างสรรค์แล้วก็พัฒนาภูเก็ตและเชื่อว่าพลังทางความคิดสร้างสรรค์จะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจรวมถึงสร้างรายได้เม็ดเงินให้หมุนเวียนกลับเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตค่ะ
1: ทางนี้เวที YEC Talk ค่ะจึงเป็นพื้นที่สำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในการแลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์และแนวคิดใหม่ๆเพื่อให้สามารถนำความคิดสร้างสรรค์มาปรับใช้ในการทำธุรกิจการสร้างแบรนด์และการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีความโดดเด่นและตอบโจทย์การแข่งขันในปัจจุบันอันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในจังหวัดภูเก็ตต่อไปค่ะ
2: ก็นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆนะคะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตค่ะทีนี้มาดูกันในอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของสิทธิ์การใช้ทางท่อน้ำหรือว่าเสาไฟฟ้าผ่านที่ดินคนอื่นกลายเป็นภาระจำยอมได้อย่างไรไม่ว่าจะเป็นการตกลงทำนิติกรรมร่วมกันหรือว่าการใช้งานต่อเนื่องเกิน10ปีนะคะสิทธิ์นี้ติดอยู่กับตัวที่ดินแม้ว่าจะเปลี่ยนเจ้าของก็ยังคงอยู่นะคะรวมหาคำตอบแล้วก็ข้อควรรู้ทางกฎหมายนะคะติดตามได้ใน3นาทีกับอัยการแผ่นดินตอนการได้มาซึ่งภาระจำยอมในที่ดินค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้อัยการจะมาพูดถึงการได้มาซึ่งภาระจำยอมภาระจำยอมถือเป็นทรัพยสิทธิ์ประเภทหนึ่งซึ่งเมื่อเกิดภาระจำยอมในอสังหาริมทรัพย์ใดจะเป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์นั้นต้องยอมรับกรรมหรือภาระบางอย่างซึ่งกระทบถึงการใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินของตนหรือต้องงดเว้นในการใช้สิทธิ์บางอย่างเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นเพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์อื่นการเกิดขึ้นของภาระจำยอมมีที่ดินที่ได้รับประโยชน์เราเรียกที่ดินประเภทนี้ว่าสามัญทรัพย์และมีที่ดินแปลงที่ต้องยอมรับภาระเราเรียกที่ดินประเภทนี้ว่าภาระยทรัพย์การได้มาซึ่งภาระจำยอมมีวิธีการดังนี้1การได้มาโดยนิติกรรมสัญญาเป็นการตกลงกันอย่างสมัครใจระหว่างเจ้าของที่ดินทั้งสองฝ่ายโดยต้องทำสัญญาเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ณสำนักงานที่ดินในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 2. การได้มาโดยอายุความเกิดขึ้นเมื่อเจ้าของที่ดินแปลงที่ต้องการทางเข้าออกได้ใช้ที่ดินแปลงข้างเคียงเป็นทางเดินท่อระบายน้ำหรือเสาไฟเป็นระยะเวลา10ปีต่อเนื่องกันการใช้ทางนั้นต้องเป็นไปโดยสงบเปิดเผยและมีเจตนาใช้เป็นสิทธิ์หากเป็นการเดินโดยได้รับอนุญาตหรือต้องขอร้องทุกครั้งจะไม่นับเข้าในอายุความเมื่อเกิดภาระจำยอมเกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายเจ้าของที่ดินแปลงที่ถูกใช้ทางจะไม่มีสิทธิ์ปิดกั้นทางหากปิดกั้นเจ้าของที่ดินที่มีสิทธิ์ใช้ทางสามารถยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งจดทะเบียนภาระจำยอมได้ผลทางกฎหมายสำคัญที่ต้องรู้ในการจดทะเบียนภาระจำยอมและจะทำบันทึกข้อตกลงนั้นต้องระบุภาระหรือกรรมที่ต้องจำยอมนั้นไว้ให้ชัดเจนแน่นอนเช่นยอมให้มีทางเดินหรือทางน้ำขนาดความกว้างยาวของทางและทิศทางเป็นต้นภาระจำยอมเป็นทรัพยสิทธิ์ผูกพันกับตัวทรัพย์ซึ่งติดไปกับตัวที่ดินไม่ใช่ผูกพันตัวบุคคลแม้จะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือเจ้าของที่ดินสิทธิ์ในภาระจำยอมนั้นก็คงยังมีอยู่ภาระจำยอมย่อมสิ้นสุดลงได้หากเลิกใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลา10ปีหรือที่ดินทั้งสองแปลงตกเป็นของเจ้าของคนเดียวกันหรือเมื่อที่ดินภาระจำยอมนั้นหมดประโยชน์อย่างสิ้นเชิงแก่ที่ดินสามัญทรัพย์หากมีปัญหาข้อกฎหมายท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านของท่านหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีค่ะ

0: ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะ
1: ค่ะ
2: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว

0: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักเอาไปรักเมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยออกไปเที่ยวไปสร้างสิ่งดีๆให้โลกและสร้างความทรงจำดีๆให้กันและกันสุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
2: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
1: ช่วงนี้ผมตกอะพี่อยากไปวัดครับ
2: โอ้ยมีเยอะเลยสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะ
3: พูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
1: ไป
4: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก

0: กลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อค่ะไปกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะโดยหอการค้าและ YEC นครศรีธรรมราชค่ะจับมือภาคีเครือข่ายพลิกโฉมศาสตร์เดือน10เมืองนครชูแคมเปญ Test ได้ Testy 2026ที่ Advance กว่าเดิมในการรังสรรค์เมนูสีดำจากวัตถุดิบปลุกพลังเศรษฐกิจงานเดือน10กับกว่า40ร้านค้าร้านค้าดังทั่วทั้งเมืองคอนเลยค่ะที่ร้านเคลลี่สะพานยาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็คึกคักไปด้วยผู้คนและเมนูอาหารสีดำสุดสร้างสรรค์ต้อนรับเทศกาลยิ่งใหญ่ของเมืองนครค่ะโดยนางเดือนเพ็ญศรีเพชรประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยนายพุทธิพงศ์พจน์จำเนียรประธาน YEC นครศรีธรรมราชนายมนตรีมานะต่อผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททสำนักงานนครศรีธรรมราชและนายลงกฎวัชรศิลป์ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราชร่วมแถลงข่าวเปิดตัวเทศกาลอาหารเทสใต้เทสตี้2026ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่2โดยบรรยากาศสบายๆเป็นกันเองค่ะ
1: โดยในปี2569นี้นะคะเทสใต้เทสตี้มาในธีมหลบเมืองคอนค่ะปลุกเสน่ห์อาหารสีดำนะคะเป็นสีที่เกี่ยวเนื่องกับงานบุญศาสตร์เดือน10ประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยผ่านการรังสรรค์เมนูรูปแบบใหม่นะคะที่คงไว้ซึ่งรสชาติที่จัดจ้านตามแบบฉบับของคนนครค่ะโดยการนำเอาวัตถุดิบท้องถิ่นนะคะมาผสมผสานกับองค์ประกอบสีดำอย่างสร้างสรรค์อาทิหมู3ชั้นพะโล้แห้งค่ะข้าวมันโคลนทะเลแล้วก็มีขนมดำเนียนกับดำนัวนะคะโดยรวบรวมร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่ชั้นนำกว่า40แห่งมาร่วมสร้างสรรค์เมนูสีดำพร้อมทั้งเปิดตัวกิจกรรมตามล่าเมนูสีดำให้นักท่องเที่ยวตระเวนตามล่าความอร่อยพร้อมทั้งสัมผัสเรื่องราวของเมืองนครศรีธรรมราชชิงรางวัลตั๋วเครื่องบินจากไทยเวียดเจ็ตแล้วก็รางวัลอื่นๆมากมายนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมวิ่งหนีผีในวันที่10ตุลาคม2569อีกด้วยค่ะ
0: โดยเทศกาลเทสใต้เทสตี้2026ค่ะก็มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่28กันยายนถึง31ตุลาคม2569นี้ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจค่ะก็ร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้นะคะโดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อร่วมกิจกรรมได้ที่ Facebook Page YEC นครนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะเป็นกิจกรรมอ
1: ี
0: ก
1: กิ
0: จกรรมที่น่าสนใจค่ะ
1: ต้องไปหมดเลยต้องไปหมดเลยค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวไว้ไปเที่ยวกันนะคะไปกันที่กิจกรรมเกี่ยวกับการวิ่งกันบ้างค่ะโดยกิจกรรมวิ่งสุราษฎร์มิวสิกไนท์รัน2026ค่ะนักวิ่งกว่า 3,200 คนก็ได้ร่วมสัมผัสสีสันยามค่ำคืนมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะที่บริเวณท่าปาวานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนายกล้านรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยนางกรกมลยุติธรรมรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสุราษฎร์มิวสิกไนท์รัน2026โดยมีนายประเสริฐบุญประสบนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีนางโสภากาญจนะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแขกผู้มีเกียรติและนักวิ่งกว่า 3,200 คนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ
1: โดยนายกล้านรงค์ยุติธรรมกล่าวว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์กลางสำคัญด้านเศรษฐกิจการค้าการเดินทางและยังมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในระดับประเทศแล้วก็นานาชาติด้วยซึ่งการจัดงานสุราษฎร์มิวสิกไนท์รัน2026ในครั้งนี้นะคะก็เป็นมากกว่ากิจกรรมด้านกีฬาแต่ว่าเป็นการผสมผสานระหว่างกีฬาดนตรีการท่องเที่ยวแล้วก็วิถีชีวิตของชาวเมืองเข้าไว้ด้วยกันค่ะเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่กระตุ้นการใช้จ่ายแล้วก็กระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการแล้วก็ชุมชนในพื้นที่ค่ะ
0: โดยมีกิจกรรมหลักบริเวณท่าปลาวานค่ะซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่การแสดงดนตรีกิจกรรมเดินวิ่งระยะ5ระยะทาง5แล้วก็10กิโลเมตรค่ะเริ่มวิ่งเวลา 21:00 น.มีกลุ่มนักวิ่งประมาณ 2,000 คนระยะ5กิโลเมตรนะคะเริ่มปล่อยตัวเวลา 21:15 น.ระยะ12กิโลเมตรค่ะเริ่มปล่อยตัว 21:00 น.โดยวิ่งผ่านบรรยากาศยามค่ำคืนเมืองสุราษฎร์ธานีแล้วเข้าสู่เส้นชัยที่บริเวณท่าปลาวานรวมถึงยังร่วมสนุกกับศิลปินบนเวทีแบบฟรีคอนเสิร์ตอย่างสนุกสนานอีกด้วยค่ะ
1: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีอาจารย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเราไปดูกันในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงกันบ้างค่ะ
0: ค่ะ
1: โดยจังหวัดพัทลุงนะคะมีการจัดกิจกรรมข้าวใหม่ปลามันครั้งที่4สืบสานวิถีทำนาริมเลบ้านปากประค่ะชูภูมิปัญญากว่า200ปีสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะที่บริเวณนาริมทะเลสาบหลังโรงเรียนวัดปากประตำบลลำปำอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดกิจกรรมข้าวใหม่ปลามันครั้งที่4ภายใต้แนวคิดข้าวใหม่ปลามันตอนไทยลากูนความสุขปลูกได้โดยมีนายอำเภอเมืองพัทลุงประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนนักท่องเที่ยวเยาวชนและภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคักซึ่งการทำนาริมเลนะคะเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดจากบรรพบุรุษบ้านปากประชุมชนริมทะเลสาบสงขลาตำบลลำปำอำเภอเมืองพัทลุงมายาวนานกว่า200ปีซึ่งเดิมทีค่ะเป็นผลิตข้าวนะคะไว้บริโภคในครัวเรือนแล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวแต่ว่าเมื่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลงคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่เนี่ยออกจากชุมชนไปศึกษาต่อแล้วก็ประกอบอาชีพในเมืองส่งผลให้การทำนาริมเลนะคะลดจำนวนลงแล้วก็มีความเสี่ยงที่ภูมิปัญญานี้จะเลือนหายไปตามกาลเวลาค่ะ
0: แต่เมื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูวิถีชีวิตและภูมิปัญญาการทำนาริมเลของบ้านปากประทำให้คนในชุมชนกลับมาตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของวิธีการทำนาริมทะเลสาบซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์สำคัญของชุมชนจึงมีการพัฒนาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การเรียนรู้ภูมิปัญญาการทำนาริมเลการทดลองทำนาการเก็บเกี่ยวข้าวไปจนถึงการแปรรูปและประกอบอาหารจากข้าวที่ปลูกในนาริมเลสำหรับกิจกรรมข้าวใหม่ปลามันครั้งที่4ค่ะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดไทยลากูนความสุขปลูกได้มุ่งนำเสนอเรื่องราวของการปลูกในหลากหลายมิติทั้งการปลูกข้าวซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของภูมิปัญญาการทำนาริมเลการปลูกจิตสำนึกในการปกป้องและฟื้นฟูทะเลสาบสงขลาการปลูกสร้างบ้านปลาและเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำรวมถึงการปลูกปั้นคนรุ่นใหม่ให้เข้ามามีส่วนร่วม

0: ค่ะจากเรื่องของการปลูกข้าวริมเลนะคะทำนาริมที่มีเอกลักษณ์เมื่อเรือประมงนำสัตว์น้ำสดๆกลับจากทะเลค่ะชาวบ้านและก็นักท่องเที่ยวค่ะต่างก็มารอเลือกซื้อกันอย่างคึกคักสร้างสีสันและรายได้ให้กับชุมชนค่ะบรรยากาศยามเช้าที่ตลาดชิงปลาหาดนายางตำบลสาคูอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตค่ะก็เต็มไปด้วยความคึกคักของชาวบ้านนักท่องเที่ยวและกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านทันทีที่เรือประมงกลับจากทะเลค่ะนำปลาที่จับได้สดๆขึ้นฝั่งผู้คนต่างก็มารอเลือกซื้อทั้งปลาทะเลสดๆทั้งปลาข้างเรือข้างเหลืองนะคะปลาหลังเขียวปลาหางแข็งปลาจระเม็ดปลาหมึกปูม้าแล้วก็สัตว์น้ำตามฤดูกาลโดยราคาเริ่มต้นเพียงกิโลกรัมละ40บาทขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดซึ่งส่งตรงจากชาวประมงถึงผู้บริโภคเลยค่ะ
1: ค่ะซึ่งเสน่ห์ของตลาดแห่งนี้นะคะคือบรรยากาศการชิงปลาค่ะที่ลูกค้านะคะต้องอาศัยความรวดเร็วในการเลือกปลาที่ต้องการคว้าก่อนได้ก่อนค่ะความสุขของตลาดชิงปลาแห่งนี้นะคะจึงไม่ใช่แค่วัตถุดิบสดใหม่แห่งท้องทะเลกลับมานะคะแต่ว่ายังมีความสนุกแล้วก็มีรอยยิ้มจากคู่แข่งข้างๆนะคะได้ชุบชูจิตใจให้พองโตสร้างสีสันแล้วก็ความสนุกสนานให้กับตลาดด้วยนะคะโดยสัตว์น้ำที่นำมาจำหน่ายเนี่ยมีความสดใหม่แล้วก็ช่วยสร้างรายได้โดยตรงให้แก่ชาวบ้านพื้นบ้านนะคะบริเวณโดยรอบเนี่ยยังมีร้านอาหารเช้าเครื่องดื่มผักผลไม้รวมไปถึงสินค้าชุมชนค่ะที่สะท้อนวิถีชีวิตเรียบง่ายของคนในพื้นที่แล้วก็ช่วยสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนที่ตั้งอยู่ในหาดนายางอำเภอถลางอยู่ไม่ไกลก็ไม่ไกลจากอุทยานแห่งชาติสิรินาถด้วยนะคะซึ่งตลาดชิงปลาแห่งนี้นะคะไม่เพียงแต่เป็นแหล่งซื้อขายอาหารทะเลสดเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเป็นพื้นที่ที่สะท้อนวิถีประมงพื้นบ้านของจังหวัดภูเก็ตเชื่อมโยงคนในชุมชนกับนักท่องเที่ยวแล้วก็สร้างรายได้หมุนเวียนสู่ท้องถิ่นค่ะแล้วก็เป็นที่รู้จักนะคะในฐานะตลาดเช้าของกลุ่มประมงพื้นบ้านมีการนำสัตว์น้ำที่จับได้เนี่ยมาจำหน่ายโดยตรงให้กับผู้บริโภคนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวประมงภูเก็ตอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: สำหรับตลาดชิงปลาแห่งนี้ค่ะก็เปิดทุกวันโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะคะขออภัยค่ะจะเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะจะคึกคักเป็นพิเศษโดยเรือหาปลาลำเล่านะคะก็เข้าเทียบฝั่งพร้อมกับชาวประมงที่นำปลามาเทลงแผงเป็นเช่นนี้เรื่อยๆจนถึงเวลา10นาฬิกาค่ะหลังซื้อปลาเสร็จก็อย่าลืมแวะสัมผัสกับกลิ่นอายแห่งท้องทะเลภูเก็ตพร้อมถ่ายรูปกับเครื่องบินจุดเช็คอินสำคัญตรงหาดไม้ขาวที่ห่างออกไปไม่กี่กิโลเมตรด้วยค่ะ
1: จากจังหวัดภูเก็ตนะคะไปดูในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนะคะกับเรื่องนี้ค่ะพาไปรู้จักอีกหนึ่งตำนานเสียงเพลงนะคะจากแดนใต้โรมศรีธรรมราชค่ะหรือว่าโรมจุ้ยนุ่มนะคะอดีตนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเจ้าของฉายาทูลทองปักใต้นะคะผู้ผักผลงานเพลงไว้มากมายแล้วก็เคยได้รับรางวัลกึ่งศตวรรษลูกทุ่งไทยด้วยนะคะแม้ว่าวันนี้เนี่ยจะห่างหายจากเวทีแล้วก็วงการเพลงนะคะแต่ว่าเจ้าตัวเองเนี่ยก็ยังคงคิดถึงแฟนเพลงนะคะยังคงใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายอยู่กับครอบครัวที่จังหวัดกระบี่ค่ะโดยจากเด็กชายบ้านมะขามเรียงอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะที่หลงไหลการร้องรำทำเพลงนะคะโดยเฉพาะศิลปะมโนราสู่เส้นทางนักร้องลูกทุ่งนะคะที่คนรู้จักทั่วประเทศชื่อว่าโรมศรีธรรมราชหรือว่านายโรมจุ้ยนุ่มนั่นเองนะคะเริ่มฝึกมโนรากับคณะมโนราเติมหรือว่าเติมวินวาดนะคะก่อนที่จะเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเป็นนักร้องสลับกับคณะหนังตะลุงหนังปรีชาสงวนศิลป์ค่ะแล้วก็มีฝีมือการร้องเพลงพัฒนาขึ้นนะคะก็มีการเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครแล้วก็สมัครเป็นนักร้องนะคะในวงของสุรพลสมบัติเจริญนะคะในปี2512ค่ะซึ่งในเวลานั้นนะคะวงก็อยู่ภายใต้การบริหารของศรีนุ่มการร้องที่เป็นเอกลักษณ์นะคะรวมศรีธรรมราชเองเนี่ยก็กลายเป็นนักร้องจากภาคใต้นะคะที่ได้รับการยอมรับในวงกว้างแล้วก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นทูลทองปักใต้ด้วยนะคะ
0: โดยผลงานที่สร้างชื่อเสียงค่ะมีอยู่จำนวนมากค่ะอาทิซากรักบึงพระรามความรักเหมือนเกมกีฬาไปบ้านคุณอาแฟชั่นเกี่ยวแขนพบกันที่สามแยกหลวงปู่ทวดเหยียบใจและบ้านนาข้ารักซึ่งหนึ่งในความภาคภูมิใจก็คือการได้รับรางวัลกึ่งศตวรรษลูกทุ่งไทยเมื่อปี2534

0: จากบทเพลงซากรักบึงพระรามซึ่งกลายเป็นอีกหนึ่งผลงานที่แฟนเพลงยังจดจำมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะแม้จะผ่านช่วงเวลาบนเส้นทางนักร้องมาหลายสิบปีนะคะแต่ความผูกพันกับเสียงเพลงและแฟนเพลงก็ยังคงอยู่โดยนายโรมยังชื่นชอบพระเครื่องโดยเฉพาะพระเนื้อผงพระสมเด็จและพระเบญจภาคีจึงเคยซึ่งเคยเปิดแผงพระอยู่ที่วัดวังตะวันตกจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะคะโดยใช้เวลาพบปะแฟนเพลงพูดคุยกับผู้คนและนั่งคิดแต่งเพลงไปด้วยกระทั่งช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่ะแผงพระต้องหยุดลงก่อนเจ้าตัวจะกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวที่อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่และในปี2561ค่ะโรมยังกลับมาจับไมโครโฟนอีกครั้งด้วยการขับร้องเพลงพระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกเพื่อฝากผลงานไว้ให้แฟนเพลงได้หายคิดถึงค่ะ
1: ค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะโรมศรีธรรมราชเนี่ยอายุ79ปีใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายนะคะกับครอบครัวที่อำเภอหาเอาลึกจังหวัดกระบี่โดยวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเจ้าตัวจะออกมาพบปะพูดคุยกับเพื่อนๆมาอ่านหนังสือพิมพ์นะคะแล้วก็ตั้งแผงพระบริเวณร้านหนังสือที่สี่แยกอ่าวลึกนะคะส่วนในวันเสาร์อาทิตย์ก็จะอยู่บริเวณหน้าร้านตัดผมนะคะในตำบลอ่าวลึกแม้ว่าเวลาจะผ่านไปแล้วก็เสียงเพลงจากเวทีใหญ่จะเงียบลงแต่สำหรับโรมศรีธรรมราชนะคะความทรงจำและก็ความผูกพันกับแฟนเพลงเนี่ยยังคงอยู่พร้อมทั้งฝากถึงแฟนเพลงนะคะว่าหากมีโอกาสอยากพบปะพูดคุยแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ยังคงจำบทเพลงของเขาได้เสมอเรียกได้ว่าจากตำนานเสียงเพลงแดนใต้สู่ชีวิตเรียบง่ายในวันนี้ค่ะโรมศรีธรรมราชนะคะยังคงคิดถึงแฟนเพลงแล้วก็หวังว่าเสียงเพลงของเขาเนี่ยจะอยู่ในความทรงจำของทุกคนไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ
2: โรมศรีธรรมราชตอนนี้บ้านเดิมมาอยู่ไหนก่อนตอนนี้มาอยู่ลึกมาอยู่กับลูกครับอายุก็มากแล้วครับ79ร้องเพลงไม่ออกแล้วแข็งมาเลยครับเมื่อก็คุณแต่จีนแต่จีนช่องที่เบสก็มาเยี่ยมสัมภาษณ์นิดหน่อยครับขอบคุณมาก
3: เป็นเ
2: พื่อน
3: เ
2: พลง
3: ไหม
2: ดีเป็นร่วงแต่อย่างคิดถึงแฟนเพลงนอนกลางคืนคิดถึงตรงนั้นที่เราผ่านมาอดีตตึงเขาว่าคนเราถ้าต้องอนาคตจะไปคิดต้องคิดถึงปัจจุบันให้อยู่กับปัจจุบันให้ได้แบบคำพุทธเจ้าว่าอย่าไปคิดมันทุกข์มันทุกข์
3: ได้ใครมาเยี่ยมมาร่วมมาจะไม่ได้คร
2: ับ มาเดียวเอาหลึกเอาหลึกตายครับเอาหลึกตายนี่ครับแต่ป้อมนี่ก็ได้เนี่ยสังคมนี่ครับ
3: ผม
2: ขอบคุณคุณจีนครับช่วยเลือดตลอดทำเพลงบ้างเนี่ยบ้างเนี่ยอาจจะคิดตัวถั่วเหยียบใจมันแห้งลองคอยยังถั่วคนตายรักจริงไม่ปลิ้นปลอก

0: รักยิ่งใหญ่ยอมมอบใจไปให้ขอบคุณมาก
1: ค่ะคุณรณิชารู้จักไหมคะ
2: เสียงคุ้นๆนะคะ
1: ค่ะเดี๋ยวปิดท้ายข่าวในวันนี้ค่ะด้วยกิจกรรมกรีฑาค่ะที่จังหวัดยะลากันบ้างค่ะโดยจังหวัดยะลาค่ะขับเคลื่อนยะลาสปอร์ตซิตี้เปิดฉากมหกรรมกรีฑาและกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดยะลาประจำปี2569ยิ่งใหญ่มุ่งเฟ้นหานักกีฬาทุกรุ่นอายุสู่ระดับชาติค่ะพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มหันมาออกกำลังกายและห่างไกลอบายมุขเมื่อวานนี้ค่ะที่ศูนย์ฝึกกีฬาปัญจักศรีรัตน์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตยะลานายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดการแข่งขันมหกรรมกรีฑาชิงแชมป์ยะลาเมืองกรีฑาเมืองกีฬานะคะและการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดยะลาประจำปี2569โดยมีนายมูฮัมหมัดสันติพิมุกนายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนายอาซิอาแซนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยะลานายพิทักษ์สุวรรณวงศ์ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาหัวหน้าส่วนราชการผู้ฝึกสอนและนักกีฬาเข้าร่วมอย่างคับคั่ง
3: ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้สำนักงานกกท.จังหวัดยะลาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยะลาจัดขึ้นตามนโยบายยะลาสปอร์ตซิตี้การยกระดับการพัฒนาการกีฬาทุกระดับตั้งแต่รุ่นเยาวชนยุวชนนะคะไปจนถึงรุ่นอาวุโสโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ส่วนสำคัญได้แก่มหกรรมกีฬาชิงแชมป์ยะลาเมืองกีฬาจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง13กันยายนที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตยะลามีนักกีฬากว่า400คนลงการแข่งขันนะคะทั้งประเภทลู่ประเภทลานครอบคลุมทั้งรุ่นเยาวชนเยาวชนอาวุโสค่ะแล้วก็การแข่งขันกีฬากรีฑาชิงแชมป์ชนะเลิศแห่งจังหวัดยะลานะคะก็จัดขึ้นตลอดทั้งเดือนกันยายนที่สนามกีฬาในอำเภอเมืองยะลาค่ะรวมทั้งสิ้น13กีฬาด้วยกันนะคะอย่างเช่นกรีฑาแบดมินตันเทนนิสนะคะยูโดอีสปอร์ตมวยไทยสมัครเล่นบาสเกตบอลเปตองนะคะเซปักตะก้อฟุตบอลฟุตซอลนะคะแล้วก็วอลเลย์บอลด้วย
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็ได้ระบุว่าจังหวัดยะลาได้รับการประกาศให้เป็นหนึ่งในเมืองกีฬาสปอร์ตหรือสปอร์ตซิตี้นะคะตั้งแต่เมื่อวันที่26กันยายน2562ซึ่งจังหวัดค่ะมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรสถาบันการศึกษาด้านกีฬาและหน่วยงานสนับสนุนพร้อมเน้นย้ำถึงการวางรากฐานกีฬาแบบครบวงจรพร้อมกันนี้ค่ะก็ได้เชิญชวนชาวจังหวัดยะลาร่วมกิจกรรมวันกีฬาทุกวันพุธนะคะโดยการสวมเสื้อเมืองกีฬาและร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอย่างยั่งยืนค่ะค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวเด่นประเด็นใต้ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเราสองคนและทีมงาน NBT ภาคใต้ต้องลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

ลาดุกตัวเล็กๆที่แหวกว่ายอยู่ในบ่อกับการถนอมอาหารตามวิถีพื้นบ้านแบบดั้งเดิมของคนพัทลุงพวกมันไม่ใช่แค่ปลาดุกธรรมดาแต่มีคุณค่าความหวังที่กำลังขยับตัวอย่างเงียบๆในพื้นที่เล็กๆรายการเมืองไทยดีๆจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับปลาดุกร้าสินค้าชุมชนขึ้นชื่อที่เกิดจากการรวมพลังของชาวบ้านที่เริ่มต้นแนวคิดจากภูมิปัญญาดั้งเดิมสู่การแปรรูปเพิ่มมูลค่าและกลายเป็นโครงการปลาดุกแก้จนที่ไม่เพียงแต่สร้างอาชีพแต่ยังสร้างรายได้ที่มั่นคงและต่อยอดความหวังให้กับหลายครอบครัวในชุมชนแห่งนี้เรื่องราวของปลาดุกร้าจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนป่าบอนได้อย่างไรไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยค่ะ

0: ปลาดิษครับปลาดุกร้าทำไมถึงเป็นปลาดุกร้า
1: อ๋อแต่ก่อนนั้นตอนประดิษฐ์เล็กๆนะ
0: ค่ะ
1: คนเช่นพ่อแม่พี่น้องหรือว่าอะไรเขากินปลาดุกกันมาบอกว่าปลาดุกร้าของทะเลน้อยนอนามันจะอร่อยนะมันอร่อยแต่พอป้าพออยู่มาอยู่มาประดิษฐ์ก็ไปขอความรู้มาจากอาจารย์ที่เคยมาสอนทำเครื่องบอกอาจารย์ประดิษฐ์อยากทำปลาดุกร้าอาจารย์ช่วยสอนหน่อย

0: เกก็สอนให้เกก็สอนให้ก็ทำไปทำมาเราให้กลุ่มแก้จนเนี่ยกลุ่มแก้จนมาเลี้ยงกันแล้วเราก็จะทำยังไงอ่ะจะได้ปลาดุกให้เยอะๆป้าดิดก็เลยป้าดิดก็เลยมาฝึกวิชาทำปลาดุกร้าใหม่ก็โอเค
1: บอกปลาดุกเนี่ยคือมาก่อนหรือว่ามาทีหลัง
0: บอกปลาดุกที่มาทีหลัง
1: มาทีหลัง
0: ใช
1: ่ป้าดิดก็ป้าดิดทำปลาดุกร้าก่อนนั่นแหละใช่ไหมคะ
0: ใช่ทำมาก่อน
1: แล้วพอทำถึงจุดหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเออเราควรที่จะเลี้ยงเอง
0: ใช่เราควรจะเลี้ยงเองแต่ก่อนก็ก่อนบ่อนี้มานั้นป้าดิดเราเคยเลี้ยงบ่อดินแล้ว
1: บ่อใหญ่อ๋อ
0: ค่ะบ่อใหญ่แล้ว
1: ค่ะ
0: มันก็โอเคก็เลยรวมกลุ่มมาเลี้ยงบ่อนี
1: ้อ๋อก่อนที่เลี้ยงเป็นบ่อใหญ่ที่ประดิษฐ์ว่าเลี้ยงยากไหมคะตอนแรกเริ่ม
0: มันจับยาก
1: จับยากเหรอ
0: จับยากเพราะเรายังไม่ได้มีอุปกรณ์เหมือนคนเขาที่เขาเลี้ยงบ่อใหญ่ๆนะเหมือนพ่อค้าใหญ
1: ่
0: ของเขาก็ทำละเอียดเป๊ะเราแต่เราพอปล่อยลงไปแล้ว
1: กว่าจะได้แหละ
0: เลี้ยงได้ก
1: ็ตอนจับยาก
0: แต่ถ้ามันอยู่ในกระชังหรืออยู่ในบ่ออย่างนี้เนี่ยมันก็ทำให
1: ้
0: จะจับตอนไหนก็ได้จะจับตอนเช้าจะจับตอนเย็นจะจับตอนบ่ายเราก็ทำได้ใครมาถึงเห็นโอ้ปลาสวยจังนะว่าเออเลี้ยงแต
1: ่
0: คนทุกคนสนใจกันเยอะบอกว่าใครเลี้ยงได้เท่าไหร่ประดิษฐ์รับบท
1: เพื่อมาทำปลาดุก
0: เอามาทำปลาดุกร้านแล้วมาทำปลาดุกเด็ดเดียว
1: ค่ะคือตอนนี้เรามีกี่บ่อแล้วอะในพื้นที่ของเรา
0: ในพื้นที่ของเราตอนนี้มีอยู่32บ่อ
1: โอ้เยอะนะประดิษฐ์
0: ไอ้นี่อันประดิษฐ์เอามาทำไอ้มันพอเป็นรูปกลุ่ม
1: ก็คือตอนแรกเริ่มประดิษฐ์บอกว่าถ้าใครสนใจเลี้ยงปลาดุกเล
0: ี้
1: ยงเลย
0: ใช
1: ่ประดิษฐ์รับหมด
0: ใช่
1: มาทำปลาดุกละ
0: ค่ะแต่ส่วนปลาดุกนี่นะประดิษฐ์ก็ได้มาจากสนับสนุนมาจากอาจารย์อมรรัตน์ของมอทักษิณค่ะเป็นโครงการค่ะ
1: ก็คือมอทักษิณเขามาดูแลให
0: ้มอทักษิณแกก็ให้ลูกปลามาแกให้อาหารมาแต่แกก็มาดูแลส่วนโรงเรือนนั้นมอทักษิณมาทำให้ด้วยถ้ามีคนมาซื้อบ่อประดิษฐ์มาซื้อปลาสักกิโลที่ก็จับได้เลยแต่ก่อนถ้ามาอยู่ในบ่อดินนั้นโอ้ยเดี๋ยวจ้ะ
1: แล้วทำไมต้องเป็นปลาดุกอ่ะประดิษฐ์ปลาอื่นได้ไหม
0: ปลาอื่นก็ได้ปลาหมอก็มี
1: อ๋อปลาหมอก็
0: ม
1: ี
0: แต่ถ้าจะทำปลาร้านั้นเราคิดว่าปลาอื่นนั้นมันเราจะเอามาคิดกว่ามันจะได้มันทำยากแต่ถ้าพอเป็นปลาดุกันคือปลาดุกันมันมาตั้งแต่สมัยตู้ตั้งแต่ประดิษฐ์ไม่เกิดก็มีคือเขาจะทำปลาดุกร้า
1: แล้วปลาดุกของภาคใต้ของประดิษฐ์เนี่ยกับปลาร้าของที่อีสานมันต่างกันเยอะไหมความต่าง
0: เราคิดว่าความต่างอย่างนี้นั้นของอีสานนั้นเขาทำเขาทำแปรรูปได้หลายอย่างมีปลาร้ามีปลาส้มมีปลานุ่นปลานี
1: ่
0: แต่เราคิดว่าสำหรับปลาดุกทั้งของใต้ของเราเนื้อมันจะนุ่มเนื้อมันจะอร่อยเนื้อมันจะสวยแต่มันก็อยู่กับโบถ้าเราอย่าถ้าเราใช้บ่ออย่างนี้ก
1: ็
0: รู้สึกว่าเนื้อมันก็สวยแต่ถ้าอยู่ในนู้นนั้นมันเป็นแบบเป็นน้ำไปนิดนึงปลามันจะตัวดำ
1: มีคนรุ่นใหม่เริ่มมาเลี้ยงปลาดุกไหมคะประดิษฐ์ในพื้นที่เราเอง
0: คนรุ่นใหม่ยังไม่เริ่มค่ะมันจะอยู่ในรุ่นของประดิษฐ
1: ์
0: เด็กๆกันมันคิดไว้ก่อนว่าเออเดี๋ยวแต่ว่าแต่รุ่นประดิษฐ์นั้น
1: ก็คือยังไม่มีตอนนี้ในกลุ่มของประดิษฐ์เองยังไม่มีคนรุ่นใหม่มาเลี้ยงเท่าไหร
0: ่ยังก็มีอยู่2คน
1: ค่ะ
0: แต่
1: ว่าอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร
0: ่ค่ะห้ามมันจะได้น้อย
1: ตอนนี้ที่มอทักษิณเขามีโครงการอื่นๆที่เขาจะมาดูแลเพิ่มเติมไหมคะแบบเห็นลู่ทางก็ปลาดุกแก้จนมันประสบความสำเร็จแล้วคือจะเพิ่มเติมโครงการไหน
0: เกก็กำลังทำอยู
1: ่ค่ะ
0: เมื่อคืนคุยกันเกบอกว่าประดิษฐ์เดี๋ยวจะลงไปดูประดิษฐ์ใหม่จะมีความคิดกันอีกทีเมื่อคืนนี้คุยกัน
1: จะเลี้ยงอะไรต่อ
0: โอเราก็จะเลี้ยงปลาดุกอะปลาอื่นนั้นเรา ถ้าเราทำปลาดุกร้าแล้วเราก็ต้องผลิตปลาดุกให้ได้เยอะอะ
1: ตอนนี้ปลาดุกเพียงพอไหมประดิษฐ์สำหรับการทำปลาดุกร้าณปัจจุบัน
0: เพียงพอค่ะ
1: เดี๋
0: ยวถ้ามันขาดเล็กน้อยเราก็ไม่เป็นไรมันมีบ่อสำรองอยู่
1: อ๋อมีบ่อสำรองอยู
0: ่
1: ได้ทั้งปีไหมคะ
0: ได้ทั้งปีเลย

0: อันนี้คือเลี้ยงเขาได้ทั้งปีแล้วก็ทําปลาดุกร้าได้ทั้งปี
1: ได้ทั้งปีเลยค่ะบ่อวันนี้จับอาทิตย์นี้เราจับบ่อนี้อาทิตย์2เราจับบ่อนู้นเราก็จะเปลี่ยนกันเปลี่ยนบ่อไปเรื่อยๆเพราะตั้ง30บ่อ

อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจของการเลี้ยงปลาดุกของอำเภอป่าบอนก็คือการนำน้ำเลี้ยงปลาดุกกลับมาใช้ประโยชน์ค่ะโดยชาวบ้านที่เลี้ยงปลาดุกเล่าให้เราฟังว่าน้ำเลี้ยงปลาดุกถือว่าเป็นปุ๋ยธรรมชาติชั้นดีเพราะในน้ำมีทั้งอินทรีย์วัตถุโปรตีนและแร่ธาตุจากอาหารปลาที่ละลายอยู่ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นเมื่อนำไปรดน้ำต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นผักสวนครัวหรือพืชผลทางการเกษตรจะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตใบเขียวแข็งแรงและลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้จริงค่ะหลายครัวเรือนจึงเลือกนำน้ำจากบ่อเลี้ยงปลาดุกไปรดผักรอบบ้านเป็นการหมุนเวียนทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดประหยัดค่าใช้จ่ายและยังเป็นเกษตรปลอดภัยที่ช่วยดูแลสุขภาพของคนในชุมชนไปพร้อมกันด้วยค่ะ

0: ค่ะอันนี้คือปลาดุกร้านะคะประดิษฐ์โอ้อันนี้ที่เห็นก็คือซีนเรียบร้อย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่จะเป็นแพ็กเกจของที่นี่เลยเขาจะทำแบบนี้
1: ทำแบบนี้ค่ะ
0: ทำไมต้องเป็น2ตัวประดิษฐ์หรือว่าเรามากกว่านี้ได้ไหมเวลา
2: ถ้ามากกว่านี้เราต้องมีถุงใหญ่แต่ขนาดถุงที่ประดิษฐ์ใช้ประดิษฐ์ใช้อยู่แค่นี้ตลอดเพราะ3ตัวมันไม่สวยอ่ะถ้า2ตัวนี
0: ้ไม่สวย
2: มันไม่สวย3ตัวน่ะมันเยอะเกินไป
0: แล้วก็รู้สึกว่าภาพประมาณนี้นี่คือพอดีแล้ว
2: ค่ะถุงเล็กก็ตัวเล็กก็เราเวลาตอนขายเราก็ลดไปตามน้ำหนักของปลาพอตัวใหญ่เราก็เพิ่มน้ำหนักขึ้นไป
0: พูดถึงปลาดุกร้าสูตรของการทำปลาดุกร้านี่คือประดิษฐ์ได้มาจากที่ไหนนะคะ
2: ก่อนครั้งแรกกันประดิษฐ์ได้มาจากอาจารย์แกมาสอนทำเครื่องแล้วประดิษฐ์ขอบอกว่าขออาจารย์ช่วยบอกสูตรปลาร้าประดิษฐ์หน่อยแกก็บอกมาแต่พอเอามาทำมันขั้นตอนมันเป็นของโบราณเยอะเอามาทำแล้วมาแรงมั่งอะไรบ้างมันก็กลิ่นบินของมันเยอะตอนนี้ป้าดิษฐ์คิดสูตรขึ้นมาเองเราจะปรับสูตรขึ้นมาจนว่าลูกค้าเราจะพอใจสูตรไหนแต่พอสูตรนี้มันเป็นวัยรุ่นมันชอบเด็กๆมันก็ชอบทานแต่ถ้าว่ามันเป็นของโบราณนั้นมันมีกลิ่นแล้วก็มันเนื้อมันเละเกินแต่เด็กมันไม่กินแต่คนผู้ใหญ่ก็ชอบแต่เราคิดว่าผู้ใหญ่มันจะเสียหลายอย่างเพราะว่ามีหวานมีเค็มเบาหวานบ้างความดันบ้างเขาจะให้ลดแต่ว่าสำหรับเด็กนั้นมันชอบกว่า
0: อันนี้คือเป็นสูตรถ้าอันนี้สูตรปัจจุบันของปลาดุกร้าประดิษฐ
2: ์
0: จะเป็นสูตรที่ปรับมาเหมาะกับน้องๆหนูๆทุกวัย
2: ใช่ค่ะ
0: วัยรุ่นวัยกลางคนอะไรทานได้หมด
2: ทานได้หมดแต่ผู้ใหญ่นั้นมันก็กินได้แต่เราให้ลดแต่พอกินแล้วมันอร่อยพอมันอร่อยก็อยากกินบอกว่าอยากกินเยอะที่ผู้ใหญ่นั้น
0: ก็คือปลาดุกร้าของประดิษฐ์มีหลายสูตรเหมือนกัน
2: ค่ะมีหลายสูตรค่ะ
0: โดยเวลาสั่งนี่จริงๆคือเลือกสูตรได้ด้วย
2: เลือกได้ค่ะจะเอาตัวนุ่มหรือจะเอาตัวกลางจะเอาตัวแข็ง
0: มีหมด
2: แต่มันก็อยู่ในสูตรเดียวกันมันอยู่ในชุดเดียวกันแต่เราพยายามเลือกตัวปลาให
0: ้อันนี้คือแล้วแต่ลูกค้าเลย
2: ใช่ค่ะลูกค้าบอกประดิษฐ์เอาเนื้อแข็งๆหน่อยนะโอเคจะเลือกให
0: ้เลือกได้ด้วย
2: เลือกได้ค่ะ
0: ทีนี้อย่างบางคนเวลาพูดถึงปลาดุกร้าประดิษฐ์บางคนอาจจะแบบไม่เคยได้ยินปลาดุกร้ามาก่อนเลยค่าทานปลาดุกร้าครั้งแรกทานยากไหมคะ
2: ทานไม่ยากค่ะ
0: คือทานไม่ยากรสชาติประมาณอย่างไงอ่ะเล่าให้ฟังนิดน
2: ึ
0: ง
2: รสชาติของมันนั้นมันเปรี้ยวมันหวานเค็มแต่มันก็ไม่เค็มเยอะมันก็ไม่หวานเยอะค่ะ
0: คือเป็นรสชาติที่ถ้าทานครั้งแรกคือทานได้
2: แต่บางสูตรบางคนนั้นเขาจะทำให้หวานแต่พอประดิษฐ์ว่าถ้ามันหวานนั้นเวลาไปทอดมันก็ทอดยากเพราะว่าตัวปลามันหวานมันเป็นน้ำผึ้งเยอะพอเราใส่มันจะเกรียมไหม้เสียก่อน
0: ทีนี้อย่างที่เห็นตรงนี้เป็นเมนูที่ทางประดิษฐ์ทำมาให้เราชมนะคะว่าปลาดุกร้าทำอะไรได้บ้างอันนี้ประดิษฐ์แนะนำหน่อยทำอะไรได้บ้างหลักๆเลย
2: เอาเริ่มปลาดุกกันเรามาทำปลาร้าแล้วเราก็มาเอามาทำ
0: อันนี้คือ
2: เนี่ยไอ้นี่ปลาเป็นปลาดุกเด็ดเดียวค่ะ
0: ปลาดุกเด็ดเดียว
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้นี่คือเราทอดออกมา
2: เป็นปลาเค็มค่ะอันนี้ไม่มีน้ำตาลค่ะเปลี่ยนเป็นปลาเค็มมากินกับแกงส้ม
0: โอ้อันนี้ก็แกงส้มก็คือจะมีเอาไปทำเอาปลาดุกร้าไปต้มแกงส้มได้ด้วย
2: เอาปลาดุกร้าในบ่อนั้นแล้วมาแกง
0: ค่ะ
2: แล้ว
0: แล้วนี่เป็นอะไรเอ่ย
2: ไอ้นี่ก็เป็นชูชีปลาดุก
0: ชูชีปลาดุก
2: ชู
0: อันนี้รสชาตินี่คือต่างจากการใช้ปลาปกติยังไงอะประดิษฐ
2: ์ไอ้นี่ปลาชนิดไหนเราก็ทำได้แต่เราต้องเอามาทอดก่อนเพื่อทอดให้มันตัวมันยังไงอะนี่ตัวมันถ้าเราเอามาทำสดเนื้อมันจะเละแต่ถ้าเราจะทำปลาเค็มปลาเด็ดเดียวนั้นเราต้องใช้ปลาตัวเล็ก
0: ค่ะโอ้ต่างกันตรงนี้
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดู
0: ทีนี้นอกจากเมนูทั้งหลายที่ประดิษฐ์แนะนำแล้วก็ทำมาให้ดูมีเมนูอื่นอีกไหมที่เราไม่ได้ทำวันนี้แต่ว่าประดิษฐ์บอกว่าเหมาะเหมือนกันนะสำหรับปลาดุกร้า
2: ถ้าว่าเราจะทำเป็นน้ำพริก
0: ค่ะ
2: เตะเอาไม่ทันถ้าทำเป็นน้ำพริกกันเราก็ต้องเอาปลาร้าอย่างนี้ที่พอตอนเราทอดแล้วหนังมันตลกหรือเป็นยังไงเราก็มาเกะเอาแต่เอาแค่เนื้อของมันแล้วก็เอาไป เอาไปคั่วหรือไปรางให้มันกรอบหอมแล้วเราก็เอามาบดหรือปั่นให้มันละเอียดแล้วก็มีเติมหอมเจียวลงไปเติมพริกแห้งลงไปพริกป่นลงไปมันก็เป็นน้ำพริกปลาร้าแต่เราไม่ใส่กะปินะก็ไม่มีกะปิเพราะว่าตัวของเนื้อปลาร้ามันก็แทนกะปิได้แล้ว มันเป็นผงโรยข้าวค่ะ
0: ค่ะคืออย่างพัทลุงก็จะมีน้ำพริกที่ดังๆอยู่
2: มีทุกกลุ่มเลยค่ะ
0: น้ำพริกทำมังอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: น้ำพริกทำมัง
0: ทำได้ไหม
2: ทำได้ทุกอย่าง
0: ทำได้ด้วยเหมือนกันน้ำพริกทำมังอันนี้คือถ้าทำสุกเหมาะเลย
2: ค่ะเราก็เอาเนื้อปลาดุกเนื้อปลาดุกตัวนี้เราเอาไปย่างให้มันหอมแล้วก็เรามาแกะเอาแต่เนื้อของมันแล้วเอามาทำน้ำพริกทำมังมันก็อร่อยสุดๆเลย
0: แต่ปกติน้ำพริกทำมังประดิษฐ์ใช้ปลาอะไรนะคะตอนปกติแล้วตามสูตร
2: เวลาทำมันเพราะจะปลาดุกกันก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างแต่เราจะเป็นใช้ปลาเอามาทำน้ำพริกก็ทำได้ทุกอย่างปลาแดงก็ทำได้ปลาทูทำได้ปลาอะไรอะสะบะก็ทำได้มันทำได้ทุกปลากับปลาสากปลาอะไรก็เอามาทำน้ำพริกได้หมดค่ะพอเราย่างหรือเราต้มให้มันเนื้อมันสุกแล้วเราก็เอามาแกะเอาแต่ย้ายมันปนกับก้
0: าง
2: เรามาทำน้ำพริกได้ทุกอย่างค่ะ
0: ค่ะแต่คืออันนี้ก็จะเป็นเมนูพื้นฐานที่ท่านแนะนำคือหนึ่งทอดเอาไปทอดก็ได้ใช่แล้วก็เอาไปทำซูชิแต่ก็ต้องทอดก่อนเหมือนกัน
2: ค่ะทอดค่ะ
0: แล้วก็ทำแกงส้ม
2: แกงส้มค่ะ
0: แล้วก็ปลาแดดเดียว
2: แดดเดียว
0: คือทั้งหมดนี้ก็คือเป็นเมนูที่แนะนำนะคะสำหรับคนที่จะทำปลาดุกร้านะคะแล้วเอาปลาดุกร้าไปแต่ประเด็นก็บอกก่อนว่าถ้าใครจะสั่งนี่ก็คือให้เลือกสูตรมาก่อนคุยกันก่อนเพราะว่าบางครั้งอาจจะไม่ได้เหมาะกับที่คุณชอบ
2: นั่นแหละวันนี้ประดิษฐ์เอาซื้อปลาครึ่งกิโลนะประดิษฐ์ต้องเอาตัวเล็กใช่เอาตัวเล็กเอาเนื้อแข็งนะผมบางคนประดิษฐ์เอาปลา1กิโลนะเอาเนื้อนุ่มจ้า
0: เลือกได้ตามที่คุณชอบเลย
2: ใช่มันตอนที่เราทำมันจะไม่เสมอเป็นเนื้อเดียวกันค่ะ
0: มัน
2: เพราะมันเป็นอยู่ที่ตัวของปลามาแข็งบ้างนุ่มบ้างนวลบ้างอะไรได้ทุกอย่าง

0: ะเป็นปลาดุกเค็ม
1: ปลาดุกเค็มหรือปลาดุกเด็ดเดียวอ่ะเขาเรียกปลาดุกเด็ดเดียวค่ะ
0: นี่ที่เห็นก็วิธีการทำต่างจากปลาดุกปลาไหมคะ
1: ต่างกันนิดเดียวค่ะปลาดุกตัวนี้ก็เช่นกันเอาปลาดุกเอาปลาดุกมานกเกลือให้มันตายพอมันตายเสร็จแล้วเราก็เอามาหั่นหัวออกแล้วก็เฟกไส้ออกแล้วก็เอาไปดองน้ำเกลือเลยดองไว้ประมาณชั่วโมงเดียวแล้วเราก็ตากเลยเขาเรียกปลาดุกเด็ดเดียว มันให้แล้วมันก็นิดเดียวว
0: ิธีการทำมัน
1: แค่นิดเดียวค่ะ
0: แล้วปลาดุกร้านี่ทำต่างกันยังไงอ่ะ
1: ปลาดุกร้านั้นมันก็เอามันนกเกลือด้วยกันพอมันปลาดุกตายแล้วเราก็เอามาตัดหัวออกหรือว่าสีหัวออกแล้วก็เราเอาเฟกไส้ล้างให้สะอาดแล้วเราก็เอามาวางสะดิดน้ำไว้แล้วก็เรามาเตรียมเครื่องปรุง
0: ค่ะ
1: เครื่องปรุงก็มีน้ำตาลกับเกลืออย่างเดียวอีกมีแค่นี้เองค่ะปลา10โลน้ำตาล1โลเกลือทิพย์2ถุงค่ะเราก็คลุกเคล้าเกลือให้มันกับน้ำตาลให้มันเข้ากันเสร็จเราก็เอามายัดท้องปลาพอยัดท้องปลาเสร็จเราก็พักไว้2 คืน
0: แล้วถึงจะมาตาก
1: ก็มาตากเลยตากวันแรกเราก็บ่อยเปลมันบ่อยสักนิดสัก2ครั้งหรือ3ครั้ง
0: ค่ะ
1: แต่พอวันที่2วันที่3มันเราก็เปลครั้งเดียวก็ได้มันก็ไม่มาก
0: ก็อันนี้จะใช้เวลากี่วันอ่ะประดิษฐ์ถึงจะทานได้หรือว่า
1: ไอ้นี้ต้องทําตอนเช้าตอนบ่ายอย่างนี้ก็ขายได้แล้วมันจะแห้งไว
0: ค่ะ
1: ปลาดุกร้านนั้นต้องหมัก2คืนแล้วก็ตากสัก3เดชหรือ4เดชกว่าจะขายได้
0: ใช้เวลาม
1: ันใช้เวลาแต่ตั้งแดดไม่ดีมันก็เพิ่มเวลาไปอีกนิด
0: ค่ะทีนี้อย่างปลาดุกร้าแบบนี้ค่ะประดิษฐ์คืออย่างที่เห็นเนี่ยก็คือจะใช้เวลานิดนึงประดิษฐ์บอกว่าจะใช้เวลานิดนึงทีนี้ถ้าเกิดว่าฝนตกล่ะ
1: แดดมันจะออกฝนมันจะแรงแล้วก็แดดมันจะออกให้เรายังไงแดดออกพอรำเรยพอตู้มันร้อนมันก็โอเคแต่ต้องพอฝนตกนี่แหละของเราธรรมชาติเอาสัตว์ยันน้ำสัตว์ถ้าอย่างนี้ก็คลุมไปเลยมันก็จะไม่เปียกฝนพอขนแล้งเราก็เอาตากออกอีกมันก็ธรรมชาติทำก็ธรรมชาติ
0: เราจะได้ยินเขาจะพูดถึงการทอดซึ่งมันยากเขาบอกทอดยาก
1: เขาบอกว่าทอดยากแต่เราบอกว่าไม่ยากแต่เราทำให้เป็นถ้าเราทอดเยอะๆอันไม่ต้องเยอะก็ได้เราทอดแค่ตัว2ตัวก็ได้แต่เราถ้าว่าจะทำให้มันให้เราก็ต้องมีไข่เอาไข่มาตีเจียวๆๆๆให้มันพอเหลวแล้วก็เราเอาปลาไปคลุกมันแล้วก็ให้สะเด็ดไข่แล้วก็ใส่ลงในกระทะน้ำมันร้อนน้อย
0: ๆ
1: แต่ต้องน้ำมันแรงหรือไฟแรงมันจะมินไหม้แต่ถ้าหากว่าไฟเราพอดีไฟเราอ่อนนั้นมันออกจะมาสวย
0: อันนี้คือทริคของประดิษฐ์นะ
1: ใช่
0: มันก็ไม่ได้ทอดยากหรอกแต่ว่ามันมีทริค
1: มันมีเทคนิคค่ะเขาบอกว่าเขาทอดไม่ได้บอกว่าประดิษฐ์ทอดโลหนึ่งอันปลาหนึ่งโลไข่ฟองเดียวก็พออ
0: ย่างที่เห็นถ้าซื้อไปปลาดุกร้า1แพ็คของปลาดุกประดิษฐ์จะมี2ตัวใช่ไหมคะอันนี้เก็บได้นานเท่าไหร่คะ
1: เก็บถ้าเราเก็บไว้ธรรมดานั้นประมาณสัก2อาทิตย์เราก็เก็บได้
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าใส่ในตู้เย็นแล้วถ้าใส่ลืมมันครึ่งปีมันก็อยู่ได
0: ้ครึ่งปีเลยเหรอประดิษฐ
1: ์ใช่มันไม่เป็นอะไรค่ะ
0: ค่ะอันนี้คืออ่ะ2อาทิตย
1: ์ใช
0: ่ถ้าทําไม่ใส่ตู้เย็นอันนี้2อาทิตย
1: ์2อาทิตย์แต่ถ้าให้มันอายุยืนนานนั้นต้องอยู่ในซีล
0: ค่ะโอ้แต่ถ้าเกิดคุณซีลไว้ยังไม่ได้แกะแล้วเอาเข้าตู้เย็นอันนี้ประดิษฐ์บอกครึ่งปีก็ได
1: ้ได้ทิ้งไว้เลย ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราจะให้มันสวยตอนเอามาจะทอดนั้นถ้าเรามีเวลาแดดเราเล้นแดดเยอะๆเราก็แกะออกมาแล้วก็วางผึ่งแดดเล็กน้อยให้ตัวมันสวยขึ้นมันก็โอเคมันปลาใหม่เลย

0: ันนี้เดี๋ยวให้ประดิษฐ์ฝากดีกว่าฝากคนที่กำลังชมอยู่คุณผู้ชมที่เขาอยากได้ปลาดุกร้านี้ติดต่อซื้อได้ทางไหนบ้างคะ
1: ทางเพจก็มีออนไลน์
0: ค่ะ
1: ประดิษฐ์เล่นไม่เยอะ
0: มีเบอร์โทรศัพท์ด้วย
1: มี
0: เดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้คุณผู้ชมโทรมาก่อนให้บอกคุณผู้ชมนิดนึงแล้วกันประดิษฐ์ถ้าจะสั่งปลาดุกร้าอันนี้ต้องระบุยังไงบ้างเวลาระบุมาว่าต้องสูตรไหนยังไงระบุยังไง
1: ที่จริงเขาไม่เคยระบุสูตรอะแต่ว่าถ้าน้อยที่ระบุสูตรนั้นแต่เขาจะสั่งว่าประดิษฐ์มีปลาไหม
0: แค่มีก็ดีแล้ว
1: บอกว่ามี3โลนะจะไปส่งตรงนั้นตรงนี้เขาก็ให้ที่อยู่มาประดิษฐ์ก็ส่งแต่ไอ้ค่าส่งจะอยู่ที่เขาจะคิดให้เองค่ะ10โลก็ส่ง
0: แต่ว่าถ้าใครอยากระบุมาว่าขอแบบนิ่มๆนะเนื้อแข็งๆนะก็ระบุได้
1: ระบุได้ค่ะ
0: ประดิษฐ์ก็จะเลือกแบบที่
1: จะเน้นปลาให
0: ้โอ

จากปลาดุกธรรมดาแปรรูปเป็นอาหารพื้นบ้านความภาคภูมิใจของชาวป่าบอนและกลายเป็นภาพสะท้อนของวิถีพอเพียงที่ค่อยๆก่อร่างสร้างตัวด้วยสองมือของตนเองบนพื้นฐานของความพอดีความอดทนและการเติบโตอย่างยั่งยืนความสำเร็จนี้ไม่ได้เกิดจากชุมชนเพียงลำพังแต่ยังเกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนที่เข้ามาช่วยสนับสนุนองค์ความรู้พัฒนามาตรฐานการผลิตและต่อยอดให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนสามารถเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงและแน่นอนค่ะว่าหัวใจสำคัญของปลาดุกร้ายังคงเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ถูกถ่ายทอดและพัฒนาขึ้นโดยป้าดิษฐ์ผู้ริเริ่มสูตรปลาดุกร้าที่ไม่เพียงสร้างรสชาติที่ละมุนลิ้นแต่ยังสร้างโอกาสและความหวังให้กับคนในชุมชนจนกลายเป็นเศรษฐกิจชุมชนที่มั่นคงเข้มแข็งพอเพียงและนี่คือเสน่ห์ของวิถีชุมชนไทยที่อยากพาคุณผู้ชมมาร่วมภาคภูมิใจไปด้วยกันค่ะ

0: การอะไรเนี่ยทำไมเงินดีขนาดนี้งานในฝันของเด็กจันไม่ชัดๆใครจะไปพลาด
1: นี่แน
0: ่โอ๊ยตกใจหมดเลย
1: คิดจะสมัครงานออนไลน์แล้วสิอย่าหาทำนะ
0: ทำไมอ่ะ
2: ก่อนจะเชื่อในสิ่งที่เห็นต้องรู้จักตั้งคำถามวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านอย่ารีบเชื่อง
1: านง่ายรายได้ดีสมัครผ่านโซเชียลแถมเงินเข้าบัญชีง่ายง่ายงานแบบนี้มันน่าเชื่อถือหรออ
0: ๋อเดี๋ยวนี้คนถูกหลอกเยอะก็เพราะเรื่องพวกนี้สินะ
1: ใช่ใช่งานก็ไม่ได้เงินก็ไม่มีกลายเป็นผู้ต้องหาโดยไม่รู้ตัว
0: เกือบไปแล้วดีนะที่จะมาห้ามทันน่ะ
1: วันหลังอ่ะก็ระวังให้มากกว่านี้นะแล้วอยากให้ความโลภอ่ะมาครอบงำจิตใจเรา
0: อืมชีวิตนี้ขอให้คนเก่าหลอกพอมิจฉาชีพไม่ต้องถูก
1: คิดก่อนเชื่อรู้เท่าทันเสพสื่ออย่างสร้างสรรค์

0: สำหรับชิ้นงานของหัตถกรรมรูปแบบโนราอันดับแรกเลยคืออัตลักษณ์ของมันคือเรื่องของเทคนิคการทำการถักร้อยไงครับมันเป็นเทคนิคการถักร้อยที่มีความเฉพาะสามารถสร้างเป็นแผ่นผืนและสามารถใช้เทคนิคการร้อยที่เป็นทั่วไปเข้ามาเพื่อเกิดเขาเรียกว่าเกิดสร้างเป็นรูปทรงที่มันมีความพิเศษและสามารถใช้สอยคือมีฟังก์ชันการใช้งานเข้าไปได้นะครับงานหัตถกรรมรูปแบบโนราของเราเนี่ยเรามีโอกาสได้ไปจัดแสดงที่สัปดาห์ศิลปะหัตถกรรมของประเทศซาอุดิอาระเบียครับฟีดแบ็กอันดับแรกเลยคือผู้ประกอบการที่อยู่ในซาอุดิอาระเบียที่เขาทำงานหัตถกรรมอยู่ด้วยเขาก็ให้ความสนใจในเรื่องของเทคนิคในการทำของเรามองไปในอนาคตว่าเราจะมีการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงนำเอาซอฟต์พาวเวอร์ของตัวเราเนี่ยครับมาสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศซาอุกับประเทศไทยได้อย่างไรการเอารากเหง้าของศิลปวัฒนธรรมเรามาทำเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นหรือของใช้อื่นๆก็ตามเนี่ยหน่วยงานรัฐบาลให้ความสำคัญแล้วก็สามารถช่วยซัพพอร์ตเราในเรื่องของการตลาดในการโปรโมทอะไรต่างๆมันถูกปลูกฝังไปในจิตสำนึกของคนไทยแล้วเหมือนกันตอนนี้ว่าคนไทยต้องช่วยการเสพของคนไทยใช้ของคนไทยและสนับสนุนความเป็นศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายนิโคตินทำให้เสพติดสารหนูระคายเคืองทางเดินหายใจแคดเมียมตะกั่วเป็นสารก่อมะเร็งเลิกบุหรี่ทุกชนิดโทรฟรี1600

สวัสดีค่ะท่ามกลางความหลากหลายของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะศาลเจ้าโกเล้งจีนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะที่อยู่คู่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนมาอย่างยาวนานเป็นที่เคารพยึดเหนี่ยวของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนจนถึงวันนี้นะคะ110ปีแล้วค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์รวม

0: ความศรัทธาของพื้นที่จังหวัดนราธิวาสแห่งนี้ค่ะศาลเจ้าโกนเล้งจีจังหวัดนราธิวาสศูนย์รวมศรัทธาศูนย์รวมใจของชาวไทยเชื้อสายจีนแห่งปลายด้ามขวานไทยท่ามกลางบรรยากาศอันสงบของจังหวัดนราธิวาสบนนนเขามงคลพิพิธที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีศาลเจ้าจีนเก่าแก่แห่งหนึ่งตั้งตระหง่านหันหน้าออกสู่ทะเลตามหลักห่วงจุ้ยนั่นก็คือศาลเจ้าโกนเล้งจีสถานที่อันเปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นทั้งศูนย์กลางแห่งความศรัทธาและสายใยที่หล่อหลอมชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดนราธิวาสมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน110ปีศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นมาเมื่อปีพุทธศักราช2457จากแรงศรัทธาของบรรพบุรุษชาวจีนที่ได้อพยพมาตั้งรกรากในเมืองนราธิวาสที่นำเอาความเชื่อวัฒนธรรมประเพณีติดตัวมาด้วยพร้อมร่วมกันสร้างศาลเจ้าแห่งนี้เพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมสำคัญขอพรจากเทพเจ้าคุ้มครองครอบครัวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของลูกหลานให้ระลึกถึงรากเหง้าของตนเดิมศาลเจ้าเป็นอาคารไม้เรียบง่ายใช้งานมายาวนานกว่า40ปีก่อนจะได้รับการบูรณะและก่อสร้างเป็นศาลเจ้าที่งดงามดั่งเช่นปัจจุบันแม้ว่าการเวลาจะเปลี่ยนผ่านแต่คุณค่าทางจิตใจและความศรัทธาของผู้คนยังคงมั่นคงไม่เสื่อมคลายคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการคนครองธรรมค่ะพี่ซ่อนนะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูอีกหนึ่งศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะเรียกได้ว่าอยู่คู่เมืองนรามาจนถึงวันนี้110ปีแล้วค่ะของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนั่นก็คือศาลเจ้าโกนเล้งจีนะคะและตอนนี้ค่ะพี่ซ่อนนะคะก็ได้อยู่กับอาจารย์วารินค่ะท่านจะพาพี่ซ่อนนะคะแล้วก็รวมไปถึงผู้ชมค่ะไปรู้จักศาลเจ้าแห่งนี้ว่าเริ่มต้นเลยคือเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สว
0: ั
1: สดีคร
0: ับ ค่ะที่นี่เลยคือเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่เรียกได้ว่าก็คืออยู่คู่เมืองนรามาตั้ง110ปีเลยใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ ค่ะ
1: คือต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับว
0: ่
1: าในพื้นที่อำเภอบางนาราเดิมเนี่ยจริงๆเราขึ้นกับสายบุรีเมืองสายบุรีในอดีตในยุคเจ็ดหัวเมืองนะฮะแล้วก็เราก็เพิ่งมาย้ายมาเป็นอำเภอระแงะนะครับแล้วก็ยกระดับมาเป็นจังหวัดนะที่ว่าดังนั้นถ้าถามประวัติดั้งเดิมจริงๆอ่ะเราก็ไม่ได้มีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรแต่เรามีคนเฒ่าคนแก่ประมาณยุคพ.ศ. 2490ท
0: ่
1: านก็เล่าว่าเฮ้ยท่านเห็นไอ้พื้นที่ตรงเนี้ยมีศาลเป็นสังกะสีมุงเล็กๆมีคนไทยเชื้อสายจีนมากราบไหว้เนี่ยไม่ต่ำกว่า40ปีแล้วนั่นก็คือแสดงว่าก่อนหน้านี้ก็มีตัวศาลอยู่แล้วแต่ว่าส่วนศาลที่พวกเราเห็นทุกวันนี้ที่เป็นงานสถาปัตยกรรมแบบปูนปั้นแบบอะไรที่เราเห็นองค์ศาลในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นศาลที่มีการรื้อถอนแล้วก็บูรณะสร้างขึ้นมาใหม
0: ่
1: ประมาณ2490กว่าๆแล้วก็มาแล้วเสร็จประมาณพ.ศ. 2499งานที่เสร็จเป็นลักษณะสมบูรณ์แบบที่เราเห็นทุกวันนี
0: ้
1: นะอีกหนึ่งหลักฐานหนึ่งที่น่าสนใจก็คือจริงๆในศาลเจ้าเนี่ยมีกระถางธูปอยู่ใบหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องสังเคตน
0: ะ
1: เครื่องสังเคตเนี่ยจะเป็นสิ่งของพระราชทานที่เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพซึ่งในหลวงรัชกาลที่6เนี่ยได้ทำทั้งของพี่น้องพุทธพี่น้องมุสลิมเป็นโคมสีเขียวนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็ของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนก็จะเป็นกระถางธูปทองเหลืองซึ่งที่นี่ก็มีกระถางธูปนี้อยู่ซึ่งกระถางธูปเนี่ยมีสลักเอาไว้ว่าเป็นพ.ศ. 2453ก็แสดงว่าณวันที่เราได้รับพระราชทานกระถางธูปใบนี้มาที่นี่ก็น่าจะเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในพื้นที่นี้อยู่แล้ว
0: ค่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่อยู่คู่เมืองนราธิวาสมาอย่างยาวนานเลยแล้วก็นอกจากจะเป็นศูนย์รวมจิตใจแล้วก็ยังเป็นอีกหนึ่งคุณค่าทางใจในเรื่องของประวัติศาสตร์ที่มีในหลวงรัชกาลที่6ใช่ไหมคะที่เคยแบบเป็นหลักฐานบ่งบอกเลยว่าท่านเคยเสด็จมาที่นี่เดี๋ยวถ้ายังไงค่ะพี่ซ่อนนะคะขอให้อาจารย์พาไปดูเลยดีกว่ากับกระถางธูปที่อยู่จนถึงวันนี
1: ้
0: ค่ะเดี๋ยวเชิญเลยค่ะ อาจารย์คะเวลาที่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนหรือว่าผู้ที่สักการะบูชาค่ะอยากจะมาไหว้องค์เทพต่างๆเนี่ยจะต้องมีขั้นตอนเริ่มยังไงบ้างคะอาจารย
1: ์คือจุดเด่นของศาลเจ้าจีนนะ
0: ฮะ
1: โดยวัฒนธรรมดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นแบบขงจือเหลาจือหรือว่าแบบพุทธมหายานเน
0: ี่
1: ยเราก็จะต้องมีศูนย์รวมที่เป็นฟ้า

0: ดินหร
1: ือ
0: ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของผู้ที่สรรสร้างสรรพสิ่งก่อนด
1: ัง
0: นั้นจุดแรกก็จะเป็
1: น
0: เสาเทวดาตรงนี้นะครับภาษาจีนจะใช้คําว่าเทียนตี้ฟู่หมู่หรือว่าฟ้าดินพ่อแม
1: ่
0: ก็จะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเลยในขณะที่มีผู้ศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนมากราบไหว้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ศาลเจ้าคอยตีกองตีระฆังเพื่อเป็นการส่งสัญญาณบอกให้รู้ว่าตอนนี้มีคนมาสักการะแล้วนะนะครับน
1: ะ
0: แล้วก็จุดถัดไปที่ติดกันเลยข้างๆเนี่ยก
1: ็
0: จะเป็นแปะกงแปะกงถ้าภาษาเข้าใจง่ายคือเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าผู้ดูแลสถานที
1: ่
0: คนจีนเนี่ยมีความกตัญญูกตเวทีเริ่มต้นนะฮะดังนั้นก่อนจะไปที่อื่นเนี่ยต้องขออนุญาตเจ้าที่ก่อนนะฮะพอเข้ามาถึงบริเวณตัวศาลถ้าสังเกต2ฝั่งเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นเจ้าประตูทั้ง2ฝั่งนะฮะเจ้าประตูก่อนจะเข้าก็ขออนุญาตเข้านะคนจีนก็จะมีการเคารพเจ้าประตูข้างๆนะครับแล้วก็หลังจากที่พอเราเดินเข้ามานะครับเดินเข้ามาก็จะเป็นบริเวณโถงกลางนะครับ
1: ก็คืออันนี้จะเป็นองค์พระประธานใช่ไหมคะอาจารย์คะ
0: ครับผมก็ที่นี่เราจะมีพระประธานก็คือพระยูไลนะหลายๆคนก็พระยูไลคืออะไรเพราะว่าเราดูในไซอิ๋วจริงๆเขาว่าหยูไลหรือว่าเขายูไลเนี่ยหมายถึงพระพุทธเจ้
1: า
0: ดังนั้นไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะองค์ไหนก็เรียกพระยูไลหมดนะฮะซึ่งอันนี้เราก็สมมุติหรือว่าอาจจะอนุโลมไว้ว่าก็คือองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนะฮะก็เป็นพระประธานของที่นี
1: ่ก็คือถ้ามองนี่ก็คือจะเป
0: ็
1: น
0: องค
1: ์กลางเลย
0: นะครับ
1: ก็คือเป็นจุดแรกที่ถ้าใครเข้ามาจะต้องมาสักการะที่ในพระประธานก่อนแล้วก็หลังจากนั้นค่ะฝ
0: ั
1: ่งทางนู้ใช่ไหมคะ
0: ครับฝั่งทางนี้ก็จะเป็นเทพเจ้ากวนอูกับว่ากับพระ108109
1: ค่ะ
0: เทพเจ้ากวนอูกับพระ108109ก็เราก็จะเห็นว่าข้างๆกวนอูนี่ก็จะมีกวนผิงหรือว่ากวนเป๋งน
1: ะ
0: ถ้าในสามก๊กถ้าเราเคยอ่านแล้วก็จิวช่องนะฮะก็จะเป็นลูกบุญธรรมกับทหารคนสนิทส
1: ่
0: วนพระ108109นี่ก็จะเป็นตำนานเกี่ยวกับการเดินเรือเทพเจ้าแห่งท้องทะเลที่ดูแลก็จะมีคนนับถืออยู่ในพื้นที่บ้านเราอยู่หลายศาลเหมือนกันครับ
1: อันนี้ถ้าเกิดว่าพี่น้องที่มาสักการะบูชาเนี่ยค่ะองค์เทพกวนอูนี่ท่านจะให้พรในเรื่องอะไรคะส่วนใหญ่แล้วหลักๆ
0: เทพเจ้ากวนอูเนี่ยท่านจะมีคุณธรรมสำคัญก็คือจงกะอี
1: ้
0: จงก็คือความจงรักภักดีส่วนคำว่าอี้ก็คือมโนธรร
1: ม
0: ดังนั้นส่วนใหญ่ข้าราชการระดับสูงผู้ว่าราชการหรือว่าคนที่รับราชการทหารเนี่ยก็จะนิยมบูชาท่านเพราะจะถือท่านเป็นไอดอลเป็นแบบอย่างว่าเป็นผู้มีความจงรักภักดีมีมโนธรรมมีความเที่ยงตรงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของเทพเจ้ากวนอู
1: ไปดูฝั่งลูกกันต่อเลยค่ะ
0: ฝั่งนี้นะครับก็จะมีเทพเจ้าหลายองค์เลยฮะถ้าเราจะเห็นองค์ตรงกลางด้านบนเนี่ยที่พระพักหรือว่าหน้าสีดำหน่อยก็จะเป็นพระหมอสายบุรีนะแล้วก็ถ้าหน้าดำที่อยู่ด้านล่างก็จะเป็นพระหมอปัตตานีนะก็จะเป็น2องค์ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นที่สักการะบูชาของคนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนาะเพราะว่าสายบุรีเขาก็จะมีการแห่พระทุกปี
1: แล้วก็จะมีแบบปักเกี้ยวลงทะเลด้วยใช่ไหมคะ
0: เกี้ยวปักดินอะไรเงี้ยนะฮะเกี้ยวปักดินแต่ส่วนที่เจ้าแม่ลิ้มก้อนเหนียวเนี่ยพระประธานที่ศาลเจ้าแม่ลิ้มก้อนเหนียวเราอาจจะเข้าใจว่าเป็นเจ้าแม่ลิ้มก้อนเหนียวแต่จริงๆพระประธานก็คือ
1: พระหมอ
0: ปัตตานีนะฮะซึ่งก็จะรูปลักษณ์ไม่เหมือนกันนะครับนะก็จะมีเทพเจ้าโชคลาภเทพเจ้าแห่งฉันงานสวยอั้งให้ยี้แล้วก็นาจาถ้าใครเคยดูหนังจีนเราก็จะคุ้นชื่อเทพเจ้าเหล่านี้นะครับครับผม
1: อันนี้ก็จะเป็นองค์พระที่อยู่บริเวณภายในศาลเจ้า
0: ค
1: ราวนี้เราก็จะไปดูในส่วนของฝั่งด้านนอกกันบ้างใช่ไหมคะ
0: ด้านนอก
1: ของ
0: ด้านข้างก็จะเป็นเจ้าแม
1: ่ค่ะอาจารย์วารินค่ะทำไมที่นี่ถึงแบบชัดเจนเลยคะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นองค์เทพผู้ชายจะอยู่ด้านในส่วนผู้หญิงเนี่ยเหมือนที่เรายืนอยู่ตรงนี้จะเป็นอยู่เป็นผู้หญิงซะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะ
0: คร
1: ับ อันนี้ก็คือว่าเพราะอะไรคะ
0: คือจริงๆในหลักการของจีนนะโดยเฉพาะหลักการของของจื่อเนี่ยมันจะมีหลักการที่เรียกว่าบริสุทธิ์3เที่ยงตรง4ในความบริสุทธิ์ก็คือชายหญิงชัดเจนนะในเรื่องเหล่านี้ก็จะเป็นคุณธรรมที่คนจีนโบราณยึดถือด
1: ัง
0: นั้นอาจจะเป็นภูมิปัญญาของคนเมื่อก่อนพอเวลามีการสร้างศาลมีสถานที่ค่อนข้างกว้างเนาะไม่ได้แคบเหมือนหลายๆศาลก็แยกโซนชัดเจนว่าเทพเจ้าที่เป็นฝั่งผู้หญิงก็อยู่โซนนี
1: ้
0: ฝั่งผู้ชายก็อยู่อีกห้องนึง
1: อันนี้ก็จะเป็นในส่วนขององค์เทพ
0: ในส่วนตรงกลางเนี่ยที่เป็นส่วนประธานของฝั่งนี้ก็จะเป็น เจ้าแม่กวนอิมหรือว่าพ่อโพธิสัตว์กวนอิมหรือที่เรารู้จักกันในนามอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์น
1: ะ
0: ครับส่วนฝั่งทางเนี้ยนะฮะก็จะมีเจ้าแม่ทับทิมนะครับแล้วก็จะมีเจ้าแม่โต๊ะโมกนะครับนะเทียนโฮเซิ่งหมู่เจ้าแม่โต๊ะโมกนี่ก็ดังที่สุไหงโกลกใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เจ้าแม่ทับทิมก็เจ้าแม่แห่งท้องทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะที่เรารู้จักกันเมื่อก่อนคนจีนเดินเรือมาก็จะนับถือเจ้าแม่แห่งท้องทะเลนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะมีเจ้าแม่เก้าเทียนกับเจ้าแม่ลิ้นกอเหนียวซึ่งก็เป็นที่โด่งดังนะในภาคใต้ของเราเจ้าแม่ลิ้นกอเหนียวใครมาจากกรุงเทพมาจากอะไรก็ส่วนใหญ่ก็จะมาสักการะเจ้าแม่ลิ้นกอเหนียวนะฮะดังนั้นที่นี่ก็แทบจะครบถ้วนนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่อนข้างเยอะมากนะถ้าเทียบกับศาลเจ้ารอบๆนี้นะครับผม
1: อาจารย์วารินค่ะก้อนนี้ใช่ไหมคะที่อาจารย์วารินได้บอกพี่ซ้อนตั้งแต่ช่วงต้นรายการว่าบ่งบอกว่ารา ชการที่6เคยเสด็จมาที่นี่กับกระถางนี้ใช่ไหมคะตรงไหนคะที่บ่งบอกว่าท่านมาเขียนตรงไหนเอ่ย
0: คือจริงๆการมีกระถางทูปนี้อาจจะไม่ได้หมายถึงท่านเสด็จมาเองแต่หมายถึงว่าท่านเนี่ยมีพระราชดำริให้สร้างเครื่องสังเคตก็คือเป็นเครื่องเทียนลึกน
1: ั่
0: นหมายความว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าในช่วงที่มีงานพระราชทานเพลิงศพ อาจจะมีคณะกรรมการของศาลเจ้าณเวลานั้นเข้าไปร่วมพิธีที่กรุงเทพนะฮะแล้วก็เราก็ได้รับพระราชทานกระถางทูปใบนี้แล้วก็เอามาประดิษฐานที่นี่นะครับ
1: มีเขียนว่าอะไรบ้างคะ
0: ก็ถ้าดูจริงๆจะมีลายลักษณะเป็นจีนแต่จริงๆเป็นภาษาไทยนะเขียนว่าจปรนะจปรก็เป็นพระปรมาภิไธยของในหลวงรัชกาลที่5นะครับแล้วก็จะเขียนเขาว่าผู้วอต้าสิงคุ้มครองชั้นให้เดินทางไกลอย่างปลอดภัยหมายความว่าคุ้มครองดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าให้เดินทางอย่างปลอดภัยนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นปีรัตนโกสินทร์ศกถ้าเทียบเป็นพ.ศ.ก็พ.ศ. 2453ก็จะเป็นปีสวรรคตนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะบอกผู้มอบก็คือหวงก็คือกษัตริย์รัชกาลที่6 อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ
1: และนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญนะคะที่ เป็นคุณค่าทางใจอย่างน้อยค่ะเราได้เห็นว่าศาลเจ้าแห่งนี้มีอายุมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันต่อค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งโซนหนึ่งก็คือพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมพันมือใช่ไหมคะอันนี้ก็คือท่านจะเป็นองค์เดียวเลยตรงนี้หรือเปล่าคะ
0: ก็จริงๆตรงนี้เป็นส่วนที่ทางศาลเจ้าต่อเติมเพิ่มจริงๆก็เป็นอาคารส่วนเดิมก็มาปรับปรุงแล้วก็มีผู้ศรัทธาในพื้นที่นะฮะก็มอบองค์เจ้าแม่กวนอิมพันมือพันเนตรจริงๆต้องใช้คำว่าพันเนตรด้วย
1: เพราะว่า
0: ถ้าอ่านเป็นภาษาจีนเนี่ยเชียนโศเชียนเหยียนก็คือพันมือพันกรกวนอิมหมายถึงว่าถ้าไปดูที่มือเนี่ยก็จะมีพันมือแต่ถ้าเราซูมไปใกล้ๆในมือก็แต่ละหนึ่งมือก็จะมีตาหนึ่งดวงดังนั้นยังไม่ใช่แค่พันมืออย่างเดียวแต่พันมือพันกรพันเนตร
1: โอเคค่ะและนี่นะคะยังไม่หมดเพียงแค่นี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ซ้อนนะคะนอกจากที่เราได้สักการะบูชาภายในศาลเจ้าแล้วด้านนอกก็ยังมีอีกหนึ่งส่วนสำคัญเดี๋ยวจะให้อาจารย์พาพี่ซ้อนไปค่ะ
0: ได้ครับยินดีครับ
2: บนยอดเขาใกล้ศาลเจ้ายังเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดวัดช้างไห้สะท้อนให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนของความเชื่อพี่น้องชาวไทยและพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นภาพแทนของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่หล่อหลอมให้ผู้คนในจังหวัดนราธิวาสให้ความเคารพซึ่งกันและกันกว่า100ปีที่ผ่านมาศาลเจ้าแห่งนี้ยังคงยืนหยัดเป็นที่ประจักษ์แห่งพยานแห่งความศรัทธาเป็นศูนย์รวมใจของชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้บอกเล่าเรื่องราวการตั้งถิ่นฐานความขยันความอดทนและความกตัญญูของบรรพบุรุษได้อย่างงดงามและสำหรับผู้ที่มาเยือนด้วยความศรัทธาศาลเจ้าโกเล่งจีไม่เพียงเป็นสถานที่กราบไหว้ขอพรเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนที่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งความศรัทธาไว้อย่างมั่นคงตราบมาจนถึงปัจจุบัน
1: คุณผู้ชมค่ะอยากจะบอกว่านะคะใกล้ๆกับศาลเจ้านะคะก็ยังมีอีกสิ่งที่พี่น้องได้ยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะที่นี่เรียกว่าเขาอะไรคะอาจารย์คะที่เราเดินขึ้นมา
0: เขามงคลพิพิธ
1: เขามงคลพิพิธมีความหมายไหมคะ
0: มีประวัตินิดนึงก
1: ็
0: คือเมื่อก่อนเนี่ยเรามีผู้ว่าราชการชื่อว่าพระยาสุรพลพิพิธซึ่งจริงข้างๆนี้ก็จะเป็นจวนผู้ว่าซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะถ้าเราเดินไปฝั่งนี้จะเป็นวัดบางนาราท่านเช้าๆก็จะตื่นมาตักบาตรที่บริเวณเนินเขาธรรมชาติเตี้ยๆตรงเนี้ยนะคร
1: ับ
0: นะชาวบ้านก็เห็นพระมาทุกวันก็มาร่วมตักบาตรด้วยอะไรด้วยก็มองว่าเขาเนี่ยเป็นเขาที่มงคลแล้วก็เอาชื่อของท่านเนี่ยพระยาสุรพลเอาเขาพิพิธ
1: มา
0: ก็เป็นเขามงคลพิพิธนะก็เรียกมาก็ให้ชื่อเป็นมงคล
1: ก็จะเห็นได้ว่าบนเขาแห่งนี้ค่ะ

0: ก็จะมีหลวงพ่อต่างๆแล้วก็รวมไปถึงพระพุทธรูปใช่ไหมคะ
1: คร
0: ท
1: ั
0: ี
1: บ
0: ่ให้พี่น้องทั้งไทยพุทธแล้วก็พี่น้องที่มีความครบศรัทธาสามารถที่จะเข้ามาสักการะบูชาได
1: ครับ
0: ้เหมือนที่เราเห็นด้านหลังนี้ก็จะเป็น
1: หลวงปู่ทวด
0: หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดค่ะแล้วก็ฝั่งทางนู้นก็ยังมีใช่ไหมคะ
1: มีรอยพระพุทธบาท
0: ค่ะ
1: นะครับมีพระมงคลบพิตรนะฮะ
0: ค่ะ
1: นะแล้วก็มีพระอาจารย์ทิ
0: ม
1: ซึ่งเป็นอดีตเจ้าวาดวัดช้าง
0: วัดช้างให้
1: คือที่นี่เราก็จะเห็นว่ามีหลวงปู่ทวดนะฮ
0: ะ
1: อยู่ก็เอาข้อจริงเขาตรงนี้ก่อนหน้าที่เป็นศาลเจ้าเดิมก็คิดว่ายังไม่ได้มีการมาทำหรือว่ามาสร้างพระพุทธรูปอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าหลังจากที่ศาลเจ้าตัวหลักเนี่ยมีการบูรณะขึ้นตามที่แจ้งไปเมื่อสักครู่เนี่ยที่นี่ก็มีผู้ศรัทธานะเห็นมีชื่อหลายๆคนเช่นนายอีโป้แซ่ตั้งอะไรเงี้ยก็เข้ามาสร้างแล้วก็คนอื่นเห็นมีการมาสร้างก็เอาองค์พระมาบริจาคบ้างเอามาตั้งบ้างก็เลยกลายเป็นแหล่งศูนย์รวมศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วก็พี่น้องพุทธในพื้นที่นะฮะซึ่งก็จะมีเยอะแยะมากมายอีกหนึ่งจุดเด่นที่เป็นเรื่องราวของที่นี่ก็คือพระอาจารย์ทิมธรรมทโลที่สร้างหลวงปู่ทวดรุ่นแรกนะฮะท่านก็มาที่นี่ในช่วงครบรอบ10ปีของการสร้างศาลใหม่เนี่ยนะฮะแล้วก็ท่านก็มาสร้างองค์หลวงปู่ทวดมาสร้างเหรียญสร้างอะไรแล้วก็มานั่งปกก็คือปลุกเสกให้ที่บนเขาแห่งนี
0: ้
1: ซึ่งก็จะมีเก้าอี้ที่ท่านนั่งปลุกเสกอยู่บริเวณนั้นนะฮ
0: ะ
1: ช่วงหลังนี้เราก็เลยสร้างเป็นรูปเคารพท่านอาจารย์ทิมไปนั่งอยู่บนธรรมาสน์นั้นซึ่งเป็นจุดที่ท่านเคยใช้ปลุกเสกเหรียญต่างๆของศาลเจ้าแห่งนี้
0: ค่ะเรียกได้ว่าที่นี่ค่ะคุณผู้ชมขามาสักการะบูชาในองค์เทพต่างๆแล้วพี่น้องก็ยังสามารถได้สักการะบูชาทั้งหลวงพ่อที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยก็ว่าได้นะคะคือมาที่เดียวสามารถที่แบบเคารพได้ทุกองค์แล้วก็ครบจบในที่เดียวแห่งนี้เลยค่ะแล้วบรรยากาศที่นี่พี่ต้นอยากจะบอกว่าเมื่อเราเดินขึ้นมานะคะเย็นสบายมากๆเลยด้วยความที่อยู่บนเขาแล้วก็ธรรมชาติที่สมบูรณ์อยู่มากๆตอนนี้แล้วที่สำคัญก็เป็นอีกหนึ่งศูนย์รวมที่อยู่แบบศูนย์รวมเลยเพราะว่าตรงข้ามศาลเจ้าก็จะเป็นโรงเรียนของน้องแล้วก็ด้านหลังนี่ก็จะเป็น
1: จ
0: นผู้ว่านะคะก็เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมที่ตั้งอยู่กลางเมืองนราธิวาสเลยค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่พาพี่ซ้อนแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมค่ะได้มารู้จักศาลเจ้าโก้เล้งจีนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์รวมของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนค่ะในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสแล้วก็รวมไปถึงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะที่มีผู้คนต่างหลั่งไหลเข้ามาสักการะบูชาองค์เทพเจ้าที่ศาลแห่งนี้ค่ะอยากจะให้อาจารย์ได้ฝากเชิญชวนหน่อยค่ะถ้าใครมีโอกาสนะคะมาในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะมีโอกาสสักครั้งนึงนะคะก็อย่าลืมแวะเวียนมาสักการะบูชาที่นี่ค่ะเชิญเลยค่ะอาจารย
1: ์ก็อยากจะฝากนะครับพี่น้องทุกท่านนะฮะว่าจริงๆแล้วจังหวัดนราธิวาสของเรานะครับก็มีสิ่งสวยๆงามๆมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามนะครับแล้วก็มีแหล่งที่เป็นแหล่งศรัทธาแหล่งความเชื่อของพี่น้องโดยเฉพาะชาวไทยพุทธแล้วก็ชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับซึ่งอาวุโสในพื้นที่บอกว่ามาศาลเจ้าโกเล้งจีเนี่ยมีครบทุกเทพ
0: นะ
1: ม
0: ี
1: คร
0: บทุกเทพนะฮะ
1: แล้วก็มีครอบคลุมทุกเรื่องนะครับน
0: ะ
1: ดังนั้นก็เชิญชวนทุกท่านแล้วกันนะครับมาชมศิลปะชมสถาปัตยกรรมไหว้พระขอพรตามสิ่งที่ท่านศรัทธาก็ที่นี่ก็จะมีกิจกรรมตลอดทั้งปีเปิดทุกวันนะครับก็สามารถที่จะแวะเวียนมาได้มีงานประจำปีมีงานเทวสมภพนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆงานที่มีกิจกรรมก็รบกวนมาลองสอบถามดูก
0: ็
1: เผื่อจะได้มีโอกาสแวะเวียนมาในช่วงที่มีเทศกาลมีงานก็จะได้คึกคืนนะครับได้เห็นหลายๆบรรยากาศนะครับ
0: ค่ะและวันนี้นะคะเราก็ได้เห็นแล้วค่ะการอยู่ร่วมกันในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็รวมไปถึงพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนที่อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมนะคะอีกหนึ่งความศรัทธาค่ะที่พี่ซ้อนนะคะแล้วก็รวมไปถึงอาจารย์ค่ะเชิญชวนเลยค่ะถ้าใครมีโอกาสมาในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสก็อย่าลืมแวะมาที่นี่นะคะแล้ววันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะสำหรับรายการคนครองธรรมในวันนี้ก็ต้องหมดเวลาเพียงแค่นี้กลับมาพบเรื่องราวหลักธรรมได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ความหมายของเพลงนี้ก็คือเป็นการเล่าเรื่องให้กับคนทั่วประเทศชาวต่างชาติด้วยให้ได้มารวมตัวกันที่อุดรกิจกรรมดีๆที่ทางอุดรจัดขึ้นกับงานรุ่นสันโลกแล้วก็ได้มารู้จักแหล่งอารย

คำสำคัญของจังหวัดอุดรพืชผลทางการเกษตรของจังหวัดอุดรบอกได้เลยว่าความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดอุดรก็มีมากมายนะครับที่อยากจะนำเสนอให้กับคนทั่วทุกภาคได้รับทราบได้รับรู้กันนะครับรวมถึงชาวต่างชาติอยากจะขอเชิญชวนสำหรับพี่น้องชาวอุดรทุกท่านเลยนะครับเป็นโอกาสที่ดีนะครับเป็นกิจกรรมที่ดีที่ทางจังหวัดเราได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสดโลกนี้ขึ้นมาอยากให้ทุกท่านได้เชิญชวนนะครับพี่น้องทุกภาคให้มาชมงานพืชสดโลกเราที่อุดรและพวกเราในฐานะที่เป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบ้านก็ต้องพยายามต้อนรับนะพี่น้องที่มาทางไกลนะอย่างอบอุ่นแล้วก็ให้ความก็เรียกว่าเป็นกันเองแล้วก็ให้เกียรติกับทุกท่านที่มาร่วม งานนะยินดีมากๆที่เราได้มีโอกาสได้ร่วมอยู่ตรงนี้ก็ขอเชิญชวนสำหรับทุกท่านนะครับรวมถึงพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศนะครับอยากให้ทุกท่านมาชมงานพืชสดโลกที่จังหวัดอุดรจัดขึ้นนะครับพวกเรายินดีที่จะต้อนรับทุกท่านด้วยความเต็มใจครับ

0: As global energy demand is rising, GasTech, the world's largest energy event for natural gas, LNG, low-carbon solutions, hydrogen, electrification, and AI for energy, comes to Bangkok, the heart of Asia's energy growth. GasTech 2026, where global energy supply meets demand.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน

สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับออมนะคะในรายการเกษตรทำกินค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่บ้านพรผู้สร้างอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรค่ะโหบรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ออมจะพาคุณผู้ชมไปแวะสูดอากาศปล่อยให้ธรรมชาติได้โอบกอดกันค่ะครบจบในที่เดียวเลยค่ะทั้งกินเที่ยวช็อปจะมีกิจกรรมไฮไลท์อะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ

0: ประวัติที่มาของบ้านพรผู้สร้างนะครับมันก็ยาวสักนิดนึงนะครับแต่ผมจะพอจะเล่าให้พอสังเขปนะครับ
1: ได้เลย
0: ว่าจุดเริ่มต้นการเป็นมาของบ้านพรผู้สร้างนี้เป็นมายังไงนะครับ
1: ค่ะ
0: จุดเริ่มต้นเลยก็ต้องเริ่มไปจะต้องท้าความไปจนถึงคุณปู่นะครับคุณปู่ผมชื่อเหมสะนีนะครับเขาได้สิทธิ์จับจองที่พอหลังจากเป็นทหารผ่านศึกแล้วเนี่ยเขาได้สิทธิ์จับจองที่ที่ชุมพรนะครับคุณปู่ก็เลยมาจับจองที่ที่ที่นี่
1: ที่นี่เลย
0: ครับพอเรามาจับจองเนี่ยเขาจะเป็นป่าทั้งหมดเลยนะพื้นที่ที่ยังไม่เคยมีใครจับจองเลย
1: ตอนแรกก็คือเป็นป่าหมดเลย
0: จะเป็นป่าถ้าหากว่าภาษาใต้เขาจะเรียกป่าแก่น
1: ะ
0: ก็คือมีต้นไม้ใหญ่ๆม
1: ีแบบ
0: ม
1: ี
0: ทึบๆเลยมีสัตว์เยอะมากนะครับแล้วก็ตอนนี้พอคุณปู่มาอยู่ปั๊บเนี่ยแล้วพอมาอยู่ปั๊บเนี่ยคนก็มาอยู่กันเยอะนะครับคนที่เป็นทหารผ่านศึกเขาก็จะมารวมตัวกันอยู่กันเยอะคุณปู่ก็จับจองที่ตรงนี้โดยไม่ได้ซื้อนะครับเพราะได้สิทธิ์ของรัฐนะครับที่เป็นทหารผ่านอยากจะให้ลูกหลานเนี่ยมาอยู่รวมกันที่น
1: ี
0: ่อยู่รวมกันที่นี่แต่ว่าลูกหลานเนี่ยก็มีเยอะนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถที่มาอยู่รวมกันได้เพราะว่าแต่ละมุมมองความคิดไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าคุณปู่มองเห็นว่าอนาคตข้างหน้าจะมีแบบยาเสพติดเยอะโรคภัยไข้เจ็บคุณปู่จะบอกมาเป็นสเต็ปล่วงหน้านะครับแต่ว่าผมเนี่ยเคยอยู่กับคุณปู่ก็เลยได้สัมผัสว่าคุณปู่

0: ูดอะไรแล้วจะเป็นอันนั้นจริงนะครับ
1: แ
0: ล้วก็พอแล้วนั่น
1: ฟังไปขนลุกไป
0: ใช่คุณปู่ก็จะฝากกับลูกหลานเอาไว้บอกว่าต่อไปนะถ้าเรามาอยู่รวมกันเนี่ยเราจะมีคนดีเกิดขึ้นจะมีคนดีเกิดขึ้นในชุมชนของเรานะครับแล้วก็หลังจากนั้นคุณปู่ก็เสียตอนนี้เราก็มาอยู่รวมกันหมดเลยนะครับเราก็จากหลังจากที่เรามาอยู่รวมกันไม่ได้
1: ก็คือบ้านเป็นหลังๆใช่
0: ใช่ใช่ใช่ครับแต่ว่าต้องก่อนจะอยู่ลำบากมากเลยนะเพราะว่าจะเป็นปาล์มทั้งหมดเลยจะเป็นปาล์มนะครับทุกคน
1: เมื่อก่อนตอนมาอยู่รวมกันก็คือยังเป็นป่าอยู่
0: ยังเป็นป่าอยู่ครับตั้งแต่คุณปู่มาจับจองที่ตั้งแต่พ.ศ.2515ครับถ้านับมาถึงตอนนี้ก็50กว่าปีแต่ว่าพอหลังจากที่ได้ผู้ดูแลคนใหม
1: ่ค
0: ่ะคุณปู่บอกเอาไว้ว่าจะมีผู้ดูแลคนดีเกิดขึ้นได้ผู้ดูแลคนใหม่เนี่ย10กว่าปี
1: 10กว่าปีใช่มั้ย
0: หลังจากที่
1: จนถึงปัจจุบัน
0: จนถึงปัจจุบันครับประมาณ10กว่าปีแล้วก็คุณปู่น่ะเค้าได้พรจากพระเจ้าผู้ดูแลก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่า
1: พรผู้สร้างเป็นที่มาจากตรงน
0: ี้ใช่ๆเป็นที่มาจริงๆแล้วมันที่นี่บางคนพอเข้ามาใช่มั้ยเค้าก็คิดว่าอ๋อคนไหนชื่อพรเพราะว่าคนที่ชื่อพรเป็นคนสร้างอย่างงี้ใช่มั้ย
1: ตอนแรก
0: ใช
1: ่ๆคิดว่า
0: จะคิดอย่างง
1: ั้นจะเป็นนามสกุลหรือเปล่าอะไรอย่างง
0: ี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นชื่อที่ตรงตัวเลยเพราะว่าคุณปู่ได้พรมาแล้วก็ผู้ดูแลเราก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่าพรผู้สร้างแล้วพอหลังจากที่ผู้ดูแลดูแลที่นี่ก็เลยทําให้เป็นเกิดเป็นฐานการเรียนรู้เพราะว่าเรามีเด็กนักเรียนโฮมสคูลเยอะด้วยแล้วก็ทําเป็นฐานเรียนรู้ให้กับเด็กทุกวันนี้แล้วก็ผู้ดูแลก็ให้เราเพราะต้องก่อนมันจะเป็นปาล์มน้ํามันหมดเลยน
1: ะ
0: แล้วก็เป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวนะครับก็จะไม่ได้มีผักเราก็ต้องไปซื้อผัก
1: เมื่อก่อนยังไม่หลากหลาย
0: ใช่ๆยังไม่หลากหลายเพราะว่าที่นิคมสากลเนี่ยเค้าจะให้ปลูกปาล์มส่วนมากแล้วที่เขามาจับจองที่เขาจะปลูกปาล์มเป็นทั้งนิคมสากลจะปลูกปาล์มทั้งหมดเลย
1: ก็คือเป็นสวนปาล์มเลย
0: ใช่มีแปลงนี้แปลงเดียวครับที่คุณปู่ที่เราผู้ดูแลเราเลือกล้มปาล์มแล้วก็จะทำไม่ค่อยเหมือนคนอื่นนะล้มปาล์มแล้วก็ปลูกผักเกษตรอินทรีย์ไร้สารเพื่อที่จะไว้ให้เราทานเอง
1: ค่ะก็คือมีมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้เลยใช่ไหมคะเป็นไร้สารพิษ 100% เลยใช่ไหม
0: ไร้สารพิษ 100% เลยเพราะว่าที่ไร้สารพิษเนี่ยมันมาจากเราไม่ได้ทําเพื่อที่จะไปขายใคร
1: ค่ะ
0: เราทําเพื่อทานในชุมชนเพราะว่าในชุมชนที่เราอยู่เนี่ยมีอยู่เป็น100ชีวิตใช่มั้ยครับเราก็ต้องปลูกผักเพื่อที่จะป้อนครัวเยอะมากเพราะว่าผู้ดูแลบอกผมว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันมาจากอาหารการกินน
1: ะคร
0: ับเพราะว่าเราทานอาหารวันละ3มื้อถ้าเราทานอาหารโดยที่เราไม่รู้ที่มาเนี่ยมันจะทําให้เรามีสารพิษตกค้างแล้วพอเราอายุเยอะสักหน่อยเราก็จะมีโรคภัยไข้เจ
1: ็
0: บ
1: ใช่ค่ะ
0: เยอะเราก็เลยต้องมาดูแลอาหารการกินโดยการที่เราปลูกผักไร้สาร
1: เด
0: ี๋
1: ยวนี้ก็จะหาแบบปลอดสารพิษ 100% ยากเลย
0: หายากมากครับ
1: 100% จริงๆอ่ะยากมาก
0: เพราะว่าอันนี้ของเราปลูกเองเราดูแลเองแล้วก็เราก็ทานเองเพราะว่าในครัวผมจะเป็นครัวใหญ่มาก
1: ค่ะแล้วมีขายด้วยมั้ยคะ
0: ก็พอเราปลูกได้ผลผลิตแล้วปั๊บเนี่ยเราก็จะมีแบ่งปันให้กับนักท่องเที่ยวที่เป็นสายรักสุขภาพเพราะว่าบ้านพรผู้สร้างเนี่ยเราก็เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วย
1: ค่ะ
0: เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
1: อันนี้จะเปิดมานานหรือยังคะ
0: เปิดมาน
1: านคนเข้ามาท่องเที่ยวนานหรือยังคะ
0: ทีแรกเราก็ไม่ได้คิดว่าจะเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะทีแรกอ่ะเราก็ทําเพื่อเราเองแต่พอเราประสบความสําเร็จแล้ว
1: ค่ะ
0: ในการพึ่งพาตนเองประสบความสําเร็จแล้วตอนนี้ผู้ดูแลก็อยากจะแบ่งปัน
1: ให้เป็นผู้ให
0: ้ใช่ๆอยากจะแบ่งปันให้กับน้องๆนักเรียนหรือว่าประชาชนที่สามารถที่อยากที่ชอบแนวนี
1: ้
0: ชอบพอเพียงชอบปลูกผักชอบดูแลสุขภาพอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะมีแบ่งปันให้กับน้องๆหรือว่าประชาชนที่ชอบแนวนี้ได้อย่างเงี้ยก็มีพอมีแบ่งปันให้บ้างครับ
1: ที่มาแบบ
0: ครับผม
1: สุดๆเลยค่ะ
0: ครับผมจะมีสตอรี่เยอะมากที่จริงอ่ะสตอรี่ที่มาเยอะมากเลยแต่ว่าผมอ่ะอาจจะอธิบายไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่ก
1: ็
0: พอจะสังเกตได้ประมาณนี
1: ้ค่ะ
0: ครับผม
1: อยากทราบว่าที่นี่ค่ะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะ
0: กิจกรรมพอละสมมุติว่ามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวใช่มั้ยครับมีกิจกรรมอะไรบ้างกิจกรรมนะครับมีหลายอย่างมากเลยสมมุติว่านักท่องเที่ยวมาใช่มั้ยครับพอเราเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรเราก็จะปลูกพืชปลูกผักไร้สารที่ตามฤดูกาลของเรานักท่องเที่ยวมาถ้าหากว่านักท่องเที่ยวอยากจะทานผักชนิดไหนนะครับที่นี่เราสามารถตัดได้ทุกชนิดเลย
1: ตัดได้เลย
0: ตัดสามารถตัดในแปลงแล้วก็เซลฟี่ได้ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากพืชผักแล้วเนี่ยผมยังมีผลไม้ตามฤดูกาล
1: ค่ะมีผลไม้อะไรบ้างคะ
0: ผลไม้ตามฤดูกาลของผมนี้จะมีเป็นฝรั่งกิมจู
1: ค่ะ
0: ส้มโชกุนชมพู่แดง
1: ค่ะ
0: ชมพู่ลูกใหญ่ๆนะครับ
1: เป็นไส้แดงใช่มั้ยคะ
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีแตงโมไร้สาร
1: ค่ะ
0: เมลอน
1: ไร้สารหมดเลย
0: ครับผมจะเป็นไร้สารหมดเพราะว่า มจะเป็นแผนกทำปุ๋ยเองทำปุ๋ยเองหมดทุกอย่างเลย
1: เป็นอินทรีย์ใช่ไหม
0: เป็นอินทรีย์ไร้สารหมดทุกอย่างปุ๋ยเป็นปุ๋ยหมักครับเพราะปุ๋ย
1: เราม
0: ีหลายชนิดครับปุ๋ยเราทำปุ๋ยหมักอยู่ทั้งหมด3ชนิดครับผมมีปุ๋ยหมักเศษวัชพืชมีปุ๋ยหมักเศษอาหารแล้วก็มีปุ๋ยหมักโบกชิ
1: ทำเองหมดเลย
0: ทำเองหมดทุกอย่างเลยครับ
1: แล้วเหมือนถ้าสมมติว่านักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยค่ะอยากพักแรมมีเป็นที่พักแบบไหนบ้างคะ
0: อ๋อนักท่องเที่ยวสมมติว่าถ้าหากว่ามาแล้วชอบแนวธรรมชาตินะครับเราก็จะมีบริการอยู่ด้วยนะครับเป็นบ้านพักแล้วแต่นักท่องเที่ยวจะชอบแบบไหนจะมีแบบปรับอากาศก็
1: ม
0: ีหรือจะมีแบบพัดลมก็มี
1: เป็นบ้านใช่ไหม
0: ใช่แล้วก็แต่ว่าส่วนมากแล้วที่บ้านพร้อมผู้สร้างเนี่ยจะมีนักเรียนมาทัศนศึกษาแล้วมาเข้าค่ายพักแรมก็มีถ้าหากว่าจะมาแบบหลายคนเป็นโรงเรียนแบบเข้าค่ายพักแรมเราก็
1: อันนี้ต้องจองมาล่วงหน้าไหมคะ
0: ใช่จะต้องจองมา
1: สามารถ
0: ใช่ใช่สามารถจองคิวมาตามหน้าเพจหรืออินบ็อกซ์มาทางเพจบ้านพรผู้สร้างได
1: ้เป็นเพจชื่อพรผู้สร้างเลยใช่ไหม
0: ชื่อพรผู้สร้างเลยครับสามารถอินบ็อกซ์มาทางหลังไมค์ได
1: ้โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเดินชมมุมต่างๆกันดีกว่านะคะ
0: ครับผมครับ
1: โอเคไปเลยค่ะ
0: ไปเลยค่ะ
1: ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ฟาร์มสัตว์ปีกนะคะโหมีสัตว์เพียบเลยค่ะเดี๋ยวให้พี่ฮาร์ทแบบช่วยบอกนะคะว่ามีสัตว์อะไรบ้างคะที่นี
0: ่โซนนี้นะครับจะเป็นโซนเป็ดไข่ไก่ไข่อารมณ์ดีนะครับนอกจากเป็ดไข่ไก่ไข่แล้วเนี่ยเรายังมีนกกระทาไข่นกกระทาด้วยเราเลี้ยงนกกระทาแล้วก็เราก็เลี้ยงหอยขมรัตนะด้วยเป็นหอยขมที่ตัวใหญ่มากเลยนะตัวใหญ่มากเลย
1: ครับ
0: แล้วเราก็จะมีไก่สวยงามมีนกยูงแล้วก็จะมีไก่ไทยอีกหลายสายพันธุ์เลยนะคร
1: ับ ไก่มีเยอะเลยนะคะ
0: มีเยอะมากเลยนะเพราะว่าน้องที่ดูแลตรงนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบสัตว์ปีกนะครับเขาก็จะเลือกสัตว์ปีกที่เขาจะมาเลี้ยงเนี่ยเพื่อที่จะเพาะขยายสายพันธุ์ด้วย
1: ค่ะเห็นไก่หน้าตาแปลกๆเยอะเลยค่ะ
0: จะเป็นไก่สายพันธุ์ต่างประเทศทั้งนั้นเลยแต่ว่าที่นี่เนี่ยเราจะเลี้ยงไก่เป็นแบบเลี้ยงแบบอารมณ์ดีนะครับเราจะเปิดเพลงให้ฟังด้วย
1: โอเค
0: แล้วก็เราก็สามารถที่จะปล่อยเขาหากินตามธรรมชาติได้แต่ว่าไม่ได้ปล่อยทั้งวันนะครับจะปล่อยเฉพาะเป็นเวลา
1: อันนี้น้องๆเขาก็อยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมคะ
0: เขาสามารถที่จะอยู่แล้วเกื้อกูลกันได้เขาจะไม่ค่อยรังแกกันสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาจะอยู่หากินบริเวณนี้นะครับก็จะมีนกยูงก็มีนะครับมีหลาย
1: หน้าฝูงไหมคะ
0: ครับผมมีหลายสายพันธุ์มากนะครับแล้วเพราะว่าพอเรานักท่องเที่ยวมาเที่ยวใช่ไหมครับพอเราเขาเห็นไก่สายพันธุ์นี้เนี่ยเขาก็อยากจะได้ลูกไก่ไปเลี้ยงที่บ้านเพราะว่าเป็นสายพันธุ์ที่เขายังไม่เคยเลี้ยงทีน้องที่เนี่ยเขาก
1: ็มีเพาะพันธุ์อยู่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ครับแต่ว่าน้องเขาก็มีหลายคู่อยู่แล้วแต่ว่าน้องเขาก็พอเราเขาไข่ใช่ไหมครับน้องเขาก็จะไปเข้าห้องฟักแล้วก็จะเป็นตัวเล็กที่มาอนุบาลก็มีหลายสายพันธุ์นะครับมีนกกระทาก็มีไก่ไข่มีหลายสายพันธุ์เลยเพราะว่าน้องเขาเลี้ยงแล้วเขาสามารถต่อยอดได
1: ้ค่ะ
0: เพราะว่าเราเป็นทำเกษตรเชิงท่องเที่ยวด้วยแล้วพอเรามีคนมาท่องเที่ยวปั๊บเราก็มีให้
1: โอ้ถ้าเด็กๆมาทัศนศึกษานี่คือเพลินเลยนะคะ
0: ใช่ครับจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่เด็กๆมาทัศนศึกษาแล้วเด็กๆจะชอบมากนะครับเพราะว่าจะมีน้องไก่ที่ว่าเด็กๆสามารถจับได้อุ้มได
1: ้ออมเองก็ตื่นเต้นอยู่นะคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าจะมีหลายอย่างเพราะว่าเด็กที่มาทัศนศึกษานะครับเขาจะบอกผมว่าเขาเคยกินแต่ไข่เขายังไม่เคยสัมผัสน้องไก่เลยแล้วเขาไม่รู้ว่าไก่มีกี่ชนิดบ้าง
1: ต้องมีเนี่ย
0: ครับผมมันเป็นสายพันธุ์ที่แปลกใหม่นะครับ
1: แปลกจริงๆค่ะแบบขนฟูมาก
0: สายพันธุ์ของไทยก็มีนะครับเป็นไก่ต๊อกนะครับไก่งวงนะครับไก่ไข่ไก่บ้านมีหลายสายพันธุ์เลยนะครับแต่ส่วนมากจะเป็นเราจะเอามาทีหลังๆนี่จะเป็นสายพันธุ์ไก่ไข่สายพันธุ์ต่างประเทศนะครับเพราะว่าไก่ไข่สายพันธุ์ต่างประเทศเนี่ยเขาจะไข่ดกกว่าไก่ไข่สายพันธุ์ไทยแต่ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงการขยายสายพันธุ์อยู
1: ่
0: ยังพอมีแบ่งปันให้นิดหน่อย
1: แต่วันนี้สามารถเอากลับไปชิมได้ใช่ไหม
0: ได
1: ้ได้ค่ะแล้วนอกจากไก่อ่ะค่ะจะมีสัตว์อะไรอีกคะที่นี
0: ่ที่นี่นะครับก็จะมีเป็นฟาร์มแพะ
1: ฟาร์มแพะ
0: แพะเราเลี้ยง2สายพันธุ์จะมีแพะ
1: เดี๋ยวขอไปดูด้วยนะคะ
0: ได้ครับจะมีแพะนมแพะเนื
1: ้อ
0: นะครับแล้วก็จะมีอีกก็คือฟาร์มกระต่ายฟาร์มกระต่ายนี่ก็เป็นซิกเนเจอร์เหมือนกันสำหรับน้องๆที่มาเที่ยวที่นี่นะครับมาทัศนศึกษาเพราะจะมีกระต่ายเยอะมากเลยนะครับนอกจากกระต่ายแล้วเรายังมีกระรอกนะครับมีนกแก้วมีนกหงส์หยกมีเม่นแคะมีหนูขวัญมีหนูแกสบี
1: ้เยอะมากเยอะมาก
0: คือเยอะมากเลยนะครับถ้ามาบ้านพรผู้สร้างนี่จะครบจบในที่เดียวเลย
1: ใช่ค่ะแล้วก็มีเหมือนไข่อะไรขายเรียบร้อยเลย
0: มีครับมี
1: ครบจริง
0: ๆมีแบ่งปันเพราะว่าพอนักท่องเที่ยวเชิงเกษตรเนี่ยพอเขามาเที่ยวเนี่ยเขาจะชอบการสมมติถ้ามาที่แปลงผักเขาก็จะชอบตัดผัก กลับไปทานที่บ้าน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้ามาฟาร์มเป็ดไข่ไก่ไข่อารมณ์ดีเนี่ยก็จะเก็บไข่ที่ล้าวไก่เลย
1: อันนี้นักท่องเที่ยวก็คือสามารถเข้าไปเก็บเองได้เลย
0: ใช่สามารถเข้ามาเก็บเองได้เลยนะครับเพราะว่าพรบุษาเนี่ยเราจะเปิดพระเสาร์อาทิตย์แล้วเนี่ยเราจะเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับที่สามารถเข้ามาเดินชมข้างในได
1: ้ค่ะก็คือจันทร์ถึงศุกร์ก็คือ
0: จันทร์ถึงศุกร์
1: ไม่ได้เปิด
0: จะเปิดแต่เฉพาะสวนอาหารอย่างเดียวด้านหน้าที่เราคุยกันแต่ว่าถ้าหากว่าข้างในเนี่ยเราจะเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ
1: ์ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็แขกก็สามารถที่จะมาได้แต่เราก็จะเปิดพาแขกเที่ยวชมสวนเนี่ยวันละ4รอบก็จะมีเวลาจะมีเวลาอยู่ว่ามีเวลาไหนก็จะพามาเข้าชม
1: ก็จะมีช่วงเวลาอยู่
0: ครับผมก็จะมีวิทยากรที่จะพาแขกเดินชมแต่ละจุดของบ้านพรบุษางว่าจุดนี้คืออะไรบ้าง
1: ค่ะ
0: ก็จะได้ความรู้ไปด้วยในการเที่ยว
1: นอกจากจะเป็นเลี้ยงสัตว์กับปลูกเกษตรแล้วใช่ไหมคะจะมีซุ้มอื่นๆด้วยอันนี้มีอะไรบ้างคะ
0: ซุ้มอื่นๆนะครับก็จะเป็นองุ่นผมก็ปลูกนะแล้วก็จะเป็นเลี้ยงปลาในนาข้าวปลูกข้าวแล้วก็เป็นเลี้ยงปลา
1: ที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผมแล้วก็จะมีบ่อปลาด้วยเป็นบ่อปลาสุขสันต์แล้วก็บ่อปลาลดต้นทุนครับผมแล้วก็มีฐานปั๊มน้ำพลังงานฟรีด้วยน้องๆก็ชอบครับผมพี่ฮันนะครับจะพาน้องนะครับเข้าไปให้อาหารเป็ดไข่ไก่ไข่อารมณ์ดีแล้วก็ไปเก็บไข่ด้วยนะครับเดี๋ยวตามเข้ามาชมได้เลยครับ
1: ไปเลยค่ะโอ้โหเดี๋ยวเข้าไปจ้าลอง
0: เข้าไปก่อนเข้ามาก่อนมาทางนี้มาทางนี้เร็ว
1: โอ
0: เคนะครับอันนี้ถ้าหากว่าเรามาท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านพรผู้สร้างนะครับถ้ามาฟาร์มเป็ดไข่ไก่ไข่อารมณ์ดีเนี่ยน้องๆก็สามารถที่จะมาให้อาหารน้องไก่ได้น้องไก่ก็จะมาล้อมเราแบบนี้เลยนะครับสามารถที่จะสามารถที่จะมาให้อาหารน้องไก่ได้เลยแบบนี้ได้เลยนะครับน้องลองจะลองให้
1: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะลูก
0: นะครับก็สามารถที่จะมาสัมผัสน้องไก่อารมณ์ดีบ้านพรผู้สร้างได้แบบนี้ได้เลยนะครับนอกจากสัมผัสในการให้อาหารแล้วนะครับก็จะสามารถที่จะสัมผัสน้องไก่ได้นะครับสำหรับเด็กๆนะครับไก่บ้านพรผู้สร้างจะเชื่องมากนะครับเขาจะไม่จิกนะครับเขาจะใจดีมากนะครับ
1: ใจดีมากจริง
0: เขาจะอารมณ์ดี
1: น้องฟังเพลงทุกวัน
0: ใช่ๆเขาอารมณ์ดีด้วยนะครับ
1: ว้ายว้าย
0: ถ้าน้องๆมาก็จะได้สัมผัสแบบนี้เลยนะครับ
1: โอเค
0: โอเคเราจะขึ้นมากินอาหารเลยนะครับ
1: นี่โอ้โหเพียบเลยหมดแล้ว
0: โอเคนะครับเมื่อเราให้อาหารไก่เสร็จแล้วนะครับเรามาทางนี้ต่อ
1: เราไปเก็บไข่กัน
0: มาทางนี้ต่อได้เลยครับ
1: ค่ะ
0: ระวังน้องไก
1: ่ขอไปหน่อยนะคะลูก
0: มาทางนี้ต่อได้เลยนะครับทางนี้เนี่ยถ้าหากว่าจะเป็นไก่ไข่อารมณ์ดีเนี่ยเราจะต้องทำล้าวให้กับเขาแต่ถ้าเป็นเป็ดเนี่ยเป็ดจะไข่ที่พื้นเลยเราไม่ต้องทําเล้าให้ถ้าน้องเป็ดเนี่ยพอเราถึงเขาจะไข่เขาจะสามารถที่จะไข่
1: เขาจะมีขุดหลุมอะไรมั้ยคะ
0: ใช่เป็ดเขาจะขุดดินให้มันเป็นท้องกระทะนิดนึงนะแล้วเขาก็ไข่ได้เลยแต่บางตัวเขาก็ไม่ขุดนะ
1: ตามธรรมชาติเลย
0: ตามธรรมชาติเลยครับแต่ถ้าเป็นไก่ไข่เราต้องทําแบบนี้แล้วก็เราสามารถที่จะมาเก็บไข่จากน้องไก่ได้เลยนะครับบางตัวก็กําลังไข่อยู่ก็มีนะครับจะอยู่ทางนี
1: ้กําลังไข่
0: อยู่ก็มีนะครับหรือว่าเราจะไปแย่งเขาก็ได้หรือว่าเราจะหยิบตรงที่ไข่แล้วก็ได้นะครับสามารถหยิบได้แบบนี้ได้เลยนะครับ
1: สดจริงๆ
0: สดจริงๆนะครับ
1: มีกําลังไข่เลย
0: กําลังไข่อยู่ก็มีนะครับเพราะตัวอยู่ทางนี้ไม่รู้ว่าไข่ออกแล้วหรือยังมีด้วยเห็นมั้ย
1: สดจากไก่เลยค่ะ
0: สามารถที่จะมา
1: สดมากค่ะ
0: เองได้เลยนะครับ
1: ออกจากตัวไก่สดๆร้อนๆเลยค่ะอุ่นๆเลยนะ
0: อุ่นเลยครับสามารถที่จะหยิบเองได้เลยครับ
1: อันนี้จะเป็นไข่วันต่อวันเลยใช่ไหม
0: เป็นไข่วันต่อวันเลยครับไข่ใหม่เนี่ยพอเราไปต้มนะครับถ้าว่าเราจะเช็คว่าไข่ใหม่หรือไข่เก่าเนี่ย
1: ถ้าหากว่ายังไข่ไม่เสร็จ
0: ถ้าหากว่าเราไปต้มเนี่ยถ้าไข่ใหม่เนี่ยจะแกะเปลือกยากถ้าไข่ใหม่เนี่ยคือพอต้มแล้วเนี่ยเปลือกจะติดกับเนื้อไข่เลย
1: เข้าใจผิดมาตลอดเลย
0: มันจะแกะยากมากแต่ถ้าเป็นไข่เก่าเนี่ยจะแกะง่ายมากเปลือกเวลา
1: เข้าใจว่าติดเปลือกเพราะว่าเป็นไข่เก่าอ
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้ไม่เคยทราบมาก่อนเลยค่ะ
0: เป็นไข่ใหม่ครับ
1: ค่ะ
0: ก็สามารถเก็บได้ทุกจุดเลยนะครับแล้วแต่ชอบอยากจะทานกี่ลูกก็สามารถที่จะเก็บได
1: ้อันนี้เดี๋ยวขอเก็บเผื่อทีมงานด้วยนะ
0: ได้เลยครับได้เลยครับเลือกดูก่อนได้เลยครับ
1: น้องยังกกเลย
0: น้องกำลังกกอยู่ก็มีนะครับอยู่ทางนี้ด้วยไข่ยังอุ่นอยู่เลยครับผมเราเดินไปถุดทางนู้นทางนู้นจะมีเยอะนะคะ
1: ลูกขอไปหน่อยค่ะนี่ประมาณนี้เลย อันนี้ถ้านักท่องเที่ยวมาก็คือสามารถมาเก็บได้แบบนี้เลยเน
0: า
1: ะ
0: แบบนี้เลยครับแต่ว่าพอนักท่องเที่ยวเก็บแล้วใช่ไหมครับที่บ้านพรหมผู้สร้างเราจะมีกระเช้าไว้บริการพอเราเก็บแล้วเนี่ยเราก็จะมีกระเช้าสารแบบนี้แพ็คให้อย่างดีเลยครับแล้วก็ให้กับนักท่องเที่ยวกลับไปอ
1: ันนี้ไก่ตรงนี้ก็คือเป็นปลอดสารพิษหมดเลย
0: เป็นไก่อารมณ์ดีครับเพราะว่าเราจะเลี้ยงแบบอาหารก็เราก็ผลิตเองนะเป็นแหนแดงนะครับเป็นหนอนแมลงวันทหารดำนะครับแล้วก็เป็นหญ้าหวานอิสราเอลแล้วก็เศษอาหารที่เหลือใช้จากครัวเรือนนะครับ

0: จุดที่2นี่จะเป็นหอยขมรัตนะนะครับผมจะให้ดูนะครับหอยขมรัตนะนี้จะเทียบ2สายพันธุ์นะครับอันนี้จะเอาตัวอย่างให้ดูนี่คือหอยขมสายพันธุ์ธรรมชาติที่ในลําธารบ้านเราจะใหญ่สุดจะตัวขนาดนี้อันนี้จะเป็นสายพันธุ์รัตนะนี่เขาจะตัวใหญ่กว่ากันมากเลยนะครับการทานเนี่ยเขาจะรสชาติเนื้อเขาจะไม่กระด้างเยอะนะครับเขาจะนิ่ม
1: หวานๆหน่อย
0: ใช่ๆอร่อยมากแล้วจะชิ้นใหญ่มากเลยนะครับผมจะเทียบกับไข่ไก่นะครับเท่ากับไข่ไก่เลยนะครับนี่จะเป็นไข่ไก่เนี่ยหอยขมนะครับแต่ตัวเท่ากับไข่ไก่เลยน้องคนที่เลี้ยงเนี่ยเขาได้สายพันธุ์เขาสั่งสายพันธุ์มาแล้วก็อันนี้กําลังเพาะสายพันธุ์อยู่นะครับแต่ถ้าหากว่าใครที่จะต้องการอยากจะเลี้ยงนะครับสามารถสั่งมาได้นะครับเพราะว่าก็จะมีตัวอ่อนอยู่ตัวเล็กอยู่นะครับแล้วก็เป็นตัวพ่อแม่พันธุ์ที่ว่าพร้อมที่จะขยายพันธุ์ก็จะมีนะครับก็เป็นอยู่ทางนี้เราก็น้องก็จะเลี้ยงไว้เยอะนะครับถ้าเยอะจะอยู่ในกระชังจะมีกระชังอยู่ข้างใต้อาคารนันทนาการจะมีกระชังแต่อันเนี้ย
1: ก็คือเป็นหอยหมดเลยใช่มั้ย
0: ครับใช่ครับเป็นหอยหมดเลยแต่ว่าอันเนี้ยจะเอามาให้น้องๆดูว่าตัวขนาดไหนนะครับแล้วก็สายพันธุ์เขาเป็นยังไงนะครับอันนี้จะเป็นที่ผมเอาให้ดูนี่คือตัวที่เขาตายแล้วเขาจะไม่มีฝาปิดน
1: ะ
0: ครับแต่ถ้าตัวที่เขาเป็นเนี่ยเขาจะมีฝาปิดอยู่ทางนี
1: ้ก็เนื้อก็จะอยู่ข้างใน
0: ก็จะอยู่ข้างในครับก็จะมีหลายตัวเลยนะครับแล้วเขาก็สามารถที่จะเกิดลูกได้ครับในนี้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะเกิดลูกได้เลยนะครับนี่ลูกเขาจะเป็นตัวเล็ก
1: น้องหอย
0: ตัวเล็กอยู่อันนี้ก็ยังไม่ใหญ่มากนะครับแต่ถ้าจะให้เยอะเนี่ยจะอยู่ในกระชังครับน้องเขาเลี้ยงไว้เยอะมาก
1: ค่ะ
0: การเลี้ยงเนี่ยจะง่ายมากนะครับมันจะ
1: ปล่อยไว้ได้เลย
0: ปล่อยไว้ได้เลยในพื้นที่ที่มีตะไคร่น้ําหรือว่าเราจะใส่ทางมะพร้าวไปในน้ําให้เกิดที่ตะไคร่ไวแล้วก็หอยก็เขาจะมาเกาะทานแล้วอาหารของเราก็ไม่ได้มีเสริมอะไรนะครับน้องเขาก็มีแบ่งปันนะครับถ้าหากว่าขายสายพันธุ์อยู่เนี่ยถ้าเป็นสายพันธุ์หอยขมรัตนะเนี่ยตัวเจริญพันธุ์ตัวพร้อมออกลูกแล้วเนี่ยน้องเขาขายสายพันธุ์อยู่ตัวละ100บาท
1: ตัวละ
0: 100บาทนี่สามารถที่จะพาไปเลี้ยงปั๊บเนี่ยเขาออกลูกได้เลยตัวพ่อแม่พันธุ์อย่างนี้นะครับหอยขมนี่สามารถเลี้ยงได้ทุกน้ำเลย
1: โอ้เลี้ยงไม่ยากเลยนะคะ
0: ไม่ยากครับผม
1: แล้วเหมือนถ้าจะไปเลี้ยงที่บ้านนะคะต้องใส่ไว้เป็นกะละมังแบบนี้ใช่ไหม
0: ถ้าหากว่าเราไม่มีบ่อใช่ไหมครับเราสามารถทำเป็นกะละมังอย่างนี้ก็ได้เลี้ยงเป็นพื้นที่เล็กๆแต่ถ้าหากว่าเรามีบ่อใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะทำเป็นกระชังเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ปล่อยน้อง
1: เป็นกะละมังแบบนี้ค่ะจะได้ประมาณกี่ตัวคะเยอะๆไหมคะในนี
0: ้ก็เยอะอยู่นะครับประมาณ50-60ตัวได้นะครับในนี้เพราะว่าแต่ถ้าหากว่าเลี้ยงในกะละมังอย่างนี้เราต้องเสริมอาหารนอกให้เขาแต่ถ้าหากว่าเราเลี้ยงในกระชังใช่ไหมครับเขาจะมีตะไคร่ธรรมชาติอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: อาหารเราก็ไม่ต้องเสริมอะไรเลย
1: อาหารนอกนี้จะเป็นอะไรคะถ้าไม่ใช่ตะไคร่น้ํา
0: ถ้าไม่ใช่ตะไคร่น้ําจะเป็นอาหารไก่และอาหารกุ้งได้นะครับนอกจากตะไคร่น้ําสามารถที่จะให้อาหารไก่และอาหารกุ้งได
1: ้อ๋อกินกับน้องเมื่อกี้ได้เลย
0: ครับ
1: โอเค
0: เลี้ยงรวมกันได้เพราะอะไรทําไมเราถึงเลี้ยงรวมกันทั้งเป็ดไข่ไก่ไข่แล้วก็มาหอย
1: ก็อยู่โซนเดียวกัน
0: โซนเดียวกันหมดเลย
1: สามารถทานร่วมกันได
0: ้ครับผม
1: ค่ะ
0: โอเค
1: ข้างหลังนี้เราก็จะเป็นน้องเต่า
0: ข้างหลังนี้จะเป็นน้องเต่าชูคาต้านะครับเต่านี้เนี่ย
1: ชอบนอนแบบนี้มั้ยเนี่ย
0: ก็ชอบนอนหงายหรือเปล่าเป็นเต่า
1: ชูคาต้านี้อีกแล้วอ่ะ
0: ใช่เค้าเป็นเต่าชูคาต้านะครับน้องๆมาเนี่ยเค้าก็ชอบที่จะสัมผัสสามารถจับได้สัมผัสได้เค้าจะไม่กัดครับผมเขาจะไม่กัดเขาจะเชื่องครับน้องเต่าชูคาต้านี่จะเป็นเต่าที่ตัวใหญ่มากเลยนะครับแต่ถ้าเขาจะอายุยืนมากแต่อันนี้เรายังเลี้ยงได้ยังไม่นานทีครับยังประมาณปีหนึ่งได้ครับ
1: ปีหนึ่งไซส์ขนาดนี
0: ้ครับผมยังไม่ใหญ่สักเท่าไหร่นะครับ
1: น้องจะมีอายุประมาณ
0: อายุยืนมากครับประมาณผมว่าอยู่ที่ประมาณเป็นร้อยปีนะครับเต่าจะเป็นสัตว์ที่อายุยืนมากนะครับเป็นร้อยปี
1: ต้องอยู่อีกนานเลยนะ
0: ต้องอยู่อีกนานเดี๋ยวอีกร้อยปีเดี๋ยวเรามาเจอกัน
1: โอเค
0: ครับ

0: นี่จะเป็นไก่อะไรคะ
1: อันนี้เป็นไก่สายพันธุ์ต่างประเทศนะครับเป็นของสหรัฐอเมริกานะครับเป็นไก่สายพันธุ์ซิลกี
0: ้ซิลกี
1: ้ซิลกี
0: ้ปุกปุยมากเลยค่ะ
1: ปุกปุยมากคล้ายๆกับขนเขาจะปุยมากนะจะนิ่มเหมือนแมวเปอร์เซีย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ขนเขาจะนิ่มมากเลยก็น้องๆน้องไก่นี้เนี่ยน่ารักมากเลยนะครับแต่ว่าเราจะต้องเลี้ยงเขาข้างในคอกให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเขาออกไปแล้วขนเขาจะเปื้อนง่ายมากเพราะว่าถ้าหากว่าไปพื้นที่ที่ว่าเป็นเละนะครับขนเขาจะเปื้อนง่ายมากกว่าจะต้องเลี้ยง
0: ปุกปุยมากเลย
1: ขนเขาคล้ายๆกับแมวเปอร์เซียเลยขนเขาจะยาวมากมันจะไม่เหมือนไก่สายพันธุ
0: ์อันนี้เขาจะมีไข่ไหมคะตัวนี้
1: เขามีครับเราเลี้ยงอยู่เป็นคู่เนี่ยเขาก็จะออกไข่แต่ว่าเขาจะไม่ได้ออกดกเหมือนกับไก่ไข่บ้านเรานะ
0: ก็คือไข่เขาก็คือกินได้เหมือนกัน
1: ก็ทานได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้เน้นไปทานเท่าไหร่เพราะว่าเราจะเน้นเอาไปเพาะขยายสายพันธุ์นะเพราะว่าตอนนี้เรายังมีสายพันธุ์ไม่เยอะนะครับพอเราเขาไข่ปั๊บเนี่ยเราก็จะเอาไข่น้องเนี่ยไปเข้าห้องเพาะฟัก
0: เพาะพันธุ์ยากไหมคะพันธุ์นี้
1: ยากไหมครับเขาเป็นสายพันธุ์ต่างประเทศเนี่ยเขาจะต้องปรับอุณหภูมิกับบ้านเรานิดหนึ่งเพราะว่าไก่นี้ที่เขาขนดกเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นประเทศเมืองหนาวเมืองหนาวนะครับพอเรามาบ้านเราปั๊บเนี่ยมันอากาศร้อนนะอากาศร้อนชื้นเขาก็ต้องปรับอุณหภูมินิดหนึ่งนะครับ
0: โอเค
1: แต่น่ารักมากเลยนะครับ
0: น่ารักจริงๆ
1: ถ้าหากว่าใครสนใจก็สามารถที่จะมา
0: ก็คืออินบ็อกซ์ได้นะคะ
1: อินบ็อกซ์ได้
0: อินบ็อกซ์ได้เลย

0: เดินกันมารอบๆนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายอยากให้พี่ฮาร์ทช่วยแบบเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่หน่อยค่ะ
1: ครับพี่ฮาร์ทก็อยากจะเชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวที่บ้านพรผู้สร้างนะครับบ้านพรผู้สร้างเนี่ยนอกจากที่เราจะเปิดรับทัศนศึกษาของนักเรียนแล้วหร
0: ือ
1: การศึกษาดูงานของราชการนะครับเรายังเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงแนวสุขภาพแนวอันรักวิถีด้วยลูกค้าพอเรามาเที่ยวสมมุติว่าเป็นวันหยุดเราจะเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับแล้ววันหยุดนักขัตฤกษ์ถ้าหากว่ามาเนี่ยก็จะมีกิจกรรมหลากหลายอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นท่องเที่ยวเชิงครอบครัวนะครับแล้วก็เชิงเกษตรก็คือพอเรามาเที่ยวแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะมาเก็บผักอินทรีย์ไร้สารนะครับของบ้านพรผู้สร้างได้เราชอบผักไหนก็สามารถตัดในแปลงได้เลยนะครับ
0: ตัดได้จากต้นเลย
1: ตัดได้จากต้นเลยนะครับนะครับ
0: ค่ะสามารถติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างคะ
1: บ้านพรผู้สร้างนะครับช่องทางที่สามารถติดต่อได้หลักเลยก็คือเป็นเพจของบ้านพรผู้สร้างนะครับเพจFacebook นะครับก็ให้พิมพ์คำว่าพรผู้สร้างนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาที่เพจได้เลยสามารถแอดมินจะรอรับตลอดนะครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้จะขอทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะครับบ้านพรผู้สร้างเนี่ย เราเปิดมาเพื่อที่จะอยากให้ทุกคนนะครับดูแลสุขภาพนะครับบ้านพรผู้สร้างเนี่ยเราคำนึงถึงอาหารการกินมากนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะทานอาหารเป็นยานะครับไม่ใช่ทานยาเป็นอาหารนะครับเราก็เลยเลือกอาหารที่เรากินเนี่ยเราจะรู้ที่มาหมดทุกอย่างครับเพราะว่าเราจะปลูกเองนะครับเราจะเน้นเป็นผักอินทรีย์ไร้สารนะครับเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยสำคัญมากนะครับเราก็เลยต้องดูแลร่างกายเราจะไปดูแลตอนที่เราไม่สบายแล้วเนี่ยจะดูแลไม่ทันการที่เราจะดูแลทันเราต้องดูแลก่อนที่จะเราเกิดโรคภัยไข้เจ็บนะครับเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บจะมาจากอาหารการกินนะครับก็อยากจะปลูกฝังตรงนี้ครับผม
0: โอเคมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่อาร์ตมากนะคะขอบคุณค่ะ
2: มาที่นี่ทุกคนจะได้พบกับรอยยิ้มมิตรภาพและบริการที่อบอุ่นเป็นกันเองท่ามกลางอากาศที่แสนสดชื่นเพราะที่บ้านพรผู้สร้างมีกิจกรรมให้คุณสนุกได้ทั้งวันไม่มีเบื่อไม่ว่าจะเป็นการศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรส่วนใครที่มาเป็นครอบครัวต้องไม่พลาดให้อาหารน้องสัตว์สุดน่ารักนะคะนอกจากนี้ยังมีบริการนวดแผนไทยและเสริมสวยครบวงจรสำหรับสายผ่อนคลายส่วนใครที่เป็นสายกิจกรรมที่นี่มีสวนน้ำธรรมชาติสไลเดอร์และจักรยานน้ำให้ได้ปลดปล่อยพลังกันอย่างเต็มที่เลยค่ะเหนื่อยแล้วก็แวะพักเติมพลังที่สวนอาหารอิ่มมหาศาลชิมเมนูสุขภาพปลอดผงชูรสที่ใช้วัตถุดิบสดๆจากสวนและยังมีห้องพักสบายๆ

วิวสวยสะกดใจอบล้อมด้วยธรรมชาติไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะหากวันหยุดนี้คุณยังไม่มีธงในใจว่าจะไปไหนดีให้บ้านพรผู้สร้างเป็นคำตอบของการพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบของคุณนะคะแล้วพบกันใหม่เทปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์ฮัลโหลชมพู่ตอนนี้เราอยู่ตังอะไปไหนดีอะเราอยากเที่ยวอะ
2: ไปห้วยยอดกันปะ

0: Journey to ห้วยยอด Soft Power in Motion
1: พวกเราคือกล้อง CCTV ที่ติดอยู่ตามถนนที่ผ่านมาเราเห็นภาพน่ากลัวมากมายพวกเราเลือกเกิดไม่ได้แต่พวกคุณเลือกที่จะไม่ให้เกิดภาพแบบนี้ได้ขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์รักษาวินัยจราจร

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้เจอกันในเช้าวันจันทร์ที่14กันยายน2569อยู่กับเรา2คนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยค่ะคุณวรพัฒน์ภัททิยากุลดิฉันจินตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณธิตารีเกี่ยวคุ้มภัยค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษขีดภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้ครับ
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนโดยเฉพาะทรงส่งเสริมอาชีพที่เกิดจากภูมิปัญญาไทยท้องถิ่นทั้งงานหัตถกรรมจิตรกรรมจนเป็นที่มาของการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคทั้งยังเป็นการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะของชาติไม่ให้สูญหายไปทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
0: และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
1: ส่วนการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาใช้เวลาถึง4วันก็ผ่านพ้นไปอย่างเรียบร้อยแต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมเกิดกรณีโลกออนไลน์ค่ะมีการส่งต่อข้อมูลเรื่องของการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่ผ่านการลงมติจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีการอนุมัติเงินช่วยเหลือประเทศกัมพูชา31ล้านบาทนะคะนี่เป็นกระแสข่าวในโลกออนไลน์เรื่องนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่เป็นความจริงค่ะโดยงบประมาณจำนวน18ล้าน2แสนบาทเป็นภาระดอกเบี้ยตามสัญญาโครงการเดิมที่ก่อสร้างเสร็จแล้วนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนหรือว่าเนด้าเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนด้านการจัดหาเงินกู้ให้กับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนการพัฒนาที่เชื่อมต่อประโยชน์กับประเทศไทยต้องใช้ผู้ดำเนินการและวัสดุอุปกรณ์จากไทยและหากเป็นการร่วมทุนจะต้องมีฝ่ายไทยถือหุ้นมากกว่า 51% นี่เป็นที่มาของโครงการนะคะเนด้าเนี่ยเป็นผู้หาแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินของไทยเพื่อนำไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในกัมพูชา2โครงการก็คือถนน R67 วงเงิน12ล้านบาทและด่านสตึงบกเป็นเงิน6ล้าน2แสนบาทรวม18ล้าน2แสนบาทซึ่งทั้ง2โครงการดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นเรียบร้อย แล้วค่ะแต่ว่าอยู่ระหว่างการชำระหนี้ตามสัญญาโดยทางกัมพูชาจ่ายเงินชำระหนี้ตามสัญญามาโดยตลอดแต่ว่าอย่างไรก็ตามในสัญญาเนด้าจะช่วยเหลือแบ่งเบาดอกเบี้ยส่วนหนึ่งซึ่งเป็นเงินที่มีคำของงบประมาณและหากว่าทางเนด้าไม่ชำระดอกเบี้ยในส่วนที่ต้องรับผิดชอบก็อาจเป็นเหตุให้ทางฝ่ายกัมพูชาไม่ชำระเงินกู้ตามเงื่อนไขได้คณะกรรมการงบประมาณทั้ง2สภาจึงได้ซักถามแล้วก็รับฟังคำชี้แจงจากหน่วยงานนะคะก็ชี้แจงกันไปเรียบร้อยพบว่าไม่มีการสงวนความเห็นหรือว่ามีข้อสังเกตใดๆจึงไม่มีการตัดลดงบประมาณในส่วนนี้ย้ำนะคะว่าไม่ใช่โครงการใหม่แต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่ผ่อนชำระหนี้ตามสัญญาระหว่างรัฐบาลกัมพูชากับเนด้าซึ่งได้ชำระเงินมาโดยตลอดและไม่ได้ใช้งบประมาณ31ล้านบาทตามที่เป็นข่าวด้วยค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลเข้าใจความรู้สึกและความห่วงใยของประชาชนโดยเฉพาะในสถานการณ์ไทยกัมพูชาปัจจุบันแต่การพิจารณาก็ต้องแยกข้อเท็จจริงออกจากความรู้สึกให้ชัดเจนทางนี้รัฐบาลก็จะดำเนินการทุกเรื่องโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศไทยประชาชนคนไทยและข้อผูกพันตามกฎหมายและสัญญาเป็นสำคัญ
0: ชัดเจนนะครับ
1: ค่ะ
0: เรามาติดตามภารกิจของคณะรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเริ่มกันที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปตรวจราชการและติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินเรือในแม่น้ำป่าสักครับนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนายเดชาธรชาวเลขารองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้การต้อนรับพร้อมนำตรวจเยี่ยมท่าเรือสาลาลอยตำบลสาลาลอยอำเภอท่าเรือก่อนเดินทางไปตรวจเยี่ยมตลิ่งบริเวณวัดคลองน้ำชาและหมู่บ้านอรัญยิกตำบลท่าช้างอำเภอนครหลวง

0: จากนั้นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเขื่อนป่าสักระยะที่2ตอนที่3บริเวณหน้าวัดทองทรงธรรมตำบลคลองสะแกและระยะที่2ตอนที่2บริเวณหน้าวัดก่อแก้วเกษมธารามตำบลบ่อโพงอำเภอนครหลวงสำหรับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินเรือในแม่น้ำป่าสักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินเรือและการขนส่งทางน้ำส่งเสริมการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากทางบกและทางรางมาเป็นทางน้ำรวมถึงลดต้นทุนโลจิสติกและปัญหาการจราจรทางถนนโดยแผนพัฒนาครอบคลุมแนวแม่น้ำป่าสักระยะทางรวม52กิโลเมตรที่2อยู่ระหว่างการดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีช่วงต้นปี2570ส่วนตอนที่4ถึง8อยู่ในแผนงบประมาณโดยคาดว่าโครงการจะช่วยให้การเดินเรือมีความสะดวกปลอดภัยและตรงเวลาตลอดจนช่วยปกป้องที่ดินและทรัพย์สินพร้อมยกระดับภูมิทัศน์และเศรษฐกิจริมแม่น้ำป่าสักและส่งเสริมการท่องเที่ยวริมน้ำของชุมชนและท้องถิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ช่วยให้ประชาชนได้รับทราบถึงการติดตามการดูแลโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างชัดเจนโดยมุ่งให้โครงการมีความแข็งแรงและปลอดภัยพร้อมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างในจุดที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่ครับ
1: ต่อกันที่ภารกิจของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปตรวจราชการในจังหวัดมหาสารคามติดตามรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ค่ะพร้อมทั้งมีการชี้แจงถึงแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมเปิดกิจกรรมตลาดเกษตรกรสารคามสัญจรครั้งที่1จากแปลงปลูกสู่มือคุณโดยภารกิจการลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคามในครั้งนี้ในช่วงเช้านางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ไปที่แปลงใหญ่ผักอินทรีหมู่ที่6บ้านน้ำจั่นตำบลชื่นชมอำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามค่ะไปก็ไปรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของแปลงใหญ่ผักอินทรีรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่พร้อมทั้งได้พบปะเกษตรกรมอบนโยบายและปัจจัยการผลิตตลอดจนเยี่ยมชมนิทรรศการและร้านจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรด้วยจากนั้นในช่วงบ่ายเดินทางไปยังฝ่ายเปรมห้วยเชียงทรงตำบลขวาวใหญ่อำเภอกันทรวิชัยเพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์ปัญหาและแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมพบปะเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่จากนั้นเดินทางมายังวัดเกศรเจริญผลหมู่ที่1ตำบลมะค่าอำเภอกันทรวิชัยเพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์และกิจกรรมของกลุ่มพร้อมทั้งมอบนโยบายและพบปะสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้เปิดกิจกรรมตลาดเกษตรกรสารคามสัญจรครั้งที่1จากแปลงปลูกสู่มือคุณณที่ว่าการอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามโดยมีนายกนกศรีวิชัยนันท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามและประชาชนชาวมหาสารคามร่วมให้การต้อนรับนางสาวปิยรัตน์บอกว่านโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้เป็นนโยบายหลักของกระทรวงเกษตรค่ะแล้วก็เป็นแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของไทยโดยเน้นหาความต้องการของตลาดก่อนการผลิตแล้วก็นำเอาเทคโนโลยีมาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าซึ่งกระทรวงเกษตรพร้อมจะผลักดันสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้ที่ยั่งยืนโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่จะสามารถพัฒนาต่อยอดการทำเกษตรค้าขายบนตลาดออนไลน์ได้เป็นอย่างดี
2: อย่างวันนี้ค่ะมหาสารคามของพวกเรานะดิฉันก็ลงพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตลาดเกษตรกรนะคะแล้วก็รับฟังปัญหาของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์การตลาดหรือแม้แต่กระทั่งการที่อยากจะจัดตั้งสหกรณ์ของวิสาหกิจชุมชนด้วยก็เดี๋ยวจะมีการสั่งการให้ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้เข้ามานะคะสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจชุมชนที่ต้องการขยับขยายแล้วกลายเป็นสหกรณ์ที่เติบโตในอนาคตค่ะในส่วนของเรื่องน้ำเช่นเดียวกันท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะได้มอบหมายให้ดิฉันเองเก็บเอาปัญหาของบ้านเราเพื่อที่จะไปนำปรึกษาหารือกับทาง

0: ฐมนตรีว่าการที่กำกับดูแลกรมชลประทานอยู่โดยท่านรัฐคลังแสงค่ะจะเป็นคนนำเอาโครงการของบ้านเราของมหาสารคามค่ะเข้าไปนั่งพูดคุยถึงความจำเป็นเร่งด่วนให้กับพ่อแม่พี่น้องจากจังหวัดมหาสารคามอย่างแน่นอนดังนั้นก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องจังหวัดมหาสารคามได้ติดตามผลงานอย่างใกล้ชิดแล้วกันค่ะว่าทางพวกเราเองทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองรวมถึงท่านรัฐคลังแสงเองเนี่ยเราจะมีการพัฒนาในเรื่องของน้ำในเรื่องของเกษตรกรแล้วก็ในเรื่องของสหกรณ์ของพวกเราได้อย่างไรบ้างค่ะในจังหวัดมหาสารคามเองก็มีความเข้มแข็งของเครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์รวมถึงเกษตรกรในพื้นที่ด้วยซึ่งยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ดิฉันก็เห็นความสำคัญของทุกท่านอยู่แล้วเพราะวันนี้ดิฉันต้องการดึงเอาคนรุ่นใหม่เข้ามาสู่วงการของเกษตรเพราะหลายคนก็ยังคิดว่าเอ๊ะเข้ามาในวงการเกษตรทำไมถึงไม่รวยสักทีดังนั้นดิฉันก็จะมีการปรับรูปโฉมของการทำงานระบบของกรมส่งเสริมการเกษตรกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรรวมถึงเครือข่ายคนรุ่นใหม่ของพวกเราด้วยเดี๋ยวจะมีการส่งเสริมในอนาคตอย่างแน่นอนค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวด้วยนะคะว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการติดตามการดำเนินงานด้านการเกษตรพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอจากเกษตรกรโดยตรงพร้อมนำข้อมูลไปประกอบการกำหนดแนวทางพัฒนาภาคการเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตลอดจนส่งเสริมการสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการภาคการเกษตรค่ะ
2: และที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมปล่อยพันกุ้งก้ามกรามลงในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีแห่งการสถาปนากรมประมงโดยเน้นย้ำว่าจะเดินหน้าปล่อยกุ้งก้ามกรามสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนรอบแหล่งน้ำครับนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดโครงการปล่อยกุ้งก้ามกราม1ล้านตัวในเขื่อนอุบลรัตน์เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำสร้างความมั่นคงด้านอาหารและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนประมงรอบเขื่อนพร้อมเยี่ยมผลิตภัณฑ์ชุมชนแปรรูปสัตว์น้ำของชุมชนนิทรรศการภาพถ่ายวิถีชาวประมงเขื่อนอุบลรัตน์มอบรางวัลแก่เยาวชนที่ร่วมประกวดวาดภาพการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์และการแข่งขันกุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำและยังได้ลงเรือตรวจการประมงในพื้นที่ของเขื่อนอุบลรัตน์อีกด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากุ้งก้ามกรามเป็นสัตว์น้ำที่มีทางเศรษฐกิจมีมูลค่าสูงเนื้อมีรสชาติดีนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มุ่งส่งเสริมอาชีพประมงโดยสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำปล่อยในแหล่งน้ำมาแล้วกว่า200ล้านตัวใน3เดือนที่ผ่านมาและจากการสอบถามประชาชนรอบเขื่อนอุบลรัตน์ทราบว่ากุ้งก้ามกรามสร้างรายได้ให้เป็นกอบเป็นกำซึ่งหลังจากนี้จะเดินหน้าปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
3: เราเล็งเห็นว่าทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งน้ำนะครับลดลงไปค่อนข้างเยอะก็เป็นหน้าที่ของกรมประมงที่เราต้องเติมทรัพยากรลงในแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตอบคำถามที่สองเมื่อกี้ที่ถามว่าใน3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงเกษตรและกรมประมงเนี่ยได้ดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำนะครับทั่วประเทศกว่า200ล้านตัวลงไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายอีกใน3เดือนถัดไปเนี่ยก็ต้องมากกว่าเดิมเพราะเราเล็งเห็นอยู่แล้วครับว่าทรัพยากรในแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยซึ่งเป็นไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นกุ้งในแหล่งน้ำต่างๆเนี่ยลดลงไปเยอะจริงๆครับก็เป็นหนึ่งในการมาตรการของรัฐบาลอยู่แล้วที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคือ1มีแหล่งอาหารให้ทานแล้วก็2เนี่ยถ้าเหลือก็สามารถไปขายที่ตลาดได้เป็นรายได้เพิ่มกับให้พี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนครับจริงๆเมื่อกี้เนี่ยมีโอกาสได้คุยกับพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งไม่เลี้ยงกุ้งด้วยแล้วก็สามารถทำจับกุ้งในแหล่งน้ำธรรมชาติด้วยเนี่ยก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีครับเพราะว่าอาชีพนี้เนี่ยมีรายได้ที่ค่อนข้างดีเพราะว่าถ้าเกิดเทียบกับปลาแล้วเนี่ยหลายท่านเมื่อกี้เจอคุณลุงท่านหนึ่งนะคุณลุงยูนคุณลุงยูนยังบอกเลยว่าจับปลาทั้งวันเนี่ยให้ได้หลายกิโลเลยนะก็ไม่เท่ากับกุ้งกิโลเดียวกุ้ง1กิโลเนี่ยมีมูลค่าสูงถึง500 600บาทถ้าเกิดขึ้นห้างแล้วหรือขึ้นภัตตาคารร้านอาหารแล้วเนี่ยยิ่งมูลค่าสูงมากกว่านั้นดังนั้นเองเนี่ยกุ้งก้ามกรามก็เป็นหนึ่งนโยบายที่กรมประมงแล้วก็กระทรวงเกษตรที่นำโดยท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยเราทำอย่างต่อเนื่องครับ
2: ทางด้านนายประยูรทิพย์รอดชาวประมงบ้านท่าเรือตำบลเขื่อนอุบลรัตน์อำเภออุบลรัตน์ของจังหวัดขอนแก่นก็กล่าวว่าหลังจากที่กรมประมงมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโดยเฉพาะกุ้งกล้ามกรามลงในพื้นที่ของเขื่อนอุบลรัตน์ทำให้พี่น้องชาวประมงที่อยู่รอบเขื่อนมีอาชีพและรายได้จากการจับกุ้งกล้ามกรามขายเพิ่มยังต่อเนื่องก็คือต่างจากเมื่อก่อนซึ่งเป็นการจับปลาเพียงอย่างเดียวถือว่าโครงการปล่อยพันธุ์กุ้งกล้ามกรามครั้งนี้เป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างมากเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมดูเลยนะครับเพราะว่าจับปลาได้10กิโลกรัมก็ขายได้ไม่เท่ากับที่กุ้งกล้ามกรามเพียง1กิโลกรัมเท่านั้นครับ
1: นโยบายชัดเจนนะคะสำหรับกระทรวงเกษตรค่ะปิดท้ายช่วงนี้กันที่บรรยากาศงานทำบุญวันคล้ายวันเกิดครบรอบ60ปีของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้นะคะ13กันยายนซึ่งก็มีบุคคลสำคัญทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงร่วมอวยพรในโอกาสนี้อย่างคับคั่งเลยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นในการบริหารประเทศเพื่อประโยชน์ของประชาชนค่ะโดยที่บ้านพักส่วนตัวในย่านบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้จัดการทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ60ปีเป็นการภายในครอบครัวโดยมีคณะรัฐมนตรีและบุคคลสำคัญทางการเมืองเดินทางเข้ามาร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่งนอกจากนี้ก็ยังมีบุคคลสำคัญส่งกระเช้าดอกไม้และข้อความอวยพรอาทิพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีและคุณหญิงพจมานดามาพงศ์ขณะเดียวกันคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยตลอดจนคณะข้าราชการตำรวจก็เดินทางเข้าอวยพรอย่างคับคั่งเช่นเดียวกันค่ะในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนยืนยันว่าตราบใดที่ยังคงดำรงตำแหน่งที่ได้รับความไว้วางใจจากสภาผู้แทนราษฎรและประชาชนจะขอทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มความสามารถฟังเสียงนายกกันหน่อยค่ะ
4: ผมก็ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีนะครับจากฐานที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องพรรคภูมิใจไทยเข้ามาจนได้รับความไว้วางใจจากสภาให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตราบใดที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็ต้องทำหน้าที่ทุกอย่างเพื่อประเทศและเพื่อประชาชนมันไม่มีภารกิจอื่นนอกจากเป้าหมาย2เป้าหมายหลักนี้
1: สำหรับประเด็นการแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนนั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าภาพรวมตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านการส่งออกเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเม็ดเงินการลงทุนจากต่างชาติและอัตราการจ้างงานอย่างไรก็ตามรัฐบาลตระหนักดีว่ายังมีปัญหาที่ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นความท้าทายที่ทุกประเทศต้องเผชิญโดยรัฐบาลพร้อมที่จะเดินหน้าแก้ไขปัญหาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป
4: ตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาก็มีตัวชี้วัดที่พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นทั้งเรื่องการส่งออกเรื่องของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเรื่องของตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เรื่องของเม็ดเงินลงทุนที่เข้ามาในประเทศต่างๆเรื่องของการจ้างงานนะครับทั้งในตัวดัชนีต่างๆมันก็ขยับขึ้นนะแต่แน่นอนละมันก็จะต้องมีส่วนที่ดีแล้วก็มีส่วนที่มันยังไม่ดีซึ่งตรงนั้นก็ต้องแก้ไขกันไปแต่มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับในประเทศมหาอำนาจในประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจเขาก็ยังมีคนตกงานมีคนจนมีเรื่องที่เขาต้องแก้ไขอยู่
1: อีกประเด็นทางการเมืองที่น่าสนใจโดยเฉพาะกรณีการผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ซึ่งปรากฏว่ามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคร่วมฝ่ายค้านอย่างพรรคกล้าธรรมมาร่วมลงมติเห็นชอบด้วยประเด็นนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าการเมืองในปัจจุบันถือเป็นพลวัตปรากฏการณ์ที่พรรคฝ่ายค้านมาร่วมโหวตสนับสนุนในครั้งนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลดำเนินนโยบายมา

0: มันก็สะท้อนอย่างอื่นไม่ได้นอกจากสะท้อนว่าสิ่งที่รัฐบาลได้นำเสนอแล้วเนี่ยพรบ.งบประมาณเนี่ยถ้าถูกนำไปปฏิบัติแล้วก็คงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพี่น้องประชาชนต่อส่วนรวมนะครับท่านก็ให้ความสนับสนุนเห็นชอบด้วยกับร่างพรบ.งบประมาณนี
1: ้มีสัญญาใจที่จะร่วมรัฐบาลในอนาคตไหมครับ
0: ยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้นะครับแต่ก็เป็นท่าทีที่เขาเห็นกับประเทศชาติเขาเห็นกับประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักนะครับก็อย่างที่เรียนมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ความร่วมมือทั้งหลายมันก็เกิดขึ
2: ้
0: น
2: แน่นอนว่างบประมาณทุกบาททุกสตางค์ก็เอาไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
3: ใช่ค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำด้วยนะคะว่าขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณปรับคณะรัฐมนตรีโดยรัฐมนตรีทุกคนทั้งพรรคแกนนำและพรรคร่วมรัฐบาลต่างเร่งทำงานและพร้อมชี้แจงข้อสงสัยของประชาชนอย่างเต็มที่ฟังเสียงยืนยันจากนายกรัฐมนตรีกันค่ะ
0: ตอนนี้ก็ต้องถือว่ายังไม่ได้มีสัญญาณอะไรนะครับรัฐบาลก็ยังสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่รัฐมนตรีหลายคนในคณะรัฐบาลของผมก็เริ่มเข้ารูปเข้ารอยแล้วก็เริ่มมีความมั่นใจในภารกิจของแต่ละท่าน
4: อย่างรัฐมนตรีลูกเทพเองท่านนายกได้ดูผลงานเขาบ้างไหมครับว่าตรงตามใจท่านนายกหรือเปล่าม
0: ันไม่มีรัฐมนตรีลูกเทพหรอกครับใครเป็นจัดก็ไม่รู้รัฐมนตรีทุกคนผมคัดเลือกมากับมือตัวเองแล้วก็เพราะนั้นเข้าใจกันว่าทุกคนก็จะมีภารกิจแล้วก็มีตัวชี้วัดในการปฏิบัติหน้าที่ถ้าเขายังทำงานได้อย่างเต็มที่เกิดประโยชน์ครับส่วนรวมเขาก็ยังสามารถที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีไปได้เรื่อย
5: ๆโดยรวมถือว่าน่าประทับใจไหมครับผลงานของ
0: ขยันทุกคนครับ
2: แน่นอนนะครับว่า KPI ของรัฐมนตรีแต่ละคนก็คือการแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนช่วงหน้ามีรายละเอียดการแก้ไขปัญหาที่ทุกกระทรวงยังคงเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนช่วงหน้าใน MBT News ข่าวเช้าครับ
3: ค่ะ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

6:27 น.กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้าต่อคุณผู้ชมครับช่วงนี้อากาศแปรปรวนบางที่ร้อนทำให้เกิดอัคคีภัยขึ้นบ่อยครั้งที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วก็เกิดเหตุนี้ครับเมื่อช่วงเย็นวานนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงพยาบาลบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครครับเจ้าหน้าที่ก็เร่งระดมกำลังระงับเหตุพร้อมกับอพยพผู้ป่วยไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เพลิงไหม้พร้อมกับสั่งปภ.สำรวจอาคารและสิ่งแวดล้อมรอบโรงพยาบาลด้วยครับโดยภายหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชนจังหวัดสมุทรสาครหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานป้องกันและบรรเทา

0: สาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและอปภ.เร่งเข้าพื้นที่เพื่อระงับเหตุพร้อมกับโรงพยาบาลดำเนินการอพยพผู้ได้รับผลกระทบออกจากพื้นที่รวดเร็วด้วยเพลิงลุกไหม้บริเวณแผนกกายภาพบำบัดชั้นที่1ของอาคารและสามารถควบคุมเพลิงได้ 100% แล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินความปลอดภัยของพื้นที่อย่างละเอียดนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทันทีที่ได้รับทราบข่าวก็ลงพื้นที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วอย่างรวดเร็วไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในฐานะที่กำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และกรมโยธาธิการและผังเมืองโดยได้สั่งการเร่งด่วนให้ทั้งสองหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของโรงพยาบาลอย่างใกล้ชิดและให้ปภ.สนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและระงับเหตุสาธารณภัยพร้อมประเมินความเสี่ยงและเฝ้าระวังเหตุซ้ำขณะที่ในวันนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองจะเข้าตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารเพื่อประเมินความปลอดภัยก่อนกลับเข้าไปใช้พื้นที่ขณะเดียวกันได้ประสานกรมควบคุมมลพิษเข้าตรวจวัดคุณภาพอากาศและค่ามลพิษจากควันที่ยังคงตกอยู่ในอาคารโรงพยาบาลเพื่อให้มั่นใจว่าพื้นที่มีความปลอดภัยต่อผู้ป่วยบุคลากรและประชาชนส่วนการตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะเข้าพื้นที่ในวันนี้เพื่อเก็บหลักฐานและตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนสรุปข้อเท็จจริงครับ
1: โครงสร้างจะมีท่านโยธาธิการและผังเมืองนะครับมาตรวจในเรื่องของโครงสร้างว่าโครงสร้างโรงพยาบาลเนี่ยมีความพร้อมหรือว่าใช้งานกลับมาใช้งานได้ไหม
2: จากการรายงานเห็นได้พอจะทราบสาเหตุหรือยังคะท่าน
1: ตอนนี้ไม่ทราบแน่ชัดครับก็ทราบจากว่าน้องที่ว่าเป็นเวรเปรย์นะครับได้เดินทางผ่านมาแล้วก็เห็นเปลวไฟนะครับก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับอันนี้ต้องขอชื่นชมทางเจ้าหน้าที่นะครับทางเทศบาลก็ดีเจ้าที่อส.แล้วก็พี่น้องผู้ภัยทุกท่านนะครับที่เดินทางมาที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ทางโรงพยาบาลเนี่ยนะครับมีการเตรียมพร้อมที่จะอพยพผู้ป่วยนะครับตรงนี้เราก็เลยไม่ได้รับความเสียหายหรือว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากเหตุการณ์ครั้งนี้ครับจะมีก็ต่อเมื่อมีน้องผู้ภัยคนหนึ่งนะครับที่สำลักควันนะครับแล้วก็มีเจ้าที่อส.ที่โดนกระจกบาดครับผม
3: อย่างชั้นล่างนะครับส่วนใหญ่เราเก็บอะไรไว้อะครับ
1: ชั้นล่างเนี่ยทางท่านรองผบ.บอกว่าเป็นพื้นที่กายภาพบำบัดครับก็จะเป็นเตียงอุปกรณ์ในการใช้กายภาพบำบัดครับแต่วันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็เลยไม่มีผู้ที่มาใช้บริการ
3: อย่างตึกนี้ครับเป็นตึกที่ค่อนข้างจะมีอายุอยู่พอสมควรเรื่องของระบบไฟฟ้าได้มีการแบบตรวจสอบหรือว่าอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
1: คือเบื้องต้นทางโรงพยาบาลเนี่ยก็มีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาครับทีนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูเฉพาะจุดอีกทีนึงนะครับว่าในกรณีชั้นล่างเนี่ยนะครับมันเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้ทางพิสูจน์หลักฐานจะเข้ามาตรวจให้ชัดเจนอีกทีนึงนะครับแต่เบื้องต้นถ้ามันเกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือว่าเกิดจากระบบของสายไฟเนี่ยเราก็คงต้องมีการตรวจเช็คนะครับทั่วประเทศนะครับเมื่อกี้ได้ดำเนินกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับท่านก็บอกว่าท่านจะกำชับแล้วก็จะมีการตรวจระบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซ้อมการใช้ระบบโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับจะไม่ให้เกิดเหตุขึ้นอีก
0: ขณะที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วประกาศงดให้บริการแผนกกายภาพบำบัดและคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณชั้นจีของอาคารดังกล่าวในวันนี้โดยเจ้าหน้าที่ได้ติดต่อผู้ที่นัดหมายเพื่อแจ้งเลื่อนวันนัดใหม่อีกครั้งส่วนบริการอื่นของโรงพยาบาลยังคงเปิดให้บริการตามปกติพร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนแล้วก็อำนวยความสะดวกในทุกเส้นทางเข้าออกของโรงพยาบาลเพื่อเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวครับ
4: โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะช่วงนี้ก็ต้องตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้ากันบ่อยหน่อยนะคะส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานยิวบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุข้อมูลที่พบว่ามีการขอจัดตั้งไม่ถูกต้องตั้งแต่ปี2564ค่ะส่วน4ร่างในสุสานนั้นเป็นชาวอิสราเอลและชาวอังกฤษซึ่งการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่ญาติบอกว่าขอขยายเวลาเพิ่มอีกเป็น7วันนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมออนไลน์ติดตามผลความคืบหน้าตรวจสอบสุสานยิวในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราหลังลงพื้นที่ไปเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาโดยมีตัวแทนจากจังหวัดฉะเชิงเทราประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราปลัดจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดท้องถิ่นจังหวัดทรัพยากรจังหวัดนายอำเภอบางคล้ารวมถึงตัวแทนกรมการปกครองอาทินายวิรุณสิทธิวงศ์รองอธิบดีกรมการปกครองและร้อยตำรวจตรีสิงห์คำคำยอดผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนและนิติการเบื้องต้นได้รับทราบรายงานล่าสุดว่าผู้เสียชีวิตที่อยู่ในหลุมฝังศพทั้ง4ร่างเป็นชาวอิสราเอล3ร่างแล้วก็อีก1ร่างเป็นชาวอังกฤษค่ะโดยญาติทั้ง4ร่างมาติดต่อขอเคลื่อนย้ายแล้วนะคะแต่ว่าภายหลังทางบริษัทการชาบัตกลับเป็นผู้แจ้งความประสงค์ว่าจะขอเป็นผู้เคลื่อนย้ายทั้ง4ร่างเองโดยญาติจะขอขยายเวลาเคลื่อนย้ายศพเพิ่มเป็น7วันเพื่อเตรียมที่ใหม่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ตรวจสอบเพิ่มเติมความสัมพันธ์2ใน3คนไทยที่เป็นผู้แจ้งการเสียชีวิตว่าเกี่ยวข้องอย่างไรกับผู้ตายหรือเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทการชาบัตหรือไม่สำหรับการขอจัดตั้งสุสานข้อมูลจากที่ประชุมและข้อมูลจากจังหวัดเป็นที่สังเกตได้ว่าการขออนุญาตจัดตั้งเมื่อปี2564ไม่ถูกต้องตามระเบียบตั้งแต่ต้นการไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตเมื่อปี2566จึงถูกต้องแล้วแล้วก็มีความเป็นไปได้อย่างมากหลังจากดูข้อมูลทางภูมิศาสตร์ย้อนหลังว่าการออกใบอนุญาตตั้งสุสานในปี2564จะผิดระเบียบตั้งแต่ต้นค่ะ
0: มาดูเรื่องที่หลายคนเป็นห่วงก็คือสถานการณ์ของปลาหมอคางดำครับพื้นที่เขื่อนลำปางจังหวัดกาฬสินธุ์หลังจากไปพบปลาชนิดนี้ต่อเนื่องด้วยครั้งล่าสุดก็จับได้เพิ่มขึ้นบริเวณท้ายเขื่อนครับผลการผ่าพิสูจน์เนี่ยไปพบไข่เต็มท้องอยู่ในช่วงของการขยายพันธุ์ครับทำให้จังหวัดกาฬสินธุ์เร่งสำรวจจุดเสี่ยงเพื่อค้นหาและกำจัดให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะแพร่กระจายไปวงกว้างไปทำลายระบบนิเวศและกระทบต่ออาชีพประมงครับตอนนี้แม้ว่าจะยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าปลาหมอคางดำได้แพร่กระจายออกไปเป็นวงกว้างแต่ว่าจากการตรวจสอบแล้วก็พบปลาหมอคางดำทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งจำกัดพื้นที่และสำรวจอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นำคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวพร้อมร่วมตรวจพิสูจน์ปลาหมอคางดำที่จับได้ที่บริเวณบ้านคำเขื่อนแก้วตำบลสำราญใต้อำเภอสามชัยซึ่งผลจากการผ่าพิสูจน์พบว่ามีไข่อยู่เต็มท้องอันนี้ก็สะท้อนถึงความพร้อมเข้าสู่การขยายพันธุ์แล้วผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์กำชับให้ทุกพื้นที่ช่วยกันเฝ้าระวังและหากประชาชนหรือว่าชาวประมงพบปลาที่มีลักษณะคล้ายปลาหมอคางดำขอให้ท่านเก็บตัวอย่างเอาไว้และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กรมประมงเพื่อให้สามารถตรวจพิสูจน์และทำการกำจัดได้ทันทีอย่านำไปปล่อยลงแหล่มน้ำอื่นนะครับเพราะหากสกัดได้ตั้งแต่จำนวนที่ไม่มากจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสัตว์น้ำพื้นถิ่นรวมถึงอาชีพประมงและระบบนิเวศของเขื่อนลำปาวในระยะยาวแต่ด้านนางสาวสิรานีงอยจันทร์ศรีผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดท่านบอกว่าสถานการณ์ขณะนี้ยังอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้ซึ่งเกณฑ์การประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินจะเกิดขึ้นต่อเมื่อพบความหนาแน่นของปลาตั้งแต่10ตัวต่อพื้นที่100ตารางเมตรขึ้นไปอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์เป็นประจำทุกเดือนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นปลาหมอคางดำให้ท่านแจ้งประมงในพื้นที่ทันทีนะครับนอกจากนี้ก็ยังย้ำเพื่อความสบายใจว่าปลาหมอคางดำเนี่ยเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นที่ไม่มีพิษและมีคุณค่าทางโภชนาการได้โปรตีนสูงไม่แพ้กับปลาดินสามารถนำมาประกอบอาหารได้ตามปกติครับ
4: ทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยอมรับนะคะว่าพบปลาหมอคางดำในลำน้ำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อเนื่องเป็นครั้งที่4แล้วล่ะค่ะซึ่งก็ยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหานี้ล่าสุดเตรียมตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังแล้วก็เร่งด่วนด้วยจากกรณีที่พบปลาหมอคางดำระบาดในเขื่อนลำปาวต่อเนื่องเป็นครั้งที่4ล่าสุดชาวประมงพื้นบ้านจับได้อีก3ตัวค่ะก็เลยส่งให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์ซึ่งต่อมาก็ยืนยันชัดว่าเป็นปลาหมอคางดำจริงๆแล้วก็เป็นปลาหมอคางดำที่พร้อมขยายพันธุ์นั่นแปลว่ามีไข่เต็มท้องนะคะโดยทั้ง3ตัวมีขนาดความยาว 7-10 เซนติเมตรมีอายุประมาณ3เดือนผลการผ่าทั้ง2ตัวพบว่ามีไข่เต็มท้องทั้ง2ตัวพร้อมขยายพันธุ์นั้น นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าขณะนี้ได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นปลาหมอคางดำจริงซึ่งทางรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้นิ่งนอนใจในวันนี้ค่ะจะมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังและเร่งด่วนเพื่อสกัดไม่ให้ลุกลามออกนอกโซนขณะเดียวกันทุกภาคส่วนก็กำลังรณรงค์กำจัดปลาหมอคางดำอยู่ค่ะ
5: ตอนนี้เนี่ยผมได้มอบหมายให้ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยเข้าไปดูอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วแล้วก็ใช้อาสาเครือข่ายต่างๆนะครับที่อยู่ในบริเวณเขื่อนลำปาวเนี่ยให้ช่วยกันเฝ้าระวังอยู่ตอนนี้เนี่ยทราบว่ามีรายงานมาว่าจับเจอจริงๆก็หลายตัวแล้วแต่ว่าวันจันทร์เนี่ยวันพรุ่งนี้เนี่ยผมก็จะกลับเข้าไปที่กระทรวงแล้วก็ดำเนินการตั้งศูนย์เฉพาะกิจที่มาบริหารจัดการเรื่องปลาหมอคางดำโดยเฉพาะแล้วก็ตลอดจนไปถึงการผลักดันนำงบประมาณงบกลางจากรัฐบาลเนี่ยมาบริหารจัดการเรื่องสถานการณ์ครับก็เดี๋ยวความคืบหน้าเดี๋ยวจะรายงานเป็นระยะไปเรื่อยๆครับจริงๆหลายจังหวัดเนี่ยสถานการณ์ผมต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่ามันมีมานานแล้วมันมีมาหลายปีแล้วซึ่งผมเข้ามารับตำแหน่งได้ประมาณสัก4เดือนเนี่ยผมก็เล็งเห็นว่ามันเป็นปัญหาที่สำคัญจริงเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็ให้ความมั่นใจกับพี่น้องเกษตรกรครับว่าเราไม่ละเลยแน่นอนอย่างวันพรุ่งนี้เองเนี่ยเดี๋ยวพอตั้งศูนย์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมีองค์ประกอบในหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยกันเนี่ยก็จะดำเนินการเร่งแน่นอนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เร่งด่วนอยู่แล้วครับ
0: มาดูหนึ่งในโครงการที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเยอะมากสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็มีกระแสข่าวว่ามีการขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปหรือเปล่าตอนนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่ายังอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลังนะครับแต่ว่าบรรยากาศการจับจ่ายในเดือนสุดท้ายตามกรอบเดิมก็ยังเป็นไปอย่างคึกคักโดยพี่น้องประชาชนรวมถึงบรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่างก็สนับสนุนให้ต่อยุโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปจนถึงเดือนธันวาคมเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจและก็เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยทั้งประเทศครับมาฟังเสียงของพี่น้องประชาชนและบรรดาพ่อค้าแม่ค้ากันก่อนนะครับที่ศูนย์อาหารและบริการ3หนองแวงภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้สื่อข่าวก็ไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสถึงกระแสข่าวการพิจารณาต่ออายุโครงการส่วนใหญ่ก็อยากให้ขยายโครงการออกไปถึงช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องและก็เป็นของขวัญให้กับประชาชนอย่างนางสาวปิยธิดาโยเทพแม่ค้าท่านนี้บอกว่าไทยช่วยไทยพลัสถือว่ากระตุ้นการใช้จ่ายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนจากเดิมเคยซื้อ20บาทแต่เมื่อมีไทยช่วยไทยพลัสลูกค้าจะซื้อเพิ่มเป็น40บาท60บาทหรือ80บาทแต่หากโครงการสิ้นสุดยอดขายอาจจะลดลงจากเดิมจึงอยากให้รัฐบาลทบทวนการขยายเวลาโครงการออกไปครับ
6: แต่ก็เตรียมตัวกันประมาณหนึ่งเพราะว่าการค้าขายก็จะอาจจะลดลงจากเดิมในช่วงที่มีโครงการสัก30เดือนที่ผ่านมาอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีลดลงประมาณหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยก็เตรียมใจอยู่แต่ถ้ามีต่อก็สถิติก็โอเคค่ะในทุกรูปแบบของการค้าขาย
7: เห็นรัฐบาลบอกว่าจะต่อให้อีก2เดือนนี้เราโอเคมั้ยครับหรือว่าอยากให้ต่อไปนานแค่ไหน
6: ระยะเวลาไม่ค่อยมั่นใจค่ะแต่ถ้ามีการต่อสัก2เดือน3เดือนอะไรเงี้ยก็ถือว่ายังช่วยได้อยู่
0: ขณะที่นายธนงศักดิ์สุทธิประภาพ่อค้าท่านนี้กล่าวว่าผู้ค้าที่นี่มากกว่า 90% เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสและปรากฏว่ายอดขายดีขึ้นมากลูกค้าใช้จ่ายมากขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าหากสิ้นสุดโครงการเกรงว่ายอดขายจะลดลงประมาณ 20-30% แต่เมื่อทราบว่ารัฐบาลอาจจะต่อโครงการออกไปอีก2เดือนถือว่าเป็นของขวัญให้กับประชาชนและคนค้าขายเพราะว่าหากขยายเวลาไปถึงช่วงปีใหม่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหลายด้านทำให้ประชาชนมีกำลังซื้อมากขึ้นขณะที่ผู้ค้าก็จะมีรายได้มากขึ้นด้วย
8: ในโซนนี้ที่ผมเห็นมาเขามาสแกนเยอะมากเพราะว่าเขาจะช่วยเสียบค่าใช้จ่ายล่ะเดี๋ยวนึง
7: ถ้ามันไม่มีแล้วมันจะขายได้น้อยลงไหม
8: ถ้าไม่มีก็ขายปกติครับเขาก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าไม่มีเราก็เซฟเงินไว้เขาก็รู้ครับลูกค้าเขารู้เองแต่ว่าถ้ามีเขาก็จะอีกแบบนึงอีกรูปแบบนึงมันจะช่วยเขาได้เยอะค่าใช้จ่ายอะไรด้วย
7: ทีนี้เห็นบอกว่ารัฐบาลจะต่อให้อีก2เดือน
8: ครับ
7: เรารู้สึกยังไง
8: ก็ดีครับเพราะว่าดีอยู่เพราะว่ามันได้กระตุ้นหลายๆอย่างเข้ามาเพราะว่า1ลูกค้าเขาก็ประหยัดแล้วก็ช่วยค่าใช้จ่ายช่วยได้เยอะครับช่วยได้เยอะมาก
0: ช่นเดียวกับร้านค้ารายย่อยหลายแห่งเช่นร้านอาหารร้านส้มตำและร้านค้าประเภทรถเข็นก็ได้รับความนิยมจากประชาชนในการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างต่อเนื่องเจ้าของร้านที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสบอกว่าตลอด4เดือนโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยกระตุ้นยอดขายที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมทั้งการขายผ่านหน้าร้านและผ่านแอปพลิเคชัน Delivery เป็นโครงการที่สามารถฟื้นสถานการณ์การค้าที่ซบเซาช่วงก่อนหน้านี้ให้กลับมาคึกคักได้ในระยะหนึ่งหากมีการขยายโครงการเพิ่มในช่วงปลายปีคาดว่าจะทำให้การใช้จ่ายคึกคักต่อเนื่องครับทั้งนี้ทิศทางการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ไปพิจารณาขยายเวลาการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนเพื่อนำวงเงินงบประมาณที่คงเหลืออยู่ในระบบมาใช้อย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดทางกระทรวงการคลังอยู่ในระหว่างการพิจารณารายละเอียดความต้องการใช้จ่ายของประชาชนและนำปัจจัยจากสภาพเศรษฐกิจในช่วงหลังจากจบโครงการเฟสแรกหรือสิ้นเดือนกันยายนนี้เข้ามาประเมินร่วมกันเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์จริงมากที่สุดครับ
4: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินหน้ายุทธศาสตร์เจ้าแวลูหรือว่าคุณค่าทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจสนับสนุนคอนเทนต์คุณภาพดีขยายสู่ตลาดต่างประเทศค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครั้งที่6/2569เห็นชอบร่างแผนบริหารจัดการสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาระยะ5ปีเพื่อให้ผลงานที่กองทุนสนับสนุนสามารถนำไปเผยแพร่และต่อยอดได้อย่างเป็นระบบทั้งในและต่างประเทศผ่านยุทธศาสตร์ที่มีชื่อว่า Dual Value หรือคุณค่าทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจครอบคลุม5แนวทางสำคัญได้แก่การจัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาการจัดหมวดหมู่ประเภทผลงานการกำหนดคุณภาพของผลงานการพัฒนาช่องทางการตลาดและการจัดจำหน่ายและการสร้างรูปแบบการต่อยอดผลงานอย่างยั่งยืนพร้อมกำหนดแนวทางบริหารจัดการลิขสิทธิ์รูปแบบการอนุญาตใช้สิทธิและอัตราค่าตอบแทนเพื่อให้การนำผลงานไปใช้ประโยชน์มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนสำหรับการประเมินคุณค่าของผลงานจะพิจารณา3มิติประกอบด้วยผลตอบแทนทางการเงินมูลค่าจากสิ่งของและบริการหรือว่ามูลค่าทางสื่อและผลกระทบทางสังคมเพื่อให้เห็นทั้งโอกาสในการสร้างรายได้และประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อประชาชนโดยเฉพาะการเข้าถึงสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตลอดจนการพัฒนาระบบนิเวศสื่อนอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนประจำปีงบประมาณ2570ระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนี้ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาและประกาศผลโครงการที่ได้รับอนุมัติรวมถึงทำสัญญาให้ทุนในเดือนกุมภาพันธ์ปี2570จึงเชิญชวนผู้สนใจนะคะส่งคำขอได้ที่เว็บไซต์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ www.thaimediafund.or.th ค่ะ
0: โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ยังไม่หมดนะครับช่วงหน้ายังมีรายละเอียดให้ติดตามใน ABC News ข่าวเช้าครับ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:48 น.กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับทุกนี้เริ่มที่โครงการดีๆของกระทรวงอุตสาหกรรมครับก็คืออุตสาหกรรมเกมไทยเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ครับที่มีศักยภาพในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศซึ่งรัฐบาลแน่นอนเดินหน้าผลักดันเกมไทยสู่ตลาดโลกหลังจากผู้ประกอบการไทยสามารถสร้างมูลค่าเจรจา270 ล้านในงานเจมส์คอน2026นะครับต่อยอดเจมส์คอนAsia X Thailand Game Show 2026เพื่อเป็นศูนย์กลางของเกมของภูมิภาคอาเซียนครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับก็เปิดเผยว่าจากการที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับได้นำผู้ประกอบธุรกิจเกมไทย15 รายเข้าร่วมงาน Gamescom 2026ที่เมืองโคโลนประเทศเยอรมนีระหว่างวันที่26-30 สิงหาคมที่ผ่านมาต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเปิดตัวผลงานเกมไทยสู่ตลาดต่างประเทศแล้วก็แสดงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยรวมถึงสร้างโอกาสทางการค้าในตลาดยุโรปและตลาดโลกผลการเข้าร่วมผู้ประกอบการไทยสามารถสร้างมูลค่าการเจรจาการค้ารวมกว่า270 ล้านบาทพร้อมพบปะคู่ค้าเป้าหมายรวม994 รายในจำนวนนี้เป็นคู่ค้ารายใหม่ถึง673 รายหรือ 67.71% สะท้อนถึงศักยภาพของผู้ประกอบการเกมไทยและโอกาสในการขยายต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ผลสำรวจดังกล่าวรัฐบาลจึงเดินหน้าต่อยอดโอกาสจากเวทีนานาชาติสู่การจัดงาน Gamescom Asia X Thailand Game Show 2026ซึ่งจะเป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเกมจากไทยและต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจการลงทุนและการขยายตลาดสู่ภูมิภาคนั่นเองนะครับ
1: ด้านการส่งเสริมอาหารเพื่อสุขภาพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดตัว Thai Food Good Health ยกระดับภูมิปัญญาไทยสู่มาตรฐานอาหารสุขภาพระดับสากลค่ะนำร่องที่เขตสุขภาพที่5ขยายสู่77 จังหวัด770 เมนูภายใต้มาตรฐานเดียวกันพร้อมอัปเกรดคุณภาพจากมาตรฐานระดับ3 ดาวสู่5 ดาวผลักดันซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยสู่ตลาดสุขภาพระดับโลกรายงานนี้จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรีค่ะโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าโครงการนี้เป็นการยกระดับอาหารไทยจากที่มีชื่อเสียงด้านความอร่อยและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอยู่แล้วไปสู่อาหารไทยที่อร่อยมีคุณค่าและใส่ใจสุขภาพด้วยการผสมผสานองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยสมุนไพรและภูมิปัญญาอาหารไทยโดยไม่เปลี่ยนเสน่ห์หรือรสชาติของอาหารเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นอีกทั้งให้ความสำคัญกับการยกระดับผู้ประกอบการเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจเพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนนายพัฒนากล่าวด้วยนะคะว่าพื้นที่เขตสุขภาพที่5มีความพร้อมทั้งความหลากหลายของวัตถุดิบศักยภาพผู้ประกอบการและความเข้มแข็งของเครือข่ายสาธารณสุขเป็นโมเดลต้นแบบก่อนขยายผลไปทั่วประเทศภายใต้แนวคิด77 จังหวัด770 เมนูบนหลักโภชนาการความปลอดภัยและคุณค่าต่อสุขภาพพร้อมทั้งวางเส้นทางยกระดับคุณภาพจากมาตรฐานระดับ3ดาวไปสู่ระดับ4ดาว Taste Excellence และระดับ5ดาว Global Wellness เมนูเตรียมความพร้อมสู่ตลาดสุขภาพและตลาดนานาชาติทางด้านดร.นายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวว่าโครงการนี้จะนำร่อง8 จังหวัดในเขตสุขภาพที่5ได้แก่สุพรรณบุรีราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนำเกณฑ์ประเมินเมนูอาหาร TFGH มาทดลองตรวจประเมินแล้วก็ทดสอบเมนูอาหารสุขภาพอัตลักษณ์สมุนไพรท้องถิ่นจากร้านอาหารที่ขอรับการรับรองจำนวน80 เมนูเพื่อถอดบทเรียนและทดสอบเกณฑ์มาตรฐานพร้อมมอบป้ายสัญลักษณ์เพื่อการันตีคุณภาพและความปลอดภัยให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นรวมถึงมีการจัดนิทรรศการแสดงเมนูอาหารมาตรฐานจากผู้ประกอบการในพื้นที่ ตลอดจนการประกวดแข่งขันปรุงเมนูอาหารสุขภาพระดับประเทศจากวัตถุดิบอัตลักษณ์ท้องถิ่นโดยมีเชฟตัวแทนทั้ง8จังหวัดประชันฝีมือใน3ประเภทได้แก่อาหารคาวของหวานและเครื่องดื่มประเภทละ8ทีมทีมละ2คนเพื่อเฟ้นหาเมนูชนะเลิศ9เมนูด้วยกันนะคะก่อนหน้านี้เราเคยได้ยินว่าอาหารที่อร่อยมักจะไม่ดีต่อสุขภาพแต่หลังจากนี้อร่อยด้วยดีต่อสุขภาพด้วยมีแน่นอนค่ะ
0: กลับมาที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสอีกสักหน่อยนะครับทีมข่าว NPT ของเราลงพื้นที่ไปที่ย่านจตุจักรครับเพื่อไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัส2569คือหลายคนมองว่าช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวลดภาระค่าใช้จ่ายและกระจายรายได้สู่เมืองรองได้ดีแต่ก็มีข้อกังวลนะครับว่า1ล้านสิทธิ์อาจจะน้อยเกินไปและห่วงเรื่องผู้ประกอบการจะใช้โอกาสนี้ในการขึ้นราคาครับทีมข่าว MBT เราลงพื้นที่ไปที่ย่านจตุจักรครับไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ใช้ไทยช่วยไทยพลัสหลังจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคือเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่22กันยายนนี้และเปิดให้ลงทะเบียนในเดือนตุลาคมใช้สิทธิ์ได้ก็คือเดือนพฤศจิกายนถึง15ธันวาคมก่อนจะงดช่วงปีใหม่ก็คือ1เดือนแล้วก็กลับมาใช้สิทธิ์ได้อีกครั้ง16ถึง16มกราคมนะครับถึง28กุมภาพันธ์2570คือหลายคนเนี่ยบอกว่าโครงการนี้น่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ทำให้ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะการให้วงเงินสนับสนุนเมืองรองที่มากกว่าเมืองหลักช่วยกระจายนักท่องเที่ยวออกสู่ภูมิภาคแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างไรก็ตามครับมีข้อกังวลว่าจำนวน1ล้านสิทธิ์อาจจะน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับความต้องการของประชาชนรวมถึงความกังวลการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาที่พักแล้วก็ค่าบริการจากผู้ประกอบการบางรายพร้อมกับมองว่าเรื่องที่ดีที่ภาครัฐได้เตรียมมาตรการป้องกันด้วยการให้ผู้ประกอบการเนี่ยยื่นราคาก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและก็ตรวจสอบได้ครับขณะที่ผู้ประกอบการมองว่ามาตรการนี้จะช่วยเพิ่มยอดขายและก็สร้างความคึกคักให้กับธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้แน่นอนเนื่องจากดึงดูดให้ผู้คนออกมาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็เดินทางมากขึ้นโดยเฉพาะการขยายสิทธิ์ครอบคลุมร้านนวดสปารวมถึงชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปซึ่งช่วยกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนและผู้ประกอบการรากฐานที่เป็นฐานรากโดยเฉพาะพร้อมให้ความเห็นว่าในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยต้องเน้นการขายสินค้าราคาที่เข้าถึงง่ายเพื่อดึงดูดลูกค้ามากกว่าการขึ้นราคาเพื่อหวังกำไรครับ
1: ค่ะสอดคล้องเช่นเดียวกับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยและผู้ประกอบการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะที่ต่างก็ให้การสนับสนุนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสของรัฐบาลโดยเชื่อกันว่าจะทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนในสถานที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติเขาศกได้เป็นอย่างดีค่ะอีกทั้งนะคะก็บอกว่าก็จะมีการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยเดินทางมาท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะโดยความคิดเห็นของผู้ประกอบการท่องเที่ยวเขาศกนะคะนายสมัทกรสาสีอายุ59ปีเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวเขาศกอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีบอกว่าในฐานะผู้ประกอบการก็เห็นด้วยที่จะให้มีโครงการดังกล่าวเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติเขาศกและตำบลคลองศกอำเภอพนมส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวถ้าหากว่ารัฐบาลมีโครงการนี้ขึ้นมาก็เชื่อว่าจะทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มขึ้นจะทำให้เศรษฐกิจโดยภาพรวมของตำบลคลองศกอำเภอพนมมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามไปด้วยโดยเฉพาะช่วงนี้ในเขตอุทยานเขาศกอากาศเย็นสบายในช่วงเช้าก็จะมีหมอกให้นักท่องเที่ยวได้ชมและช่วงสายก็จะล่องห่วงยางระยะทางยาวประมาณ 2-3 กิโลเมตรในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาเล่นน้ำล่องห่วงยางเป็นคณะกลุ่มละประมาณ 8-10 คนทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวคึกคักเป็นอย่างมากทางด้านนางสาวอมรรัตน์วรรณคีรีเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะเธอบอกว่าเป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นแหละค่ะส่วนใหญ่ก็จะเที่ยวทะเลเป็นหลักแต่พอได้มาเที่ยวเขาศกรู้สึกดีใจที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลเขา คลองศกอำเภอพนมที่มีทั้งหมอกแล้วก็ได้สัมผัสความงามของแสงอาทิตย์ในยามเช้ารวมถึงกิจกรรมล่องห่วงยางเป็นการท่องเที่ยวที่เรียบง่ายและยิ่งรัฐบาลมีโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสขึ้นมา

0: เชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่งก็เลยวางแผนว่าจะชวนเพื่อนๆสมัครเข้าร่วมโครงการเพราะเวลาไปเที่ยวก็จะได้ใช้สิทธิ์ร่วมกันและเชื่อว่าจะทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าคนที่มาเที่ยวจะได้ประหยัดงบท่องเที่ยวกันคนละประมาณ 1,500 บาทซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมากในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะ
1: โครงการอะไรนะไทยเที่ยวไทยพลัส
0: เที่ยวไทยพลัสค่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ลงทะเบียนเดือนหน้าตุลาคม
1: ไทยช่วยไทยเนี่ยเดี๋ยวรอก่อนว่าจะขยายหรือเปล่าแต่ว่าไทยเที่ยวไทยเนี่ยเตรียมออกสตาร์ทนะนะฮะพูดถึงไทยเที่ยวไทยพลัสเดี๋ยวจะพาผู้ชมไปดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเผื่อเป็นแรงบันดาลใจในการวางแผนนะครับไปที่แม่ฮ่องสอนครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำทีมสำรวจเส้นทางเดินป่าธรรมชาติครับส่งเสริมการจัดทำเส้นทางทางท่องเที่ยวดอยเมี่ยงดอยทงและดอยจิกจ้องครับโดยนายอุดมศักดิ์ขาวดูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับเป็นประธานเปิดกิจกรรมสำรวจเส้นทางเดินธรรมชาติเดินป่าธรรมชาติส่งเสริมการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวดอยเมี่ยงดอยทงดอยจิกจ้องที่โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริดอยกิ่วลมอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่สื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์เข้าร่วมกิจกรรมโครงการนี้จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอนภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดแม่ฮ่องสอนกิจกรรมที่2ส่งเสริมการจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวกิจกรรมย่อยที่3สำรวจเส้นทางเดินป่าโดยเส้นทางศึกษาธรรมชาติเริ่มต้นที่สันดอยเมี่ยงอำเภอปายจากนั้นคณะเริ่มเดินทางข้ามสันเขามุ่งหน้าสู่ดอยจิกจ้องซึ่งเส้นทางนี้จะมีความท้าทายทางเดินผ่านป่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์สลับขึ้นลงเนินชันบางช่วงต้องเดินตามสันเขาแคบผ่านจุดช่วงที่เป็นจุดชมวิวดอยทงที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพได้แบบพาโนรามา360องศาระยะทางกว่า20กิโลเมตรเดินทางถึงดอยจิกจ้องอำเภอบางปะม้าที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,933 เมตรเข้าพักที่อาคารรับรองดอยจิกจ้องเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายชมพระอาทิตย์ตกและทะเลหมอกในมุมมองกว้างก่อนที่ในช่วงเช้าจะตื่นขึ้นมาชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกยามเช้าบนยอดดอยจิกจ้องครับ
0: บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะนี่ถึงบอกว่าประเทศไทยนี้เป็นเดสติเนชั่นของนักท่องเที่ยวทั่วโลกเลยนะคะเที่ยวได้ทุกฤดูกาลจริงๆแต่ว่าก่อนที่จะออกเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าออกทำงานเช้านี้ตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยค่ะวันนี้รับมือฝนกันต่อนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้จะมีฝนหนักบางพื้นที่เตรียมรับมือกับสถานีอากาศ NVT กันค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT เช้านี้บางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนมาแล้วค่ะเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมถึงกรุงเทพมหานครหลายเขตทั้งดอนเมืองสายไหมคลองสามวาหนองจอกหลักสี่จตุจักรบางเขนลาดพร้าววังทองหลางบางกะปิบึงกุ่มคันนายาวมีนบุรีและทวีวัฒนาออกจากบ้านเช้านี้เผื่อเวลาเดินทางด้วยนะคะส่วนภาพรวมวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังต้องเฝ้าระวังฝนหนักมากขณะที่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้มีโอกาสเกิดฝนหนักบางแห่งเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเฝ้าระวังต่อค่ะสาเหตุจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งที่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์วันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งที่บึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญและศรีสะเกษมีฝนหนักมากที่อุบลรา